0: ทางไลฟ์นะคะที่ Facebook Page MCOT News FM 100.5 นะคะเช้านี้หลายท่านก็ทักทายเข้ามานะคะก็ขอบคุณทุกการทักทายเลยนะคะแล้วก็มีอีกช่องทางก็คือทาง LINE @MCOT News ด้วยนะคะ
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะด้วยข่าวที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังคะมีข้อมูลนะคะจากประเทศสิงคโปร์ค่ะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเว็บไซต์นะคะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่อง real estate นะคะแต่ว่าชื่อหัวเว็บของเขานี่ก็คือ realestateasia.com นะคะเขารายงานแบบนี้ค่ะว่า Singapore ranked highest in Asia in Savills Global Talent Cities Ranking ค่ะนะคะเราก็ได้เห็นเนาะว่าประเทศไหนที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็จะเป็นประเทศนะคะที่ดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถระดับโลกนะฮะได้มากซึ่งล่าสุดเนี่ยค่ะสิงคโปร์นะคะคว้าอันดับสูงสุดในเอเชียค่ะจากการจัดอันดับเมืองดึงดูดกลุ่มผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับโลกนะที่เขาเรียกกันว่า talent นั่นเองนะคะกลยุทธ์นะการให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรกเนี่ยนะคะกำลังปรับเปลี่ยนทิศทางความต้องการนะคะการใช้พื้นที่สำนักงานทั่วโลกนะคะซึ่งนอกจากสิงคโปร์แล้วนะคะจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าประเทศที่ติดอันดับโลกนะคะก็มีทั้งลอนดอนนิวยอร์กนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็น3เมืองชั้นนำค่ะถ้าพูดกันในแง่ของดัชนีเมืองที่ดึงดูดกลุ่มทาเลนต์ได้มากที่สุดของซาวิโอสนะคะผลนี้ก็ตอกย้ำถึงความเป็นการเป็นเมืองทรงอิทธิพลนะคะที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็กลายเป็นเมืองศูนย์กลางระดับโลกนะคะในการดึงทาเลนต์นะคะที่จะนำมาซึ่งเม็ดเงินลงทุนบริษัทชั้นนำแรงงานทักษะชั้นสูงนะคะก็คือว่าเมืองใดก็ตามค่ะที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดึงดูดให้คนเก่งนะเข้ามาทำงานในประเทศได้เยอะๆเนี่ยมันก็จะมีเม็ดเงินลงทุนตามมานะคะแล้วก็จะเป็นขุมพลังงานที่ขุมแรงงานที่สำคัญนะคะสำหรับบริษัทชั้นนำด้วยซึ่งก็แน่นอนแหละว่าก็จะนำเอาบริษัทชั้นนำระดับโลกเนี่ยเข้ามายังเมืองนั้นๆด้วยนะคะนอกจากการที่สิงคโปร์จะคว้าอันดับสูงสุดในเอเชียในการเป็นเมืองที่ดึงดูดกลุ่มทาเลนต์แล้วนะคะยังครองอีกตำแหน่งนึงด้วยค่ะก็คือความเป็นเมืองที่มีผลการดำเนินงานเยี่ยมที่สุดในภูมิภาคเอเชียก็สะท้อนให้เห็นนะคะถึงบทบาทของสิงคโปร์ค่ะในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการบริหารงานระดับโลกที่สำคัญนะคะสำหรับบริษัทข้ามชาติโดยซาวิลส์นะคะระบุว่าผลการจัดอันดับนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากลยุทธ์การเลือกทำเลที่ตั้งโดยเน้นบุคลากรหรือว่าทาเลนต์ต้องมาก่อนเนี่ยกำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบความต้องการอสังหาริมทรัพย์ของภาคธุรกิจแล้วก็ส่งผลให้เกิดวิวัฒนาการของศูนย์กลางการทำธุรกิจระดับโลกมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องราวระหว่างลาวกับเมียนมานะคะที่เขาจะร่วมมือกันนะคะลาวกับเมียนมาเนี่ยค่ะเขาลงนามข้อตกลงศึกษาความเป็นไปได้นะคะเรื่องของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่น้ำโขงกำลังผลิต2,790 เมกะวัตต์นะคะโดยบริษัทจากลาวและเมียนมา2แห่งค่ะจะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เสนอให้ก่อสร้างบนแม่น้ำโขงนะคะก็เป็นส่วนของพรมแดนร่วมกันของทั้ง2ประเทศนะคะหลังจากที่ได้ลงนามในข้อตกลงการพัฒนาร่วมเพื่อขยายความร่วมมือด้านพลังงานซึ่งข้อตกลงนี้ค่ะลงนามที่กรุงเวียงจันทน์เมื่อวันที่4กรกฎาคมนะคะระหว่างการเยือนลาวอย่างเป็นทางการของทางมินองไลน์นะคะประธานาธิบดีเมียนมาซึ่งเดินทางเยือนลาวระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนะคะซึ่งผู้ลงนามเนี่ยก็ประกอบด้วยบริษัทพงษ์ทวีของลาวนะคะแล้วก็บริษัท Primus Sapphire Power ของเมียนมานะคะซึ่งดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านไฟฟ้าภายใต้ข้อตกลงนี้ค่ะทั้งสองบริษัทจะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้อย่างครอบคลุมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เสนอซึ่งคาดว่าจะมีกำลังการผลิตติดตั้งสูงสุด 2,790 เมกะวัตต์นะคะโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของลาวก็ระบุว่าการศึกษานี้มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน34เดือนค่ะในพิธีลงนามข้อตกลงการพัฒนาร่วมมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของลาวกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาร่วมเป็นสักขีพยานนะคะในพิธีลงนามเนี่ยทางฝั่งรัฐมนตรีของลาวอะค่ะก็ บอกว่าโครงการนี้สะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟนและความร่วมมือระหว่างกันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

0: ชุมชนตามแนวชายแดนนะคะแล้วก็รวมถึงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในวงกว้างด้วยส่วนรัฐมนตรีของทางฝั่งเมียนมานะคะก็บอกว่าโครงการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานแล้วก็จะรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาครวมถึงสนับสนุนเป้าหมายของอาเซียนด้านพลังงานหมุนเวียนและการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกซึ่งเมื่อโครงการเสร็จก็จะช่วยตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของภูมิภาคนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำชายแดนที่ทั้งสองประเทศเขาใช้ร่วมกันดังนั้นเนี่ยโครงการก็ต้องปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีกฎหมายและขั้นตอนปฏิบัติของทั้งสองประเทศด้วยนะคะ
1: ค่ะไปต่อกันอีกข่าวนึงนะคะน่าจะเป็นข่าวท้ายแล้วเดี๋ยวจะได้ไปฟังเรื่องเล่าจากคุณกริชนะคะเรื่องเมียนมากับหับศูนย์กลางโลจิสติกจีนรัสเซียอินเดียนะคะแต่ก่อนจะที่จะไปพบกับคุณกริชมีอีกข่าวนึงนะคะเล่าสั้นๆกันแล้วกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจในอินโดนีเซียนะคะกำลังย่ำแย่หนักมากเลยทีเดียวเงินเฟ้อก็เยอะนะและแถมยังมาเจอปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอีกนะคะ CNA หรือว่า Channel News Asia นะคะรายงานพาดหัวแบบนี้ค่ะว่า As inflation hits Indonesia some businesses bite the bullets while others pass the buck ค่ะนะก็มี2สำนวนนะคะที่อยู่ในหัวข่าวนี้นะคะ bite the bullet ก็คือแบบยอมแบกรับต้นทุนที่สูงเอาไว้เองนะคะกับอีกคำหนึ่งก็คือ pass the buck นะคะก็จะมีกลุ่มผู้ประกอบการบางกลุ่มบางคนหรือว่าธุรกิจบางอย่างกลับที่จะผลักภาระค่าใช้จ่ายไปให้กับผู้บริโภคนะคะคือตอนนี้เนี่ยค่ะสถานการณ์ในอินโดนีเซียอย่างที่ได้บอกเอาไว้นะคะว่าสถานการณ์แย่มากนะคะอย่างนึงเลยก็คือได้รับผลกระทบจากปัญหาช่องแคบฮอร์มุสปิดนะฮะซึ่งก็ส่งผลต่อราคาพลังงานนะน้ำมันแก๊สธรรมชาตินะคะแล้วก็อีกปัจจัยนึงนะคะก็คือการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศนะคะมันจึงส่งผลค่ะที่อย่างต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่สูงขึ้นนี่ก็ส่งผลให้โรงงานหลายแห่งนะคะต้องปิดตัวแล้วก็นำไปสู่การเลิกจ้างแรงงานครั้งมโหฬารเลยทีเดียวนะคะในขณะที่ค่าอาหารนะฮะสาธารณูปโภคค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างแพงหมดเลยนะคะตอนนี้เนี่ยจึงมีธุรกิจนะคะที่แบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มหนึ่งนะคะยอมที่จะคงไว้ในอัตราราคาเดิมนะคะในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็ผลักภาระให้กับผู้บริโภคแทนนะคะคือตอนนี้เนี่ยแพงทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ค่าตัดผมนะคะไปจนถึงอาหารนะคะปรับขึ้นหมดเลยนะคะอย่างที่ได้บอกเอาไว้ว่าบางร้านเนี่ยก็ยอมที่จะแบกรับภาระนั้นเอาไว้เองนะคะก็คือไม่ขึ้นราคานะคะแต่ก็ให้บริการแบบในราคาที่อยู่ด้วยกันได้รับด้วยกันได้ทั้งผู้จ่ายและผู้ให้บริการนะคะบางร้านเนี่ยก็แบกรับต้นทุนด้วยการเราไม่ขึ้นราคาแต่ว่าเราไม่เปิดแอร์ก็แล้วกันนะคือก็แบบตัดผมก็เป็นแบบร้อนๆแบบนี้นะฮะหรือว่าร้านก็เก่าทรุดโทรมไปเราไม่มีเงินที่จะมาปรับปรุงร้านใหม่นะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีบางธุรกิจค่ะที่คือโยนหรือว่าผลักภาระไปให้ประชาชนก็คือขึ้นราคาไปดื้อๆเลยอันนี้เป็นสภาพการที่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: ค่ะส่วนตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวจากทางคุณกริชเอื้องวิทูลสถิตกันนะคะเราฟังกันในเบรกนี้เลยนะคะนะคุณกริชพักก่อนใช่ไหม
1: พักก่อนสักครู่นะ
0: คะค่ะสักครู่ค่ะ
2: หลายคนคิดว่าการตรวจสอบรัฐต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใหญ่แต่จริงๆแล้วคนธรรมดาอย่างเราก็มีสิทธิ์เต็มที่ครับทั้งสิทธิ์ที่จะถามดูและตรวจสอบได้เต็มที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์รู้ว่าเงินภาษีถูกใช้ยังไงหลายประเทศที่โกงน้อยไม่ได้เป็นเพราะมีแต่คนดีครับแต่เป็นเพราะประชาชนไม่ยอมเงียบพร้อมถามพร้อมท้วงติงเมื่อเห็นสิ่งผิดปกติเช่นถนนในชุมชนที่พังไวหรือสนามเด็กเล่นที่ดูไม่สมราคาเราไม่จำเป็นต้องเงียบครับสามารถเริ่มจากการขอข้อมูลหน่วยงานท้องถิ่นหรือส่งหลักฐานให้เครือข่ายภาคประชาชนช่วยตรวจสอบซึ่งสำนักงานปปช.พร้อมรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการกับทุกการทุจริตเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนครั้งหน้าถ้าคุณรู้สึกว่าโครงการไหนมันแปลกๆอย่าเก็บความสงสัยไว้คนเดียวครับลองชวนใครในชุมชนตั้งคำถามและถ้ายังไม่ได้คำตอบแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะการตรวจสอบที่เข้มแข็งเริ่มจากคนตัวเล็กที่ไม่ยอมเงียบอย่างพวกเราทุกคนครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก

0: างวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เจ็ดนาฬิกา11นาทีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ในช่วงท้ายนะคะช่วงนี้เราจะไปพบกับคุณกฤตอึ้งวิทูสถิตค่ะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะท่านจะมาเล่าให้ฟังเรื่องเมียนมากับหับศูนย์กลางโลจิสติกส์จีนรัสเซียอินเดียค่ะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณกฤตค่ะ
4: สวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังด้วยน
2: ้
4: องแก้มเจกันอีกครั้งนึงเจเพิ่งจะมาครั้งแรกใช่ไหมครับหรือว่า
2: ใช่ค่ะแล้วก็วันนั้นรู้สึกดีใจมากเลยได้พบกับคุณกฤตหน้าตึกอะค่ะได้พบกันแบบว่าเป็นครั้งแรกค่ะดีมากมากเลยค่ะ
4: มากครับก็วันนั้นก็ไปที่สถานีนะครับ
2: ค่ะได้ทราบจากน้องขวัญว่าคุณกฤตมาในสถานีเลยมาจัดรายการสดเลยนะคะใช
4: ่
2: ค่ะค่ะวันนี้มาพร้อมกับเรื่องเมียนมากับหับศูนย์กลางโลจิสติกส์จีนรัสเซียอินเดียไม่ทราบว่ามาพร้อมกับคำถามด้วยไหมคะวันนี
4: ้ครับผมก็มีคำถามนะครับก็มีของรางวัลมาฝากกันด้วยนะคร
2: ับ ผู้จัดรายการนี่ตอบได้ไหมคะอย่าเลยเนาะให้โอกาสคุณผู้ฟังดีกว่าคำถามคืออะไรคะคุณกฤตคะ
4: คำถามคือพรมแดนหรือว่าชายแดนเนี่ยเมียนมากับประเทศจีนหรือกับเมียนมากับประเทศอินเดียเนี่ยถามว่าประเทศฝั่งไหนเนี่ยมีความยาวมากกว่ากันนะครับเอคำตอบก็คือเมียนมาจีนบีก็ตอบคือเมียนมาอินเดียครับ
3: ค่ะส่งคำตอบกันมาทาง4689399นะคะพิมพ์มาว่า A เมียนมากับจีนหรือ B เมียนมากับอินเดียนะคะอย่าลืมระบุชื่อแล้วก็ที่อยู่มาด้วยนะคะว
2: ัน
3: นี้ของรางวัลเป็นอะไรนะคะ
4: ของรางวัลเป็นโมฮิงากระป๋องนะครับเป็นน้ำยานะครับของเมียนมาเขา
3: น้ำยาอะไรคะ
4: ขนมจีนครับ
2: อ๋อเขามีเรียกว่าโมฮิงาเหรอคะ
4: ครับเขาเรียกว่าโมฮิงา
2: อ๋อโมฮิงา
3: แล้วเขารสชาติเขาเป็นแนวประมาณไหนอะคะคุณกฤต
4: เขาก็มีข้างในเขามีหยกกล้วยใส่นะครับแล้วก็มีเนื้อปลาครับแล้วก็มีถั่วเขาจะบดถั่วนะ
2: เ
4: ข
2: ้มข้นด้วยเผ็ดนิดๆไหมคะแบบบ้านเรานี่น้ำยาต้องเผ็ดนะคะ
4: ใช่ครับเผ็ดนิดๆครับแต่อร่อยอร่อยแต่ว่ามันไม่มีกะทิใส่เขาก็ใส่เอาถั่วนะบด
2: แอบกลืนน้ำลาย
3: ใครอยากลอง
2: มีให้กี่กับกี่คือมาเป็นกระป๋องเหรอคะหรือว่ามาเป็นแพ็ค
4: กระป๋องครับเป็นกระป๋อง
2: ค่ะรางวัลทั้งหมดกี่รางวัลคะ
4: 3รางวัลคร
2: ับ ก็ให้คุณผู้ฟังที่ตอบถูก3คนใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
2: อย่าไปตอบทางหน้า Facebook ของคุณกฤตนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้รางวัลถ้าตอบถูกต้องตอบที่หมายเลขนี้เท่านั้นนะคะที่เมื่อสักครู่นี้น้องแก้มพูดไปSMS นะคะ4689399นะคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะ
3: ส่วนเรื่องราวเมียนมากับการเป็นฮับนะคะของโลจิสติกจีนรัสเซียอินเดียนะคะเรื่องราวเป็นยังไงบ้างนะคะ
4: ครับผมก็เราคงได้เห็นข่าวกันเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะครับว่าเมียนมาเขาประกาศว่าเขาจะเป็นฮับทางโลจิสติกของจีนรัสเซียแล้วก็อินเดียซึ่งมันก็ผมก็ฟังแล้วก็รู้สึกแปลกๆนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเราจะเห็นว่าอินเดียกับจีนนี่ไม่แปลกแต่ว่าทางรัสเซียเนี่ยซึ่งอยู่ไกลมากนะครับอันนี้มันจะเป็นฮับทางโลจิสติกได้อย่างไรนะครับนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนเนี่ยเขามองเมียนมาเนี่ยมันเป็นประตูทางทะเลของเขาเข้าสู่อินเดียทางด้านประตูหลังบ้านเขาก็พูดได้นะครับเพราะว่ามณฑลยูนนานเนี่ยมันเขาอยู่ติดกับทางชายแดนของเมียนมาค่อนข้างจะยาวดังนั้นเนี่ยก็มาทางจีนเองเนี่ยเขาก็ทำมาหลายปีแล้วแหละเรื่องของ

0: ท่าเรือเจ้าเพียวนะครับก็การทำการขนส่งนะหรือโลจิสติกจากจีนเนี่ยออกสู่ชายแดนของทางฝั่งทะเลของเมียนมานะครับซึ่งจริงๆก็มีเรื่องของพลังงานจากตะวันออกกลางหรือว่ามาจากการขนส่งที่จะไปสู่แอฟริกาเนี่ยถ้าเลาะอ้อมจากทางฝั่งของตะวันออกเนี่ยมันค่อนข้างจะไกลแล้วก็ต้องผ่านของมาละกานะครับซึ่งการลดการพึ่งพามาละกาเนี่ยมันเป็นนโยบายของจีนมาช้านานแล้วเพราะว่าเขาก็มีนโยบายระเบียงเศรษฐกิจจีนเมียนมาหรือว่า CMEC นะครับก็คือChina Myanmar Economic Corridor เนี่ยเพื่อลดการพึ่งพิงการใช้ช่องแคบมาละกาในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะล่นระยะทางได้อีกก็รวมทั้งการเดินทางนี่มันก็จะล่นไปเยอะนะครับนี่ก็แล้วก็จีนเองก็ตั้งมีท่อส่งพลังงานเนี่ยจากท่าเรือเจ้าผิวเนี่ยตรงเข้าสู่ยูนนานเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้เราไม่แปลกใจนะครับว่าจีนกับเมียนมาเนี่ยเขาจะต้องพึ่งพาทางด้านโลจิสติกส์ครับด้วยทางเมียนมาเนี่ยนะครับเขาจำเป็นนะครับแล้วส่วนของอินเดียเองก็เหมือนกันนะครับอินเดียเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าเจ็ดสาวน้อยหรือว่ารัฐต่างๆในฝั่งของตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแลนด์ล็อกนะครับแล้วก็ถนนผลทางก็ดีหรือว่าการคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยของเจ็ดสาวน้อยนี่จะด้อยกว่าทางฝั่งของตะวันออกตะวันตกนะครับหรือว่าทางฝั่งของทางด้านล่างของอินเดียเนี่ยเขาก็จะเรื่องโลจิสติกของเขาก็จะดีรวมทั้งการเปิดประตูของอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไปทางตะวันตกกับทางล่างด้านใต้นะครับทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยทางเจ็ดสาวน้อยเรียกว่าเป็นแลนด์ล็อกเลยแหละอันนี้ก็ถ้าในกรณีที่ใช้เมียนมาเนี่ยเป็นทางออกของอินเดียอีกทางหนึ่งเพราะว่าอินเดียเองเขามีนโยบายหนึ่งก็คือLook Eastนะครับอันนี้ก็คือมองมาทางตะวันออกอันนี้ของเขาเนี่ยเขาก็มองมาที่อาเซียนนะประเทศทางฝั่งของเอเชียทางฝั่งตะวันออกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะดังนั้นเนี่ยถ้ามีการเปิดหรือว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยนะครับแก้ไขทางเดียวเท่านั้นที่เขาจะออกก็ออกสู่ทะเลก็คือว่าเขาจะผ่านทางอินเดียเนี่ยเขาจะผ่านทางโครงการของกาลาตันมัลติโมเดลทรานสิสแอนด์ทรานสปอร์ตนะครับโปรเจกต์นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเปิดแลนด์ล็อกตรงนั้นได้นะครับแล้วก็เขาก็วิธีการของเขาก็คือเขามีรูปแบบการขนส่งทางกาลาตันนะครับเชื่อมต่อจากกกาต้าเนี่ยของอินเดียมาที่ท่าเรือชิดถวยแล้วก็ต่อรถยนต์จากท่าเรือชิดถวยเนี่ยนะครับเข้าสู่อินเดียทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่ารัฐเจ็ดสาวน้อยของเขาเนี่ยพอเขาจะแก้ไขปัญหาเรื่องแลนด์ล็อกของเจ็ดสาวน้อยของเขานะครับตรงนั้นก็จะทำให้อินเดียเนี่ยต้องยังไงก็ต้องพึ่งพาเมียนมาเพราะว่าทางฝั่งของเจ็ดสาวน้อยนี่เขาไปกันยากลำบากมากเลยเพราะภูเขามันเยอะนะครับอันนี้คือสองประเทศที่เรามองเห็นส่วนรัสเซียเองเนี่ยมันเป็นพันธมิตรใหม่ต้องบอกว่ารัสเซียเป็นพันธมิตรใหม่ของเมียนมานะครับรัสเซียเองก็ตั้งแต่มีปัญหาเรื่องรัสเซียกับยูเครนเนี่ยทำให้มีการถูกแซงชั่นจากภาคชาติตะวันตกเหมือนกับเมียนมานี่แหละครับแต่ว่ารัสเซียเขาไม่ยีละเท่าไหร่เพราะว่าเขายังมีพลังงานที่ยังขายได้อยู่เพราะว่ายังไงคนก็ต้องการพลังงานอยู่นะไม่ใช่คนนะก็คือประเทศต่างๆนะทุกๆประเทศเนี่ย
1: เอาไว้ขู่ยุโรปได้ด้วย
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียเองเนี่ยถ้าเขาจะดึงเอาพลังงานทั้งหมดมาเนี่ยแน่นอนนะครับเมียนมาเนี่ยก็เป็นหับที่ก็น่าสนใจนะครับดังนั้นนี่เมียนมาต้องการไอ้รัสเซียต้องการขยายเรื่องของตลาดสินค้าพลังงานกับวิเคมีนะครับพวกนี้ซึ่งมันเกิดจากพลังงานเนี่ยนะครับเพราะพวกยูนะครับเพราะงั้นเนี่ยเข้าสู่ทางเอเชียแล้วก็เอเชียตอนใต้นะครับโดยการเส้นทางเรือแล้วก็มาที่ท่าเรือของเมียนมาเนี่ยแล้วก็ลงตรงนั้นแล้วก็กระจายสินค้าก็ถือว่าเป็นหับส่วนหนึ่งแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมก็ยังมองว่าไอ้คำว่าหับนี่มันไม่น่าจะใช่นะน่าจะเป็นสะพานผ่าน

แต่ทางเศรษฐกิจมากสักมากกว่านั่นก็คือตัวทรานสิตคอริดอร์นะครับเพราะว่าเพราะมันได้ประโยชน์น้อยกว่าทางหับนะครับแล้วก็เมียนมาเองก็จะได้แค่อะไรอ่ะค่าเช่าแล้วก็แรงงานที่จะเกิดขึ้นในประเทศเมียนมาในการสร้างงานนะครับแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นไฮเทคหรือว่าทางพื้นฐานทางด้านการเกษตรต่างๆหรือว่าตัวซัพพลายเชนต่างๆเนี่ยว่ามันจะได้น้อยนะครับแต่เมียนมาก็จำเป็นนะครับเพราะว่าตอนนี้เมียนมายังไงก็ตามนี่ก็จำเป็นผมก็ไปเช็คข่าวต่างๆหลายๆข่าวนะครับก็เห็นมีอยู่ข่าวหนึ่งของจีนเนี่ยค่อนข้างจะสนุกเหมือนกันก็คือจีนเองเนี่ยก็เห็นข่าวเมียนมาเนี่ยไฟเขียวให้รัฐบาลให้บริษัทของเอกชนนะครับเข้าของจีนเนี่ยเข้ามาสู่เมียนมาโดยการออกกฎหมายตัวหนึ่งก็คือกฎหมายตัว private security law นะครับ security service ของเขาเนี่ยคือเขาอนุญาตให้บริษัทรักษาความปลอดภัยของจีนเนี่ยเข้ามาคุ้มครองโครงการแล้วก็บุคลากรของจีนในประเทศเมียนมาโดยตรงนะครับซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าจีนรู้ดีว่าไอ้เส้นทางนี้มันไม่ปลอดภัยเส้นทางเขาเมียนมาว่าเขาหรือว่าอยู่ในประเทศเมียนมาเนี่ยจะไม่ปลอดภัยดังนั้นจึงเอาคนของเขาเข้ามาคุ้มครองความปลอดภัยเองเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ข่าวนี้ก็มาทางเมียนมาเองเนี่ยเขาก็อนุญาตแล้วนะครับแล้วมีการออกกฎหมายอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับแต่ว่าในความเห็นของผมนะครับเพราะผมก็เคยเห็นบางประเทศนะครับเราคงไม่ต้องเอ่ยถึงประเทศไหนและจีนเขาก็ใช้นโยบายอย่างนี้นะครับส่งกลุ่มของ security service เนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็มีการเหมือนเป็นรัฐซ้อนรัฐนะครับอยู่ตรงนั้นครับซึ่งตรงนี้เมียนมาอาจจะความเข้าใจตรงนี้ไม่ทราบว่าเขาเข้าใจดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าเนี่ยการออกกฎหมายเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องของความมั่นคงของเมียนมาเองหรือนะครับเมียนมาอาจจะมองถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆในชายแดนนะครับที่ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยเพราะว่ามีกลุ่มฝ่ายต่อต้านกับรัฐบาลนี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ความไม่สงบทางฝั่งของชายแดนต่างๆนี่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้ามีพวก private security serviceของจีนเนี่ยเข้ามาเนี่ยอาจจะช่วยเมียนมาได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจความคิดของเมียนมาเหมือนกันนะครับแต่สิ่งก็คือรัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการนะชุดขึ้นมาชุดนึงเพื่อผลักดันไอ้ตัวระเบียงเศรษฐกิจจีนเมียนมาที่ผมกล่าวถึงก็คือ CMEC หรือว่าChina Myanmar Economic Corridor เนี่ย Economic Corridor เนี่ยก็มีการเร่งรัดให้ท่าเรือเจ้าพิวโดยเฉพาะเลยก็คือเขาอยากจะให้เจ้าพิวเนี่ยประสบความสำเร็จตรงนั้นแล้วก็การขนส่งน้ำมันนะหรือว่าการผ่านทางเพราะว่าเจ้าพิวก็มีหลุมแก๊สนะที่สำคัญที่ก๊าซที่สำคัญที่ส่งตรงเข้าสู่ประเทศจีนทางฝั่งตะวันตกนะที่รัฐมณฑลยูนนานเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับส่วนอินเดียเองนี่ก็มีการเร่งนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการอินเดียเนี่ยเขาก็มีการเจรจานะระดับสูงเพื่อเร่งรัดโครงการท่าเรือชิตวยอย่างที่ผมบอกเขาอยากจะเปิดเจ็ดสาวน้อยนะครับไม่ให้เป็นแลนด์ล็อกเนี่ยนะครับก็มีการเจรจาเร่งรัดโครงการท่าเรือชิตวยกันเรียบร้อยรวมทั้งก็มีการมองไปที่ตัวTriangle นะครับไฮเวย์หรือว่าทางหลวงของ3ฝ่ายนะครับสนใจคืออินเดียเนี่ยหันไปจับมือกับเมียนมานะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัว critical mineral หรือว่าพวกแร่ธาตุหายากเนี่ยไม่ว่าจะเป็น FBI ตัวนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่เขาอยากจะแบ่งทรัพยากรของเมียนมาเนี่ยมาจากจีนบ้างนะครับอันนั้นจะเป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยการเจรจาตรงนั้นก็เจรจาไปเรียบร้อยเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับที่มาดังนั้นเนี่ยก็เห็นว่าตรงนี้เนี่ยเมียนมาเขาอาจเขาถึงได้กล้าพูดว่าตัวศูนย์โลจิสติกส์ฮับที่จะเกิดขึ้นระหว่างจีนรัสเซียอินเดีย

0: เนี่ยโอเคมันเป็นไปได้นะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งที่อีกประเทศหนึ่งที่เราอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของรัสเซียเองนะครับ
1: ค่ะ
0: รัสเซียไม่รู้ว่าทั้งสองท่านเคยได้ยินเรื่องของกรอบความร่วมมือ RELOS หรือเปล่าของรัสเซีย
1: RELOS
2: ย
1: ังค่ะ
0: อ๋ออันนี้เป็นกรอบความร่วมมือนะครับของรัสเซียกับเมียนมานะครับซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิ์การใช้ท่าเรือทางทะเลนะครับฐานทัพอากาศรวมทั้งคลังเก็บสินค้าโลจิสติกต่างๆของรัสเซียที่เขาจะมาปักหมุดอยู่ในมหาสมุทรอินเดียก็คือเป็นการเตือนสัญญาณเล็กๆนะครับส่งตรงไปยังประเทศตะวันตกบางประเทศนะครับไม่ต้องพูดถึงมันเพราะมันป้าอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าวิเคราะห์นะครับเอาไว้วันหลังมานั่งวิเคราะห์กันนะเพราะว่าผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยรัสเซียเองเขาก็มองอะไรบางอย่างนะครับที่อยากเข้าสู่อำนาจในการมีส่วนแบ่งบ้างนะครับในหรือว่าทะเลอินเดียนะครับแต่ตรงนี้เมียนมาจริงเป็นประเทศที่เขาน่าจะคุยง่ายที่สุดเพราะว่าก็เป็นพันธมิตรนะต่างๆเกิดขึ้นในช่วงของโควิดนะตั้งแต่โควิดนี่รัสเซียเข้ามาเห็นภาพเลยนะครับว่ารัสเซียเข้ามาเต็มที่อย่างเช่นส่งวัคซีนนี่จะเข้ามาให้ช่วยกับทางเมียนมาหรือว่าในช่วงของแผ่นดินไหวที่มันดาเลทีมกู้ภัยของรัสเซียก็มาปักหลักช่วยเมียนมาเยอะทีเดียวนะครับอันนี้ก็ในสายตาผมนี่ก็มองว่าเมียนมากับรัสเซียเนี่ยมันไม่ห่างไกลกันเลยรวมทั้งท่านเมียนมองลายเองเนี่ยพลเอกเมียนมองลายก็ได้เดินทางไปเยือนรัสเซีย 2-3 ครั้งนะครับเพราะความร่วมมือต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างรัสเซียกับเมียนมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าเรามองไปที่รัฐบาลมาล่ะรัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยก็พยายามที่จะเบนเข็มกันโลจิสติกชายฝั่งนะครับเพื่อพึ่งพิงไอ้ทางโลจิสติกทางบกให้น้อยลงเพราะอย่างที่ทราบกันอยู่ว่าบกเนี่ยมันเดินทางค่อนข้างจะยากแล้วก็รัฐบาลเมียนมาเองก็การทำนะการคุ้มครองทางด้านการของฝ่ายต่อต้านค่อนข้าง
2: ค่ะ
0: แก้มจะหมดเวลาใช่ไหมครับ
1: ตอนนี้ได้ตอบคำถามเฉลยได้หรือยังคะสั้นๆค่ะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: ข้ออะไรคะ
0: ข้อ A นะครับ
1: เมียนมาจีน
0: เมียนมาจีนนี่มี
1: พรมแดนยาวที่สุด
0: ติดต่อกัน 2,129 กิโลเมตรก็น้อยกว่าไทยนิดนึงไทยก็ติดต่อกิโลเมตรครับ
1: วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะคุณกรีฑาและเราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: ลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุนะคะรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 ฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
1: หลากหลายเรื่องราวนะครับที่อยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการโกงทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับแล้วก็สถานการณ์โลกก็อยู่ในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ด้วยนะครับเพราะว่าสหรัฐได้เริ่มโจมตีอิหร่านนะครับแล้วก็ฉีกบันทึกหย่าศึกไปเรียบร้อยแล้วนะครับสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกปรับพุ่งขึ้นทันทีครับดูเรื่องของการโกงทุจริตสอบกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ปปช.กองปราบบุกค้นคอนโดอดีตรองผู้ว่าสถ.นะครับหาหลักฐานโกงสอบท้องถิ่นแต่เจอแค่ห้องว่างเปล่านะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าได้รับทราบข้อมูลเรื่องนี้แล้วครับเมื่อวานนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าได้รับรายงานเรื่องที่เจ้าหน้าที่ปปช.พร้อมกำลังตำรวจกองปราบปรามนำหมายค้นเข้าตรวจสอบห้องพักคอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านพระราม8เป็นห้องพักของรองผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคอีสานเพื่อค้นหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็มีรายงานด้วยนะครับว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดคนดังกล่าวก่อนหน้านี้อดีตเคยมีตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเป็นผู้ทำหน้าที่ร่าง TOR สำหรับสอบท้องถิ่นดังกล่าวขึ้นมาขณะที่การเข้าตรวจค้นเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดปกติหรือว่าพยานหลักฐานใดๆเนื่องจากไม่มีผู้อยู่อาศัยนานแล้วสอดคล้องกับข้อมูลของนิติคอนโดครับที่ยืนยันว่าเจ้าของห้องย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ไม่ได้กลับมาที่ห้องนี้กว่าครึ่งปีแล้วนะครับขณะที่เมื่อวานนี้ในปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68นัดแรกนะครับแล้วก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้มีกรอบทำงาน30วันโดยรายงานชุดแรกจะนำเสนอนายกวันที่15กรกฎาคมนี้ครับรายงานชุดที่2คาดว่าจะเสร็จสิ้นประมาณ27กรกฎาคมสำหรับสิ่งที่คณะกรรมการชุดนี้รับผิดชอบก็คือตรวจหาและก็ปิดช่องโหว่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นป้องกันไม่ให้คนทุจริตเข้ามาในระบบส่วนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.ตรวจสอบคะแนนกับกระดาษคำตอบพบไม่ตรงกันกว่า 5,000 รายคนเหล่านี้จะต้องออกจากราชการเลยหรือไม่ก็ต้องรอข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยโดยมอบมาให้เลขากพ.ครับทำหนังสือขอข้อมูลในนามของคณะกรรมการเข้ามาเพื่อประกอบการพิจารณาเพราะเราไม่มีอำนาจวินิจฉัยเนื่องจากเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.เพื่อดูว่าเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ควรจะต้องทำอย่างไรนะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะครับหยิบยกมาจากไทยรัฐครับฟัน 6,000 คนเมียบิ๊กปปช.ด้วย2อธิบดีสท.ล้างบางรับเป็นคดีพิเศษมี4กลุ่มโกงสอบท้องถิ่น18กรรมการกลางโดนกันหมดเลขาธิการปปช.เผยมีมติรับคดีทุจริตสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นเป็นคดีพิเศษแล้วพบผู้เกี่ยวข้องมหาศาลกว่า 6,000 คนแบ่งเป็น4กลุ่มส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ก็มีประเด็นนี้ด้วยนะครับเช็คบิน2อธิบดีสถ.ปปช.ตั้งไต่สวน 6,000 รายรัฐบาลฟันดาบ2จริยธรรมอนุทินได้รับรายงานแล้วบุคคลบ้านบิ๊กท้องถิ่นองค์เอี่ยวโกงสอบขณะที่ปกรณ์นั่งหัวโต๊ะนัดแรกทุบโต๊ะตัดเนื้อร้ายออกจากระบบไม่ให้เกิดซ้ำอีกจี้ปลัดสปน.และเลขากพ.ลงดาบ2ผิดจริยธรรมตัดทอนเข้าระบบการเมืองพร้อมเคาะส่งรายงานล็อตแรกนายก15กรกฎาคมชุด2 27กรกฎาคมแจงบทบาทคล้ายโมเดลชุดวิชาคดีบอสด้านปปช.รุกคืบตั้งไต่สวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นคดีพิเศษพุ่งเป้า4กลุ่มบิ๊กสถ.และเจ้าหน้าที่จัดสอบในหน้าเรียกรับเงินบุคคลอื่นที่ผิด พังงากว่า 6,000 คนอยู่ในร่างแหโผล่ชื่อเมียบิ๊กปปช.ร่วมด้วยครับ
0: ขณะที่ทางเลขาธิการปปช.นะคะนายสุรพงษ์อินทะถาวรค่ะในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ก็แถลงความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะโดยระบุว่าจากการที่ทางปปช.นั้นดำเนินการค่ะก็พบว่ามี4กลุ่มเข้ามาเกี่ยวข้อง4กลุ่มนี้ค่ะก็มีทั้งผู้บริหารระดับสูงของสถ.กลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบประกาศผลสอบกลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีกลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนผู้เข้าสอบกลุ่มในหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนที่ได้รับในกระดาษคำตอบนะคะและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดซึ่งกลุ่มบุคคล4กลุ่มนี้ค่ะที่ถูกปปช.ไต่สวนมีมากถึง 6,014 คนในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของสถ.ก็มีชื่อของ2อดีตอธิบดีด้วยขณะที่กลุ่มของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะที่มีหน้าที่ในการจัดสอบประมวลผลมีผู้ถูกปปช.ไต่สวน22คนนะคะมีชื่อของผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะกรรมการกลางในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เป็นภรรยาของกรรมการปปช.รวมอยู่ด้วยทำให้กรรมการปปช.ท่านนั้นค่ะขอถอนตัวจากที่ประชุมคดีพิเศษนะคะพาดหัวข่าวทุกฉบับเลยค่ะหยิบยกมาจากอีกฉบับหนึ่งนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะปปช.กังชื่อ53รายชื่อบิ๊กสถ.ข้าราชการสกงสอบแก้คะแนนรีดเงินค้นห้องรองผู้ว่าเอี่ยวเจอหลักฐานมัดอธิบดีสถ.กับพวก53คนแก้ไขคะแนนสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปปช.มีมติเดินหน้าไต่สวนเป็นคดีพิเศษเอาผิดผู้ร่วมขบวนการ4กลุ่มประสานกองปราบบุคคลคอนโดหรูรองผู้ว่าทำหน้าที่ร่างTOR สอบท้องถิ่นหาพยานหลักฐานคดีเฉาประกอบเผยคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นจ่อส่งรายงานชุดแรก15กรกฎาคมส่วนข้าราชการสถ.คะแนนผิดปกติ 5,000 รายรอลุ้นกสท.สั่งถอดเครื่องแบบไล่ออกจากราชการหรือไม่วิโรจน์คาดข้าราชการขี้โกงปะปนในระบบกว่า 70,000 คนรัฐแบกค่าเลี้ยงดู 40,000 ล้านชี้สุดอัปยศปล่อยคนโกงแทรกซึมระบบราชการสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนถามบ้านเมืองจะอยู่อย่างไรเลือกตั้งก็ซื้อเสียงสว.ก็หัวกันเข้ามาแต่งตั้งยกย้ายก็ใช้เส้นสายซื้อขายตำแหน่งกรรมาธิการปปช.เชิญอธิการบดีมสว.หน่วยงานหลักแจงข้อมูล9กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านครับวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาและลงมติโดยรายละเอียดนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยพรก.กู้เงินฉบับนี้แบ่งเป็น2ส่วนครับแผนงานที่1เนี่ยใช้บรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้า 200,000 ล้านที่ใช้ช่วยลดค่าครองชีพตรงนี้ไม่ได้ติดปัญหานะครับแต่ว่าแผนงานที่2เกี่ยวกับโครงสร้างเพื่อเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน 200,000 ล้านที่จะไปอุดหนุนโซล่าภาคประชาชนรถแล้วก็สถานที่ชาร์จ EV เป็นสิ่งที่ถูกฝ่ายค้านยื่นให้วินิจฉัยครับซึ่งจากคำร้องอ้างอิงตามรัฐธรรมนูญมาตรา172และก็มาตรา173ฝ่ายค้านอ้างว่าเงินกู้ในส่วนของการเปลี่ยนผ่านพลังงาน 200,000 ล้านบาทไม่เกี่ยวข้องกับความมั่งคงทางเศรษฐกิจและก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการเร่งด่วนฉุกเฉินที่มีความจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ครับและก็มีการคาดการณ์3แนวทางวันนี้ในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับก็คือยกคำร้องก็สามารถเดินหน้าต่อหรือว่าชี้ว่าขัดรัฐธรรมนูญบางส่วนสั่งให้มีการปรับปรุงแก้ไขหรืออีกแนวทางหนึ่งก็คือชี้ว่าขัดรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ก็ต้องตกไปพอกฉบับนี้ครับได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นกลไกในการจัดหาแหล่งเงินสำหรับดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพควบคู่กับการลงทุนปรับโครงสร้างด้านพลังงานของประเทศก่อนที่สภาจะพิจารณาอนุมัติหรือไม่จึงยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมปัญหานี้จับตาวันนี้ครับการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าการตรากฎหมายมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยผลการวินิจฉัยในวันนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเดินหน้ามาตรการตามกรอบกฎหมายนี้นะครับก็เป็นพาดหัวข่าวนะครับ อยู่ในไทยโพสต์ครับลุ้นศาลชี้ชะตาพ.ร.ก.กู้เงินครม.อนุทินลุ้นศาลรัฐธรรมนูญลงมติชี้ขาดพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ปชน.หรือว่าพรรคประชาชนวาง2ฉากทัศน์ชี้รุนแรงสุดกฎหมายไม่ผ่านนายกควรลาออกรัฐเคาะรื้อสัญญาซื้อไฟเอกชนโซล่าและลมสั่งเลิกสัญญาชั่วนิรันดร์หันราคารับซื้อ

0: เหลือ2บาท16สตางค์เท่าโครงการโซลาร์ชุมชนจอชงกปช.แก้มติเดิมก่อนให้3การไฟฟ้าทำสัญญาใหม่หวังดึงค่า FTค่าไฟลดลงครับ
1: พักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องมติสภาเกี่ยวกับกฎหมาย

0: 10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไหวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของการประชุมเมื่อวานนี้ค่ะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือว่าพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขค่ะหรือเรียกง่ายๆว่ากฎหมายนิรโทษกรรมนะคะซึ่งมติสภาฉลุย360เสียงไฟเขียวร่างนี้ค่ะหลังจากที่สว.ส่งร่างกฎหมายที่แก้ไขกลับมาให้สภาพิจารณาว่าจะยืนยันให้ความเห็นชอบหรือไม่โดยสว.มีการแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมจากในชั้นสภาผู้แทนราษฎรไม่ให้นิรโทษกรรมความผิดมาตรา112แก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีค่ะขณะที่ทางสสชลบุรีพรรคประชาชนนายสหัสวัสดิ์คุ้มคงก็อภิปรายว่าไม่เห็นด้วยกับการที่สว.แก้ไขความผิดมาตรา112ไม่ให้รวมถึงเด็กอายุ18ปีที่ผ่านมามาตรา112ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งกลายเป็นจำเลยนะคะในขณะที่พรรคเพื่อไทยสสบัญชีรายชื่อนายธงธรรมเวชยชัยค่ะก็บอกว่าการสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ก็ยอมรับว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่สมบูรณ์แบบสิ่งที่สว.แก้ไขไม่ให้เด็กอายุ18ปีได้รับการนิรโทษกรรมความผิดมาตรา112เข้าใจถึงความผิดหวังค่ะแต่ในโลกการเมืองหรือว่าในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีกฎหมายใดที่ทำให้ทุกฝ่ายได้ทุกอย่างตามที่ต้องการแต่ถ้าหากสภาเลือกใช้วิธีตั้งกรรมธิการร่วมสิ่งที่ต้องเจอก็คือการรอคอยอย่างน้อย1ปีประชาชนหลายพันคนก็จะไม่มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตเลยนะคะส่วนนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมสสบัญชีรายชื่อพรรคไทยพรรคดีก็อภิปรายว่าสนับสนุนร่างพรบที่สว.แก้ไขแต่สิ่งที่กังวลค่ะก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความลับประเทศการช่วยผู้อื่นไม่ให้รับโทษการช่วยเหลือผู้หลบหนีกังวลว่าจะเกี่ยวข้องกับการชุมนุมอย่างไรหรือว่าต้องการเอื้อประโยชน์ให้กับใครหรือไม่นะคะพาดหัวข่าวค่ะเรื่องนี้อยู่ในผู้จัดการรายวันค่ะร่างนิรโทษผ่านฉลุยข้องใจหมกเม็ดล้างผิดหัวสบหมอวรงค์หวั่นเอื้อบางกลุ่มสส306เสียงไฟเขียวร่างกฎหมายสร้างเสริมสันติสุขตามสว.แก้ไขปิดช่องเยาวชนถูกฟ้องคดีมาตรา112ยื่นยุติคดีอภิสิทธิ์หนุนหลักการนิรโทษกรรมแต่หวั่นล้างผิดคดีหัวสว.ส่วนหมอวรงค์หวั่นล้างผิดช่วยคนหลบหนีคดีเอื้อบางกลุ่มด้านจักรภพชี้แม้กฎหมายไม่สมบูรณ์แบบแต่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสมานฉันท์เปรียบเหมือนการสร้างเรือพาประเทศเดินหน้าก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมารับผู้ที่ยังตกค้างค่ะ
1: มีนายนิกรจำนงสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยอภิปรายในเรื่องนี้ด้วยนะครับที่กรณีมีข้อถกเถียงรุนแรงการนิรโทษกรรมที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกรณีการหัวสว.ในการได้มาซึ่งสว.ก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงครับเพราะถ้าเป็นแบบนั้นจะต้องมีการเตรียมการไว้แต่ในส่วนนี้มีการเสนอฐานความผิดไว้ตั้งแต่ตอนเสนอกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับความผิดเลือกตั้งจากการปิดหน่วยเลือกตั้งหรือว่าฉีกบัตรเลือกตั้งตนเป็นคนเพิ่มเข้าไปเองจึงให้ความเห็นกับสว.ไปว่าควรทำให้ชัดเจนในคำว่าเฉพาะที่ไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยทุจริตการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติที่เป็นเท็จตนเสนอเปลี่ยนปรับปรุงในร่างเพื่อให้ชัดเจนขึ้นส่วนกรณีอ้างยี่นั้นไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความผิดเลือกตั้งเป็นกฎหมายอีกฉบับถ้ามีความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรก็รับโทษไปไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาสว.จึงขอยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันนายนิกรบอกว่าสำหรับมาตรา11สว.ไม่ได้ตัดคำหรือแก้ไขแต่เป็นการเพิ่มความนี่คือสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นตามหลักการเดิม25ฐานความผิดแนบท้ายซึ่งยกให้เฉพาะเยาวชนไม่ได้เขียนว่าให้นิรโทษกรรมมาตรา112แล้วมาตัดทิ้งซึ่งสว.เชื่อว่าการเพิ่มข้อมาเช่นนี้ครับคือทำให้มันชัดเจนขึ้นยกตัวอย่างกรณีการพิจารณาคดีของเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีในเรื่องอื่นๆที่อยู่นอกเหนือฐานความผิดอนุญาตให้หมดแต่มาตรา112ลองคิดดูว่าถ้าขึ้นไปแล้วจะผ่านศาลหรือไม่ผ่านกรรมการหรือยังต้องไปชนกับมาตรา3ที่มีการระบุห้ามไว้ความเห็นส่วนตัวของตนตั้งแต่ตอนแก้ไขแล้วดูแล้วน่าจะผ่านยาก

0: หรือไม่ผ่านเพราะขัดหลักการกับกฎหมายฉบับนี้นะครับส่วนที่ระบุหากปล่อยจุดนี้ไปเพื่อลดความขัดแย้งนั้นขอให้คิดมุมกลับด้วยว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเมื่อผ่านไปคือหากเยาวชนกระทำผิดมาตรา112ได้รับการนิรโทษกรรมร่องรอยของกฎหมายฉบับนี้จะเหมือนกับ 66/23 หากในอนาคตมีใครไปบอกเยาวชนว่าเดินไปมุมนี้และมีการกระทำใดไปก็จะมีความขัดแย้งนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าถ้ากฎหมายไม่ผ่านเท่ากับเอากรณีนี้มัดคน 6,000 คนไปด้วยซึ่งไม่เป็นธรรมต้องยุติความขัดแย้ง20ปีเสียให้ผ่านไปหาทางให้สังคมเย็นลงจึงอยากให้ที่ประชุมเห็นชอบแล้วก็ในที่สุดที่ประชุมก็ผ่านพ.ร.บ.ฉบับนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพาดหัวข่าวในข่าวสดด้วยนะครับพาดหัวบอกว่ามติสภา306เสียงไฟเขียวร่างกฎหมายนิรโทษกรรมตามสว.แก้ไขเผย 6,000 คนพ้นผิดมติสภา306เสียงไฟเขียวร่างกฎหมายนิรโทษกรรมตามสว.แก้ไขปิดช่องเยาวชนถูกฟ้องคดีมาตรา112ยื่นยุติคดีด้านนิกรแจ้งไม่มีล้างผิดคดีหัวสว.และอั้งยี่ครับ
1: มากันที่การเมืองอื่นๆนะคะก็มีพาดหัวข่าวอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะพาดหัวข่าวเช้านี้นะคะเมินนั่งที่ปรึกษานายกปลัดยุติธรรมไข่ก๊อกผวาแขวนไปตบยุงรัฐพลเบรกไม่เซ็นอนุมัติอนุทินการันตีไม่ยุบกอรมน.ค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะวันนี้นะคะก็มีพาดหัวข่าวในอีกหลายประเด็นนะคะอย่างเช่นเรื่อง Early Retire ค่ะราชการค่ะตั้งเป้าหมื่นคนประกอบการ Early Retireยึดเอาความสมัครใจตั้งเป้าหมื่นคนประกอบเออร์ลี่รีทายประกอบเมินคนแซะแนวคิดให้เข้าราชการเออร์ลี่รีทายอายุ40ปีขึ้นไปชี้ปัญหาหมักหมมมานานย้ำยึดความสมัครใจเผยกลุ่มอายุ50ปีมองเกษียณไม่เอื้อเปลี่ยนสกิลอาชีพใหม่ไม่ทันเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันอนุทินถกกรอรับมือน้ำท่วมฟื้นฟูหาดใหญ่เสร็จ100วันนายกถกกรอนัดพิเศษกำหนดมาตรการป้องกันน้ำท่วมใหญ่จังหวัดสงขลาทำแซนด์บ็อกซ์ภาคใต้ยืนยันเยียวยาทั้งระบบไม่มีค้างลุยตั้งงบประมาณเร่งด่วนฟื้นหาดใหญ่ภายใน100วันอัดซอฟโลนอุ้มธุรกิจค่ะ
0: โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของกรมน.นะครับขอขยายความครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีถูกถามประเด็นนี้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีนะครับยังคงยืนยันหนักแน่นถึงจุดยืนด้านความมั่นคงของประเทศโดยระบุครับว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะยุบกรมน.เนื่องจากเป็นสถาบันหลักในการดูแลประชาชนและทำงานด้านความมั่นคงควบคู่กันไปพร้อมเตรียมเข้าพูดคุยปรับความเข้าใจกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทานะครับในฐานะประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีล่าสุดครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกรมน.ครับก็ออกมายืนยันความจำเป็นของกรมน.ในการเป็นแกนกลางบูรณาการความมั่นคงทุกมิติไม่ใช่แค่ดับไฟใต้พร้อมน้อมรับคำสั่งสอนและคำสืบสวนจากสภาส่วนประเด็นร้อนยอมรับอดีตกำลังพลเอี่ยวคดีลอบยิงส.ส.นราธิวาสและพร้อมฟันไม่เลี้ยงปมทหารผีที่กินแรงเพื่อนย้ำชัดไม่มีเด็กนายและไม่มีปฏิบัติการ IO หรือว่าดักฟังประชาชนมุ่งสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานและการทำงานที่โปร่งใสประเด็นนี้มีพาดหัวในไทยโพสต์ครับหนูจอคุยวันนอไม่ยุบกรมนอทอบอโต้ไร้ฐาน IO นายกย้ำไม่ยุบกรมนอแน่นอนเพราะเป็นกลไกของรัฐบาลประสานกองทัพดูแลความมั่นคงทุกสุขประชาชนเผยให้วันนอได้ระบายบ้างขณะที่เสทบยืนยันได้ปรับปรุงองค์กรให้เหมาะกับภัยคุกคามแล้วพร้อมเปิดสวนรื่นให้สื่อพิสูจน์ไร้ฐานบัญชาการ IO ครับ
1: ช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5%

0: เซ็นราชลาทอง
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของร้อยตำรวจเอกหญิงปมหิ้วกัญชาไปจีนค่ะจากการที่ทางปปส.นะคะขยายผลเครือข่ายรับจ้างหิ้วของไปต่างประเทศหลังพบรูปแบบการก่อสร้างของขบวนการค้ายาเสพติดนะคะในเกี่ยวกับคดีข้ามชาตินะคะโดยเรื่องนี้ค่ะก็มีความคืบหน้าทั้งเรื่องของแอร์สาวมีนาด้วยโดยพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าหน่วยงานในสังกัดนะคะของร้อยตำรวจเอกหญิงรายดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริงดำเนินการในคดีที่เกี่ยวข้องและพบว่าผู้เสียหายรับจ้างขนสิ่งของผ่านเพจรับหิ้วสินค้าเดินทางไปประเทศจีนก่อนที่จะมีการถูกจับกุมตัวโดยเจ้าหน้าที่จีนนะคะพบกัญชาซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระด้วยคดีนี้สะท้อนให้เห็นว่าขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติมีการปรับเปลี่ยนวิธีการค่ะอาศัยพฤติกรรมของผู้ที่ใช้งานผ่านโซเชียลมีเดียติดต่อจ้างผ่านเพจหรือว่าบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อหลอกให้ขนสิ่งของผิดกฎหมายนะคะก็เตือนประชาชนว่าอย่าไปรับฝากสิ่งของแบบนี้โดยเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะทำให้ผิดกฎหมายได้โดยที่เราไม่รู้ว่าข้างในนั้นมีอะไรค่ะมีพาดหัวข่าวนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะสอบวินัยร้อยตำรวจเอกลอบขนกัญชาไปจีนสาธารณสุขเร่งออกกฎหมายคุมเข้มใช้ผิดประเภทส่วนในมติชนก็มีประเด็นของนายกรัฐมนตรีนะคะนายกสั่งเร่งสาธารณสุขออกกฎหมายใหม่คุมกัญชาใช้ทางการแพทย์ตำรวจแจงปมเหยื่อจ้างหิ้วของอนุทินสั่งสาธารณสุขเร่งออกกฎหมายใหม่คุมกัญชารัฐบาลโต้ฝ่ายค้านเท้งอัดหนูภูมิใจไทยปลดล็อกจี้กำกับทุกหน่วยงานสางปัญหาตำรวจเตือนประชาชนอย่ารับฝากหิ้วของค่ะ
2: ยาบ้าก็ถูกจับได้หลายวันเลยนะครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปทลายเซฟเฮาส์กลางเมืองสิงห์บุรีนะครับกวาดล้างยาบ้าลดมหึมา8ล้านเม็ดนะครับแยบยลอำพรางซุกม้วนกระดาษยักษ์ลำเลียงจากภาคเหนือครับโดยที่กองบังคับการตำรวจภูธรสิงห์บุรีเมื่อวานนี้นะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนายวราดีสอนอ่อนนุชและก็ผู้การสิงห์บุรีพลตำรวจตรีชัยรบจุนณวัฒน์นะครับได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ของกลางยาบ้า8ล้านเม็ดโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับติดต่อประสานงาน2เครื่องก็จับกุมผู้ต้องหาที่2รายแล้วก็หลบหนีไปได้1รายนะครับซุกยาบ้า8ล้านเม็ดอยู่ในม้วนกระดาษยักษ์ลำเลียงมาจากภาคเหนือเตรียมส่งเครือข่ายนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับแนวหน้าพาดหัวข่าวบอกว่าตำรวจภาคหนึ่งแท็กทีมจับกุมเครือขายยาบ้า8ล้านเม็ดซุกอาคารพาณิชย์สิงห์บุรีส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพตำรวจจับกุมนายอภิเชษปิ่นแสงทองและก็นายวัชรพงษ์เดชมงคลลักลอบขนยาบ้า8ล้านเม็ดจากภาคเหนืออำพรางมากับม้วนกระดาษยักษ์ซุกซ่อนในอาคารพาณิชย์ตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีครับโดยไทยรัฐพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่ายึด8ล้านเม็ดรังพักยานรกอำพรางมากับม้วนกระดาษซุกกลางเมืองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจับมือพ่อเมืองสิงห์บุรีแถลงจับ2ผู้ต้องหาเครือข่ายยานรกยึดยาบ้าล็อตมหึมา8ล้านเม็ดครับ
1: มากันที่เรื่องของหน้าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นของทรายสกอตค่ะทรายเดินหน้าเอาผิดพี่จี้ครอบครัวเร่งเจรจาพร้อมกับภาพนะคะภาพนายศิรณัฐสกอตหรือว่าทรายสกอตนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชื่อดังพร้อมด้วยนายปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินร่วมกันแถลงข่าวหลังศาลมีคำสั่งอนุญาตให้มารดาของทรายสกอตถอนฟ้องในคดีขอเพิกถอนการให้ทรัพย์สินค่ะ
2: เรื่องของพระธุดงค์ที่ถูกเด็กวัย11ขวบนะครับซึ่งเป็นเด็กพิเศษขับรถกระบะพุ่งชนมรณภาพไป10รูปนะครับเมื่อวานนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุสงฆ์7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวแล้วนะครับพิธีจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติโดยมีพระธรรมวชิระวิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางสาวแนนบุญทิดาสมชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานฝ่ายคารวาสครับภายในงานก็มีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ธานีผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหัวหน้าศูนย์ราชการพระสงฆ์พุทธศาส

0: สิกชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมส่งพระภิกษุทั้ง7รูปเป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอาลัยครับก่อนเริ่มพิธีสำนักงานคปภ.ก็ร่วมกับเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนมอบค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตแก่ญาติของพระภิกษุทั้ง7รูปเพื่อเยียวยาความสูญเสียตามสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดการพระราชทานเพลิงศพครั้งนี้ครับเป็นไปตามพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับศพพระภิกษุทั้ง7รูปไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะสงฆ์ญาติผู้วายชนและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศครับพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับอาลัยแน่นวัดเผา7พระธุดงค์ทำบุญใหญ่อุทิศกุศลจุดเด็กชาย11ปีซิ่งชนสาธุชนครึ่งหมื่นร่ำไห้ระงมวัดร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพเผาร่าง7พระธุดงค์เหยื่อเด็กพิเศษตีนผีวัย11ขวบซิ่งกระบะพุ่งชนร่างแหลกครับ
1: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะทางฝั่งของสหรัฐเองค่ะก็ประกาศนะคะว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หลายระลอกถล่มเป้าหมายกว่า80แห่งเพื่อทำให้อิหร่านชดใช้และเสียหายหนักเพราะการกระทำก้าวร้าวที่ไม่สมควรเป็นการกระทำอันตรายถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกลงเตือนอิหร่านด้วยนะคะว่าการโจมตีและการตอบโต้ของสหรัฐจะรุนแรงกว่านี้มากหากว่าอิหร่านยังคงพุ่งเป้าโจมตีเรือต่างๆที่ช่องแคบฮอร์มุซค่ะพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะสงครามปะทุแล้วสหรัฐอิหร่านรบต่อถล่มกันดุเดือด80จุดตะวันออกกลางเดือดปุดหลังกองทัพสหรัฐสั่งสอบเตหะรานสั่งสอนเตหะรานเหตุยิงเรือ3ลำขณะแล่นผ่านฮอร์มุซโดยส่งขีปนาวุธโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ปูพรม80จุดรวมถึงถอนใบอนุญาตขายน้ำมันด้าน IRGC สวนกลับถล่มฐานทัพหลักของมะกันในบาห์เรนและคูเวตเอาคืนทันทีโดยผู้แทนเจรจาระดับสูงของอิหร่านกล่าวไม่ยอมจำนนอีกแล้วส่วนทรัมป์ประกาศหลังถก NATO ฉีก MOU สันติภาพไม่เจรจาใดๆค่ะเช่นเดียวกันกับอีกฉบับหนึ่งนะคะของ Daily News ค่ะราคาน้ำมันโลกพุ่ง 5% พิษสหรัฐถล่มอิหร่านโจมตีทางอากาศ80จุดสางแค้นยิงเรือฮอร์มุซราคาน้ำมันตลาดโลกระส่ำปรับตัวเพิ่มขึ้นทันทีมากกว่า 5% ค่ะ
0: เช่นเดียวกับไทยโพสต์ครับสหรัฐถล่มอิหร่านระลอกใหม่ตอบโต้เหตุโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซกองทัพสหรัฐได้เปิดฉากยิงถล่มอิหร่านครั้งใหม่หลังจากเรือพันธุ์สามลำถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งที่สั่นคลอนความพยายามยุติสงครามในตะวันออกกลางขณะที่อิหร่านกล่าวก็เตรียมตอบโต้ส่วนข่าวสดก็มีด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับบอกว่าส่อหวนระอุซ้ำสหรัฐตอบโต้กล่าวหาอิหร่านละเมิดข้อตกลงโจมตีเรือบรรทุกสินค้าครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือ

0: ฟิตกลางดึกนายกบึงวงเวียนใหญ่เที่ยงคืนรวดน้ำรั่วอุโมงค์ MRT สายม่วงใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สังเกตการบริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินหลังตลอดทั้งวันเกิดน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ซึ่งเกิดเหตุน้ำรั่วตั้งแต่ช่วงสายวานนี้และระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นภายหลังปริมาณฝนในวันนี้มีจำนวนมากโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ร่วมด้วยนายกรัฐมนตรีระบุว่าสถานการณ์ตอนนี้เราดูในเชิงวิศวกรรมการแก้ไขป้องกันใช้หลักวิศวกรรมขณะนี้ปริมาณน้ำในอุโมงค์ยังไม่ถึงขั้นต้องแจ้งปิดถนนขณะนี้เราสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้รัฐบาลเร่งกำหนดมาตรการเฉพาะพื้นที่ลดผลกระทบการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงวงเวียนใหญ่ตลาดพลูนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนโดยกระทรวงคมนาคมเร่งกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงวงเวียนใหญ่ตลาดพลูจอมทองภายหลังได้รับข้อเสนอและข้อกังวลจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับการประสานจากนายสดาวุฒโลคันเดและนายกฤษดายุทธวงศิริซึ่งสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชุมกำหนดมาตรการดูแลประชาชนเป็นการเฉพาะจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการผลกระทบเฉพาะพื้นที่เนื่องจากบริเวณวงเวียนใหญ่ตลาดพลูจอมทองเป็นย่านชุมชนเมืองเก่าที่มีบ้านเรือนอาคารพาณิชย์โรงเรียนศาสนสถานตลาดและแหล่งวัฒนธรรมตั้งอยู่หนาแน่นจึงต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยคำนึงความปลอดภัยและการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ฟังที่บริษัทฟังร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
9: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
10: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลด์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย0618547822
11: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: แฟเรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
4: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cord Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
6: M-Cord Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
8: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปดูเรื่องที่ทางโซเชียลเนี่ยนะหรือว่าคนในโลกออนไลน์เนี่ยเขากำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างนักล่างจากมีคนใช้เฟซบุ๊กตั้งชื่อว่าเอถามักกาโพสต์คลิปพร้อมตั้งข้อ

เกตเกี่ยวกับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่ระบุว่าเดินทางมาจากประเทศจีนเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชุมพรก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะโดยมีผู้ค้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเทียบกับรถบรรทุกของผู้ประกอบการไทยที่จะถูกตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วก็ตั้งคำถามถึงมาตรการมาตรฐานบังคับใช้กฎหมายที่ควรเป็นธรรมกับทุกฝ่ายล่าสุดกับตำรวจจังหวัดชุมพรได้ปฏิบัติการเข้มการค้นส่งพลบายในช่วงฤดูการส่งออกทุเรียนสามารถจับกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สัญชาติจีนได้หนึ่งรายหลังจากพบว่าฝ่าฝืนเงินใกล้การใช้เส้นทางผิดกฎหมายกำหนดโดยเมื่อเวลาเที่ยงคืนถึงด้วยเที่ยงคืน30 นาที24:30 นวันที่8 กรกฎาคม 2569พลตำรวจตีจิตเกษมส่วนคำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรและก็พันตำรวจเอกเด่นดวนทองสี่สุกรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรได้สร้างการให้พันตำรวจเอกอภิชาติดอกไม้ทองผู้กำกับสถานีตำรวจลังส่วนระดมกำลังตรวจสอบการใช้รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ในพื้นที่อย่างเข้มงวดก็สร้างการต่อไปให้พันตำรวจตีอภิเชษฐ์คิริเพชรสารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจนาซักทำหน้าที่อยู่ที่สถานีตำรวจหลังส้วนในฐานะว่าหน้าชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมกำลังชุดซึบส้วนชุดเคลื่อนที่เร็วของตำรวจหลังส้วนเจ้าหน้าที่สำนักงานคนส่งลองตรวจสอบลองหลับสื่อทุเรียนในพื้นที่หลังส้วนทันทีจากการตรวจสอบกับสามารถกับกลุ่มมิเตอร์ดาจีเชงช้างและนี่นะผมก็ภาษาจีนนั่นนะเราก็ออกเสียงลำบากอายุ43 ปีสัญชาติจีนผู้ขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ในข้อ5ขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตโดยจับกุมได้ภายในโรงทุเรียนเอทีซึ่งท่านตำบลวางก้ออำเภอลังส้วนจังหวัดชุมพรก่อนจะควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายตำรวจบอกว่าการกวดขั้นทางนี้เป็นมาตรการควบคุมการขนส่งผลไม้เพื่อการส่งออกในช่วงฤดูการทุเรียนให้เป็นไปตามกฎหมายและเงื่อนไขการใช้เส้นทางของรถบรรทุกขนาดใหญ่และจะตรวจสอบอย่างต่อเนื่องถ้าพบผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นขณะที่ประเด็นที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็ยังคงมีประชาชนเรียกร้องให้หน่วยงานในพื้นที่ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลรถบรรทุกต่างชาติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเท่าเทียมโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้ประกอบการทุกฝ่ายนี่มันก็เรียกว่าไฟไม่ฟังแล้วกับท่านผู้ฟังถ้าตั้งคมพ่อไม่โวยวายพวกนี้ก็เงียบคิดหน้ามารู้ไหมกับตลองเดาแลที่จะรู้ไหมการอธิบานเมืองรู้ไหมตลองเดาแลลองเดาแลนะพวกไม่ให้คำตอบนะนะฉะนั้นครับอย่าทำนิ่งเฉยครับนี่มันเป็นเรื่องการค้าระหว่างประเทศที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวดไอ้นี่แค่รถควบคุมรถตู้คอนเทนเนอร์นะตอนแต่แรกเวลาเนี้ยคนจีนเนี้ยเปิดร้านเองขายของเองตั้งแต่เปิดร้านใหญ่ๆมาร้านเล็กๆมาริมถนนแต่ละล่องเนี่ยเอาเมื่อที่ถุงตะโกทีตะวี่เนี่ยลอยต่อเขตลังส้วนเนี่ยล่องทุเรียนมีคนงานชาวจีนเต็มไปหมดครับถ้าหมอพวกนี้ได้รับอนุญาตในการทำงานทุกกองคณะได้พอมีข้าวขึ้นมาวันนี้ครับบางล่องนี่เงียบเอ็ดเขาปิดเลยพอว่าข้างในคนงานจีน90%นะแล้วก็ยังมีอีกหลายล่องครับนามันไม่ใช่แล้วคนงานเมียนมาคนงานไทยมันใช่คนงานจีนพูดภาษาเดียวกันหาแรงทุกว่าพอมันมาก็ผิดกฎหมายนะก็ฝากเจ้าหน้าที่เดี๋ยวผมจะลองแล้วว่าจัดหางานจังหวัดมันหนังเชื่ออยู่ในพื้นนะจะได้เอาไปทำการตรวจสอบจับกุมกันให้เรียบร้อยไม่เป็นนั้นเลยครับเราไม่ใช่ประเทศที่เป็นต้องเป็นรองประเทศจีนก็น่าทางการขาข่ายเตือนเชื่อไหมผมไปเที่ยวมาเนี่ยบางขุดรูดอบ้านเราโล5 บาทในบ้านมันค่ายโล80นะครับผมไปยืนแล้วในห้างในกลางใจเมืองเซี่ยงไฮ้เลยผู้เรียนบ้านมันเนี่ยไปจากชุมพรติดเกี้ยนในชัดเกนมาทุเรียนชุมพรค่ายโรลาซี่รอยนะครับอ่ะผมท้าว่าพี่น้องชาวส่วนคนบ้านน้องในคนชุมพรเนี่ยได้กี่บาทบางคนรู้ดอนคือไม่มีใครซื้อมาก็ทำเป็นอิดออด5 บาทว่าเออ2 บาทว่าเออไปถึงรู้มันค่ายโล80ขนาดลูกดำเลยผมบีบแล้วแข้งก็เยอะแต่เขาก็ยังซื้อไปกินกันแปลว่าได้ก็กินเพ่ทุเรียนเนี่ยนะโอ้โหเรียกว่าซุกเรื่องอ้อยเลยนะโลละ400ก็แย่งกันซื้อนี่แหละครับคือความไม่เท่าเทียมกันท่านผู้ฟังก็ต้องฝากท่านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไอ้รถบรรทุกเนี้ยมันอนุญาตข้ามมาได้มันพืชมีราย

0: ไอ้ยังขนาดนั้นมันต้องชี้แจงครับไอ้ที่ว่าวิ่งเกินเส้นทางนั้นมันต้องบอกมากกว่านั้นไม่ใช่บอกแค่นี้เอาไม่รู้จะฟังถึงใครแล้วเวลานี้นะเพราะว่าไม่มีใครสนใจเรื่องราวของพี่น้องประชาชนชาวส่วนอย่างแท้จริงดีแต่จัดอีเวนต์กันอีไม่กี่วันจะเกษียณอยู่แล้วก็อีเวนต์อย่างเดียวมีปลาไม้เป็นเพื่อนก็ไม่ต้องหวากันมึงไม่ต้องเดากันมึงนะรู้กันอยู่แล้วเอาละครับเดี๋ยวไปพักกันสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาพบกันไหม
1: โรงกองของคนใต้คือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุพันธุ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฝูกกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซ่สินค้าทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยสร้างคนมีความพร้อมผลิตกอง3ชั้น5ชั้นหลอน BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอนอีต่างหากเลือกสร้างลังลูกฟูกเลือกโรงกองไทยสร้างคนโรงกองของคนใต้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า08195626310819562631โรงกองไทยสร้างคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฟูกกรองกระดาษครับ
0: ก็กลับก็มาพบกับพ่อแม่สาธิตกันต่อเลยครับท่านผู้ฟังต้องขอบคุณท่านผู้ฟังนะไล่ฉันที่โทรศัพท์มาเป็นกำลังใจให้กันโดยเฉพาะคุณผีอาครมผมคุณทองพี่น้องชาวเบอร์โซวีแฟนรายการ FC ตัวยงกันเลยทีเดียวท่านเป็นเจ้าของส่วนอะไรสละย่อยว่าเผือนเนี่ยในโซวีร้อยว่าเผือนด้วยแล้วก็มีน้ำใจย่างหมากฟังรายการพ่อทุกครั้งที่มีโอกาสแล้วก็จะโทรมาบอกนะแกก็ฝากบอกมาว่าช่วยชัดโอ้ยทางล่วงกันนะพอว่าท่านนนตรงสี่แยกปฐมพรสร้างได้ไม่กี่วันทีเจ้งแล้วเวลานี้เอาฟ้าไปยังแกล้งทางล่วงชุมพรกันนะครับขาดวานาจะยังมีรับประกันจากผู้หลักเมาอยู่มั่งช่วยแกเคยดำเนินการในการชาวบ้านเข้ากันนะเอาพอว่าท่านพ่อแกล้งชุมพรยังไม่รู้เป็นคนเดิมไหมถ้าเป็นคนเดิมแกเป็นใต้หรือชุมพรจริงๆเลยนะผมขอไปจำถือแกไม่ได้เขาฟ้าบอกไปกันครับเราไปดูการเชิญประชุมการปฏิบัติการขั้นที่สองในการแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแนวทิศทางนโยบายระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์และนครศรีธรรมราชโดยการวางและจัดทำทางนโยบายระดับจังหวัดกลุ่มระนองชุมพรสุราษฎร์และนครศรีธรรมราชกลุ่มที่1ชุมพรระนองจัดในวันที่20กรกฎาคม 8:30 น.ที่ถึงเถียงที่ห้องประชุมพุทธพิชยาโรงแรมนานาบุรีอำเภอเมืองชุมพรและก็ประชุมออนไลน์ผ่านระบบซูมไวบินเนอร์นะเราขอยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดมากันนะบอกแค่นี้แค่จะข้าไปประชุมออนไลน์ก็ได้หรอแหมเฮ้ยมันต้องคุยแต่หลาววันนี้นะวุ้บไม่วุ้บไม่ทำกันแน่กลุ่มที่ซ่องจะเป็นสุราษฎร์กนครยิปเอ็ดกรกฎาคมบ่ายโมงนะที่ย้อมประชุมบรรจงแกนบอลลุ่มหนึ่งโรงแรมบรรจงบุรีแล้วก็ออนไลน์เออบอกออนไลน์ยังต้องบอกยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดคนจะได้ข้าไปร่วมประชุมมาเข้าเอ็นนะนี่ราชการอยู่ในวันนี้เอ็นนะเอาเราไปดูกันประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการขัดสันสุดยอด1ตำบล1พื้นผันไทย8กรกฎาคม2569นางสาวบรรดับถูดำพัฒนาการชุมพรท่านได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินงานโครงการขัดสันสุดยอด1ตำบล1พื้นผันไทยปี69เป็นการเตรียมความพร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานขัดสันสุดยอด1ตำบล1พื้นผันไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็บอกว่า O-Top Product Champion ตัวย่อเอาเกมว่า OPC ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดนะโดยกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยก็ได้รับมอบจากคณะกรรมการ1ตำบล1พื้นผันแห่งชาติให้รับผิดชอบขัดสั้นสุดยอด1ตำบล1พื้นผันนะอย่างต่อเนื่องภายหลังการลงทะเบียนผู้ผลิตและผู้ประกอบการก็เพื่อจะจัดระดับพืชพันธุ์อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาพืชพันธุ์สู่ระดับประเทศและก็จะทำฐานข้อมูลพืชพันธุ์กระจายเป็นข้อมูลในการบูรณาการการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาสัมพันธ์และก็ยกระดับคุณค่าของพืชพันธุ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและก็พี่น้องประชาชนทั่วไปจะได้สร้างรายได้สร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจข้อการประชุมนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานการตั้งทุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งพิษพันธ์นะแล้วก็จังหวัดชุมพรเนี่ยก็กำหนดจัดกิจกรรมขัดสันทุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งพิษพันธ์ในวันที่13กรกฎาคมโมกาวนะตั้งแต่8โมงคือไปต้นไปโดยกรรมการเนี่ยจะพิจารณาตรวจสอบกันกรองพิษพันธ์ที่สมัครเข้ารับการขัดสันพร้อมกับให้คะแนนในส่วนข้อและส่วนข้อตามเกณฑ์ที่กำหนดไปเพื่อขัดเหลือพิษพันธ์โอทบของชุมพรที่มีศักยภาพโดดเด่นนะครับเป็นตัวแทนเข้าสู่กระบวนการขัดสั้นประเมินผลในประเมินผลในรับปฏิกันต่อไปอันนี้ถูกต้องเลยนะครับพี่บรรดับสูน้ำเนี่ยเป็นคนที่ผมเชียร์มันตลอดนะแกเป็นข้าราชการดีๆคนนึงนะครับท่านผู้ฟังนั่นแหละแล้วก็พูดไม่หมากแต่ว่าก็รู้น้องก็ถ้าผิดมาก็ชัดบอกใช้ได้และตามระเบียบทีเดียวก็เป็นกำลังใจให้แกได้ทำงานนะพี่บรรดับนะแต่น้องก็เสี่ยงที่ชุมพรนี่แหละได้ทำงานช่วยเหลือพัฒนาชุมชนในจังหวัดเราเนี่ยซึ่งแม้มันจะ

0: ไม่ได้พ้นอะไรถึงขั้นตอนขาดมากแต่ก็ดีขึ้นแน่นอนผมเชื่อแบบนั้นคนดีอยู่ที่ไหนมันก็ทำดีได้นะครับท่านผู้ฟังครับเราไปดูเรื่องของคณะกรรมการกีฬาจังหวัดกับข้อสรุปผลงานประตูผังใต้เกมและก็เตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพทัวร์นาเมนต์ใหญ่แพทย์จักรากรมกาวกับนายสกุลดำรงเกติคุณรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนั่นเองและครับเกิดนโยบายแผนงานและติดตามผลการดำเนินงานที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานในฐานะจังหวัดชุมพรรับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41เลือกพาร์คซี่และการแข่งขันกีฬาโซนแห่งชาติครั้งที่8เลือกพาร์คซี่ประตูพาร์คใต้เกมเมื่อช่วงมกราคมการที่ผ่านมาประสบความสำเร็จได้รับความชื่นชมจากทางการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนจาก13จังหวัดภาคใต้ในการเป็นเจ้าภาพที่ดีนอกจากนั้นรายงานผลงานของกองทัพนักกีฬาชุมพรที่เดินทางมาแข่งขันระดับชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่11สุราษฎร์ธานีเกม7ถึง17พฤษภาคมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันดีมากชนิดกีฬา250คนทำผลงานยอดเยี่ยมความมาได้6เหรียญทอง12เหรียญเงิน20เหรียญทองแดงรางลำดับที่28ของประเทศอันดับ7ของภาคใต้กีฬาวูโซเนี่ยก็ได้มา8เหรียญทอง14เหรียญเงิน16เหรียญทองแดงรวมนับที่25ของประเทศอันดับ9ของภาคใต้นะซึ่งก็ยังมีการวางแผนระยะยาวนะครับเพื่อที่จะได้รวมกันกระตุ้นเศรษฐกิจรวมกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคนั่นนะก็ได้มีการนำเสนอให้อนุมัติเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬารอบคัดเลือกระดับภาคซีภาคใต้ในอนาคตได้แก่ปี2572การแข่งขันกีฬาโยนแห่งชาติครั้งที่15คัดเลือกภาคซีการแข่งขันกีฬาวุ้นโซ่แห่งชาติครั้งที่12คัดเลือกภาคซีปี2574และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่52คัดเลือกภาคซีการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่12คัดเลือกภาคซีนะเอาค่อยถ้าได้ประสบความสำเร็จกันเลยกันตั้งใจทำให้ดีแล้วก็สำหรับข่าวดังที่เคยได้ฟังกันมานะครับสำหรับเรื่องกองคุณพ่อจะรุ่นที่หนักที่ได้อยู่เนี่ยไปพบว่าเป็นตบอยู่ในไอ้เต่าเผาขี้ยาข้างบ้านกันเมื่อไรเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงที่สุดเนี่ยต้องตรงเข้าไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่กรุงเทพพ้นออกมาแล้วนะครับว่าเป็นประเด็นจริงจริงไม่มีร่องรอยเลยทั้งปีนะก็เลยได้นำร่างกองคุณพ่อจะรุ่นที่หนักกับพยาบาลเกิดเตรียมเบอร์ลังส่วนจังหวัดชุมพรแล้วก็ตั้งศพเป็นกุศลกันที่วัดส่วนขี่รีดวัดใหญ่ตำบลขันขันเบอร์ลังส่วนจังหวัดชุมพรวันพุธที่8กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีก็จะเริ่มพิธีนะแล้วก็ทำไปจนถึงรู้แล้ววันเสาร์ที่11กรกฎาคมนะแล้วก็จะทำการชาปนกิจศพลวกเผาศพในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมกับที่วัดใหญ่แล้วครับวัดสุวรรณคีรีนะเอาลูกๆล่างๆลูกบ่าวสุรินทร์นะแกจะเป็นอดีตเจ้าหน้าที่อสมทหลังส่วนนะขอฝากเรียนเชิญพี่น้องกันมาก็ขอเรียนเชิญนะครับนะเอาผมก็เรียนตรงเลยครับว่าคุณพ่อจะรุ่นตีนชาวบ้านในวัดใหญ่ก็รักแกทุกคนเพราะแกเป็นคนดีใจดีแล้วก็ตอนแรกเราก็เป็นห่วงว่าจะเกิดการขาดตะกรรมเอาไปเอามาก็เป็นประเทศจริงๆครับทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ได้ทำการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยไม่ได้มีอะไรเลยนะเอาก็คือเป็นล้มแล้วก็พร่ำลงไปในรูปนั้นแหละเอาเป็นประเทศอย่างนึงเวลาหมดแล้วครับคุยเพราะว่า0841880808ประชาชนก็ไม่ครับท่านผู้ฟังเป็นเบอร์ไลน์นะครับแอดกันก็มาได้นะอะไรที่ประกาศฟ้าผมแล้วก็อย่างข้าตรงผมก็โทรมาบอกก็ได้นะยินดีครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านในการติดตามฟังกันดีครับ
1: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: M-COT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งครับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์

0: พจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcard Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
5: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง Come to me
6: Mcard Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: Mcard Radio Network ช่วงกนกพร on air โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: ฝากเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังขาคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้กับพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะผสมน้ำ200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นนะคะวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้นะคะได้ในราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ค่ะก็เป็นการเริ่มต้นนะคะช่วงเวลาดีๆของการทำงานนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ก็9นะจ๊ะ9พฤหัสบดีแล้วนะคะ9กรกฎาคม2569นะคะเพิ่มเติมช่วงเวลาของการเดินทางการทำงานค่ะเป็นยังไงคะอากาศช่วงนี้ร้อนแต่เช้าเลยนะหลังจากที่รู้สึกว่า2-3 วันที่ผ่านมาก็มีอาจจะมีอึมครึมบ้างแต่ว่าไม่ตกนะจ๊ะนะก็ร้อนค่ะช่วงนี้อากาศร้อนอบอ้าวน่าดูเลยทีเดียวก็ห่วงใยกันเรื่องของนะสโตรกเรื่องของเส้นเลือดอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็ต้องดูแลตัวเองดื่มน้ำจิบน้ำบ่อยๆเยอะๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าอากาศมันร้อนขึ้นทุกๆปีเลยสังเกตไหมหน้าฝนก็จะออกแนวร้อนๆนิดนึงนะคะแล้วเขาก็เตือนเรื่องของภัยต่างๆภัยลงภัยแล้งที่เราจะต้องเตรียมการดูแลกันนั่นเองค่ะก็ส่งต่อเรื่องราวตรงนี้ผ่านทาง 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะความสุขของการเริ่มต้นฟังเพลงดีๆสบายๆ ยามเช้ากันด้วยนะคะเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังแล้วก็จัดไปตามคำขอเหมือนเดิมค่ะนะคะในช่วงของกนกพรออนแอร์นั่นเองค่ะเพลงดีๆสำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวงานเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังแล้วก็จัดไปนะคะมอบส่งต่อให้เป็นการเริ่มต้นดีๆของการใช้ชีวิตทุกๆคนเลยนะคะ

0: กับงานเพลงดีๆนะคะในช่วงของการทำงานแล้วเริ่มต้นนะคะช่วงเวลาของความสุขนะคะส่งมอบดีๆนะในช่วงรายการนั่นเองนะคะเอาละค่ะในช่วงของนะคะปอกข่าวเล่าเรื่องนะคะยามเช้าของเราคุยข่าวกันนะคะมีอะไรน่าสนใจบ้างเมื่อวานนี้ประเด็นเรื่องของที่นอนสีชมพูคล้ำนะคะหมอนโดเรมอนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เขาเรียกว่าโกก็เป็นกระแสไวรัลมากๆแต่ว่าเจ้าตัวนะคะผู้ที่ถูกถ่ายเนี่ยเขาบอกว่าร้องไห้ทั้งน้ำตาเลยทีเดียวนะคะคุยกันช่วงเวลาตรงนี้บอกข่าวเล่าเรื่องค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: หลังจากที่ทนายบอกว่าให้ลบคลิปนะคะในด้านฝั่งของเมียหลวงล่าสุดนะคะหญิงสาวในคลิปที่นอนสีชมพูแจ้งความค่ะสภ.ปลวกแดงโดนเมียหลวงถ่ายคลิปประจานยันว่าโดนฝ่ายชายเนี่ยหลอกว่าโสดมาตลอดนะคะก็ชี้แจงว่าวินาทีบุกถ่ายคลิปเนี่ยที่ยิ้มอ่ะเพราะว่าเมาหนักจนไม่รู้ไม่มีสติจำอะไรไม่ได้เลยก็คิดว่ากลุ่มเพื่อนผู้หญิงที่นั่งกินเหล้าด้วยกันเนี่ยเข้ามาหยอกล้อก็เลยยิ้มเห็นไหมยิ้มอ่อนๆถ้าเป็นเราเราก็จะต้องดึงผ้ามาคลุมใช่ไหมแต่คือเขาแบบไม่มีสติคือเขาเมาหนักมากนะคะบอกว่าไม่ขอคุยกับเมียหลวงขอลุยสู้คดีในชั้นศาลให้ถึงที่สุดงานละเรื่องใหญ่เรื่องโตกันไปนะคะเพราะว่าในส่วนตรงนี้เมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่มีประเด็นนะคะที่หลายๆคนแชร์กันในโลกออนไลน์นำคลิปวิดีโอนะคะฝั่งเมียหลวงเนี่ยนำคลิปวิดีโอไปเผยแพร่โพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นชู้กับสามีคนอื่นโดยหญิงสาวรายนี้เปิดใจกับสื่อมวลชนด้วยความเครียดและร้องไห้ตลอดเวลาว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นรุนแรงเกินกว่าจะรับไหวพอตื่นขึ้นมาหลังจากได้สติแล้วเนี่ยก็เห็นคลิปตัวเองว่อนเน็ตเลยค่ะว่าคนแชร์ไปแสนกว่าแชร์นะคุณผู้ฟังก็ตกใจมากที่บ้านก็คือร้องไห้กันแบบเขาเรียกว่านึกออกไหมเข้าใจใช่ไหมนะเธอระบุว่าตนเนี่ยรู้จักกับฝ่ายชายที่ชื่อบอลเนี่ยในฐานะเพื่อนร่วมงานต่อมาก็มีการพูดคุยเนี่ยค่ะเริ่มจีบกันประมาณสัก1 เดือนเศษๆที่ผ่านมาก็ตนก็ถาม

0: ถามตลอดว่ามีแฟนไหมมีแฟนหรือเปล่ามีครอบครัวหรือเปล่าฝ่ายชายเนี่ยก็ยืนยันหนักแน่นแล้วก็โกหกมาตลอดว่าโสดหนุ่มๆก็มักจะอย่างเงี้ยนะคะบอกต่อให้มีก็บอกว่าโสดใช่ไหมแต่ไม่ใช่ทุกคนนะผู้ชายบางคนบอกไม่โสดก็คือไม่โสดมีเมียแล้วจ้าอะไรเงี้ยอันนั้นคือรอดไปแต่สำหรับใครที่แบบมีแล้วบอกว่าโสดมีแล้วกำลังแบบเนี่ยระหองระแหงกันกำลังจะหย่าอันเนี้ยจะเป็นพื้นฐานในการที่เวลาหนุ่มๆอยากได้อะไรสักอย่างเนี่ยก็อาจจะพูดในสิ่งที่ถูกไหมไม่งั้นไม่ได้นะคะก็เลยเป็นเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะส่วนประเด็นที่มีข้อสงสัยว่าเมื่อเข้าไปในห้องพักของนายบอลแล้วสิ่งที่ผิดปกติหรือรูปถ่ายคู่เลยนะคะหญิงสาววันเกิดเหตุเดินทางไปบ้านนายบอลเป็นครั้งแรกหลังจากไปปาร์ตี้สังสรรค์กันมาตอนนั้นก็ยอมรับว่าเมามากพอเข้าห้องไปก็นะคะก็มองแค่เสื้อผ้าธรรมดาไม่ได้สังเกตอะไรต่างๆนะคะคือคนเมานะก็สติไม่มีสติหลงเหลืออยู่แล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยเมาแล้วไม่รู้เรื่องอะไรตื่นมาอีกทีกลายเป็นคลิปว่อนอินเทอร์เน็ตไปหมดแล้วนี่คือหนึ่งเรื่องราวนะคะก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราจะคบกับใครสักคนหนึ่งสืบก่อนนะคะสืบก่อนอย่าด่วนตัดสินใจเพราะคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจค่ะและฝ่ายชายจะต้องยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นะคะก็จะต้องดูกันต่อไปตามนั้นเลย
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะเอาหนึ่งงานเพลงแรกจากคนป่วยหนึ่งอัตราค่ะวันนี้ป่วยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเสียงนี่คือหวัดไปแล้วหวัดรับประทานไปแล้วนะคะพี่หนุ่มขอเพลงสารรักฉบับล่าของทุนทองใจมาให้หายป่วยเร็วๆนะคะช่วงนี้ไม่สบายอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นปรับไม่ไหวช่วงนี้ก็ต้องสร้างภูมิต้านทานกันหน่อยพักให้เยอะดื่มน้ำเยอะๆอัดวิตามินซีออกกำลังกายเบาๆหายป่วยเร็วๆนะคะมอบทุกเสียงทุกสายด้วยค่ะพี่อีทพี่แป้นแหลมสายพี่อีทพนารายณ์พี่ปริยาดีเจพี่โอแฟนรายการทุกเสียงทุกสายนะคะ

0: โอเคช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะแบ่งปันความสุขดีๆผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะเอาแล้วนะคะในช่วงเวลาของรายการเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับกำลังใจดีๆในช่วงของการเริ่มต้นนะคะ1วันทำงาน1วันของการเดินทางนะคะก็ถือได้ว่าเป็นความสุขดีๆแล้วกันนะคะที่มอบให้สำหรับทุกๆคนด้วยค่ะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ตรงไหนก็ขอให้มีทุกๆสิ่งนะคะด้วยเขาเรียกแรงกายแรงใจนะคะส่งมอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยผ่านทางรายการนะคะและที่สำคัญก็คือไม่ว่าทุกการเดินทางของเราเนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่ให้มีสติอยู่เสมอนะคะเพราะว่าสติเป็นที่มาของการใช้ชีวิตนะคะเมื่อไรก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ฟังที่ไม่มีสติแน่นอนค่ะมันไม่รู้จะยังไงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกไว้เลยนะคะว่าอะไรที่ทำให้เรามีสตินะคะก็คือทุกการใช้ชีวิตของเราก็จะไม่เกิดเรื่องอะไรที่มันไม่น่าเกิดนะฝากเอาไว้ในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะ
1: อย่าลืมด้วยนะคะฝากค่ะคุณผู้ฟังขาววันนี้เช้าๆแบบนี้การเริ่มต้นของเราวันนี้คุณผู้ฟังดื่มกาแฟกันหรือยังคะใครก็ได้ที่เป็นคอกาแฟต้องห้ามพลาดนะคะเพราะว่าขอแนะนำเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่นะคะเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่นะเรียกว่าขนาดคุ้มเลยเพราะว่าเนสกาแฟเรดคัพขนาด16กรัมมาในราคาเพียงแค่20บาทนะคะ1ซองเนี่ยชงกาแฟได้ถึง8แก้วคุ้มแบบเกินสัปดาห์ไปอีกนะคะคุณผู้ฟังและนะเห็นซองเดียวชงได้ทั้งสัปดาห์แบบนี้มั่นใจได้เลยค่ะว่าทั้งอร่อยหอมกลมกล่อมและอัดแน่นในทุกๆแก้วเหมือนเคยค่ะเพราะว่าในกาแฟเรดคัพนะคะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องกาแฟคุณภาพดีจากเมล็ดกาแฟ2สายพันธุ์ทั้งอาราบิก้าและโรบัสต้าค่ะผ่านการคั่วอย่างพิถีพิถันและเชี่ยวชาญจนได้กาแฟที่หอมเข้มเต็มแก้วกลมกล่อมนะคะคอกาแฟคนไหนที่อยากเริ่มต้นเช้าดีๆด้วยกาแฟหอมกลุ่นสักแก้วห้ามพลาดรีบไปจัดเดือนเดือนเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่นั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะก็ฝากไว้ในช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์นะคะฝากไว้ช่วงเวลาตรงนี้กับกนกพรออนแอร์นะคะเดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าหลังจากฟังข่าวต้นชั่วโมงกลับมาเดินทางกันต่อนะคะ 90.75 และ 104.5 ดูแลพร้อมแชร์ความสุขค่ะ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกบอกยังไม่ได้คุยวันนอปมเสนอยุบกอรมนไว้คุยบนเครื่องระหว่างบินไปมาเลเซียร่วมกับเสทบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้เสนอในที่ประชุมกรรมธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมนเพื่อลดงบประมาณของรัฐโดยมีการเคลียร์ใจกันแล้วหรือไม่หลังขออาสาไปพูดคุยปรับความเข้าใจด้วยตัวเองว่าไม่ต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดได้ทุกอย่างซึ่งนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาได้ร่วมคณะเดินทางไปมาเลเซียด้วยซึ่งผู้สื่อข่าวก็เห็นทุกคนเจอกันเป็นปกติเราทำงานอย่าไปคิดมากความคิดเห็นต่างกันได้แต่ถ้านโยบายของผู้บริหารสูงสุดเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นเท่านั้นเองเมื่อถามย้ำว่าเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกับนายวันมูฮัมหมัดนอแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ได้คุยและจะไปคุยกันบนเครื่องบินซึ่งวันนี้จะมีพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกไปด้วยและจะมีการพูดคุยกันอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ได้เดินทางมาทักทายกับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินทางในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาได้ยืนพูดคุยกับเสทบและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยทั้ง3มีสีหน้ายิ้มแย้มนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการลงพื้นที่สังเกตการเหตุน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินในช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวแซวว่าฟิตจังเลยเที่ยงคืนแล้วยังทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบว่ามีข่าวแบบนี้มาใจไม่ค่อยดีต้องเร่งออกไปดูซึ่งความพร้อมในการเข้าควบคุมพื้นที่เร็วมากทั้งฝั่งกระทรวงคมนาคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องประสานงานกันหมดส่วนดูแล้วไม่น่ากังวลใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าควบคุมสถานการณ์ได้ซึ่งการตรวจสอบข้อมูลทางวิศวกรรมสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้มีรอยรั่วซึมของน้ำเข้ามาจากจุดที่ต่ำสุดน้ำเข้ามายังจุดบ่อพักน้ำซึ่งเป็นไปตามการออกแบบไม่เหมือนกับกรณีหน้าวชิรพยาบาลซึ่งตรงนั้นเป็นรอยต่อระหว่างสถานีที่พังลงมาทั้งโครงสร้างแต่จุดนี้ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างสามารถควบคุมตรวจเช็คระดับน้ำว่าหลังจากที่สูบน้ำออกไปแล้วมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นหรือไม่ซึ่งจนถึงช่วงเช้าวันนี้ก็ยังไม่มีรัฐบาลเผยผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองสามารถใช้สิทธิ์ยามะเร็งนวัตกรรมราชวิทยาลัยสถาบันจุฬาภรณ์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบแนวทางสนับสนุนการใช้ยารักษามะเร็งในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ผลิตโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30 บาทเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเหมาะสมเช่นยาอิมครานิปและยาเจฟครานิปนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าการพัฒนายารักษามะเร็งดังกล่าวสืบเนื่องจากพระปณิธานของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์กรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงการรักษาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและอยู่ในราคาที่เหมาะสมควบคู่กับการยกระดับศักยภาพการผลิตยาและองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมของประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายระบบประกันสุขภาพแห่งชาติที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างเป็นธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
9: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบี
10: ซองสีแดงนี่แรงกว่าแครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดี
9: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุก

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcard Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
2: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

งานเพลงเริ่มต้นนะคะของพี่แป้นแหลมสายหมดห่วงตั๊กสิริพรอยู่ยอดนะคะมอบทุกเสียงทุกสายพี่หนุ่มพี่อิทธิพันนารายพี่โอแฟนรายการทุกคนเลยนะคะเริ่มต้นด้วยช่วงเวลาตรงนี้กับกนกพรออนแอร์นะคะเบรก2แล้วค่ะคุณผู้ฟัง9นาฬิกา14นาทีก็แชร์เรื่องดีๆกันเพลงที่เลือกมานะคะพร้อมเดินทางด้วยแป๊ะๆวันพฤหัสบดีอีกแล้วนะคะวันนี้วันที่9และเร็วนะคะคุณผู้ฟังพอรู้สึกว่าต้นเดือนอยู่ไม่กี่วันนะรู้สึกว่ามันเร็วแค่นั้นเองนะคะไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกเหมือนกันไหมแต่ว่าสำหรับนุ่นน่ะรู้สึกว่ามันเร็วนะคะเอาละค่ะก็ส่งต่อเรื่องราวตรงนี้นะคะในช่วงรายการนั่นเองเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังอยากฟังแล้วก็เลือกมาถามถึงมานะคะก็จัดให้เมื่อสักครู่พี่สาวละแมขอเพลงนะคะชายใจเดียวนี่มีหลายเวอร์ชั่นมากๆเลยนะคะของฝนก็มีของสุนารีก็มีนะคะจัดไปแล้วกันนะคะเอาสุนารีไหม นะคะจัดไปอสุนารีราชสีมาแล้วกันนะคะจัดให้มอบทุกเสียงทุกสายเช่นกันฟังเพลงเพราะๆกับการเดินทางนะคะทำงานอย่างมีความสุขกันค่ะมีงานเท่ากับมีเงินนะคะแล้วมีเงินและมีงานเท่ากับมีคุณค่าอยากมีคุณค่าก็ตั้งใจทำงานค่ะ

0: จงเป็นความสุขนะคะให้ตัวเราค่ะจงทำอะไรดีๆควรจะเป็นแบบไหนก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะทำในสิ่งที่ดีนะคะมีความสุขเราก็ทำเลยถ้าไม่เดือดร้อนใครก็I don't careส่งต่อเรื่องราวตรงนี้นะคะผ่านทางรายการค่ะมาอัปเดตกันเรื่องราวของสุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้แล้วก็ดูแลตัวเองกันนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู
0: ้สุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองกันนะคะวันนี้มาไขข้อสงสัยกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังค่ะที่หลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยที่นุ่นได้คุยเรื่องของประเด็นของพยาธิใบไม้ตับใช่ไหมคะแล้วก็ส่งผลให้หลายๆคนก็กลัวนะในส่วนกองการไขข้อสงสัยพยาธิใบไม้ตับเนี่ยนะคะว่าคิดว่าจากปลาร้าเนี่ยมีจริงไหมติดจากปลาร้าเนี่ยจริงหรือเปล่าเพราะว่านะเดี๋ยวจะมีผลกระทบต่อแม่ค้าส้มตรงส้มตำอะไรนะคะหลายคนเนี่ยเข้าใจว่ากินปลาร้าเท่ากับเสี่ยงติดพยาธิใบไม้ตับแต่คุณหมอออกมาอธิบายนะคะว่าความจริงแล้วเนี่ยตัวการหลักคือการกินปลาน้ำจืดดิบคุณผู้ฟังนะคะย้ำนะคะปลาน้ำจืดดิบหรือปรุงไม่สุกที่มีตัวอ่อนของพยาธิไม่ใช่ปลาร้าทุกชนิดนะจ๊ะกินได้กินแบบต้มสุกไงคุณผู้ฟังหากปลาร้าที่ผลิตได้มาตรฐานเนี่ยหมักถูกต้องถูกวิธีผ่านการความร้อนก่อนรับประทานเนี่ยความเสี่ยงลดลงเลยค่ะลดลงมากแต่หากเป็นปลาร้าดิบหรือวัตถุดิบไม่มีมาตรฐานอันนั้นแหละค่ะก็ยังมีโอกาสเสี่ยงได้นะอย่าเชื่อว่าการบีบมะนาวเนี่ยจะฆ่าพยาธินะจ๊ะหรือใส่น้ำปลาอะไรบีบลงไปหรือหมักเหล้าขาวอะไรบางคนก็มีความเชื่อแบบนั้นว่ามันฆ่าพยาธิแล้วจะช่วยฆ่าพยาธิได้เนี่ยจริงๆวิธีเหล่านี้ไม่สามารถทำลายตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นวิธีที่ป้องกันได้ดีที่สุดคือเลือกปรุงสุกทุกครั้งและเลือกอาหารจากแหล่งที่สะอาดค่ะคุณผู้ฟังค่ะแค่นี้เลยคือปลอดภัยแค่นี้เลยพอเห็นข่าวนี้รู้สึกแบบคนลุกคุณผู้ฟังจริงคือมันอยู่ในร่างกายเราอ่ะพยาธิใบไม้ตับอ่ะแล้วถ้าแบบมันอยู่ตลอดมันไม่แสดงอาการมันอยู่มันเราเป็นมะเร็งถุงน้ำดีได้นะจ๊ะโอ๊ยน่ากลัวจังเลยมีความขนลุกเบาๆฝากเอาไว้ด้วยนะคะด้วยความห่วงใย
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID line @wiratsin
0: แอดวิรัสินนะคะ ID ไลน์ได้เลยนะคะช่วงนี้ปริ้นวิรัสินมีเขาเรียกว่าปริ้นกรุ๊ปแฟร์นะคะมังกรสุขภาพที่คุ้มที่สุดแห่งปีปริ้นกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่2กลับมาแล้วนะคะด้วยแพ็กเกจดีๆเมื่อวานนี้ตรวจสุขภาพใช่ไหมนะใบเทามีทอนวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของแพ็กเกจสุขภาพกว่า11รายการนะคะที่บอกไปและมีแพ็กเกจนะคะตรวจคัดกรองมะเร็ง3ชนิดมะเร็งตับมะเร็งลำไส้มะเร็งปอดนะคะปกติราคา 13,368 บาทแต่วันนี้อยู่ในโปรปริ้นกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่2ราคาพิเศษอยู่ที่ 6,60090คุณผู้ฟังคะตรวจคัดกรองมะเร็ง3ชนิดค่ะคุณผู้ฟังโอ้ยโคตรคุ้มอะคุ้มมากค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคานี้นะคะก็จะตรวจนะคะสารบ่งชี้มะเร็งตับตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ C นะคะตรวจหาไวรัสตับอักเสบ A ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ตรวจภูมิคุ้มกันตรวจข้อบ่งชี้มะเร็งลำไส้ตรวจอุจจาระตรวจคัดกรองมะเร็งปอดครบถ้วนเลยคุณผู้ฟังคะใครสนใจนะเรามอบของขวัญให้ชีวิตเรามอบของขวัญให้ร่างกายเราก็คือการรีเช็คสุขภาพนี่แหละค่ะก็สอบถามได้นะคะปริ้นวิรัสินส์คอลเซ็นเตอร์0775425555นะคะเรื่องราวดีๆในช่วงของรายการนั่นเองค่ะหนึ่งการเพลงจากป้าแดงขอมานักเพลงคนจนสายันสัญญามอบป้าเล็กผัดไทยค่ะป้าไก่จาก แฟนรายการทุกเสียงทุกสายค่ะส่งต่อเป็นช่วงเวลาของความสุขกันตรงนี้นะคะผ่านทาง 90.75 และ 104.75 อสมท.ค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: รสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมง

0: ซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: ตนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
3: ตนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สายหน้าใหม่จะหน้าใหม่07-64-1-567กริ้งเข้ามาแล้วสายแรกเอาไปฟังสายแรกกันก่อนนะใหม่นะจ๊ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: โอ้พี่นัทนะคะสวัสดีค่ะฟังเพลงอะไรดีคะพี่ขอพูดซ้ำๆไหมพี่รมพรพี่นัทเสียงดังขึ้นอีกนิดได้ไหม
4: ขอพูดซ้ำๆของไม้พี่รมพร
3: โอเคเสียงเบามาก
4: ให้เปลี่ยนทุกสายให้พี่หนุ่มโอสองพี่แดง
3: จ้า
4: พี่เขียว
3: จ้า
4: พี่แป้น
3: จ้า
4: พี่อะไรกับพี่อะไรว่าไม่พี่นกพี่นกที่อยู่ปากน้ำ
3: จ้า
4: ชอบใจแกที่แกบอกว่าแกปลูกผักเอาถุงน้ำยาซักผ้าทำปลูกผักนี่ชอบใจมากเลย
3: ดีนะคะจะได้แบบเนื้อนึกออกไหมปลูกกินเองไม่มียุงไม่มียา
4: จะได้นะเราไปทำประโยชน์ได
3: ้ใช่จ้ะใช้ของที่มันถูกทิ้งแล้วนะให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมโอเคพี่นัทได้จ้าเดี๋ยวฟังนะคะไหมพี่รมพรเนาะ
4: ค่ะ
3: โอเคขอบคุณมากค่ะรอฟังสวัสดีค่ะสายแรกนะคะสำหรับพี่นัทค่ะสาย2ค่ะ07-764-1567นะคะสองสิ่งสงสัยหน้าใหม่ของเราสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณนุ่น
3: สวัสดีค่ะฮิ้วฮิ้วฮิ้วว ันนี้หน้าใหม่แล้วนะคะเนี่ย
5: ค่ะอ
3: ยากฟังเพลงอะไรคะ
5: เอาเพลงจงเก็บใจรอของทำรองค
3: ่
5: ะ
3: อะไรนะคะพี่
5: จงเก็บใจรอ
3: จงเก็บใจรอ
5: ของดำรง
3: ของดำรงจ้าพี่สาวคู่แฝดอะเพลงอะไรคะหมายถึงว่าเพลงนี้มอบให้ใครคะ
5: มอบให้ทุกคนเลยพี่เจ๋ได้กับดีเจได้นะคะ
3: ได้จ้ะกินข้าวหรือยังจ๊ะ
5: ข้าวยังไม่ได้กินเลยเมื่อเช้าได้ไปเก็บเอยอดผักกูดมาเดี๋ยวลวกกะทิ
3: อ๋อยอมีน้ำพริกยังคะ
5: นั่นแหละมีน้ำพริกด้วยไปเลย
3: โอ้ยหิวข้าวอ่ะหิวข้าวอยากกินต้มกะทิผักกูดเนอะโอ้ยกินข้าวได้นะคะโอเคทานเผื่อด้วยนะคะ
5: ได้ๆเอาสองจานเลยนะ
3: เอาสองจานเลยนะพี่อ้วนไม่ใช่หนูอ้วนโอเคขอบคุณมากมากค่ะเราฟังนะคะจ๋าจ๋าจ๋านะคะสองเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาเรากินของอร่อยเนี่ยนะคะมันจะไม่ใช่แค่จานนะเขาเรียกว่าเป็นโค้มค่ะเป็นโค้มกินกับกะละมังเลยนะคะคือปริมาณไงเวลาเราเนอะถ้าแบบมีปลาแดดเดียวผักลวกจิ้มน้ำพริกหรือหมูทอดก็ได้ช่วงนี้ไม่ได้กินหมูทอดเลยนะคะพยายามดูแลตัวเองนะคะพยายามลดกินหมูแต่ก็บางช่วงนะไม่ใช่ว่าไม่กินได้เลยนะกินได้ปกติแต่กินให้น้อยลงหน่อยเพราะว่ามันมีความย่อยยากอยู่นะคะอ่ะเราก็เลือกที่เราแบบว่ากินได้บ้างไม่กินได้บ้างก็สลับสับเปลี่ยนกันไปก็พยายามดูแลตัวเองให้มากขึ้นแล้วกันนะคะก่อนเรามีโรคภัยไข้เจ็บอ่ะเนาะอ่ะฝากเอาไว้ด้วยช่วงเวลาตรงนี้ด้วยเพลงเพราะๆขอบคุณสองเสียงสองสายของเราด้วยนะจ๊ะเพลงแรกจากพี่นัทเจ็บซ้ำๆย้ำอยู่ที่เดิม ใช่ไหมอารมณ์แบบเจ็บซ้ำๆไงก็คือแปลว่าเราไม่ได้เจ็บแค่ครั้งแรกแต่เราเจ็บมาเรื่อยๆแต่ข้อดีของความเจ็บเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีภูมิต้านทานนะคะครั้งต่อไปที่เราจำเป็นจะต้องเจ็บเนี่ยเราก็เจ็บเหมือนกันแต่จะเจ็บน้อยลงกว่าเดิมนะโอเคเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วย2เสียง2สายขอหานิดนึงนะคะ งานเพลงดีๆของไมค์พิรมพรใช่ไหมคะเดี๋ยวนะมันชื่อมันจะชื่อว่าเอี่ยงทำไมมันไม่ขึ้นคะอ๋อขอพูดซ้ำๆนะพี่นัทไม่ใช่เจ็บซ้ำๆนะพี่นัทนะที่ฉันก็หาทำไมมันไม่ขึ้นไมค์พิรมพรอ๋อเพลงนี้ชื่อว่าเพลงนี้ชื่อว่าขอพูดซ้ำๆไปฟังกันนะคะ
2: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง

0: ช่วงเวลาของการเดินทางนะคะเคลียร์งานเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมาถามถึงผ่านทาง2เสียง2สายนะคะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ผ่านทาง 90.75 นะคะอสมทชุมพรค่ะมีสาระน่ารู้มาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องราวดีๆจากเสริมสิริฟาร์มาซีนะคะ
1: บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มาซีครอบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
0: บอกกล่าวเล่าด้วยใจนะคะวันนี้เมื่อวานเนี่ยนุ่นเล่าเรื่องของกล้วยน้ำไทยใช่ไหมคะคุณฟังมาฟังเรื่องของกล้วยน้ำไทยวันนี้มีตำรับยาลูกแปลกแม่นะคะซึ่งต้องใช้กล้วยน้ำไทยเท่านั้นค่ะเป็นส่วนผสมนะคะจะไม่ใช้กล้วยอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นมาฟังแล้วก็มารู้จักสมุนไพรลูกแปลกนะคะลูกแปลกแม่กันก่อนนะคะลูกชายของแม่เนี่ยเดินทางไปรับราชการทหารนะคะเป็นเวลาหลายปีไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะไม่ได้กลับบ้านมานะคะมาเยี่ยมแม่ไม่ได้มาเลยนะคะเมื่อกลับบ้านมาเยี่ยมแม่สิ่งที่ลูกตกใจเมื่อเจอแม่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะนะคะเกิดอะไรกับแม่รู้ไหมคะลูกชายเจอแม่เขาบอกให้มาตอบพรุ่งนี้เขาบอกว่าต้องตอบพรุ่งนี้นะรอฟังนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ลูกชายไปรับราชการทหารแล้วไม่ได้เจอแม่เลยนะจะมาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวอะไรกับกล้วยน้ำไทยตำรับยาลูกแปลกแม่อ่ะเดี๋ยวมาฟังกันต่อพรุ่งนี้ละกันนะคะบอกกล่าวเล่าด้วยใจจ้า
1: ครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
0: ก็เป็นช่วงเวลาดีๆผ่านทางรายการนะคะส่งต่อกันตรงนี้ค่ะแล้วก็งานเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมานะคะก็ส่งต่อเป็นช่วงเวลาของความสุขนะคะที่มอบเป็นสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ฟังนะคะผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นั่นเองนะคะหนึ่งงานเพลงที่มอบ

นะคะคุณฟังเลือกมาตรงนี้ก็เป็นเพลงที่มอบให้กับทุกเสียงทุกสายนะคะในส่วนของช่วงเวลาของกระดกพรออนแอร์นั่นเองนะคะพี่แหลมทรายขอเพลงนะคะเจ็บช้ำพัชราแวงวันเข้ามานะคะก็มอบทุกเสียงทุกสายและการแฟนรายการพี่หนุ่มมูสองพี่อิทพันนารายพี่ออสพี่เขียวพี่แดงนะคะทุกคนเลยค่ะที่รับฟังพี่โอช่วงเวลาตรงนี้นะคะในช่วงรายการเดี๋ยวมาเสิร์ฟกาแฟดีๆกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มกันนะคะ

พลงดีๆนะคะช่วงเวลาของรายการขอบคุณกาแฟดีๆด้วยเสิร์ฟกาแฟกันก่อนนะคะกาแฟดีๆนะคะถ้าเราจะดื่มกาแฟเขาให้เลือกระหว่างหญ้าหวานกับน้ำตาลเลือกอะไรดีคะเลือกแบบไหนดีกว่ากันถ้าเลือกดื่มกาแฟแบบหวานอร่อยแต่ไม่เพิ่มน้ำตาลในเลือดจะดีมากๆเลยเดี๋ยวนี้ NCD โรคที่เกี่ยวกับโรคที่ไม่ติดต่อเนี่ยมีเยอะมากปริมาณเพิ่มขึ้นเพราะนั้นทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพนะคะก็คือกาแฟเพื่อสุขภาพเนี่ยแหละค่ะเป็นกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงสูตรหญ้าหวานหวานแบบธรรมชาติไม่มีน้ำตาลดื่มได้ทุกวันแบบไม่รู้สึกผิดกาแฟ3 in 1ค่ะสูตรย่าหวานพิเศษ40ซองต่อห่อ219บาทค่ะคุณฟังและ Black Coffee Mix ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนๆกาแฟเพื่อสุขภาพก็ช่วยให้คุณสดชื่นได้ทุกวันนะคะสายไหนก็สุขภาพดีเพราะว่า Coffee Farm เลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะสายชิลล่ะคะกาแฟสูตรย่าหวานหวานธรรมชาติจากย่าหวานน้ำตาล 0% อร่อยแบบไม่รู้สึกผิดสายฟิต Black Coffee Mixเผาผลาญไขมันเสริมกล้ามเนื้อผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายวันละกาแฟคั่วโปรดโทรสอบถามได้089-9672216 0775-36399ช่องทาง LINE พิมพ์เครื่องหมายแอสไซน์พิมพ์ Coffee Farm หรือสั่งออนไลน์กาแฟเพจกาแฟ Coffee Farm Thailand TikTok Shop Shopee Lazada ครบถ้วนนะคะเอาล่ะค่ะคุณฟังเดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่เพลงนี้น้าน้อยขอมาบอกว่ามอบทุกเสียงทุกสายนะคะกับงานเพลงที่ชื่อว่าโลโซโบรักแอนอรดีแล้วก็ทิ้งท้ายไว้สำหรับเบรกนี้นะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่ออสมทชุมพรครึ่งชั่วโมงสุดท้ายค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือศาลรัฐธรรมนูญเริ่มประชุมเพื่อแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติพ.ร.ก.กู้ 400,000 ล้านศาลรัฐธรรมนูญเริ่มประชุมนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1และได้ส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้มีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งมาเฝ้าติดตามผลคำวินิจฉัยโดยแนวทางวินิจฉัยจะออกมาได้3แนวทางแนวทางแรกคือศาลเห็นว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญวิกฤตพลังงานเข้าข่ายเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172พ.ร.ก.มีผลบังคับใช้ต่อรัฐบาลเดินหน้าโครงการและดำเนินการกู้เงินได้ทันทีทำให้รัฐบาลไม่มีปัญหาเรื่องเสถียรภาพแนวทางที่2หากศาลเห็นว่าเหตุผลในอาการออกพ.ร.ก.กู้เงินไม่เข้าขั้นเป็นความจำเป็นเร่งด่วนสามารถใช้กระบวนการออกพระราชบัญญัติได้ซึ่งก็จะมีผลให้พ.ร.ก.กู้เงินฉบับดังกล่าวตกไปและรัฐบาลต้องเริ่มกระบวนการใหม่ซึ่งก็อาจจะทำให้รัฐบาลประสบปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของรัฐบาลและแนวทางที่3หากศาลเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญบางส่วนเนื่องจากโครงการด้านพลังงานบางโครงการเป็นโครงการระยะยาวไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนจึงอาจจะให้ผ่านเฉพาะในส่วนมาตราการเยียวยาและอาจให้พ.ร.ก.มีผลเฉพาะในส่วนมาตราการเร่งด่วนหรือมาตราการเยียวยาอนุทินบินเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการขนทัพรัฐมนตรีวันนอถกอันวาเดินหน้ากระชับสัมพันธ์ยกระดับเศรษฐกิจชายแดนปมไฟใต้สินค้าเกษตรนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาออกเดินทางจากท่าอากาศยาน2กองบิน6ดอนเมืองเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาไปยังกรุงกัวลัมเปอร์มาเลเซียในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการระหว่าง 9-10 กรกฎาคมตามคำเชิญของดาโต๊ะซารีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นมีรัฐมนตรีหลายคนร่วมคณะด้วยรวมถึงนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีการเดินทางเยือนมาเลเซียครั้งนี้นับเป็นการเยือนในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างเป็นทางการประเทศที่2ต่อจากเวียดนามหลังจากเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือแบบเต็มคณะเพื่อผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันอาทิการส่งเสริมการค้าการเกษตรการลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและจะหารือเรื่องความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการแก้ไขปัญหานำไปสู่สันติสุขรวมทั้งการประสานความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้าพลังงานและภัยพิบัตินอกจากการเยือนอย่างเป็นทางการแล้วผู้นำทั้งสองประเทศจะร่วมเป็นประธานพิธีเปิดชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมรัฐเกดะที่รัฐบาลทั้งสองประเทศร่วมกันผลักดันมาตั้งแต่ปี2562เพื่อขยายการค้าการส่งออกของไทยที่สามารถเชื่อมโยงต่อไปยังอำเภอแม่สายอำเภอแม่สอดและจีนตอนใต้จึงนับเป็นอีกหนึ่งประตูสำคัญที่จะเปิดรับรายได้ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้มากขึ้นกว่าเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
10: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
12: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
13: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
14: Hilux Travel Greater Together
15: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
16: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยนะคะเริ่มต้นในเบรกสุดท้ายค่ะกนกพรออนแอร์ค่ะคุณผู้ฟังขาก็นะคะแบ่งปันความสุขกันในช่วงของรายการส่งเพลงส่งใจส่งพลังดีๆเป็นพลังบวกแล้วกันนะคะเพราะว่าทำให้เรารู้สึกว่าการใช้ชีวิตเนี่ยถ้าเรามีกำลังใจที่ดีนะคะจากคนรอบข้างก็จะทำให้สิ่งต่างๆที่เราเจอเนี่ยจากยากๆมันก็ง่ายขึ้นนะเพราะเรามีกำลังใจที่ดีในการใช้ชีวิตค่ะมีชีวิตไหนบ้างที่เขาบอกว่าไม่เจอเรื่องยากเราก็เจอกันมาทั้งนั้นนะคะแล้วเราก็ผ่านมาได้ทุกๆครั้งเลยมันแอบให้อะไรในนั้นในความยากนั้นด้วย

ป็นตัวเรานะคะในเวอร์ชันที่ดีเขาก็บอกประจำนะคะว่าเราจงเป็นตัวเราในแบบฉบับที่ดีนะคะในการใช้ชีวิตค่ะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอะไรที่เรารู้ว่ามันคือความสุขนะคะก็จงทำสิ่งนั้นด้วยความตั้งใจอะไรคืองานอะไรคือสิ่งที่เราได้รับมอบหมายอะไรคือหน้าที่ก็บอกว่าจงทำสิ่งนั้นด้วยความตั้งมั่นมุ่งมั่น

กับช่วงเวลานะคะช่วงท้ายของรายการขอบคุณนะคะสำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยหมดเวลาแล้วนะคะก็ส่งไมค์ต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่นะคะไปติดตามกันพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วนะเร็วจ้ะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ต้องใช้ชีวิตจ้าชีวิตเรามีให้ใช้นะคะใช้ในรูปแบบที่ดีทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่เขาเรียกว่าสบายใจนะคะไปแล้วนะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิม 8:30 ดีเจพี่นุ่นค่ะกับพรราชโยธาทิ้งท้ายไว้ส่งงานเพลงใหม่ของบุ๊กกี้ไลออนนะจ๊ะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมค่ะทุกคนโชคดีมีความสุขดูแลสุขภาพกันด้วยนะไปก่อนลากันตรงนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะ

1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แต่แรกทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcard Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
6: Mcard Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: Mcard Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักมาพบกันในช่วงต่อจากกนกพรนแอนนะคะก็เพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะชรีรับสายวางไม่ทันเลยต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณหลายคู่สายเลยนะคะสื่อสารมารับไม่ทันนะคะเพิ่งวางของพี่อีทพนรายไปนะขอเพลงไรอันกลางดาวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พี่นัททุ่งตะโกด้วยนะไม่ยอมแกไม่ยอมหยอมผู้หญิงไม่ยอมหรอกค่ะฝากให้คุณเชอรี่ผู้ฟังทุกท่านแล้วก็ช่างผู้ควบคุมเสียงด้วยนะคะในช่วงนี้ต้อนรับแล้วเข้าสู่แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปค่ะในช่วงที่อยู่กับเชอรี่นะคะก็มาฟังถึงเรื่องราวความเป็นเขาเรียกว่าอะไรความเป็นอมตะเหรอ ไม่เชิง ก็คือความเป็นความหอมที่ไม่เหมือนใครเราก็ไม่รู้จะเปรียบไงนะว่าเวลาเราปะแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเราเป็นอมตะอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าเป็นความหอมที่ไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นแต่มีความหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจริงๆนะคะแล้วไม่มีใครเหมือนด้วยถ้าอยากรู้นะเวลาที่หนุ่มๆเนี่ยได้กลิ่นหอมยั่วๆนะจะมีอาการเป็นอย่างไรนะคะไม่ต้องไปพึ่งที่นอนสีชมพูและไม่ต้องไปพึ่งหมอนโดเรมอนเลย พึ่งแป้งเย็นเพศสัตว์เนี่ยค่ะใช้ได้ใจเย็น นะลองไปทดลองซื้อมาใช้นะคะโหหาได้ง่ายตามร้านค้าทั่วไปเลยนะคะแล้วก็แป้งเย็นเพศสัตว์เนี่ยสีชมพูมาดามหอมแบบแววยวนร้าวใจสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นลับจริงๆน่าค้นหาหอมอ่ะอันเนี้ยเนาะอันนี้ก็ปะมานะสีเขียวค่ะปะแป้งเย็นเพศสัตว์สีเขียวมาวันนี้จะหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบเจ๋งๆนะคุณผู้ฟังลองใช้ดูรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนนะคะลองดูนะสดชื่นนะมีอารมณ์ดีอยู่เสมอเลยเนี่ยเหมือนดีเจนี่ปะมาทุกวันนะในช่วงนี้ยังอ่านไม่หมดเลยทำไมนี่หนุ่มบางลึกด้วยนะบางลึกหนึ่งบางลึกสองด้วยจับตัวตีตราจองเดี๋ยวสไลด์อ่านไม่ใช่เลยชุดทางกายก็ขอมานะจากพี่อีทอันนี้รักขาวแหลมทรายค่ะคนละพี่อีทพนรายเสียงใสนั่นนะชื่อทางกายปอปริชาติค่ะนะคะแล้วก็มือสังหารโอ้อันนี้เวอร์ชั่นใหม่ขอเลยนะจากหนุ่มบางลึกค่ะนะคะโอเคเดี๋ยวไปฟังสักหนึ่งงานเพลงก่อน

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชุ่มพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: หอมไกลจริงไปถึงข้างบ้านยิ่งเขาเมากันโอ้โหลมนะแรงนะเวลาฝนจะมาหรือไม่มาก็แรงอยู่แล้วค่ะนะคะแต่ว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านเนี่ยไม่เกินจริงเพราะหอมติดตัวดีเจมาเลยนะเนี่ยสาวๆบ้านไหนจะอาบน้ำนานบ้างเชื่อว่าสาวๆหลายคนคงมีความสุขที่ได้ใช้เวลาดูแลตัวเองนะแล้วก็ยิ่งได้ผลิตภัณฑ์ดีๆมาดูแลความสวยผิวสวยสะอาดผิวสวยด้วยแล้วสะอาดด้วยนะคะอย่างสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปอาบเพลินๆไปเลยเพราะสบู่เพสัตเนี่ยเขาหอมนะมากเลยใครยังไม่ลองก็รีบหามาลองรับรองจะติดใจค่ะทั้งสองกลิ่นเลยได้เลยนะวันละกลิ่นก็ใช้เนี่ยสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นพุตตี้นะคะลองใช้ดูนะคะซื้อได้ก็ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะหรือว่าจะสั่งทางเน็ตก็ได้หรือว่าจะห้างใหญ่โตมโหฬารเขามีขายหมดเลยค่ะนะคะลองไปหาดูนะ

ช้แบบดีเจบ้างอะไรบ้างทาแป้งรอน้องนัทบอกโอ้โหถ้าทันนะคะถ้าไม่ทันก็ติดไว้ก่อนแต่พรุ่งนี้จะลา1วันพรุ่งนี้ไม่ต้องขอ1วันนะดีเจลาสักนิดนึงค่ะนานทีปีหนจะลานะคะจะบอกล่วงหน้าโอเคเดี๋ยวไปฟังงานเพลง2งานเพลงก่อนค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ไม่ยอมแก่หรอกต้องใช้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เภสัชไว้ในนึ่งซอฟด้วยนะคะอย่าลืมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเภสัชด้วยนะคะความหอมของแป้งเย็นเภสัชเนี่ยมีกลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคุณฟังแล้วก็สบู่เภสัชไว้ในนึ่งซอฟนี่ก็ทำให้คุณยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่นะคะมีเสน่ห์ขึ้นด้วยนะลองใช้ดูนะคะสองผลิตภัณฑ์นี้นะคะในช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพให้ดีรับประทานอาหารให้ครบ5 หมู่ดื่มน้ำวันละ8-10แก้วออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนพักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้ก็สุขภาพดีพร้อมจะใช้แป้งเย็นเภสัชและสบู่เภสัชด้วยค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเยือนมาเลเซียอันวาต้อนรับด้วยตัวเองสารสัมพันธ์ผู้นำไทยมาเลเซียเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนและความร่วมมือสร้างโอกาสใหม่ให้ประชาชนเวลา 11:20 นตามเวลาท้องถิ่นกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในโอกาสเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนระดับสูงของมาเลเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ร่วมให้การต้อนรับโอกาสนี้นายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เดินทางมาต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยด้วยตัวเองก่อนนำเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณอาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์โดยผู้นำสองประเทศร่วมเดินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เชิญนายกรัฐมนตรีร่วมเดินทางด้วยรถยนต์คันเดียวกันไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปุตราจายาเพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับและการหารืออย่างเป็นทางการการต้อนรับอย่างอบอุ่นครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความไว้วางใจระหว่างผู้นำสองประเทศซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้นชัชชาติ สกรับหนังสือรับรองผลเลือกตั้งจากกกต.ประกาศลุยงานทันทีนายชัชชาติ สิทธิพันธ์เดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเพื่อเข้ารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการจากกกต.ภายหลังกกต.มีการประกาศรับรองผลไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเป็นผู้มอบหนังสือแจ้งผลการเลือกตั้งให้แก่นายชัชชาติด้วยตนเองท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นโดยสกหลายเขตต่างเดินทางเข้ามาทักทายและร่วมถ่ายรูปร่วมกับนายชัชชาติทั้งนี้สำนักงานกกต.ได้กำหนดเชิญผู้ได้รับการเลือกตั้งทั้งหมดทั้งตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสกรวมทั้งสิ้น51คนทยอยเข้ารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งณบริเวณโถงอาคารชั้น2ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้รับเลือกตั้งสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปใช้รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติหน้าที่บริหารงานกรุงเทพมหานครต่อไปโดยนายชัชชาติกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้กลับมาทำงานรับใช้ประชาชนอีกครั้งพร้อมยืนยันพร้อมที่จะร่วมลุยทำงานต่อทันทีเนื่องจากมีหลายเรื่องที่รอการดำเนินการอยู่นายชัชชาติกล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์100วันว่าจะมีการนำแผนทั้งหมดทำประมาณ261โครงการสลัตโกดาลิชประกาศอำลาโครเอเชียสลัตโกดาลิชประกาศอำลาตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติโครเอเชียหลังคุมทีมมานานเกือบ9ปีปิดฉากหนึ่งในยุคที่ประสบความสำเร็จที่สุดของวงการฟุตบอลโลกโครเอเชียในการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ถึง1สัปดาห์หลังโครเอเชียพ่ายโปรตุเกส1ประตูต่อ2ตกรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026โดยดาลิชเปิดเผยว่าแม้ยังมีความมุ่งมั่นจะพาทีมประสบความสำเร็จแต่เชื่อว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการส่งต่อหน้าที่ต่อคนรุ่นใหม่ตลอดการคุมทีมดาลิชพาโครเอเชียคว้ารองแชมป์ฟุตบอลโลก2018อันดับ3ฟุตบอลโลก2022และรองแชมป์ยูฟ่าเนชั่นลีก2023รวมทั้งสร้างยุคทองให้กับทีมชาติร่วมกับลูก้าโมดริชและขณะที่ประธานฟุตบอลโครเอเชียยังไม่ได้ประกาศชื่อผู้จัดการทีมคนใหม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: What? ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
8: คนที่มีสุขภาพจิตที่ดีนอกจากส่งผลดีต่อสุขภาพกายแล้วยังช่วยให้ชีวิตเรามีความสุขได้อีกด้วยค่ะสุขภาพจิตที่ดีเราสามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเองด้วยการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่บวกอยู่เสมอหากิจกรรมที่ชอบทำถ้าได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมก็ช่วยให้จิตใจของเราสงบขึ้นได้มากอีกด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
9: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
10: ้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังทางวิทยุก็คือสวทชุมพร FM 100 MHz และอสมทหลังสวน 104.75 ค่ะและรวมทั้งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามทาง Facebook นะคะซึ่งเรามีการไลฟ์สดทางสวทชุมพรแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะทั้ง2ช่องทางแล้วก็2ช่องทางทางไลฟ์สดแล้วก็อีก2ช่องทางทางวิทยุนะคะสามารถติดตามรับฟังรับชมกันได้ค่ะวันนี้วันพฤหัสที่9กรกฎาคม2569นะคะเจอกับดิฉันสกาวรานางสุวรรณค่ะนักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการนะคะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็เป็นแน่นอนนะคะว่าช่วงต้นเนี่ยเราต้องไปสัมภาษณ์พูดคุยนะคะกับท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยในช่างเครื่องกลอาวุโสกองช่างอบจ.ชุมพรค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะท่านในสมพรเป็นไงบ้างสัปดาห์นี้น่าจะโอเคไหมคะฟ้าฝนเป็นใจไม่ตก
1: โอ้ครับผมโอเคแล้วครับตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ทั้งหมด6ชุดแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ดำเนินการอยู่ครับ
0: 6ชุดมีที่ใดบ้างคะ6ชุด
1: เอาที่แล้วเสร็จก่อนนะครับ
0: โอเคแล้วเสร็จกี่โครงการคะ
1: แล้วเสร็จอยู่แล้วเสร็จอาทิตย์ที่ผ่านมา2ชุดนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ชุดที่1เป็นการขุดลอกสระน้ำห้วยตะคำนะครับหมู่ที่10ตำบลนาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: 100% ครับ
0: ค่ะ
1: ชุดที่2ก็เป็นการขุดลอกวัชพืชนะครับในสระน้ำแหล่งน้ำนะครับหมู่ที่4หมู่ที่7ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: 100% ครับครับผม
0: ค่ะแล้วทีนี้จะเป็นโครงการที่กำลังดำเนินการ6โครงการเลยเหรอคะ
1: ครับผม6โครงการครับ
0: ค่ะมีโครงการอะไรบ้างคะ
1: การที่1ก็เป็นการปรับพื้นที่นะครับโครงก่อสร้างสำนักงานอบจ.ชุมพรนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ปรับพื้นที่นะครับจุดนี้ก็ประมาณ 60% นะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้เครื่องจักรที่ดำเนินการอยู่ตอนนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิกนะครับ1คันนะครับรถบรรทุกออกล้อเซซ้าย3คันนะครับรถขุดหน้าตักหลัง1คันนะครับแล้วก็รถเบ็ดเดอร์และรถบดสัตว์เตือนมาร่วมด้วยอย่างละ1คันครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ต่อไปชุดที่2ค่ะ
1: ชุดที่2นะครับเป็นการปรับปรุงสนามฟุตบอลปูมินนะครับสนามฟุตบอลหนองใหญ่นะครับตำบลนาลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับชุดนี้ก็จะมีรถเบ็ดเดอร์1คันนะครับรถบดสัตว์เตือน1คันนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 20% ครับผม
0: ค่ะ
1: จะเริ่มทำครับแล้วฝนตกครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ชุดที่3ค่ะ
1: ชุดที่3เป็นการขุดลอกปากคลองจมูกโพรงนะครับ
0: ค่ะ
1: หมู่ที่8เรียกหมู่ที่10ตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 70% นะครับ
0: ค่ะ
1: เนื่องจากเข้าดำเนินการก็จะมีรถขุดไฮโดรลิกนะครับ2คันแล้วก็รถแท็กเตอร์1คันนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ต่อไปเป็นชุดที่4นะครับครับเป็นการเกรดซ่อมถนนนะครับในเขตตำบลตะโกอำเภอตุ้งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับเขตพื้นที่หมู่ที่4นะครับที่ดำเนินการอยู่ตอนนี้หมู่ที่4
0: ค่ะ
1: จุดนี้ก็จะมีรถเกรดเดอร์1คันนะครับรถบดสันตะเกียง1คันและรถบรรทุกน้ํา6ล้อ1คันครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 60% ครับ
0: 60% เรียบร้อยค่ะ
1: ครับผม
0: ต่อไปชุดที่5ค่ะ
1: ชุดที่5เป็นการขุดลอกสระน้ําหมู่ที่5นะครับตำบลสลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮโดรลิกบูมยาวนะครับ1คันแล้วก็รถบรรทุก6ล้อเซซ้าย1คันนะครับจุดนี้เพิ่งจะเริ่มดำเนินการวันนี้ครับ
0: อ๋อเพิ่งเข้านะคะ
1: ย้ายรถย้ายเครื่องจักรเข้าไปเมื่อวานครับแล้วก็วันนี้ดำเนินการครับคร
0: ับ
1: ผม
0: ชุดสุดท้ายชุดที่6ค
1: ่
0: ะ
1: ต่อไปเป็นชุดที่6นะครับเป็นการขุดลอกสระน้ำนะครับร่องน้ำหมู่ที่4ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถบรรทุกออกล้อเซซ้าย1คันนะครับชุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 70% ครับผม
0: 70% เลย
1: ครับผม
0: ก็ตามลำดับนี้เลยนะคะบางชุดก็เพิ่งเข้าบางชุดก็ใกล้เสร็จนะคะ
1: ครับผมครับผม
0: ค่ะช่วงนี้ทีมงานหน้างานเป็นไงกันบ้างคะ
1: ก็เรียบร้อยดีหมดครับ
0: ไม่มีอะ
1: ไ
0: ร
1: คร
0: ับ
1: ไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรครับ
0: ไม่มีอะไรค่ะถ้ายังไงก็ดูแลเซฟตี้ตัวเองกันด้วยนะคะฝากความห่วงใยให้พี่ๆหน้างานทุกท่านค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบพระคุณท่านในช่างสมพรตะพาน้อยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะท่านในช่างเครื่องกลอาวุโสนะคะจากกองช่างอบจ.ชุมพรค่ะเราจะทักทายกันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะซึ่งก็จะตรงกับวันพฤหัสบดีค่ะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับคนทำงานนะคะอย่างน้อยผู้บริหารก็จะได้เห็นว่าในชุดเครื่องจักรเนี่ยที่ท่านมอบหมายไปเนี่ยเขาทำอะไรไปถึงไหนกี่เปอร์เซ็นต์อยู่ตรงไหนแล้วนะคะเพราะว่าท่านนายกนพดุสิตหรือว่านายกโต้งเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่มีการร้องขอมานะคะไม่ว่าจะเป็นการขอร้องขอชุดเครื่องจักรต่างๆไปช่วยปรับเกศถนนขุดคูคลองหรือบึงน้ำเพื่อเอาไว้เป็นน้ำใช้ในพื้นที่แต่ละแห่งเนี่ยแต่ท่านนายกก็ได้แจ้งนะคะไปกับทุกท้องถิ่นท้องที่นะคะว่าถ้าสมมุติว่าจะขอใช้ชุดเครื่องจักรจากเราเนี่ยอย่าลืมที่จะตั้งงบประมาณบางส่วนโดยเฉพาะในเรื่องของค่าน้ำมันเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าลองนึกดูว่าอบจ.เนี่ยต้องไปทั้งชุดเครื่องจักรทั้งคนแล้วก็น้ำมันด้วยเนี่ยรับรองว่าไม่เหลือแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยค่ะพอดีฟังมาจากวันที่ท่านนายกจัดโครงการอบจ.ชุมพรพบประชาชนครั้งที่3นะคะที่เทศบาลตำบลบางหมากท่านนายกก็ได้พูดตรงนี้ชัดเจนนะคะว่าถ้าจะใช้ชุดเครื่องจักรอบจ.เนี่ยยินดีมากๆเรามีเครื่องจักรอะไรเราก็ไปช่วยกันนะคะถือว่าเป็นพี่น้องกันเพราะว่าบางแห่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอบต.หรือว่าเทศบาลชุดเครื่องจักรอาจจะมีไม่ครบบางอย่างอบจ.มีท่านไม่มีเราก็ไปช่วยกันแต่ว่าเรื่องค่าน้ำมันเนี่ยท่านจะต้องตั้งงบประมาณเอาไว้ในข้อบัญญัติหรือในเทศบัญญัติของท่านนะคะเพื่อที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเอาล่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าดิฉันมีแขกรับเชิญค่ะมาพูดคุยกับเราแต่ว่าจะเป็นสจ.ท่านไหนเดี๋ยวต้องมาติดตามกันค่ะ

0: ทุกตำบล8อำเภอทั่วทั้งจังหวัดชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11นาฬิกาจนถึงเที่ยงทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะจ๊ะ
1: ร่วมแรงใส่ใจท้องถิ่นโปร่งใสในยุคสมัยเรา
2: สิบเอ็ดนาฬิกา21นาทีค่ะผู้ฟังขาขอบพระคุณก่อนอื่นเลยนะคะท่านในช่างประวิทย์ยังอมรนะคะเพราะว่าทุกเพลงที่ขอเนี่ยถ้าไม่มียังไงจัดให้ตลอดนะคะไม่รักก็คือไม่รักค่ะขอเข้ามานะคะบอกว่าเพลงนี้กำลังดังเป็นกระแสใน TikTok ก็จัดให้ค่ะและที่แน่ๆนะคะดิฉันบอกแล้วว่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะมีแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามานั่งพูดคุยกับเรานะคะตอนนี้เป็นถือว่าเป็นสจที่หล่อที่สุดในโซนวังใหม่นะคะขออนุญาตสวัสดีค่ะท่านสจมาโนสุขประวิทย์หรือว่าพี่กุ๊กนะคะสจกุ๊กค่ะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองเขต8
3: ครับ
2: ถูกต้องนะคะ
3: ครับผม
2: พี่กุ๊กขาถามก่อนเพราะว่าเราไม่ค่อยเคยได้พูดคุยอะไรกันเท่าไหร่ตอนนี้พี่กุ๊กเข้ากระโดดเข้ามาอยู่ในวงการเมืองเนี่ยกี่ปีแล้วคะ
3: ประมาณเข้าปีที่5แล้วครับ
2: ปีที่5แสดงว่าสมัยที่แล้ว
3: สมัย
2: อันนี้คือจะเป็นสมัยที่2ปีแรกเนาะ
3: ครับผม
2: ทำไมถึงชอบการเมืองคะ
3: คืออยากคือมองเห็นชาวบ้านแล้วอยากพัฒนาอยากคือมันติดนิสัยตั้งแต่เด็กๆนะครับเล็กๆแล้วก็ตั้งใจมาเคยเป็นรองนายกเคยเป็นมาสมัยหนึ่งครับ
2: รองนายกที่ไหนเอ่ย
3: ที่ตำบลหนองใหม่ครับ
2: อ๋อเคยเป็นรองนายกแล้วก
3: ็
2: เลยเห็นแนวทางแล้วว่าทำงานมันสามารถที่จะทำงานให้กับชาวบ้านได้จริง
3: ๆได้ครับ
2: แต่ถ้าเป็นแค่ที่วังใหม่เนี่ยบางครั้งมันอาจจะกระเบียดกระเสียนใช่ไหมใช่ไหมพี่กุ๊กทั้งพูดตรงๆอ่ะใช่ป่ะก็เลยขยับมาวงการที่ใหญ่ขึ้นมาเป็นของอบจ.แล้วพอมาเป็นสจ.ล่ะคะการทำงานมันยากขึ้นไหมเพราะว่าพื้นที่ที่ดูแลเนี่ยมันเยอะขึ้นนะตอนนี้พี่กุ๊กดูแลมีเขตไหนบ้าง
3: คือที่ผมดูแลอยู่นะครับเขต8ก็2ตำบลตำบลรองใหม่และตำบลบ้านนาคำว่ายากไหมมันไม่ยากครับถ้าเรามีความตั้งใจขึ้นมาเพราะว่าในพื้นที่ของผมสัมผัสกับชาวบ้านมาตลอดครับแล้วก็ คือสัมผัสกับชาวบ้านมาตลอดแล้วก็ได้ศึกษามาตลอดว่าจะต้องทำอะไรแบบไหนแล้วก็ผมเข้ามาเนี่ยในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกนะครับเพราะว่ามีการทำงานเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็สะดวกมากครับขออะไรก็ได้ตลอด
2: เวลาที่รับเรื่องมาจากชาวบ้านแล้วต้องให้อบจ.ไปช่วยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ไม่เคยได้รับการปฏิเสธส่วนมากจะยินดีช่วยเหลือประชาชน
3: ครับ
2: อย่างสจ.กุ๊กเนี่ยต้องบอกว่าหลับตาเดินในพื้นที่เนี่ยได้เลยจริงป่ะคะคำนี้
3: ใช่ครับ
2: เพราะว่าก่อนที่จะทำงานอย่างที่บอกว่าเดินแทบจะทุกบ้าน
3: ครับ
2: รู้จักหมด
3: ครับ
2: แล้วสิ่งที่ทำเป็นประจำค่ะสิ่งที่ทำเป็นประจำเลยไม่ว่าจะเป็นสจ.ก็ดีหรือว่าก่อนหน้าที่ไม่เป็นก็ดีเนี่ยในเรื่องของความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนส่วนมากเป็นเรื่องอะไรคะ
3: คือปกติแล้วผมเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งครับเพราะว่าผมชอบไปนั่งกับคุยกับเพื่อนแถวบ้านอยู่ว่างๆก็ออกไปนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปแล้วได้นั่งสัมผัสแล้วก็ไปเห็นในพื้นที่ว่าเออชาวบ้านต้องการอะไรน
2: ั
3: ่งคุยกันเหมือนสภากาแฟเราก็ได้ส
2: ั
3: มผ
2: ั
3: สได
2: ้
3: ค
2: ุ
3: ย
2: กับ
3: ข้อมูลมาแล้วก็เอามาพัฒนาเอามาคิดขึ้นมาว่าจะทำอะไรและขอโครงการอะไรมาผมก็มาสัมผัสกับนายกเช่นชาวบ้านต้องการเครื่องจักรขุดลอกอะไรต่างๆนี่ครับที่ทำมาแล้วก็หลายแห่งครับ
2: ค่ะเพราะแล้วเห็นบอกว่าไม่ใช่แค่พี่กุ๊กด้วยนะคะตอนนี้คือมันลามไปถึงญาติพี่น้องค่ะเพราะว่าพี่ๆน้องๆพี่กุ๊กเนี่ยทุกคนคือต้องเสมือนหนึ่งเป็นผู้ช่วยยังไง
3: ผู้ช่วย
2: ทำงานอ่ะใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: คือบางคนพอชาวบ้านเขาบอกว่าเออแหล่งน้ำตัวนี้ตื้นเขินนะแล้วก็แบบบ้านพี่กุ๊กกับพี่น้องเยอะไง
3: คร
2: ับ คนนั้นมีอุปกรณ์โน่นนี่นั่นก็ลุงช่วยทันที
3: ช่วยกันครับครับ
2: อันนี้ก็เลยทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่เนี่ยค่อนข้างแบบไว้ใจแล้วเทคะแนนให้พี่กุ๊กไหม
3: เทมากครับเพราะว่าคือเมื่อสมัยแรกผมก็ได้ 4,900 กว่าคะแนนสมัยที่สองก็ไม่มีคู่แข่งคือจริงๆแล้วชาวบ้านเขามองที่ผลงานนะครับเพราะว่าชาวบ้านตำบลหนองใหม่และชาวบ้านตำบลบ้านนาเนี่ย
2: ค
3: ือเขาไม่ได้มองเรื่องอื่นเขามองว่าการเราเข้าคลุกคลีกับชาวบ้านเราเข้าไปสัมผัสเข้าไปเห็นต่างๆเนี่ยเข้าไปเขาก็เห็นเราโดยที่ว่าบางสิ่งนะครับบางวันเนี่ยผมเนี่ยไม่ค่อยเป็นข่าวเพราะผมไปโดยไม่มีข่าวอะไรไม่มีโซเชียลไม่มีอะไร
2: ไม่ได้บอกใครล่วงหน้า
3: เขาเราไปนั่งเลยเนี่ยครับผมครับ
2: แต่นั่นคือการเก็บข้อมูลทุกอย่างเลย
3: ครับ
2: แล้วเห็นบอกว่าอย่างบางทีเวลาไปช่วยงานบุญงานโศกงานอะไรเงี้ย ไปก็ไปพร้อมเจ้าภาพเลยแต่วันแรก
3: ครับ
2: แล้วก็กลับหลังเจ้าภาพอีกด้วย ใช่ไหม
3: โอ้ครับ
2: อันนี้ที่รู้เพราะว่า ต้องตามไปเก็บค่ะเพราะว่าน้องสาวเขาติดรถไปด้วยแล้วต้องตามไปเก็บน้องสาวเขานะคะเพราะว่าพี่คุกไม่ยอมกลับบ้าน
3: ใช่ครับ
2: อยู่ช่วย
3: เลยไปรถคนละคันเลยคร
2: ับ ใช่ต้องอยู่ช่วยยันแบบว่าเจ้าภาพยังไม่กลับก็อยู่ช่วยต่ออีก
3: ครับ
2: มันเป็นความสุขเหรอคะพี่กุ้งยัง
3: ครับเป็นความสุขแล้วความชอบด้วยครับเพราะผมชอบอยู่กับพวกทีมงานนั่งคุยนู่นนี่นั่นแล้วก็มาได้ประโยชน์ขึ้นมาครับนั่งคุยเนี่ยอยู่กันไปเหมือนเช่นเรานั่งกันเนี่ยเราก็ความคิดของชาวบ้านแต่ละคนก็ออกมาแล้วก็ในนู่นนี่นั่นเข้ามาแล้วผมก็ถ้าเรามีกำลังพอเรามีความสามารถพอผมก็มาก็ทำให้เขาไปตลอด
2: แล้วเป็นสจมาถึงนี่ก็ปีที่5นะอย่างที่พี่กุ้งบอกอ่ะ
3: ครับ
2: มีโครงการอะไรในใจไหมที่พี่กุ้งบอกว่ามีความรู้สึกว่าเราภาคภูมิใจอ่ะกับโครงการนี้หลังจากที่ได้เป็นผู้แทนของประชาชนในพื้นที่แล้วสามารถที่จะมาประสานกับทางอบจประสานกับทางทีมสภาแล้วสภาก็ประสานกับท่านนายกเพื่อที่จะของบประมาณไปจัดสรรช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อย่างแท้จริงเนี่ยมีโครงการอะไรที่ประทับใจบ้าง
3: คือที่ประทับใจนะครับที่ว่ามาที่ตั้งแต่เป็นมาแล้วเนี่ยครับโครงหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานเมื่อก่อนในตำบลดงใหม่และตำบลบ้านนาเนี่ยถนนหนทางก็คือยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
2: ์
3: นะครับพอผมเริ่มเข้ามาตั้งแต่ปี2564เนี่ยผมก็เข้าไปสัมผัสแล้วก็ทำโครงการทำแบบทำแผนขึ้นมาแล้วเข้าในสภาแล้วก็เข้าข้อบัญญัติต่างๆแล้วก็ถนนผมก็ทำได้ทุกปีของขอจากนายกทางสภาอนุมัติก็ได้ทุกปีครับทั้งตำบลดงใหม่และบ้านนาเราก็กระจายทั้งสองตำบลและอีกอย่างนึงเครื่องจักรผมไปเห็นขุดการที่ผมขอเครื่องจักรมาเนี่ยผมก็ขอท่านนายกนะครับเพราะว่าผมไปเห็นแล้วเนี่ยผมเคยขอเครื่องจักรในช่องขุนแก้วคือเป็นเขาชันสูงผมเลย ทำเรื่องขึ้นมาแล้วก็ขอท่านนายกตาณพรท่านก็ให้ทั้งรถแมคโครรถดำและให้บุคลากรไปเยอะครับผมอยู่หนึ่งเดือนไปทั้งเข้มตรงนั้นเลยคือมีชาวบ้านอยู่ครอบครัวครับดูแลหมดแล้วก็ไปอยู่กันจนเดี๋ยวนี้ถนนเนี่ยความกว้างถนนเมื่อก่อนแคบเดี๋ยวนี้ผมขยายออกมาเป็นเกือบ10เมตรแล้วก็คงตอนนั้นเป็นใช้เครื่องจักรนะครับตอนที่ผมทำโครงการขอก็ไปถนนลาดยางกำลังดำเนินการอยู่ครับ
2: อ๋อตอนนี้คือขอขยับเป็นลาดยาง
3: เป็นลาดยางนะครับกำลังดำเนินการอยู
2: ่ค่ะแล้วยังมีอีกหลายเส้น
3: อีกหลายเส้นที่นายกที่ผมขอมานี่อีกที่เราทำอยู่กันห้วยซ่านแล้วก็คลองสะเดาเชื่อมหินแก้วก็มีนะครับแล้วก็มีที่ผมกำลังดำเนินการอยู่ก็ยังมีไอ้ยังมีถนนอีก2เส้นนะครับแต่ยังไม่ได้ดำเนินการแล้วก็ขุดลอกห้วยหม้อของตำบลบ้านนาครับเพราะว่าไอ้นี่เป็นประโยชน์กับชาวบ้านมากที่สุดเพราะว่าตอนนั้นนายกก็ท่านลงไปดูแล้วครับว่ามีเจ้าหน้าที่อะไรเข้าไปแล้วก็ขุดลอกห้วยหม้อนี่เป็นโครงการที่ดีมากครับเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้เขาสบายแล้วครับมีน้ำมีอะไรใช้เรียบร้อยนะครับมีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเข้าไปเยอะครับเข้าไป
2: ที่ห้วยหม้อนี่มันเป็นยังไงครับพี่กุ๊กเล่า
3: ให้ฟังหน่อยห้วยหม้อเมื่อก่อนเป็นคูเป็นหนองที่ว่าตื้นเขินแล้วก็มีผักมีหญ้ามีอะไรเยอะ
2: แต่ไม่มีน้ำ
3: ไม่มีน้ำครับ
2: อ๋อค่ะก็เลยเอาเครื่องจักรไป
3: เอาเครื่องจักรอบจ.เนี่ยก็ไปอยู่เป็นเดือนเหมือนกันครับ
2: เพื่อที่จะให้เป็นแหล่งเก็บน้ำได้
3: ครับ
2: อ๋อแล้วพอเป็นแหล่งน้ำตรงนั้นแล้วประชาชนที่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนั้นเยอะไหมคะ
3: เยอะครับเยอะครับมากหลายครัวเรือนครับเป็นเกือบร้อยครัวเรือนนะครับ
2: ค่ะตอนนี้ถ้าเท่าที่สำรวจดูเนี่ยยังมีอีกหลายพื้นที่ไหมคะที่โครงสร้างพื้นฐานยังขาดอยู่แล้วต้องการ
3: ยังครับความคิดของผมตอนนี้ครับผมจะตัดถนนจากตำบลวังใหม่ไปเชื่อมตำบลหินแก้วผมมีโครงการอยู่แล้วเขาก็คิดอยู่ครับว่าเดี๋ยวผมจะขอทางเครื่องจักรของท่านนายกเนี่ยครับอาจจะเป็นปีหน้าแล้งเนี่ยครับผมขอเพราะว่าทางตำบลหินแก้วเนี่ยเขาตัดมาอยู่
2: มา
3: ครึ่งแล
2: ้
3: วแต่ถ้าของเราตัดขึ้นไปชนกันทีเนี้ยชาวบ้านจากตำบลหินแก้วมาตำบลวังใหม
2: ่
3: ตำบ
2: ลบ้านนา
3: ไม่ต้องอ้อมเลยครับ
2: เท่ากับว่าย่น
3: ตอนนี้ชาวบ้านก็ไปกันได้นะครับแต่ว่าถนนมันไม่ดีถ้าเราตัดตรงนี้ขึ้นมาประโยชน์เกิดกับตำบลหนองใหม่และตำบลหินแก้วเยอะครับ
2: แล้วถนนเป็นของใครยังไงคะ
3: ถนนที่เขา
2: ประโยชน์ตัด
3: เป็นฐานะประโยชน์นะครับ
2: แล้วเราสามารถที่จะเข้าไปทำได
3: ้ได้ครับเพราะว่าคือตรงนั้นอ่ะเขากันออกมาจากเป็นเขตของไอ้ของป่าไม้แล้วครับกันออกมาหมดแล้ว
2: ก็คือแต่ว่าทางหินแก้วนี่คือเอาไปต่อหินแก้วทำ
3: ใหญ่แล้วครับเอามาเป็นแดน
2: ทำ
3: มา
2: เลยเหลือของเราทำ
3: เหลือของเราจะทำเป็นประกอบอย่างเดียวครับไอ้นี่คือโครงการที่ผมตั้งใจไว้
2: ว่าจะทำในผักดันในยุคสมัยนี้นะ
3: ครับนี่ครับ
2: ค่ะก็ถ้าได้นี่ก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชน
3: ทั้งตำบลในตำบลดองไหลและตำบลหินแก้วครับ
2: ค่ะแสดงว่านอกจากโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เรื่องน้ำเพราะว่าเคยติดตามเพจของสจ.กุ๊กนะคะในเรื่องของแหล่งน้ำเพราะว่าเรียกว่าประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่อ่ะเขาก็จะเป็นเหมือนเจ้าของสวนไงเจ้าของสวนทั้งสวนทุเรียนสวนอะไรแบบเยอะมากแล้วส่วนใหญ่เนี่ยพอถึงบางฤดูอ่ะน้ำไม่มี
3: ไม่มีครับ
2: ยุ้ยเคยเห็นในเพจพี่กุ๊กอ่ะพี่กุ๊กบอกว่าไปกับพี่นกอ่ะแล้วก็ไปขุดไปอะไรกันเพื่อหาน้ำให้ใช้
3: ครับ
2: เรื่องตรงนี้ล่ะคะเรื่องกรณีแหล่งน้ำ
3: คือแหล่งน้ำนี่ครับตอนนี้เป็นสำคัญที่สุดในตำบลดองไหลและตำบลบ้านนาครับเพราะว่าเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยมันแห้งแล้งมากครับ
2: อ
3: ัตคัดน้ำมากเพราะว่าเมื่อก่อนไม่เคยมีรถทุกน้ำขึ้นไปจ่ายกับชาวบ้านเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ชาวบ้านต้องขนน้ำแล้วไปรถน้ำทุเรียนรถน้ำมังคุดรถกงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็มองมาตลอดว่าโครงสร้างพื้นฐานเหมือนเส้นถนนเราก็มันก็มีพอสมควรแล้วแต่ว่าผมว่าแหล่งน้ำเนี่ยตอนนี้สำคัญที่สุดคือแหล่งน้ำของตำบลดองไหมและบ้านนาแล้วผมก็มีวิธีคิดขึ้นว่าหนึ่งเคยไปเคยช่วยเสริมตัวแล้วก็เอารถของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจุมบนก็เข้าไปช่วยครับไปลอกคลองลอกเช่นที่จบรอหมู่ที่7ไปลอกห้วยหนองหานให้เขาตอนนี้เขาก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็สบายมีเป็นที่ท่องเที่ยวได้ตลอดครับ
2: เพราะว่าจริงๆอ่ะเรามองว่าเส้นวังใหม่อ่ะมันเป็นอะไรที่น่าอิจฉานะพี่กุ๊กเพราะมันมีคลองชุมพรใช่ไหม
3: คะ
2: แล้วน้ำตรงนั้นอ่ะเขามีตลอดทั้งปี
3: คือจริงๆงี้ครับคือถ้าจริงแล้วโครงการตรงนี้ที่ผมคิดเนี่ยในคลองชุมพรมันมีน้ำตกหินโล่แล้วก็มาจากในง่ว
2: ม
3: สองสายมาพบกันในออกมาคลองชุมพรแล้วออกมาถึงไอ้ท่าตะพูไอ้ถ้าไอ้ที่ไอ้คลองไอ้หัวไอ้เนี่ยครับคลองไอ้นาคราชจริงๆกันนะครับตอนนี้มันตื้นเขินเมื่อก่อนน้ำไม่ขาดพอตื้นเขินหมดมาอยู่หลายปีผมมีความวิธีคิดผมก็ปรึกษากับทางนายกตำบลบ้านนาว่าโครงการตัวนี้ถ้าเราทำฝายคือทำฝายขึ้นมาเนี่ยครับคือหมายความว่าไม่ใช่เป็นฝายใหญ
2: ่
3: เป็นฝายเล็กๆขึ้นมาแล้วเป็นครับ
2: จะ
3: รอขึ้นมามันจะไม่กระทบกับชาวบ้านแต่เราทำฝายใหญ่มันไม่ได้เพราะต้องกระทบเลยผมเลยบอกว่าเนี่ยแต่โครงการตัวนี้ต้องเป็นโครงการที่ใหญ
2: ่
3: โครงการแบบ2ล้าน3ล้านไม่ใช่ครับแต่ต้องเป็นการประมาณ10ล้าน20ล้านขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้ทางนายกผมให้นายกทั้งสองตำบลนะครับพูดคุยทำประชาคมทำความเข้าใจกับชาวบ้านแล้วก็ขอเชิญทางกรมชลเนี่ยไปสำรวจนะครับประเมินการกันอยู่ไปสำรวจเสร็จแล้วก็ให้เขาไปมองว่าปริมาณน้ำจากกั้นตรงนี้มันกระทบชาวบ้านไหมไปถึงตรงนี้เราทำเป็นขั้นบันไดผมว่าต่อไปอนาคตถ้าเราทำได้ตำบลดองไหมและตำบลน้ำไม่อันตรคัดน้ำอย่างแน่นอนครับ
2: น้ำม
3: ีใช้ตลอดน้ำมีใช้ตลอดครับแต่นี่น้ำมาจากคลองหินโล
2: ่
3: มันไม่ได้เก็บเลยลงทะเล
2: มาใช่ใช่ชื่อจังหวะน้ำมากนี่มากจริงๆมากจนแบบจะล้นตลิ่งแล้วก็วืบไปเดียวหมดเลย
3: ครับเลยเหมือนหน้าแล้งนะครับไปสัมผัสได้เลยเนี่ยพอเริ่มหน้าแล้งปั๊บชาวบ้านเดือดร้อนไปขุดกันเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นขนมครกหมดแล้วครับ
2: เต็มหมดนะคะบางทีก็ต้องซื้อกลายเป็นว่าต้นทุน
3: ทาง
2: ด้านการเกษตรต้องซื้อน้ำอีกแพงเข้าไปอีก
3: จริงโครงการตัวนี้ครับก็ผมอยากให้เนี่ยเป็นโครงการอันดับหนึ่งเลยและเป็นโครงการถ้าทำได้นะครับผมว่าตำบลบ้านนาและตำบลบางใหม่แล้วก็ชาวบ้านใกล้เคียงไม่เฉพาะตำบลบางใหม่นะครับตำบลถ้ำสิงห์อะไรก็ต้องมาใช้ตรงนี้ครับเพราะถ้ำสิงห์ก็น้ำไม่
2: ม
3: ีนะครับถ้าทำได้ตรงนี้เป็นโครงการนี่สุดยอดเลยครับ
2: วิธีที่จะคิดออกมาได้ลักษณะนี้เนี่ยแสดงว่าต้องลงพื้นที่แบบว่าสแกนเรดาร์เลยใช่ไหม
3: ครับคือตอนแล้งนะครับผมลงไปตอนแล้งเนี่ยผมไปสัมผัสเข้าไปในพื้นที
2: ่
3: เข้าไปชวนเพื่อนเข้าไปแล้วก็ไปดูว่าไอ้ตรงไหนที่มันทำได้เพราะว่ามันจะถ้าเราไปปิดฝายขึ้นมาเนี่ยไปร่วมกับชาวบ้านเนี่ยเราก็มองว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแต่ผมเข้าไปเนี่ยเดินในคลองชุมพรเนี่ยมันมีบางแห่งครับที่ไม่กระทบกับชาวบ้านเราทำได้เลยนะครับแล้วก็ไปเห็นเนี่ยผมนั่งหลับตาผมก็เห็นแล้วว่าต้องทำจุดนี้นี่ทำได้เลยครับแต่ว่าเนี่ยเราต้องติดต่องบประมาณต่างๆครับ
2: รวมทั้งหน่วยงานภายนอกด้วยไหมคร
3: ับต้องขอหน่วยงานภายนอกด้วยครับ
2: เพราะว่าเขาเองก็จะต้องเหมือนกับในพื้นที่ของเขา บางทีพอเราจะทำกับพลังชาวบ้าน
3: อ
2: ่ะติดขัดกับส่วนราชการ
3: อื่น
2: อีกก็ต้องข้อกฎหมายติดขัดไหมทำได้หรือไม่
3: นั่นแหละครับต้องเรามีก รมเจ้าท่าต้องมีอะไรต่างๆต้นป่าไม้อะไรต้องมานั่งคุยกัน
2: ค่ะแต่ก็นับว่าเป็นไอเดียที่ดีนะคะเพราะอย่างน้อยเนี่ยพี่กุ๊กคืออยู่ในหัวหมดแล้วแล้วก็ประชุมประชาคมชาวบ้านมาด้วยผู้นำก็เอาด้วยทีนี้เหลือแต่เพียงไปนั่งพูดคุยกับหน่วยงานภายนอก
3: ครับผม
2: เอาละค่ะ11:36 น.เดี๋ยวพักสักครู่นะคะเพราะว่ายังมีเรื่องราวโครงการดีๆอีกเยอะมากเลยที่จะพูดคุยกับท่านสจ.มาโนชสุภวิทย์ค่ะสักครู่ค่ะ

0: 18อำเภอทั่วทั้งจังหวัดชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11นาฬิกาจนถึงเที่ยงทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะจ๊ะ
1: ร่วมแรงใส่ใจท้องถิ่นโปร่งใสในยุคสมัยเรา
2: สิบเอ็ดนาฬิกา41นาทีค่ะคุณฟังค่ะยังคงอยู่กับยุ้ยนะคะสกาวรัตน์สุวรรณค่ะและท่านสจมานุสุภวิทย์ค่ะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองเขต8นะคะในพื้นที่ของท่านก็คือบ้านนาแล้วก็วังใหม
3: ่ครับ
2: เมื่อกี้เราคุยกันว่าก่อนจะมารายการเนี่ยท่านสจไปงานที่ไหนมาก่อนนะ
3: เมื่อประมาณ9โมงครับผมไปเปิดกีฬาสีที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา66
2: อืมค่ะ
3: ครับแล้วก็มารายการที่นี่ครับ
2: ค่ะก็แสดงว่าท่านนายกเองก็จัดสรรภารกิจงานเผื่อแผ่ทีมสจด้วยใช่ไหมคะ
3: ครับผมครับ
2: เพราะลำบากนายกเองนี่วันหนึ่งถ้าไปคนเดียวไม่ไหวนะเป็นร้อยงานนะคะ
3: ครับครับ
2: อย่างสจเองค่ะวันหนึ่งนี่ต้องออกกี่งานแน่ๆค่ะ
3: ก็โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 2-3 งานนะครับ
2: ต่อวันนะนะคะ
3: ต่อวันนะครับ
2: โอ้เป็นทั้งงานที่เชิญทางหลวงแล้วก็แบบงานส่วนตัว
3: ครับ
2: แล้วที่คนก็บอกว่าถ้ามาเป็นตัวแทนประชาชนน่ะไม่มีตังค์เป็นไม่ได้ได้จริงไหมคะไอ้โก้ตังค์เองถ้าไม่มีตังค์เป็นไม่ได้จริงไหมคะเนี่ย
3: ไม่จริงอะครับมันอยู่ที่เรา
2: ใช่ไหมอยู่ที่การวางตัวของเราเน
3: า
2: ะ
3: การวางตัวของเราครับไม่ต้องว่าไม่ใช่ว่าไม่เป็นแล้วใช้ตังค์ตลอดไม่ใช่ครับอยู่ที่เราว่าเราเข้าไป
2: ช่วยแบบไหน
3: ช่วยแบบไหนลักษณะแบบไหน
2: ค่ะบางคนถ้าเรามีใจเนี่ยเราก็ไปช่วยแรงลงแรงช่วยแรงใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: เพราะไม่งั้นเนี่ยมันโอ้โหมันไม่ไหวนะวันหนึ่ง 4-5 งานอ่ะ
3: คร
2: ับ ค่ะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะถ้ายังไงก็ไปทุกงานได้อยู่แล้วแหละช่วยแรงได้นะคะ
3: คร
2: ับ ทีนี้เมื่อกี้เราแอบนั่งคุยกันเราบอกว่าพี่ผู้ค้าถามตรงว่าเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยสิ่งที่อยากทำจริงๆโครงการที่จะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จะเป็นโครงการในลักษณะไหนนอกจากทำถนนหนทางต่างๆ
3: คือแหล่งน้ำครับเพราะว่าผมเห็นที่ผม

0: โครงการต่อไปของผมเนี่ยผมคิดว่าจะประสานกับท่านนายกนะครับว่าขอเครื่องจักรลงไปแล้วก็ขุดลอกไอ้ห้วยหนองที่มัน
1: เดิม
0: อยู่แล้วครับทำให้มันลอกขึ้นมาแล้วมีน้ำใช้ครับเนี่ยผมก็ต้องทำต้องคิดอยู่ครับ
1: เยอะไหมคะ
0: เยอะครับ
1: จริงเหรอเท่าที่ลองสำรวจดูพี่กุ๊ก
0: ตอนนี้นายกตอนที่ผมทำมาแล้วเนี่ยมีอยู่สี่ห้าแห่งก็ชาวบ้านก็เป็นมีผลประโยชน์มากครับเพราะชาวบ้านเขาก็ได้ใช้น้ำกันผมว่าไอ้สิ่งที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยครับถ้าได้ไปทำแล้วผมว่าก็ช่วยเหลือชาวบ้านได้เยอะได้มากครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องแหล่งน้ำสำคัญจริงๆแล้วในอนาคตอะที่เขาบอกเหมือนเอลนิโญเลยที่จะเกิดขึ้นนะคะภัยแล้งอะไรอย่างเงี้ยคือมันกระทบแน่นอนเพราะว่ามันเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์นี่แหละที่ทำร้ายแล้วก็ทำลายกันเองนะคะแต่ว่าพื้นที่วังใหม่กับพื้นที่บ้านนาเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าหลายคนอิจฉานะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีสภาพดินที่ค่อนข้างสมบูรณ
0: ์
1: ดินดีแล้วใกล้แหล่งน้ำอย่างที่เราบอกว่าคลองชุมพรนี่แหละเพียงแต่ว่าบึงหนองอะไรที่พี่กูบอกมันตื้นเขิน
0: ตื
1: ้นเขินจากการที่เหมือนถูกละเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าเราได้มีการสำรวจจริงๆแล้วลงไปขุดแหล่งน้ำเหล่านั้นเขาก็จะเหมือนน้ำก็ขึ้นมา
0: แน่นอนอุดมสมบูรณ์อย่างแน่นอนครับ
1: เขามีตาน้ำก็มีอะไรอยู่แล้ว
0: มีอยู่แล้วครับ
1: แต่ที่มันไปทับถมมันคือเกิดจากอะไรคะ
0: คือมันทับถมนานๆนี่คือการที่ว่าเมื่อตอนหน้าฝนเนี่ยไอ้ดินโคลนอะไรมัน
1: ไหล
0: ทับกันเลยมาทับทำให้ตื้นเขินแล้วไม่ได้ไปบูรณะเลย
1: คือชาวบ้านเขาก็ไม่มีกำลัง
0: ไม่มีกำลังครับ
1: ค่ะ
0: เลยอย่างมันปัญหาครับคือถ้าไปขุดกันในคลองเขาก็มันก็มีผิดกฎหมายอีกถ้าเราเอาหินขึ้นมาอะไรต่างๆเราต้องบูรณาการร่วมกัน
1: ขออนุญาต
0: ต้องขออนุญาต
1: เดี๋ยวหาว่ามาขุดดินไปขาย
0: นะค
1: ะที่มีข่าวมีอะไรกันอยู่นะ
0: ค
1: ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในลักษณะของหน่วยงานเนี่ยมันก็จะมีหนังสือขออนุญาตอย่างถูกต้องก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนช่องทางที่พี่น้องประชาชนค่ะจะติดต่อกับท่านสจ.กรณีมีเรื่องหรือมีปัญหาที่เป็นภาพรวมภาพใหญ่ยังไงคะ
0: คือชาวบ้านที่จะติดต่อกับผมเนี่ยคือหนึ่งทางโทรศัพท์และก็ส่วนตัวเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะเข้าไปสัมผัสอยู่บ่อย
1: ตอนนี้ยังอยู่บ้านไหมคะ
0: อยู่บ้านครับ
1: เข้าบ้านได้อยู่ไหมคะ
0: ไปนั่งคุยกันแล้วก็โทรศัพท์ก็ไปได้ข่าวจากบ้านมาก็โอเคแล้วก็ประทับ
1: น
0: ะครับอ๋อ
1: แต่ว่าบ้านตัวเองนี่ยังเข้าได้นะคะไม่โดนหรือว่าเข้าไม่ได้แล้วตอนนี้อยู่แต่ข้างนอกแล้วแสวนะคะเพราะพี่กุ๊กขยันจริงๆอะขยันจริงๆขยันลงพื้นที่จริงๆนะคะโอ้โหน่าชื่นใจแทนพี่น้องประชาชนกะว่ายังเล่นการเมืองไปตลอดไหม
0: ยังไม่คิดครับตอนนี
1: ้ยังอ๋อ ให้ครบ4ปีก่อน ให้ครบ4ปีก่อน
0: คร
1: ับ ค่ะแต่มันเป็นแบบเหมือนในสายเลือดใช่ไหมคะคือชอบจริงๆ
0: คือชอบครับชอบแต่เด็กๆแล้วก็ชอบพัฒนา แล้วก็เข้าไปชอบช่วยเหลือเขาพอเห็นคือมันติดเป็นนิสัยครับเพราะว่าเหมือนผมไปพื้นที่ผมขับรถไปตรงนี้นะผมจะมองในพื้นที่ที่ว่าเฮ้ยตรงนี้น่าจะทำไอ้นี่น่าจะทำไอ้นี่คือนิสัยเลยครับมันเช่นไปเจอแหล่งน้ำไปนั่นน่าขุดนะไอ้ถนนเส้นนี้ไม่ดีน่าจะทำนะไอ้นั่นคือเนี้ยครับแล้วพอได้มาเป็นนักการเมือง พอได้มาเป็นนักการเมืองเราก็มีโอกาสได้มาทำตรงนี้ผมก็ได้เข้ามาสัมผัสแล้วก็ไปทำก็เราก็ทำได้เพราะว่าการที่ผมอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับผมมีความสนุกและมีความตั้งใจในการทำและก็ผมก็ได้บูรณาการกับนายกแล้วก็คือทำงานกันเหมือนพี่เหมือนน้องและขออะไรท่านนายกก็ไม่ค่อยขัดนะครับให้ได้หมดแต่ช้าหรือเร็วก็อยู่ตรงจุดนี้แต่ผมก็ภูมิใจเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยงบประมาณของผมเนี่ยผมได้ทุกปีนะครับทั้งตำบลดองใหม่แบ่งกันนะครับงบประมาณไม่พอแล้วก็แบ่งกันไอ้นู่นนี่แต่เอาความเดือดร้อนที่สำก่อนแล้วก็ค่อยค่อยทำทีหลังที่ทำก่อน
1: ค่ะมาดูมากางดูกันเลยว่า
0: ตรงไ
1: หนเดือดร้อนสุดมาก่อนก็ถูกต้องตามหลักของการทำแผนแล้วนะคะว่าถ้าเกิดพี่น้องประชาชนตรงไหนเดือดร้อนมากที่สุดก็อาจจะขึ้นอันดับหนึ่งก่อนไล่เรียงลงมาจะรวมถึงจำนวนด้วยกี่ครัวเรือนได้ประโยชน์สูงสุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะถ้าในแง่ของเรื่องของการท่องเที่ยวเหรอคะพี่กุ๊กมีไหมในพื้นที
0: ่คือการท่องเที่ยวมีครับแต่ว่าทางคือไม่ได้บูรณะไม่ได้พัฒนากันขึ้นมาเพราะว่าไม่ดีคือส่วนใหญ่คนในพื้นที่ของตำบลหนองไหลและบ้านนาเขามีแต่ทำงานไม่ได้คิดในเรื่องการท่องเที่ยว
1: ส่วนมากประกอบอาชีพอะไรคะ
0: ทำสวนครับ
1: อ๋อเป็นเจ้าของสวน
0: เป็นเจ้าของสวนแล้วก็
1: สวนปาล์ม
0: สวนยางสวนทุเรียน
1: อ๋อไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วไ
0: ม่ต้องทำอะไรจริงจริงแหล่งท่องเที่ยวมีไหมมีครับแต่เราไม่ได้ไปใส่ใจตรงจุดนั้นนะครับคือไม่ได้ไปบูรณะอะไรน้ำตกหินโลก็น่าก็สวยนะครับที่

0: แหล่งน้ำที่ผมเล่าเมื่อกี้นะครับ
1: ค่ะเพราะว่าเคยเห็นเหมือนกันว่าจะมีชาวบ้านก็มีต้องเป็นคนเจ้าของพื้นที่อะเนาะบางทีเขาก็แว้นมอไซค์ไปแล้วมีข้าวไปกระปุกนึงแล้วก็ไปถึงก็นั่งกินตรงนั้นแล้วก็เล่นน้ำกันเลย
0: เหมือนบ้านในง่วมนะครับที่เที่ยวก็เยอะบ้านในง่วมนะครับตำบลบ้านนาหมู่แปด
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็น้ำตอนหน้าแล้งน้ำก็น่าเที่ยวครับแต่ว่ามันไม่ได้บูรณะผู้นำมันแบบว่าเขาไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วก็ไปทำในโครงสร้างพื้นฐานเยอะ
1: ก็คือว่ายังเป็นความธรรมชาติดิบๆล้วนๆเลย
0: ครับครับธรรมชาติคือมีช้างป่าครับนี
1: ่คร
0: ับช้างป่าลง
1: ตอนนี้ยังมีไหม
0: ตอนนี้รู้สึกว่าจะหายไปแล้วตอนมาก่อนมาเป็นเดือนๆไม่มาอยู
1: ่ค่ะก็แสดงว่าส่วนใหญ่คือเป็นเจ้าของสวนสวนปาล์มสวนยางสวนทุเรียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประชาชนอยากจะได้ก็คือขอถนนหนทางที่จะขนถ่ายพวก
0: สินค้า
1: สินค้าทางการเกษตรเนาะให้ออกมาได้อย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วขนถ่ายได้สะดวกรวดเร็วคล่องขึ้นแล้วก็ขอแหล่งน้ำเพราะว่าแหล่งน้ำก็เป็นปัจจัยสำคัญ
0: มากเลยครับ
1: ในการทำเกษตร
0: ตอนนี้ผมเชื่อครับว่าชาวบ้านตำบลหนองใหม่และบ้านนาไม่ขออะไรมากครับขอแหล่งน้ำอย่างเดียวครับตอนนี้
1: แหล่งน้ำอย่างเดียวนะคร
0: ับ เพราะว่าทบมา 3-4 ปีแล้วครับมันเป็นภัยแล้ง
1: ค่ะนี่เดี๋ยวจบงานนี้แล้วอีกต่ออีกกี่งานคะ
0: เดี๋ยวผมต้องไปอีกงานนึงครับไป
1: ยังไม่ต้องระบุก็ได้ครับว่าไปไหนเป็นความลับนิดนึงรักษาแหล่งข่าวนิดนึงนะคะแต่ว่าท่านสจมีภารกิจงานอีกหลายที่เลยนะคะพี่ผู้ขาช่วงท้ายรายการมีอะไรอยากฝากเป็นพิเศษกับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่หรือว่า FC พี่กุ๊กหรือว่าพี่น้องประชาชนชาวบ้านนาชาววังใหม่ที่ฟังหรือว่าดูทาง Facebook อยู่ไหมคะว่าอยากจะพูดอะไรเป็นพิเศษ
0: คือผมก็ต้องขอขอบคุณทางรายการนะครับว่าผมก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมอะไรมาเลยก็ติด
1: มาแต่ตัวนะครับพี่กุ๊ก
0: บอกว่าอยู่แล้วผมก็มา
1: แล้ว
0: แล้วก็ผมก็ดีใจแทนตำบลหนองใหม่และบ้านนานะครับว่าผมได้มาออกรายการเนี่ยผมก็เล่าให้กับทางน้องยุ้ยฟังว่าความเดือดร้อนของตำบลหนองใหม่บ้านนาคืออะไรแบบไหนไงเนี่ยผมก็เชื่อครับว่าพี่น้องประชาชนที่ได้รับฟังในวันนี้นะครับผมว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเพราะว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรที่ผมได้สัมผัสมา1สมัยกับอีก1ปีเนี่ยครับมีฟาร์มที่ว่าช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันมาตลอดครับและนายกไม่เคยขัดครับผมไม่ใช่ว่าอย่างนี้ครับเพราะนายกกับผมเนี่ยคุยกันบ่อยๆครับแล้วก็ท่านประชุมทีไรก็หมายความว่าคุยแต่เรื่องการทำงานพัฒนาแหล่งน้ำอะไรต่างๆเนี่ยครับเนี่ยคือขอเครื่องจักรมาก็ให้โดยที่ว่าให้ได้ก็ให้ไปเลยครับแล้วก็ผมเคยเล่าฟังนิดนึงครับมันมีในคลองช่องเมื่อคลองช่อง
1: คอ
0: สะพานสุดชาวบ้านจากตำบลบ้านนาแล้วมาตำบลหนองใหม่เด็กนักเรียนมาไม่ได
1: ้
0: ผมอยู่ต่างจังหวัดแต่ผมเนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนผมก็โทรศัพท์หาท่านนายกผมรู้สึกว่าจะสมัยที่แล้วครับชาวบ้านเอาสะพานไม้ท่านเนี้ยให้เด็กข้ามมาเอารถมอเตอร์ไซค์ข้ามมาไม่ได้แต่ผมขอท่านนายกแล้วก็มีช่างจากองค์การไหนจังหว
1: ั
0: ด
1: ไปส
0: ำ
1: รวจ
0: ผมเข้าพอผมมาจากต่างจังหวัดผมก็ลงไปสำรวจเลยแล้วก็ไปเห็นคอสะพานรถข้ามไม่ได
1: ้
0: อีกวันหนึ่งนายก
1: จากเข้าเลย
0: เพิ่งจากเข้าเลยแล้วผมก็ไปยืนแต่มันมีรูปถ่ายจากกองช่างนะครับทำเลย2วันเสร็จเรียบร้อยตอนนี้อยู่ได้สบายมากเลยคลองช่องของตำบลบ้านนาแล้วก็ตำบลตรงไหน
1: ค่ะเพราะตรงนั้นเนี่ยน่าจะแบบเป็นเพราะว่านักเรียนด้วยนะคะเด็ก
0: นักเรียน
1: เราอ่ะไปโรงเรียนกลับบ้านอะไรลำบากถ้าเกิดอะไรขึ้นมาไม่คุ้มกันก็ถือได้ว่าถ้าเรามีผู้แทนที่ดีนะแบบว่าด้วยความรวดเร็วอ่ะเห็นถึงอะไรที่มันเป็นสำคัญต่อชีวิตพี่น้องประชาชนแล้วเร่งดำเนินการเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนะคะ
0: คือนโยบายของท่านนายกนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมก็ต้องประกาศแล้วต้องประสานแล้วว่าให้ลงดูพื้นที่น้ำท่วม
1: แค
0: ่ไหนยังไงชาวบ้านก็ในตำบลหนองใหม่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วที่น้ำท่วมนะครับโอ้โหมาก
1: ใช่จำได้ที่กูเอาเรือออก
0: ไปช่วยเอาเรือออกไปช่วยเอาเจ็ตสกีออกไปช่วย
1: โอ้โหโซนนั้นเวลาท่วมนี่น้ำเชี่ยวมาก
0: น่ากลัวมากครับ
1: ค่ะคือไปลำบากเลยอ่ะนี่ถ้าพูดถึงคือนึกออกเลยใช่ไหมคะว่าถ้าน้ำมาแรงๆเนี่ยโซนไหนที่จะเป็นอันดับหนึ่งที่ต้องเล็งเป็นพิเศษเลย
0: ครับมันคือในคลองชุมพรเนี่ยผมก็นั่งดูอยู่ว่าตรงไหนที่มันมาแรงมาอะไรแล้วก็มันก็ออกคลองนาคราชแต่ตอนนี้ก็เขาทำฝายแล้วคงจะ
1: ดีขึ้น
0: นะครับ
1: แต่ก็ต้องเตรียมใจไว้ก่อน
0: ต้องเตรียมใจครับ
1: เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหม
0: ครับเพราะตอนนี้น้ำมันคือมันไม่มาเหมือนเมื่อก่อนนะครับถ้าฝนตกแล้วน้ำมันพอเรียมมาแรงเลยก็มาทีเดียวท่วมเลย
1: ค่ะก็แสดงว่า ตรียมพร้อมทุกสถานการณ
0: ์ครับต้องเตรียมพร้อมนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะมีประสบการณ์อยู่แล้วต้องเตรียมพร้อมนะ
1: ค่ะได้ค่ะงั้นมีอะไรอยากฝากเพิ่มเติมหรือไหมคะ
0: ไม่มี
1: ไม่มีนะคะค่ะก็วันนี้รายการอบจพบประชาชนนะคะต้องขอบพระคุณค่ะท่านสจ.มาโนสุภวิทย์นะคะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองเขต8ค่ะเขตพื้นที่ของท่านก็คือบ้านนาแล้วก็วังใหม่นะคะมีอะไรก็นำเรียนผ่านท่านได้เลยนะคะท่านก็จะประสานผ่านไปทางสภาต่อแล้วก็เพื่อที่จะเข้าต่อทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกครั้งนึงนะคะก็ยินดีนะคะแล้วพวกเราก็ดีใจถ้าเกิดว่าเรามีผู้แทนประชาชนที่ได้ว่าในหัวใจมีแต่ประชาชนนะแล้วก็ทำงานเพื่อประชาชนจริงๆก็นับว่าเป็นวาสนาของพี่น้องชาวบ้านนาและวังใหม่นะคะ
0: ไม่ใช่วาสนาครับมันต้อง
1: มีผู้แทนที่ดีไงมีผู้แทนที่แบบว่าเข้าถึงประชาชนนะคะก็ดีใจด้วยนะคะวันนี้ทางรายการอบจพบประชาชนค่ะต้องขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะดิฉันสการะนักสุวรรณค่ะและท่านสจ.มาโนสุภวิทย์ตลอดจนคุณประวิทย์ยังอมรลาไปก่อนกับเพลงเพราะๆที่ขอมาจากทางวังใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะพี่กุ๊กสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: FM 100 MHz ขอติดข่าวสั้นการทำงานของอบจ.ชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ล่างข่าว 11:00 น.ถึงเที่ยงอบจ.พบประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รายการอบจ.พบประชาชนพ่อกวางเพลง
1: นายกวางเพลง
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได
1: ้

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
5: ผวาอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สุดรฟมย้ำชัดโครงสร้างยังแข็งแรงแต่ผู้รับเหมาไม่รับรองความปลอดภัย 100% คลิปลับว่อนเน็ตตำรวจบุกรวบช่างภาพรับงานถ่ายรูปนักศึกษาปล่อยภาพลับแฟนเก่าแปะลิงก์เว็บพนันยอดผู้ติดตามหลักแสนปปส.ขยายผลออกหมายจับ2ชาวลาววัยกลางคนระดับสั่งการนำเข้าเฮโรอีนข้ามโขงส่งให้แอมีนาผวาอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สุดรฟม.ย้ำชัดโครงสร้างยังแข็งแรงแต่ผู้รับเหมาไม่รับรองความปลอดภัย 100%คลิปลับว่อนเน็ตตำรวจบุกรวบช่างภาพรับงานถ่ายรูปนักศึกษาปล่อยภาพลับแฟนเก่าแปะลิงก์เว็บพนันยอดผู้ติดตามหลักแสนปปส.ขยายผลออกหมายจับ2ชาวลาววัยกลางคนระดับสั่งการนำเข้าเฮโรอีนข้ามโขงส่งให้แอมีนาชัดชาติมาแล้วรับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งจากกกต.ประกาศลุยงานทันทีสหรัฐจะเต็มดึงจัสตินบีเบอร์ร่วมแสดงฮาล์ฟไทม์โชว์ศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศร่วมมาดอนน่าชากิล่า BTS เบอร์นาบอยและวงโคเพลย์ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
6: ้สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะเป็นการรวบรวมความเคลื่อนไหวของข่าวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานให้ได้รับทราบกันนะคะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเราพบกันในวันพุธที่9กรกฎาคม2569วันนี้ก็อยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันเยมินแหวนเครือนะคะวันนี้ค่ะที่จับตากันเลยนะคะก็คือเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญที่มีการประชุมแถลงด้วยวาจานะคะกรณีเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทล่าสุดนะคะศาลรัฐธรรมนูญมีมติออกมาแล้วค่ะแต่ก็ขอเริ่มบรรยากาศที่ตอนเช้าก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้ามีการเริ่มประชุมนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติเพื่อจะนำไปสู่การวินิจฉัยคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรที่มีการเสนอชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปีพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1และส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ค่ะโดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญวันนี้มีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งนะคะไปเฝ้าติดตามผลคำวินิจฉัยก่อนหน้าที่จะมีคำวินิจฉัยออกมาก็มีการเดาแนวทางออกไว้3แนวทางแนวทางแรกก็คือศาลเห็นว่า ไม่ขัดรัฐธรรมนูญวิกฤตพลังงานเข้าข่ายเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172พ.ร.ก.มีผลให้บังคับใช้ต่อรัฐบาลเดินหน้าโครงการแล้วก็ดำเนินการกู้เงินได้ทันทีทำให้รัฐบาลไม่มีปัญหาเรื่องเสถียรภาพและแนวทางที่2ที่มีการเดาก่อนหน้านี้คือถ้าหากศาลเห็นว่าเหตุผลในการออกพ.ร.ก.กู้เงินไม่เข้าขั้นความจำเป็นเร่งด่วนสามารถใช้กระบวนการออกพระราชบัญญัติได้ซึ่งก็จะมีผลให้พ.ร.ก.กู้เงินฉบับดังกล่าวตกไปและรัฐบาลจะต้องเริ่มกระบวนการใหม่ตรงนี้อาจจะทำให้รัฐบาลประสบปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของรัฐบาลส่วนแนวทางที่3คือถ้าหากศาลเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญบางส่วนเนื่องจากโครงสร้างด้านพลังงานบางโครงการเป็นโครงการระยะยาวไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนจึงอาจจะให้ผ่านเฉพาะในส่วนของมาตรการเยียวยาทั้งนี้อาจให้พ.ร.ก.มีผลเฉพาะในส่วนมาตรการเร่งด่วนหรือว่ามาตรการเยียวยาค่ะล่าสุดผลออกมาแล้วค่ะโดยล่าสุดนะคะมติของศาลรัฐธรรมนูญมติเสียงข้างมาก7-2ชี้ว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะคะทำให้รัฐบาลค่ะรอดได้ไปต่อนะคะในส่วนนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็เคารพการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งก็ให้สัมภาษณ์ก่อนจะเดินทางไปมาเลเซียบอกว่าเคารพคำวินิจฉัยของศาลไม่ว่าจะออกมาอย่างไรในส่วนที่ศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำวินิจฉัยออกมาในวันนี้นะคะเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อรับมือวิกฤตการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนที่ผลจะออกมายืนยันว่าเคารพต่อคำวินิจฉัยของศาลไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็พร้อมปฏิบัติตามส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านจี้ให้รับผิดชอบทางการเมืองหากผลออกมาเป็นลบนายกรัฐมนตรีปฏิเสธจะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ย้อนถามสื่อมวลชนสั้นๆนะคะว่าณัฐพงษ์คือใครคะ
0: มาดูเหตุระทึกเมื่อคืนนี้นะคะนายกบึงไปตรวจที่วงเวียนใหญ่ตอนเที่ยงคืนเลยนะคะเพราะว่ามีน้ำรั่วที่อุโมงค์ MRT สายสีม่วงใต้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานมานะคะว่าเที่ยงคืนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปสังเกตการบริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินหลังตลอดทั้งวันมีน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะคะในพื้นที่งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกค่ะซึ่งเหตุน้ำรั่วก็ตั้งแต่ช่วงสายของวันที่8กรกฎาคมนะคะระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นหลังจากฝนมากช่วงค่ำค่ะนายกตรวจสอบสถานการณ์ในเชิงวิศวกรรมนะคะทั้งการแก้ไขและการป้องกันยืนยันสถานการณ์ยังอยู่ภายใต้การควบคุมปริมาณน้ำไม่ได้เพิ่มขึ้นโดยย้ำว่าเคสนี้ต่างจากเหตุการณ์อุโมงค์ยุบที่โรงพยาบาลวชิระค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เห็นรอยรั่วตั้งแต่แรกก็เร่งอุดรอยรั่วได้ทันด้านรฟมได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารโดยรอบนะคะซึ่งยังไม่พบสิ่งผิดปกติและเช้าวันนี้ก่อนที่นายกจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่มาเลเซียก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเรื่องนี้ค่ะก็ผู้สื่อข่าวก็แซวก่อนเลยนะคะว่าฟิตจังเลยเที่ยงคืนแล้วยังทำงานนะคะนายกก็ตอบกลับแบบติดตลกว่าเสียวจะตายนะคะมีข่าวอย่างนี้มาก็ใจไม่ค่อยดีต้องเร่งออกไปดูซึ่งความพร้อมในการเข้าควบคุมพื้นที่เร็วมากค่ะทั้งฝั่งกระทรวงคมนาคมปภ.แล้วก็การตรวจสอบข้อมูลทางวิศวกรรมก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้นะคะจุดนี้ไม่เหมือนกับกรณีหน้าวชิรพยาบาลซึ่งตรงนั้นเป็นรอยต่อระหว่างสถานีพังลงมาทั้งโครงสร้างแต่ว่าจุดนี้ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างแล้วก็สามารถควบคุมระดับน้ำได้ค่ะนายกก็ย้ำนะคะให้จุดอื่นเนี่ยเตรียมพร้อมเรื่องระบบระบายน้ำด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีการก่อสร้างเยอะแยะไปหมดนะคะพร้อมจะเตรียมเชิญผู้ว่ากทม.คนใหม่หารือเพื่อหาแนวทางสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็โพสต์ชี้แจงผ่าน Facebook นะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบ่อรับน้ำใต้อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สันนิษฐานเบื้องต้นค่ะว่าน้ำรั่วซึมมาจากบริเวณรอยต่อของบ่อรับน้ำใต้อุโมงค์ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของอุโมงค์แต่อย่างใดโดยผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำควบคู่กับการควบคุมปริมาณน้ำที่รั่วซึมตอนนี้ก็สามารถจะควบคุมปริมาณการรั่วซึมของน้ำได้นะคะก็เลยไม่มีผลกระทบต่อการสุดตัวของถนนและอาคารข้างเคียงพร้อมสั่งเฝ้าระวังความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องค่ะ เมื่อช่วงเช้านี้นะคะทางทีมข่าวก็ไปที่จุดเกิดเหตุก็พบว่าภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าก็ยังมีการทำงานตามปกตินะคะมีคนงานมีเครื่องจักรเข้าไปทำงานอย่างต่อเนื่องค่ะดูด้วยตาเปล่าเนี่ยก็ยังไม่พบการทรุดตัวของพื้นผิวถนนในลักษณะเป็นวงกว้างหรือว่าความเสียหายรุนแรงแต่ยังคงพบรอยร้าวบนพื้นผิวถนนบางจุดรวมถึงรอยร้าวที่บริเวณอาคารที่อยู่ใกล้แนวก่อสร้างค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องวัดระดับและเครื่องมือตรวจวัดการเอียงของโครงสร้างทั้งบริเวณพื้นผิวถนนและตัวอาคารเพื่อจะเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และก็โครงสร้างอย่างใกล้ชิดก็มีการบันทึกข้อมูลต่อเนื่องทุกชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อจะประเมินความปลอดภัยทางด้านผู้กำกับสน.บุพารามค่ะพันตำรวจเอกภูวดลกุลโพบอกว่าจากการไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าพื้นผิวถนนมีการทรุดตัวเล็กน้อยนะคะบริเวณถนนประชาธิปกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ก็ตั้งแต่ตีสี่ค่ะผู้รับเหมาก็นำรถที่จะเทปูนซีเมนต์ลงไปเพื่ออุดรอยรั่วภายในอุโมงค์ใช้ทั้งหมด2คันแต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่นะคะรับเหมาก็นำรถที่จะเทปูนซีเมนต์ลงไปเพื่ออุดรอยรั่วภายในอุโมงค์ใช้ทั้งหมด2คันแต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่นะคะส่วนเรื่องของการจราจรตอนนี้ก็ปิดช่องทางจราจรฝั่งซ้ายสุด2ช่องทางถนนประชาธิปกขาออกเมืองก่อนนะคะจากนั้นพอ 11:00 นของวันนี้จะมีการปิดการจราจรที่4แยกบ้านแขกมาถึงถนนประชาธิปกมายังวงเวียนใหญ่ทุกช่องทางค่ะแล้วก็จะปิดจุดเบี่ยงบริเวณ4แยกบ้านแขกให้เบี่ยงออกไปใช้ถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้าเพื่อจะอำนวยความสะดวกซ่อมบำรุงบริเวณจุดเกิดเหตุใกล้แยกบ้านแขกนะคะผู้รับเหมายืนยันนะคะว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบการทรุดตัวของอาคารโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างค่ะอย่างไรก็ตามก็แจ้งให้ประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะจะให้รับรองความปลอดภัย 100% ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจะยืนยันได้นะคะต้องรอการตรวจสอบจากทางผู้รับเหมาก่อนค่ะ
7: ค่ะช่วงหน้านะคะไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีอีกภารกิจหนึ่งวันนี้เดินทางเยือนมาเลเซียไปหารือดับไฟใต้แล้วก็คุยเรื่องเศรษฐกิจชายแดนด้วยช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
8: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนกลับมาอีก

0: ีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามข่าวกันต่อกับภารกิจนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้าค่ะนายกนำทัพบินเยือนมาเลเซียถกดับไฟใต้เศรษฐกิจชายแดนโดยย้ำว่าเห็นต่างปมยุบกรมน.ตรงนี้เป็นเรื่องปกตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีและฝ่ายความมั่นคงออกเดินทางจากท่าอากาศยาน2กองบิน6ดอนเมืองไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการระหว่าง 9-10 กรกฎาคมนะคะเพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือรอบด้านทั้งการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานและแก้ปัญหาภัยพิบัติโดยผู้นำทั้ง2ประเทศก็จะหารือแบบเต็มคณะในเรื่องความมั่นคงสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ตลอดจนร่วมเปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียและถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เพื่อขยายมูลค่าการค้าการส่งออกร่วมกันนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของการยุบกรมน.นะคะให้ความเห็นก่อนออกเดินทางโดยให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้กับสื่อมวลชนรวมถึงประเด็นการเมืองกรณีที่นายวันวามะนมัธาประธานที่ปรึกษานายกนำเสนอในที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อลดงบประมาณรัฐนายกบอกว่าไม่จำเป็นต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้ในการทำงานก็ถือเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องยึดตามนโยบายของผู้บริหารสูงสุดซึ่งในทริปนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาและพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกก็ร่วมคณะไปด้วยก็จะใช้โอกาสนี้ล่ะค่ะในการพูดคุยปรับความเข้าใจกันบนเครื่องบินค่ะ
2: มาดูคดีที่ช่างภาพนะคะที่เป็นช่างภาพรับถ่ายนักศึกษาค่ะปล่อยภาพลับอดีตแฟนแปะลิงก์เว็บพนันค่ะตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบุคคลห้องพักที่หอพักแห่งหนึ่งในชุมชนคงพัฒนาตำบลดงพัฒนาตำบลขออภัยค่ะซอยดงพัฒนา7ตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนะคะจับกุมนายนพพลอายุ23ปีค่ะผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาความผิดฐานนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอลามกเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอลามกภายในห้องพบอุปกรณ์ถ่ายภาพสตูดิโอจำนวนมากนะคะจากการตรวจสอบพบโทรศัพท์มือถือของนายนพพลค่ะยังมีคลิปที่ถ่ายกับแฟนใหม่เก็บไว้อยู่นะคะจึงทำการตรวจยึดการ์ดกล้องโน้ตบุ๊กแฟลชไดรฟ์ไปทำการตรวจสอบค่ะการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากมีผู้หญิงผู้เสียหายนะคะไปแจ้งความที่สน.พญาไทและสน.สภ.พนัสนิคมค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นผู้โพสต์กลุ่มลับใน TikTok ที่มีสมาชิกกว่า 100,000 รายแต่มีคนโพสต์แค่ 2-3 เท่านั้นนะคะเตรียมเรียกมาสอบสวนรวมถึงดูว่ายังมีผู้เสียหายรายอื่นๆอีกหรือไม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมที่จ้างถ่ายแล้วก็ถูกนำภาพไปแบล็กเมลค่ะเจ้าตัวยอมรับทำไปเพราะความคึกขนองไม่ได้นำไปแสวงหาประโยชน์อย่างอื่นนะคะส่วนนี้ก็ต้องไปตรวจสอบเส้นเงินค่ะว่ามีการเชื่อมโยงกับเว็บใดบ้างถ้าพบว่ามีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปนอกจากนี้ก็จะมีการคุมตัวผู้ต้องหารายนี้กลับไปที่สน.พญาไทตามกฎหมายต่อไปนะคะผู้สื่อข่าวได้ไปคุยกับนางสาวบีนามสมมติอายุ19ปีเป็นอดีตแฟนของนายนพพลค่ะแล้วก็เป็นผู้เสียหายบอกว่าคบหากับนายนพพลช่วงปี66ค่ะกระทั่งประมาณมกราคมปี67มีคลิปลับของตนหลุดนะคะซึ่งคลิปนี้ตัวเองมีแค่คนเดียวซึ่งเชื่อว่าเป็นคนปล่อยนั่นเองค่ะซึ่งเชื่อว่าอดีตแฟนคุณนพพลนี่เป็นคนปล่อยนะคะแต่พอถามเจ้าตัวก็ปฏิเสธค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นกระทบถึงความรู้สึกมานาน2ปีกว่าแล้วรู้สึกอายจนต้องย้ายโรงเรียนมาเรียนที่ใหม่ค่ะนางเสบียงเล่าต่อว่าที่ผ่านมาตอนคบกับนายนพพลเนี่ยมักถูกทำร้ายร่างกายนะคะรวมถึงมีพฤติกรรมที่ชอบรับงานถ่ายรูปผู้หญิงแนวเซ็กซี่ซึ่งมีการแอบเก็บรูปทั้งตนเองแล้วก็ลูกค้าคนอื่นเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์มือถือดรอมไดฟ์รวมถึงแอบเอาคลิปที่ถ่ายไว้ไปขายในช่วงที่ไม่มีลูกค้ามาจ้างถ่ายงานจากนั้นได้นำเรื่องทั้งหมดปรึกษาคุณอาแล้วก็ตัดสินใจเดินทางแจ้งความค่ะโดยทางทนายเนี่ยเป็นผู้มาช่วยเหลือนะคะด้านทนายความสำนักงานกฎหมายวงศกรบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคสนี้เกิดจากเคส เด็กนักศึกษามหาวิทยาลัยทางภาคเหนือหลายคนมาขอความช่วยเหลือกรณีที่ขู่ปล่อยภาพลับบางคนถูกเว็บพนันนำภาพที่ถูกถ่ายไปใช้โปรโมทเว็บซึ่งตนเองก็กำลังติดตามอยู่ค่ะส่วนเคสน้องเนี่ยมีทางสารวัตรเคตำรวจที่สกลนครคอยตามเรื่องกรณีที่แจ้งความไปทำร้ายร่างกายพอเชื่อมเรื่องได้ก็เลยรู้ว่าตัวของคนรับซื้อคลิปว่าเป็นกลุ่มไหนเป็นใครก็เลยตามได้ว่าเป็นอดีตแฟนซึ่งยังไม่ยอมรับทั้งที่ตอนถ่ายก็อยู่แค่2คนไม่มีใครนอกจากนั้นค่ะ
1: ค่ะมาดูความคืบหน้านะคะกรณีคดีที่มีแอร์โฮสเตสนะคะไปถูกจับกุมที่ต่างประเทศเรื่องของคดีลักลอบขนยาค่ะล่าสุดปปส.ขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับ2ชายชาวลาววัยกลางคนตัวการเบื้องหลังเจ้าของยาเสพติดเฮโรอีนล็อตที่แอร์สามีนาได้ไปถูกจับกุมนะคะที่ต่างประเทศยืนยันเป็นถึงระดับสั่งการนำเข้ายาเสพติดผ่านแม่น้ำโขงเข้าฝั่งไทยสำหรับนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกปปส.ที่วันนี้มีการเปิดเผยการขยายผลตรวจสอบเครือข่ายลักลอบขนเฮโรอีนข้ามชาติกรณีของนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัดที่ถูกทางการออสเตรเลียจับกุมเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาในการรวบรวมหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับชายชาวลาววัยกลางคน2คนอายุ 40-50 ปีค่ะอาศัยอยู่ในลาวทั้งคู่ก็ถือเป็นตัวการหลักสำคัญเลยนะคะในการสั่งการเครือข่ายให้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ไทยบริเวณริมแม่น้ำโขงก่อนที่จะมีคนไทยมารับเอายาเสพติดไปกระจายพักยังจุดต่างๆแล้วก็เตรียมนำส่งเข้าพื้นที่กรุงเทพชั้นในไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการจัดการส่งผ่านกล่องวัสดุหรือว่าวิธีการใดก็ตามกระจายออกประเทศที่3หากศาลอนุมัติหมายจับประสานสปป.ลาวทันทีเพื่อจับกุมส่งตัวดำเนินคดีในไทยข้อหาสมคบสนับสนุนร่วมกันลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติดรวมถึงความผิดอาชญากรข้ามชาติพบประวัติทำมาแล้วหลายครั้งจากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังก็พบว่าชายชาวลาว2คนเคยใช้เครือข่ายส่งยาเสพติดลักษณะคล้ายกับกรณีนางสาวมีนามาแล้วบ่อยครั้งยาล็อตนี้ก็เลยไม่ใช่ล็อตแรกนะคะนอกจากนี้ผู้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างแกะรอยตรวจสอบความเชื่อมโยงของบัญชีอวตารที่มีการแบ่งหน้าที่กันทำเพื่อตัดตอนไม่ให้สาวถึงตัวการใหญ่จากบัญชี Facebook ของโรสนะคะมีการทักข้อความไปหานางสาวมีนาค่ะที่จะฝากหิ้วกระเป๋าผ้านะคะซึ่งซุกเฮโรอีนไปยังออสเตรเลียก็มีนางเดียรอรับพัสดุที่ปลายทางแล้วก็มีลายรินอวตารเป็นคนติดต่อสั่งการจ่ายเงินให้นายอุทัยซึ่งเป็นไรเดอร์เสื้อฮูดน้ำเงินที่จับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้ค่ะและวันพรุ่งนี้นะคะทางหน่วยงานหลักได้แก่ปปส.กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้วก็กองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะมีการประชุมเริ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีจัดทำรายงานแผนภาพใหญ่ของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติกลุ่มนี้ค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
2: มาดูความคืบหน้าการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้กรรมาธิการปปช.ค่ะเจอคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นเบี้ยวนัดนะคะไม่มาแจงปมทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะนายอัศพงษ์สันไตรภพสส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรบอกว่าวันนี้ที่การบดีมหาวิทยาลัยมศว.พร้อมคณะแล้วก็ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบของมศว.มาเข้ามาชี้แจงกรรมการนะคะเพื่อใช้เวทีของกรรมการปปช.พูดเรื่องราวทั้งหมดที่ไม่ได้พูดต่อสังคมถึงเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นส่วนประธานคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นได้ติดต่อมาว่าไม่สามารถมาร่วมประชุมได้แล้วเพราะว่าติดธุระค่ะจึงต้องเชิญมาในการประชุมครั้งถัดไปนะคะก็ไม่มาก็จะใช้อำนาจเรียกของกรรมาธิการค่ะโดยกรรมาธิการตั้งใจสอบถามเรื่องพบการทุจริตสอบ 5,000 คนว่า 5,000 นี้ยังสามารถทำงานได้อยู่หรือไม่นะคะคนที่ไม่ได้ทุจริตแล้วสอบผ่านมีอยู่ในบัญชีรายชื่อสำรองอยู่แล้วสามารถจะเลื่อนบุคคลเหล่านี้ขึ้นมาได้หรือไม่และคนที่อยู่เหนืออธิบดีอยู่ในขบวนการนี้หรือไม่นะคะ ส่วนนายกค่ะวันนี้ก็พูดถึงความคืบหน้าคดีทุจริตโกงข้อสอบข้าราชการนะคะโดยย้ำให้ประชาชนสบายใจได้บ้างได้ว่าไม่มีการประนีประนอมหรือวิ่งเต้นอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้มี4หน่วยงานหลักกำลังตรวจสอบนะคะโดยปปช.ได้เข้ามาดำเนินการโดยเอกเทศในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็สั่งย้ายผู้ที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องออกจากหน้าที่เพื่อไม่ให้กระทบรูปคดีแล้วค่ะพร้อมกันนี้ตนก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกฎหมายมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผบ.ตร.อัยการสูงสุดและเลขาปปท.เพื่อขยายผลจับกลุ่มขบวนการเอเจนต์และในหน้านอกกระทรวงมหาดไทยโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานแข่งกันทำงานตามกลไกกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาค่ะ
1: มาแล้วนะคะสำหรับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะวันนี้เข้ารายงานตัวนะคะเป็นการรับหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการกับการเข้ารับตำแหน่งผู้ว่ากทม.สมัยที่2นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ค่ะเดินทางเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการที่ศาลาว่าการกทม.หลังจากช่วงเช้าไปรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่สำนักงานกกต.ทั้งนี้เมื่อเข้ามาที่ศาลาว่าการกทม.นายชัชชาติสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีพิธีเข้ารับตำแหน่งรับมอบงานจากนั้นประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนภารกิจกทม.และมีการกล่าวช่วงหนึ่งก่อนการประชุมขอบคุณทุกคนที่ทำงานอย่างหนักครั้งนี้เป็นการเข้ารับตำแหน่งสมัยที่2คะแนนทั้งหมดที่ได้มาเป็นผลงานร่วมกันกับทีมงานทุกคนรวมถึงข้าราชการกทม.หลังจากนี้อีก4ปีก็ขอให้ร่วมมือกันทำงานให้ดีกว่าเดิมจากนั้นมีการแถลงข่าวเปิดตัวคณะผู้บริหารกทม.มีทีมรองผู้ว่ากทม.4คนประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพลรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชนายสานนท์หวังสร้างบุญและนายพรพรหมวิกิเศษก็ถือว่าเข้ามาเพิ่มเติมอีก1คนนะคะในทีมรองผู้ว่าแทนโควต้าตำแหน่งนายจักรพันธ์ผิวงามโดยนายพรพรหมเป็นทีมบริหารกทม.ในฐานะอดีตผู้บริหารด้านความยั่งยืนคนแรกของกทม.มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนและตำแหน่งประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ก็คือนายจักรพันธ์ผิวงามอดีตรองผู้ว่ากทม.ส่วนนายต่อศักดิ์โชติมงคลก็รับตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิค่ะ
2: มีข่าวดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบแนวทางสนับสนุนการใช้ยารักษามะเร็งในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ผลิตโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ค่ะในหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทอง30บาทเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเหมาะสมนะคะอย่างเช่นยาอิมครานิปแล้วก็เอฟคานิปค่ะนางสาวพลอยทะเลบอกว่าการพัฒนายารักษามะเร็งนี้สืบเนื่องมาจากพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีนะคะที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงการรักษาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและอยู่ในราคาที่เหมาะสมควบคู่กับการยกระดับศักยภาพการผลิตยาและองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมของประเทศอย่างยั่งยืนก็สอดคล้องกับเป้าหมายของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างเป็นธรรมค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวฟุตบอลโลกฟีฟ่าเตรียมจัดงานแสดงชุดใหญ่ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกช่วงพักครึ่งเวลารอบชิงชนะเลิศหลังประกาศดึงจัสตินบีเบอร์ร่วมขบวนศิลปินระดับโลกอีกมากมายจัสตินบีเบอร์นะคะก็เป็นหนึ่งในศิลปินป๊อปนะคะที่จะร่วมในเวทีระดับโลกนี้ด้วยค่ะจัสตินบีเบอร์เป็นศิลปินป๊อปชาวแคนาดาที่ได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งในศิลปินนำแสดงโชว์ช่วงพักครึ่งนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดวันที่19กรกฎาคมนี้ที่สนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาฟีฟ่าและ Global Citizen ระบุว่าบีเบอร์จะขึ้นเวทีร่วมกับศิลปินระดับโลกอย่างมาดอนน่าชาคิร่า BTS ในโชว์ความยาว11นาทีถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่มีการจัดแสดงพักครึ่งในนัดชิงชนะเลิศอย่างเป็นทางการนอกจาก4ศิลปินหลักแล้วค่ะการแสดงครั้งนี้ยังมีเปอร์นาบอยศิลปินชาวไนจีเรียเจ้าของเพลงใดๆที่ร่วมงานกับชาคิร่าและเป็นเพลงทางการของฟุตบอลโลก2026ร่วมปรากฏตัวด้วยโดยโชว์ทั้งหมดค่ะอยู่ภายใต้การดูแลของคริสมาร์ตินฟรอนแมนวงโคเพแล้วก็มีการจัดโชว์พักครึ่งนี้การจัดโชว์พักครึ่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งความร่วมมือระหว่างฟีฟ่าแล้วก็ Global Citizen ผ่านกองทุนฟีฟ่า Global Citizen Education Fund ซึ่งตั้งเป้าระดมทุน100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3,600 ล้านบาทขยายโอกาสด้านการศึกษาแล้วก็ฟุตบอลให้กับเด็กทั่วโลกฟีฟ่าจะสมทบเงิน1ล้าน1ดอลลาร์สหรัฐจากตั๋วทุกใบของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เข้ากองทุนดังกล่าวค่ะ
2: ยังอยู่ที่สหรัฐนะคะแต่เป็นสหรัฐที่โจมตีอิหร่านอยู่ค่ะตอนนี้เป็นการโจมตีระลอกใหม่เป็นวันที่2แล้วนะคะเพื่อจะรักษาเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซให้เปิดใช้งานได้ตามปกติค่ะปฏิบัติการครั้งนี้สหรัฐบอกว่าเป็นการตอบโต้เหตุการณ์เมื่อวันอังคารที่มีการโจมตีเรือสินค้า3ลำที่กำลังเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงว่ากองกำลังสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายทางการทหารของอิหร่านไปประมาณ90จุดตลอดแนวชายฝั่งซึ่งรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศคลังเก็บขีปนาวุธและโดรนยุทโธปกรณ์ทางเรือและระบบโลจิสติกทางการทหารค่ะการโจมตีของสหรัฐส่งผลกระทบหลายเมืองตลอดแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านแล้วก็ไฟฟ้าดับบางพื้นที่นะคะส่งผลให้ฝั่งอิหร่านตอบโต้ทันทีโดยมุ่งเป้าไปที่ฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐค่ะด้านกระทรวงกลาโหมของคูเวตบอกว่าสามารถจะสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนเอาไว้ได้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social เตือนว่านี่คือการลงโทษอิหร่านที่โจมตีเรือสินค้าและถ้าเกิดขึ้นอีกสถานการณ์จะเลวร้ายลงกว่านี้มากก่อนหน้านี้ทรัมป์บอกก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่ตุรกีนะคะว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ลงนามกันเมื่อวันที่17มิถุนายนนั้นจบสิ้นลงไปแล้วค่ะเพราะว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่รักษาเกียรติอย่างไรก็ตามในทรัมป์เชื่อว่าสถานการณ์จะไม่บานปลายกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบและทุกอย่างจะจบลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นรวมถึงเรื่องของน้ำมันด้วยนะคะขณะเดียวกันโมฮัมหมัดบาเคอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาและหัวหน้าทีมเจรจาอิหร่านก็โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ค่ะตอบโต้ว่าสหรัฐต้องเรียนรู้ว่าการข่มขู่และการผิดข้อตกลงนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายถ้าสหรัฐโจมตีก็ต้องถูกโจมตีกลับและช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดใช้งานภายใต้ข้อตกลงของอิหร่านเท่านั้นไม่ใช่เพราะคำขู่ของสหรัฐความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานทันทีนะคะราคาสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าเบรนท์ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 1% ค่ะไปอยู่ที่ 78.80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือประมาณ 2,836 บาท80สตางค์อย่างไรก็ตามนะคะราคายังอยู่ในระดับต่ำยังอยู่ที่ต่ำกว่าระดับสูงสุดในช่วงปลายเดือนเมษายนที่เคยทะลุเกินกว่า120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือประมาณ 4,320 บาทค่ะ
1: ยังอยู่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะเพราะว่าการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีแม้เสร็จสิ้นลงไปแล้วเป็นแต่ก็เป็นที่กล่าวขวัญถึงโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ย้ำจุดยืนการต่อต้านนาโต้ค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐมีประเด็นขัดแย้งกับพันธมิตรด้านความมั่นคงที่สหรัฐเป็นแกนนำอยู่หลายเรื่องอย่างกรณีที่เขาต้องการครอบครองกรีนแลนด์สัดส่วนการจ่ายเงินเป็นงบประมาณนาโต้ความขัดแย้งกับสมาชิกประเทศอื่นๆรวมถึงการทำสงครามกับอิหร่านโดยก่อนการประชุมวงใหญ่ร่วมกับผู้นำนาโต้32คนตัวเขาได้ย้ำถึงความต้องการเข้าครอบครองกรีนแลนด์ที่เป็นดินแดนของเดนมาร์กโดยยืนกรานความเป็นด้านความมั่นคงแล้วยังได้ตำหนิสมาชิกนาโต้ที่ไม่ได้ช่วยเหลือสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านตัวทรัมป์นะคะยังได้แสดงความไม่พอใจเรื่องงบประมาณกลาโหมของแต่ละสมาชิกถึงแม้ว่าจะมีการตกลงค่ะว่าจะเพิ่มงบเป็น 3.5% ของ GDP แต่ละประเทศก็ตามโดยกล่าวว่าสหรัฐจ่ายเงินมากเกินไปหลายพันล้านดอลลาร์ไม่ยุติธรรมเลยและที่สหรัฐปกป้องนาโต้แต่นาโต้กลับไม่ช่วยเหลือสหรัฐสำหรับกรณีของสเปนซึ่งก็ไม่ยินยอมเพิ่มงบส่วนนี้และต่อต้านการทำสงครามอิหร่านอย่างเต็มที่ทรัมป์ได้ขู่ว่าจะยุติการสัมพันธ์ด้านการค้ากับสเปนทั้งหมดนะคะอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าร่วมประชุมวงใหญ่แบบลับกับบรรดาผู้นำทรัมป์ไม่ได้ยกประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวนะคะไม่ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็ยังแถลงกับผู้สื่อข่าวเป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่ในห้องประชุมที่เต็มไปด้วยความรักหากจะให้อธิบายการประชุมต้องใช้คำว่าสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันแถลงร่วมของการประชุมที่ทรัมป์ลงนามยังยืนยันถึงความเป็นพันธมิตรและยึดมั่นในมาตรา5ที่มีการกำหนดนะคะว่าการโจมตีสมาชิกนาโต้ชาติใดก็ตามเท่ากับเป็นการโจมตีสมาชิกทุกชาติด้วยทำให้ชาติยุโรปต่างโล่งใจเพราะว่าหากเกิดความขัดแย้งแตกแยกกันขึ้นนะคะในหมู่สมาชิกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประโยชน์ต่อศัตรูอย่างรัสเซียค่ะ
2: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณเยมินแบนคือเรดิสันดาราการทองลิมลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
5: ประชาชน
6: จะดีแค่ไหน
5: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ยะลา

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็กลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังกับรายการปักใต้บ้านเราค่ะวันนี้เราก็เจอกันนะคะในวันพฤหัสที่9นะกรกฎาคม2569นะกับรายการปักใต้บ้านเราในเวลาค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะช่วงเที่ยงเที่ยงครึ่งนะคะจนถึงบ่ายโมงค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะกับช่วงเวลานี้ค่ะที่จะนะส่งข่าวสารต่างๆทั่วภาคใต้นะกับดีเจฟ้าช่อฟ้าค่ะคุณผู้ฟังและวันนี้ก็รับหน้าที่นะคะเป็นแม่ข่ายเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังจากอสมทจังหวัดยะลาค่ะนะก็ต้อนรับนะคุณผู้ฟังทุกท่านกันเลยทุกพื้นที่ด้วยทั่วภาคใต้ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะกับรายการปักใต้บ้านเราค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีนะคะข่าวสารต่างๆทั่วภาคใต้หลายจังหวัดกันเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นเริ่มต้นค่ะคุณผู้ฟังนะคะเราก็จะอยู่กันที่จังหวัดยะลากันก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะก็ทางเทศบาลนครยะลาค่ะก็ขอเชิญนะคุณผู้ฟังทุกท่านพุทธศาสนิกชนค่ะร่วมกิจกรรมกับวันเข้าพรรษานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะวันพฤหัสนะที่9กรกฎาคมค่ะทางเทศบาลนครยะลาค่ะก็มีพิธีหล่อเทียนพรรษากันด้วยนะคะก็ใกล้นะจากเข้าวันเขาเรียกว่าวันสำคัญทางศาสนานะก็เป็นวันเข้าพรรษานั่นเองนะคะทางเทศบาลนะก็จะมีการหล่อเทียนพรรษากันก่อนนะคะก็จะเริ่มวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 13:00 นช่วงบ่ายนะที่สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาค่ะก็ขอเชิญนะคะคุณผู้ฟังพุทธศาสนิกชนทุกท่านเลยนะที่อยากจะร่วมนะหล่อเทียนพรรษาค่ะก็ไปกันได้เลยช่วงบ่ายวันนี้นะคะ13:00เป็นต้นไปที่สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาค่ะนะคะก็ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะในการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของชาวพุทธนะของเรานั่นเองเนาะให้คงอยู่สังคมไทยสืบไปนะคะแล้วก็สำหรับในพิธีสมโภชเทียนพรรษาค่ะคุณฟังก็จะมีในวันอังคารนะคะที่21กรกฎาคมแล้วก็จะมีการแห่เทียนพรรษาในวันพุธนะคะที่22กรกฎาคมนั่นเองค่ะอ่ะก็ฝากกันไปนะคะกับข่าวจังหวัดยะลาในช่วงต้นรายการกับรายการปักใต้บ้านเราค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวใครว่างไปได้เลยช่วงบ่ายนะคะและในจังหวัดยะลาค่ะก็ยังมีนะคะช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมค่ะคุณผู้ฟังงานนะคะการจัดงานมหกรรมผลไม้นะคะและของดีเมืองยะลาค่ะประจำปี2569นะจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลานะคะในวันที่8ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนะคะที่ห้องประชุมศรียะลาศาลากลางจังหวัดยะลาค่ะนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายมูฮัมหมัดสันติพิมุกนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะก็เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมผลไม้ค่ะและของดีเมืองยะลาประจำปีนี้กันด้วยนะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะเพื่อบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะและนะคะนางสาวฟริดามาเร็มค่ะพัฒนาการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายชัยดียะยูริค่ะนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการนะคะก็ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการส่งเสริมและสนับสนุนนะคะผู้ประกอบการโอท็อปของจังหวัดยะลาค่ะให้เข้าร่วมจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงานงานครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาค่ะในปีนี้นะคะที่จะจัดขึ้นนะคะก็จะจัดในวันที่4ถึง6สิงหาคมนะในเดือนหน้าค่ะคุณผู้ฟังเตรียมพร้อมกันได้เลยนะคะที่สนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองยะลาค่ะก็เพื่อเปิดโอกาสนะคะให้กับเกษตรกรนะคะผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ผลิตสินค้าชุมชนค่ะได้นำผลไม้นะคะผลผลิตทางการเกษตรค่ะผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ด้วยสินค้าโอท็อปต่างๆนะคะของดีประจำท้องถิ่นจากทั้ง8อำเภอของจังหวัดยะลานั่นเองนะคะก็มาจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายสร้างโอกาสทางการตลาดค่ะ
เพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กันด้วยนะภายในงานก็จะมีกิจกรรมมากมายนะที่น่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการค่ะด้านการเกษตรนะคะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรค่ะการสาธิตแปรรูปผลผลิตการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและของดีเมืองยะลาและก็มีการแสดงด้วยนะคะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงบนเวทีตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็เผยแพร่อัตลักษณ์ของจังหวัดยะลานะเพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดค่ะพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนะคะโอท็อปเนาะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนนะคะก็เดือนหน้านะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็เตรียมพร้อมกันได้เลยกับงานมหกรรมผลไม้ของดีเมืองยะลานะคะในวันที่ 4-6 สิงหาคมนะคะและสำหรับที่จังหวัดยะลาค่ะยังมีอีกสักนิดหนึ่งนะคะก็ที่ยะลาตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังในวันที่ก็เกี่ยวกับสินค้าโอท็อปนะคะยังอยู่ในสินค้าโอท็อปอยู่ในวันที่13กรกฎาคมนะคะก็จะมีการคัดสรรสุดยอดโอท็อปนะคะในปี2569ทางจังหวัดยะลาค่ะก็ส่ง188ผลิตภัณฑ์นะคะที่เพื่อที่จะเข้าประเมินแล้วก็ยกระดับสินค้าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนนั่นเองค่ะเมื่อวันที่8นะคะณห้องวังแก้วโรงแรมยะลาแกรนด์พาเลสนะอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะในอำเภอในอำนาจชูทองค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยนะคะในปีนี้กันด้วยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้แก่คณะทำงานจากส่วนราชการค่ะสถาบันการศึกษาองค์กรและภาคเอกชนนะคะก่อนดำเนินการพิจารณาตรวจสอบและกันกรองผลิตภัณฑ์โอท็อประดับจังหวัดก็คือจะมีการกำหนดจัดขึ้นในวันที่13กรกฎาคมนี้ค่ะเวลา 9:00 นจนถึง 16:30 นที่ห้องกังสดานโรงแรมยะลาแกรนด์พาเลสนะคะโดยมีอุตสาหกรรมจังหวัดยะลาค่ะและมีพาณิชย์นะคะจังหวัดยะลาประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาค่ะวัฒนธรรมจังหวัดยะลาแล้วก็คณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกันด้วยนะคะสำหรับโครงการการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปในครั้งนี้นะคะของกรมการพัฒนาชุมชนนะคะก็จะมีวัตถุประสงค์ค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะจัดระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและศักยภาพทางการตลาดนะคะพร้อมจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะตลอดจนประชาสัมพันธ์และสร้างการยอมรับในคุณค่าของสินค้าโอท็อปนะให้สามารถสร้างรายได้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนอย่างยั่งยืนนะรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดยะลานั่นเองค่ะนะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะของทางจังหวัดยะลานะคะและในส่วนของปัตตานีนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีงานกันด้วยนะที่จะจัดขึ้นในวันที่11-19กรกฎาคมนี้นะคุณผู้ฟังก็ขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะไปเที่ยวงานกับปัตตานีดีโคดเด็ดนะหรือปัตตานีดีโคดนั่นเองนะ2026นะภายใต้แนวคิด River Station นะคะบทสนทนาผ่านสายน้ำนะคะที่จะมีการกำหนดจัดงานขึ้นนะคะในวันที่11-19กรกฎาคมนี้นะคะที่พื้นที่ริมน้ำเมืองเก่าปัตตานีค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะสร้างการรับรู้แล้วก็ต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรมนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตผู้คนค่ะและทรัพยากรธรรมชาติผ่านกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์นะอันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่เมืองปัตตานีกันด้วยนะก็ขอเชิญทุกท่านเลยนะคะก็ที่จะมีการจัดงานขึ้นเป็นงานปัตตานีดีโคเดตหรือปัตตานีโคตรดีนั่นเองนะคะ2026นะคะ11-19กรกฎาคมนี้ที่ริมน้ำเมืองเก่าปัตตานีค่ะอ่ะก็ผ่านกันไปนะคะจากข่าวจากจังหวัดยะลานะจังหวัดปัตตานีกันแล้วนะคะและในส่วนของข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ฟังส่งกันมานะคะจากทางนครศรีธรรมราชนะคะก็จะมีการเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่น
90 days นะคะผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนั่นเองค่ะนะคะในส่วนของนายสมชายลีล่าน้อยนะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90 days นะคะผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะคะพร้อมย้ำการบูรณาการทุกภาคส่วนเดินหน้าปฏิบัติการครอบคลุม3มิตินะคะก็ได้แก่การป้องกันนะคะการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยนะคะโดยมีพันเอกนะคะวิชาญสาริกพันธ์นะคะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแนวฝ่ายทหารนะคะมีพันตำรวจเอกณัฐวุฒิทองที

ปรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดค่ะนายอาคมสุชาติติพงศ์นะคะศึกษาธิการจังหวัดนายสวัสดิ์หึงสาชูค่ะหัวหน้าส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย1ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8นะคะ

้าร่วมพิธีนะคะในครั้งนี้กันด้วยกับการปฏิบัติการ Operation 90 Days นะคะผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะคะก็จะมีระหว่างวันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่30กันยายน2569นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็ได้แบบแสดงความพร้อมในการป้องกันนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นนั่นเองค่ะนะคะและนี่ก็เป็นข่าวนะคะจากดีเจพี่ดิวนะจากนครศรีธรรมราชนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะที่ได้ส่งข่าวกันมานะคะและต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเราไปกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะไปภูเก็ตกันบ้างนะคะก็ในเรื่องของลูกพยูนค่ะคุณผู้ฟังนะใครได้ยินข่าวนี้กันบ้างเนาะลูกพยูนพลัดหลงฝูงนะเสียชีวิตที่ภูเก็ตนั่นเองค่ะนะคะรมว.ทส.นะก็สั่งชันสูตรด่วนนะคะยกระดับการช่วยสัตว์ทะเลหายากนะคะก็เมื่อวันที่7ที่ผ่านมาเนาะลูกพยูนเพศผู้นะคะอายุอย่างน้อยค่ะที่พลัดหลงฝูงแล้วก็เกยตื้นบริเวณหาดแหลมสนค่ะจังหวัดระนองนะคะก็เสียชีวิตแล้วนะทีมแพทย์นะคะสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลนะคะแล้วก็ชายฝั่งก็จะเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะหลังส่งตัวมารักษาที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิริธารนะจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้แสดงความเสียใจนะคะต่อการสูญเสียพร้อมสั่งเร่งชันสูตรหาสาเหตุการตายค่ะเพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวนะแนวทางในการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะทางด้านดร.ปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีค่ะอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะก็ได้เปิดเผยว่าลูกพยูนนะคะก็มีความยาว112เซนติเมตรนะคะน้ำหนัก25กิโลกรัมค่ะก็ตรวจพบนะคะภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำนะขาดน้ำรุนแรงค่ะแล้วก็มีแก๊สระบบสะสมในระบบทางเดินอาหารนะคะเนื่องจากไม่ได้รับอาหารเป็นเวลานานนั่นเองค่ะก่อนเกิดภาวะช็อกนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าทีมสัตวแพทย์นะคะจะพยายามช่วยกันปั๊มหัวใจนะคะแล้วก็ให้ยากระตุ้นอย่างเต็มกำลังกันแล้วนะคะแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตน้องไว้ได้นะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็ขณะนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการชันสูตรอย่างละเอียดนะเพื่อที่จะหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะแล้วก็นำผลไปยกระดับมาตรการอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็เพิ่มโอกาสรอดชีวิตของสัตว์ทะเลหายากในอนาคตกันด้วยนะคะอ่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับน้องพยูนนะลูกพยูนที่พลัดหลงฝูงนะที่เสียชีวิตที่ภูเก็ตนะคะอ่ะก็นะจบกันไปกับข่าวของจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ส่งกันมาจากดีเจพี่แจงนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะจากอสมทจังหวัดภูเก็ตค่ะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟัง14นาฬิกากับ12นะคะ12นาฬิกากับอีก47นาทีนะก็เป็นช่วงเวลาเที่ยงที่คุณผู้ฟังก็ได้ฟังข่าวไปด้วยทานข้าวไปด้วยนะคะก็ยังรับฟังกันอยู่ในช่วงเวลานี้ค่ะคุณผู้ฟังและเรานะคะก็ยังมีข่าวนะคะจากสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังนะคะจากดีเจพี่กระเพราเนาะที่ส่งกันมาก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะทางจังหวัดสุราษฎร์ค่ะคุณผู้ฟังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะก็ได้เสด็จทอดพระเนตรนะคะกิจกรรมโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานด้วยนะคะเมื่อวานค่ะคุณผู้ฟังเวลา 16:13 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมภายในโรงไฟฟ้าหลังพลังน้ำนะคะเขื่อนรัชประภาโดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยนายนรินทร์
เผ่าวณิชค่ะผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและก็นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจนะคะเฝ้าทูลละออง

0: องธุลีพระบาทรับเสด็จนะคะก็ในการนี้นะคุณผู้ฟังก็ได้เสด็จเข้าห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าชั้น4นะคะก็ทอดพระเนตรอุปกรณ์ระบบควบคุมค่ะและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้านะโดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ก็ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด80เมกะวัตต์นะคะจำนวน3เครื่องแล้วก็มีกำลังผลิตติดตั้งรวม400เมกะวัตต์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ554ล้านหน่วยนะคะก็เริ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องแรกเมื่อเดือนตุลาคมในปี2530นั่นเองนะคะและนะคะในส่วนของเวลา 16:00 น. กับอีก 41 นาทีนะคะก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพลับพลานะคะเขื่อนรัชประภาได้ทอดพระเนตรนิทรรศการนะคะชุด 48 พรรษาพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยค่ะแรงบันดาลใจแห่งชาตินะคะที่ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะพระคู่บารมีองค์ราชันนะพระราชกรณียกิจนานาประการค่ะที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทางกฟผ.นะคะก็ได้มีการจัดแสดงเทศกาลนะคะเขื่อนรัชประภาค่ะแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรด้วยก็ได้นำเสนอประวัติความเป็นมาของเขื่อนรัชประภานั่นเองค่ะและในโอกาสนี้นะคะทางสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรตินะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันด้วยนะคะก็ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับนะคะโดยตลอดสองข้างทางก็มีราษฎรจำนวนมากนะคะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็ได้รอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จนะคะด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ค่ะนะคะก็นะกับข่าวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ส่งกันมานะคะจากดีเจพี่กับเรานั่นเองนะจากอสมทจังหวัดสุราษฎร์ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปฟังข่าวนะคะจากพี่ดีเจจ้าจ๋าค่ะที่ส่งกันมานะคะเดี๋ยวต้องจากข่าวสงขลาก่อนนะคะคุณผู้ฟังนะคะสงขลาเนาะจากดีเจพี่แจ๊คค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการประชุมเตรียมความพร้อมรับนายกรัฐมนตรีในโอกาสลงพื้นที่เปิดใช้ถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ถึงด่านบุกิจกายุหิตัมพร้อมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย10กรกฎาคมนี้ขณะที่แม่ทัพภาคที่4กำชับยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการของคณะทำงานจัดพิธีเปิดใช้ถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิจกายุหิตัมประเทศมาเลเซียพร้อมแถลงแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลร่วมกับนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมวลชนทหารบกที่42พลตำรวจตรีธีรศักดิ์ชัยโยธาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลานายประทีปอุ่ยเจริญปลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมณห้องประชุม1ชั้น5ศาลากลางจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามความพร้อมในทุกมิติเป็นครั้งสุดท้ายก่อนพิธีเปิดใช้ถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิจกยุหิตัมในวันที่10กรกฎาคม2569ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีโดยที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปรายละเอียดและความพร้อมในทุกด้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่4เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานใช้กองในการร่วมเป็นศูนย์กลางการบูรณาการโดยจัดผู้แทนที่มีอำนาจในการประสานงานและสั่งการเข้าปฏิบัติหน้าที่พร้อมกำชับให้ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในทุกจุดเสี่ยงและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมตรวจความพร้อมและติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พิธีเปิดดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้จังหวัดสงขลาได้กำหนดลงพื้นที่ตรวจความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานด้านพิธีการการอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีของไทยและนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียรวมถึงพิธีเปิดใช้ถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ถึงด่านบุกิจกายุหิตัมในวันที่10กรกฎาคมนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะข่าวจากดีเจพี่แจ็คลักษณะด้วยนะจากอสมทจังหวัดสงขลานะในเรื่องของการประชุมเตรียมความพร้อมรับนายกรัฐมนตรีนะในโอกาสลงพื้นที่เปิดใช้ถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กันด้วยนะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะต่อไปค่ะคุณผู้ฟังไปกันต่อนะคะกับจังหวัดพัทลุงค่ะ
2: จังหวัดพัทลุงยกเครื่องแผนรับมือภัยพิบัติเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินถล่มด้วยการวางแผนและฝึกซ้อมการปฏิบัติอย่างเป็นระบบเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัยและลดความสูญเสียของประชาชนในพื้นที่นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดประจำปีงบประมาณ2569กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังโดยมีนายคงศักดิ์คงปานหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงนายสุรเชษฐ์สุธิกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมอิราวดีชั้น3ศาลากลางจังหวัดพัทลุงเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมด้านแผนเผชิญเหตุบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์และการประสานงานในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งการฝึกครั้งนี้กำหนดดำเนินการ2รูปแบบได้แก่การฝึกบนโต๊ะเพื่อจำลองสถานการณ์ทดสอบระบบการวางแผนการสั่งการและการตัดสินใจและการฝึกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจังหวัดพัทลุงได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนเผชิญเหตุและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุจังหวัดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพโดยมีเป้าหมายยกระดับความพร้อมในการรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินถล่มลดผลกระทบต่อประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบทางด้านนายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนำบทเรียนจากสถานการณ์อุทกภัยในปีที่ผ่านมามาวิเคราะห์จุดเสี่ยงและจุดอันตรายในพื้นที่ซึ่งรัฐบาลได้พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วผ่านระบบเซลบอร์ดแคสเซอร์วิสซึ่งเป็นระบบส่งข้อความฉุกเฉินตรงไปยังหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทันทีโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมรับมือได้ทันตลอดเวลาตลอดจนกำชับให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์และจัดทำแผนสำรองอย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำหรือเรือท้องแบนสามารถประสานขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดได้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติจริงเพราะการป้องกันดีกว่าการแก้ไขและการลดความเดือดร้อนของประชาชนต้องเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดของทุกหน่วยงานทั้งนี้จังหวัดพัทลุงเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากฝนตกหนักในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปีตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มดังนั้นจังหวัดพัทลุงจึงได้เตรียมมาตรการป้องกันและการแจ้งเตือนการช่วยเหลือการฟื้นฟูอย่างครบวงจรเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอันเป็นการสร้างความพร้อมของจังหวัดในการรับมือกับภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกฎชนิพานิลเคจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงรายงานค่ะ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะข่าวจากพี่ดีเจจ้าจ๋านะจากอสมทจังหวัดพัทลุงด้วยค่ะและช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดินทางกันมาช่วงท้ายของรายการปักใต้บ้านเรากันแล้วนะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะในเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเราคุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานบุคคล QR บาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้ง26สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญได้มีการพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่อ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียน22เรื่องขอให้พิจารณาวินิจฉัยพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อ8กุมภาพันธ์2569โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR code ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา4มาตรา25มาตรา32มาตรา34มาตรา50วงเล็บ7มาตรา83วรรค2มาตรา85มาตรา95และมาตรา224ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาจึงได้กำหนดนัดไต่สวนพยานบุคคลในวันพุธที่26สิงหาคมในเวลา 10:30 นาทีกรมรางติดตามเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์สายสีม่วงใต้ไม่พบอาคารใกล้เคียงทรุดตัวเพิ่มนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางพร้อมเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตาปูนราชบูรณะสายสีม่วงใต้บริเวณอุโมงค์ฝั่งด้านใต้จุดบ่อพักน้ำที่อยู่ใต้อุโมงค์ทางวิ่งบริเวณปลายถนนประชาธิปกเข้าสู่วงเวียนใหญ่โดยมีบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนเป็นผู้รับจ้างจากการลงพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากรฟม.ว่าเมื่อวานนี้พบน้ำใต้ดินซึ่งระดับน้ำใต้ดินสูงกว่าอุโมงค์ประมาณ20เมตรรั่วซึมเข้ามาบริเวณฐานของบ่อพักน้ำที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จนายพิเชษฐ์กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ช่วงสายวันนี้พบว่ามีปริมาณน้ำรั่วซึมเข้ามาในบ่อพักลดน้อยลงและผู้รับจ้างได้ดำเนินการฉีดคอนกรีตผสมสารก่อตัวในดินที่อยู่ใต้พื้นถนนเพื่อลดปริมาณน้ำใต้ดินเข้าสู่บ่อพักและดำเนินการสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสมดุลแรงดันน้ำกับผนังอุโมงค์ทั้งนี้จากการตรวจวัดการทรุดตัวของอาคารร้างและอาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้เคียงไม่พบการทรุดตัวของอาคารที่มีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามอาคารร้างดังกล่าวได้มีการทรุดตัวของอาคารมาก่อนหน้านี้แล้วจึงต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษบขส.ปรับลดค่าโดยสาร3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเริ่ม11กรกฎาคมนี้หลังราคาน้ำมันลดลงนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดเปิดเผยว่าบริษัทได้ประกาศปรับลดค่าโดยสารลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเริ่มตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรมการขนส่งทางบกที่ให้ปรับลดค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหลังราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงอยู่ที่34บาท94สตางค์ต่อลิตรตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
10: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
12: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
11: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
13: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เราน้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์รวมไปถึงเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาต่างๆของชาติเราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างขันแข็งเพื่อทนุบำรุงสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วยพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
15: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
10: ้ Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
16: Mcot Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอณรมนทร์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันยามบ่ายค่ะช่วงเวลาของรายการนะคะอสมทเพื่อชุมชนของเราค่ะคุณผู้ฟังอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงนี้โอนรมนตันบินค่ะดำเนินรายการนะคะแล้ววันนี้วันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังคงมีข่าวสารสาระต่างๆมารายงานพูดคุยกันนะคะรวมไปถึงเรื่องของความบันเทิงค่ะงานเพลงให้คุณได้ผ่อนคลายสบายใจกันยามบ่ายด้วยนะคะรับประทานอาหารกลางวันอิ่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเตรียมตัวเข้าสู่การทำงานค่ะสำหรับคนที่มีภารกิจมีงานประจำนะคะหรือใครที่ทำสวนนะช่วงนี้ตัดทุเรียนกันใช่ไหมคะโอ้บางช่วงนี่การจราจรหนาแน่นมากๆนะคะเพราะว่าลงทุเรียนไม่ว่าจะเป็นในเขตของอำเภอทุ่งตะโกอำเภอหลังสวนนะคะที่จะมีลงทุเรียนเยอะๆนะช่วงนั้นการจราจรบางช่วงติดขัดมากๆนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะจุดที่ทำถนนนะคะบริเวณตำบลนาขานะคะก็ถนนเอเชีย41นี่แหละใกล้ๆกับปั๊มเชลขวัญเมืองนะคะฝั่งขาล่องใต้บางช่วงอ่ะเห็นมีคนบ่นนะคะว่าติดกันเป็นชั่วโมงเลยนะคะบางช่วงเนี่ยรถก็เคลื่อนไหวไปได้สะดวกนะคุณผู้ฟังมันเป็นช่วงบางเวลาค่ะอย่างเช่นช่วงเย็นๆเนี่ยนะคะ4โมงเป็นต้นไปเนี่ยเริ่มการจราจรเริ่มหนาแน่นแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าชาวสวนเขาก็เริ่มที่จะตัดผลผลิตแล้วก็เอาทุเรียนเนี่ยมาออกขายตามล้งต่างๆนะคะคุณผู้ฟังซึ่งจริงๆถ้าเป็นคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีจุดเลี่ยงนะคะจุดเส้นทางเลี่ยงนะคะแต่บังเอิญว่าบางทีเนี่ยล้งที่จะต้องไปขายทุเรียนเนี่ยมันจะต้องผ่านเส้นทางดังกล่าวยังไงก็ต้องรอในพื้นที่ตรงนั้นนะคะก็ให้กำลังใจนะคุณผู้ฟังก็มีคนบ่นมาเยอะแยะนะคะโอ้เป็นคนหนึ่งที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าวเหมือนกันเนี่ยเวลาเดินทางกลับบ้านนะคะก็พยายามที่จะเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นนะคะถึงแม้ว่าจะอ้อมสักหน่อยนึงแต่ก็ไม่ต้องไปแออัดบนถนนเอเชีย41ในช่วงนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าทางจังหวัดเองเนี่ยก็น่าจะรับทราบแล้วแต่ว่าการทำงานนะคะอาจจะล่าช้าไปสักหน่อยนึงเพราะว่าตั้งแต่หลังสงกรานต์มาคุณผู้ฟังเมษาใช่ไหมคะเริ่มทำพฤษภามิถุนาแล้วก็เนี่ยเข้าสู่เดือนกรกฎาคมก็ประมาณ2เดือนกว่าๆนะคะแล้วตรงนั้นเนี่ยมันไม่แน่ใจว่ามันติดขัดอะไรตรงไหนแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้สอบถามหน่วยงานที่รับผิดชอบคงจะได้มีรายละเอียดแล้วก็มีข้อมูลค่ะมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวของพยากรณ์อากาศเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังเจอฝนกันบ้างไหมแดดจ้ากันเยอะเลยใช่ไหมคะในช่วงนี้ก็ดูสภาพอากาศนะคะข้อมูลค่ะจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะรายงานสภาพอากาศค่ะประจำวันที่9กรกฎาคม2569นะคะคุณผู้ฟังสำหรับสภาพอากาศโดยทั่วไปในส่วนของภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกบ้านเราหรือฝั่งอ่าวไทยค่ะในช่วงนี้นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะชุมพรบ้านเราจากที่ได้ดูข้อมูลนะคะก็ยังคงมีฝนอยู่คุณผู้ฟังแต่ว่า อาจจะไม่เยอะนะคะเดี๋ยวดูข้อมูลสักนิดนึงค่ะเพื่อความถูกต้องนะคะจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะวันนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรบ้านเราค่ะมีฝนเล็กน้อยนะคะประมาณ 30% ของพื้นที่แต่หลังจากนี้ฝนอาจจะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะคะมีประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะยังไงก็ติดตามนะคะข้อมูลข่าวสารในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศซึ่งตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเอาแน่เอานอนไม่ได้อย่างปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าปริมาณฝนที่ตกมาเนี่ยนะคะปริมาณน้ำฝนเนี่ยจะน้อยกว่าปีที่แล้วอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ฟังซึ่งแบบนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปกะเกณฑ์ได้ว่าจะต้องตกให้มากกว่านะคะแล้วก็ตกให้เพียงพอกับการที่พี่น้องเกษตรกรจะได้มีการกักเก็บน้ำนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปฝืนบังคับได้ใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะช่วยกันได้ก็คือในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองซึ่งอสมทของเราเนี่ยนะคะก็มีการรณรงค์ค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องของการประหยัดน้ำประหยัดไฟนะคะ
ก็ประหยัดน้ำมันอะไรเนี่ยหลากหลายช่องทางค่ะที่เราสามารถที่จะช่วยกันได้นะคะคุณผู้ฟังก็ฝากกันเอาไว้ค่ะนะในช่วงแรกค่ะคุณผู้ฟังอสมทเพื่อชุมชนของเราในช่วงนี้เดี๋ยวไปฟังเพลงตามคำแนะนำค่ะจากลุงบุญช่วยนะลุงบุญช่วยปังหวานกับเพลงนี้ที่ขอมายางผัดใบใจผัดรักค่ะ

0: และความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชน
1: หอม
2: เข้มถึงใจ
3: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
2: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
3: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่077620009 0936763606 ID Line 0622365272
4: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
5: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
6: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

และนี่ก็คือเพลงรำเต้ยค่ะของคุณเบนจามินนะคะแหมเลือกเพลงซะเอามาตะเลยค่ะก็จัดให้ฟังกันไปค่ะตามคำแนะนำนะคะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้ค่ะเน้นย้ำฝากเรื่องราวดีๆจากปุ๋ย Black Cat กันเอาไว้ด้วยนะคะทาร์อาหารรองทาร์อาหารเสริมชนิดน้ำสารปรับปรุงดินชนิดผงใช้ควบคู่กันไปนะคะคุณผู้ฟัง1ชุดค่ะอันนี้เป็นชุดมาตรฐานนะคะ1ชุด 1,980 บาทผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรนะคะตกแล้วลิตรละไม่ถึงบาทค่ะวันนี้นะคะใช้ปุ๋ยแบล็กแคทแล้วใช้อย่างต่อเนื่องค่ะจะทำให้ต้นโตเร็วยอดเดินไวใบสมบูรณ์จากเหลืองเนี่ยกลับมาเขียวนะคะแล้วก็ใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดเลยค่ะลองเปิดใจใช้ปุ๋ยแบล็กแคทกันดูแล้วก็อย่าลืมใช้ควบคู่กันไปกับแบล็กแคท1นะคะยาเชื้อราที่ปลอดภัยทั้งคนและพืชค่ะ1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรนะคะยับยั้งเชื้อราทุกชนิดที่เกิดในระบบรากลำต้นใบดอกผลนะคะป้องกันหนอนเพี้ยแมลงไปในตัวเดียวกันค่ะฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบกาแฟก็ดื่มกาแฟเขาทะลุค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุเรามีหลายๆสูตรให้คุณได้เลือกกันนะคะหอมเข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุค่ะก็ฝากนะคะอุดหนุนสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนะคะการันตีมาตรฐานโอท็อป5ดาวค่ะวันนี้หาซื้อกันที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมนี่เลยค่ะ0936763606 0936763606นะคะดื่มกาแฟให้ถูกใจฝากกันเอาไว้ในใจสำหรับกาแฟเขาทะลุเอาไว้ด้วยนะคะฝากสิ่งดีๆกันต่อในช่วงนี้ค่ะสนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ทาร์อาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพรเอาละค่ะฟังสิ่งดีๆกันไปเรียบร้อยนะคะยังมีงานเพลงที่ถามถึงกันเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นจากหมู่7หาดยายหลังสวนผ้าขาวบนบ่าซ้ายของคุณไม้พิรมพรค่ะพี่แป้นหมู่3แหลมทรายแคร์ทำไมผู้ชายนะคะก็เป็นว่าเดี๋ยวส่งเพลงนี้ให้ได้ฟังกันก่อนสำหรับผ้าขาวบนบ่าซ้ายของคุณไม้พิรมพรเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าอสมทเพื่อชุมชนในช่วงของคุยกับทนายรอคุณผู้ฟังกันอยู่นะคะก็อย่าลืมเดี๋ยวติดตามกันต่อในช่วงหน้ากับประเด็นเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจทั้งข้อกฎหมายแต่ช่วงนี้เดี๋ยวส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้ก่อนค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการด้วยมาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร
2: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไป

0: ขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: สงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ

0: ลับเข้ามาค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะอสมทเพื่อชุมชนในช่วงของคุยกับทนายค่ะโดยทนายความศิวพรธรรมสรและโอนรุ่มนนะคะเดี๋ยววันนี้ไม่แน่ใจว่าทนายศิวพรจะติดภารกิจอยู่ที่ศาลหรือเปล่านะคะแต่ก็เดี๋ยวยังไงจะมีเรื่องราวทางข้อกฎหมายที่คุณผู้ฟังสงสัยนะคะพอคุณผู้ฟังตั้งประเด็นคำถามนี้มาโอ้ก็สงสัยเหมือนกันก็เลยไปหาคำตอบให้แต่เดี๋ยวรอติดต่อสอบถามทนายศิวพรอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะที่เรารอสายจากทนายศิวพรก็ต้องมาขอบคุณนะคะสิ่งดีๆค่ะที่อยู่ดูแลสนับสนุนช่วงของคุยกับทนายนะคะโดยทนายความศิวพรธรรมสรนะคะกับร้านเอกศึกษาพันธ์ค่ะอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สำนักงานเครื่องเขียนนะคะเรามีคุณได้เลือกกันหลากหลายมากมายแวะกันมาได้นะคะพูดคุยปรึกษากันได้ที่ร้านเอกศึกษาพันธ์อำเภอหลังสวนนะคะก็อยู่ตรงกันข้ามค่ะกับสวนเทิดพระเกียรตินะคะเทศบาลเมืองหลังสวนค่ะใกล้ๆกับศาลหลังสวนนั่นเองนะคะ0775414003พร้อมบริการค่ะกับร้านเอกศึกษาพันธ์เจ๊เพนร้านขายของชำด้วยนะคะวันนี้อยู่ที่ตลาดอวยชัย2หลังสวนค่ะของแห้งเครื่องปรุงทุกชนิดเรามีให้คุณได้เลือกกันหลากหลายนะคะรับไทยช่วยไทยด้วยนะยังไงแวะไปสอบถามกันได้เลือกซื้อสินค้ากันได้ที่0898755427ค่ะอยากกินเมี่ยงปลาเผาแบบอร่อยๆนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดถูกอกถูกใจแน่นอนแวะไปเลยที่พี่มอนเมี่ยงปลาเผาค่ะก็อยู่ใกล้ๆกับร้านเจ๊เพนร้านขายของชำตลาดอวยชัย2นั่นแหละนะคะอร่อยถูกใจแน่นอนแล้วก็ไม่เฉพาะแต่เมี่ยงปลาเผายังมีเมนูอื่นๆด้วยปลาดุกย่างอย่างเงี้ยนะคะก็สอบถามได้ที่พี่มอนเลยค่ะ0819310478นะคะส่วนใครที่อยากจะได้ทอดมันปลาอร่อยๆโกยันทอดมันปลาแนะนำเลยค่ะทอดมันปลาที่นี่เขาใช้เนื้อปลาแท้ไม่ผสมแป้งอร่อยแน่นอนนะคะแล้วก็ยังจำหน่ายปลาสดปลาบ้านงานหลากหลายชนิดด้วยโกยันทอดมันปลาสอบถามกันไปค่ะก็จำหน่ายอยู่ในตลาดอวยชัย2หลังสวนนะคะสำเริงค้าหมู่14ตำบลพะโต้อำเภอพะโต้นะคะที่นี่เขามีปลาคาร์ฟค่ะรวมไปถึงรูปพันปลาน้ำจืดหลากหลายชนิดเลยนะคะแล้วก็ไปเที่ยวสวนลุงสำเริงด้วยนะคะเที่ยวสวนลุงสำเริงศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้ที่นี่เขามีมังคุดคุณภาพดีของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรนะคะสอบถามทั้งสำเริงคาฟค่ะแล้วก็สวนมังคุดนะคะลุงสำเริง0808876137ได้นะคะจุธามาสเพลสค่ะห้องพักนะคะปรับปรุงมานานแล้วนะก็พร้อมที่จะให้บริการค่ะจุธามาสเพลสนะคะใกล้สี่แยกทางตันหลังสวนมีที่จอดรถนะคะสะดวกปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดคีย์การ์ดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญไว้บริการนะคะจะเป็นห้องแอร์ห้องพัดลมค่ะรายวันรายเดือนมีบริการก็สอบถามได้เลยนะคะที่จุธามาสเพลสค่ะ0945935345นะคะ0945935345ส่วนใครค่ะที่อยากจะได้ช่างก่อสร้างนะคะที่มั่นอกมั่นใจว่ารับงานแล้วไม่เทงานนะคะรับเหมางานแล้วทำได้อย่างมีคุณภาพกับราคาที่เป็นธรรมนะคะพูดคุยที่บ้านปูก่อสร้างได้เลยค่ะงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการนะคะสอบถามที่0945935345 0945935345นะคะจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านนะคะปรึกษาพูดคุยกันไปกับบ้านปูก่อสร้างได้เลยนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังที่อยู่ดูแลกันนะคะในช่วงนี้ค่ะ
1: คุยกับทนายสนับสนุนโดยร้านเอกศึกษาพันธ์เจ๊เพนร้านขายของชำตลาดอวยชัย2จำหน่ายของแห้งและเครื่องปรุงทุกชนิดพี่มอนเมี่ยงปลาเผาเยื้องห้างกูสโตโกยันทอดมันปลาจำหน่ายทอดมันปลาพื้นบ้านปลาสดปลาบ้านงานทุกชนิดทอดมันที่นี่ใช้เนื้อปลาแท้ไม่ผสมแป้งอร่อยแน่นอนสำเริงครับและเพจมังคุดสวนลุงสำเริงมังคุดคุณภาพของดีจังหวัดชุมพรหมู่14ตำบลพะโต๊ะเที่ยวสวนลุงสำเริงศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้
2: เรื่องเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนไว้ใจเราร้านเอกศึกษาพันธ์จำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สำนักงานครบวงจรร้านเอกศึกษาพันธ์เป็นศูนย์ให้บริการถ่ายเอกสารปริ้นงานเข้าเล่มเคลือบบัตรรับส่งแฟกซ์เปิดบริการทุกวัน 6:30 ถึง 20:00 เสาร์และอาทิตย์ปิด 18:00 เย็นร้านเอกศึกษาพันธ์ถนนหลังสวนครบครันเรื่องอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียน
1: ร้านเอกศึกษาพันธ์โทร0775449556
3: จุฑามาสเพชรอพาร์ตเมนต์เปิดให้บริการแล้วห้องพักรายวันรายเดือนห้องแอร์ห้องพัดลมที่จอดรถสะดวกปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดคีย์การ์ดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญจุฑามาสเพชรอพาร์ตเมนต์ ใกล้สี่แยกทางตันอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรสอบถามโทร094-593-5345และ094-593-7177
1: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะคุยกับทนายวันนี้ทนายศิวพรน่าจะติดภารกิจค่ะนะก็เอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะประเด็นที่

โทษจำคุก12เดือนตามกฎหมายเนี่ยไม่ได้หมายถึง1ปีนะคะโดยทางกฎหมายเนี่ยเขาจะนับระยะเวลา1เดือนเนี่ยเท่ากับ30วันค่ะดังนั้นนะคะโทษจำคุก12เดือนก็จะเท่ากับ360วันแต่เป็นการนับโทษนะคะแบบ1ปีตามปฏิทินเนี่ยจะมีจำนวน365ถึง366วันค่ะซึ่งจะมากกว่าการนับแบบเดือนนะคะเพื่อป้องกันค่ะไม่ให้ผู้ต้องขังเนี่ยต้องรับโทษนานเกินไปศาลจึงนิยมกำหนดโทษนะคะเป็นจำนวนเดือนเช่นจำคุก12เดือนนะคะเพื่อให้ครบกำหนดปล่อยตัวที่360วันพอดีตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาปีพุทธศักราช2499มาตราที่21นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดค่ะที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะแล้วก็ข้องใจโอ้ก็เพิ่งจะมาข้องใจเหมือนกันนะคะว่าทำไม12เดือนไม่ได้หมายถึง1ปีนะคะอันนี้เป็นที่ทราบกันนะคะโทษจำคุก12เดือนเนี่ยก็เท่ากับ360วันนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่า1ปีเนี่ยบางปีมัน365วันบางปีมัน366วันนะคะอันนี้ก็คงจะไขข้อข้องใจนะคะให้กับคุณผู้ฟังได้แล้วนะคะอ่ะก็ฝากประเด็นคำถามกันเข้ามาได้คุณผู้ฟังบางทีเราไม่ได้อยู่ในแวดวงทางข้อกฎหมายเนี่ยเราก็จะไม่ทราบนะคะดังนั้นมีข้อสงสัยยังไงเนี่ยก็สอบถามกันเข้ามาได้ในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ประเด็นข่าวที่เป็นไวรัลโอ้โหในโลกออนไลน์นะคะการ์ตูนโดเรมอนใช่ไหมคะหมอนโดเรมอนนะคะที่นอนสีชมพูใช่ไหมกระติกน้ำอันนี้ถ้าหลายๆคนได้ดูข่าวที่เป็นรายการทางโทรทัศน์นะคะก็คงจะโอ้ก็ไปดูบางช่วงบางตอนในรายการข่าวนะแต่ว่าคลิปอะไรเนี่ยเพิ่งจะไม่ได้มาดูทีหลังคือเอ๊ะเขาเกิดอะไรขึ้นนี่ยังไม่รู้เรื่องเลยนะคะก็กลายเป็นเรื่องที่พูดถึงมากที่สุดนะคะในกรณีที่หญิงรายหนึ่งเนี่ยไปบุกจับสามีที่แอบนอกใจถึงห้องพักนะคะก่อนเปิดประตูเข้าไปแล้วก็พบกับภาพที่หลายๆคนทราบข่าวมาแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะสามีกับผู้หญิงเนี่ยนอนอยู่บนที่นอนนะคะเจ้าตัวเดียดเดือดเลยตะโกนถามนะคะตามคลิปที่หลายๆคนได้ยินได้ฟังได้ดูนะคะแล้วก็ทีเนี้ยมันก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าหญิงที่มาแสดงตัวว่ามีเขาบอกว่ามีอะไรนะมีทะเบียนสมรสยังไม่ได้หย่าเลยทำไมในFacebook ใช่ไหมคะขึ้นอะไรนะขึ้นสถานะขึ้นสถานะว่าโสดอย่างเงี้ยนะคะแล้วแบบนี้เนี่ยมันสามารถเอามาโต้แย้งทางข้อกฎหมายได้หรือเปล่านะคะเพราะว่ามีชาวเน็ตบางคนเขาก็ไปสืบค้นนะคะค้นกันเก่งจริงๆนะคะถึงแม้ว่าฝ่ายหญิงจะโพสต์ว่าโสดแต่ถ้าหากว่าทั้งสองฝ่ายค่ะยังจดทะเบียนสมรสยังจดทะเบียนสมรสกันและยังไม่ได้หย่ากันก็จะถือว่าเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะดังนั้นการไปมีชู้หรือมีความการไปมีชู้ก็ถือว่ามีความผิดอยู่ดีค่ะแต่อีกมุมนึงนะคะการที่ฝ่ายหญิงที่เป็นภรรยาเนี่ยไปถ่ายคลิปคนอื่นในลักษณะโป๊เปลือยแล้วก็มาโพสต์ประจานนะคะแล้วมียอดเข้าชมมากกว่า80ล้านครั้งเนี่ยอาจจะมีความผิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งด้านทนายเดชาออกมาให้ความรู้ด้านกฎหมายนะคะกรณีที่มีคลิปเมียหลวงบุกจับเมียน้อยกับสามีถูกแชร์ว่อนในโลกโซเชียลนะคะก็มีการเตือนว่าอย่านำคลิปหรือภาพลักษณะดังกล่าวเนี่ยไปเผยแพร่ต่ออาจจะทำให้ผู้แชร์เนี่ยมีความผิดทางกฎหมายได้นะคะแล้วก็จากกรณีคลิปเมียหลวงบุกถ่ายเมียน้อยที่อยู่กับสามีของตัวเองจนกลายเป็นไวรัลเนี่ยก็มีผู้แชร์ต่อกันเป็นจำนวนมากนะคะลักษณะดังกล่าวเนี่ยถือว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะไม่ควรนำไปแชร์หรือเผยแพร่ต่อเพราะไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะนะคะอีกทั้งยังเข้าข่ายความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งมีโทษจำคุกถึง5ปีนะคะรวมถึงหมิ่นประมาทด้วยนะคะสำหรับคำถามว่าภรรยาจดทะเบียนสมรสมีสิทธินำเรื่องดังกล่าวมาเผยแพร่หรือประจานอีกฝ่ายหรือไม่นั้นนะคะก็คือไม่มีสิทธินะคะแม้ว่าสามีจะมีเมียน้อยก็ตามเพราะว่าการถูกนอกใจเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดสิทธิ์ในการประจานผู้อื่นซึ่งมีแนวคำพิพากษาศาลฎีการองรับไว้หลายคดีนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหากภรรยากระทำ

0: ไปโดยอารมณ์บันดาลโทสะนะคะเนื่องจากถูกข่มเหงรังแกเป็นเหตุที่เกิดไม่เป็นธรรมก็อาจจะยกนะคะเหตุบันดาลโทสะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา72นะคะขึ้นมาต่อสู้คดีได้โดยศาลจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจค่ะว่าจะลดโทษได้มากน้อยเพียงใดนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยคุณผู้ฟังประเด็นแบบนี้นี่อยากจะบอกว่าไม่ควรจะถ่ายคลิปประจานเพราะว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแนะนำนะคะให้ใช้สื่อก็ต้องมีคำเตือนประกอบการนำเสนอข่าวด้วยนะคะการเผยแพร่คลิปดังกล่าวเนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดและก็กฎหมายเนี่ยไม่ได้ให้ความคุ้มครองนะคะแม้ผู้กระทำจะอยู่ในภาวะโกรธหรือว่าถูกข่มเหงก็ตามนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยจะบอกว่ามันก็เป็นดาบสองคมใช่ไหมคะบางทีโกรธโมโหไงนะคะก็เลยถ่ายคลิปประจานไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงก็เป็นความผิดด้วยนะคะดังนั้นเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีสติแล้วก็ใจเย็นๆนะคุณผู้ฟังใช่ไหมคะอ้าวอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็นำข่าวนี้มาฝากพูดคุยกันในช่วงนี้คุยกับทนายนั่นเองค่ะ
1: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสรมีคำตอบ

ค่ะเพลงตามคำแนะนำนะคะจากพี่หนุ่มบางหยีค่ะจัดให้ฟังไปเรียบร้อยนะคะผู้บ่าวเท่ากับสาววัยทีนันนี้ดีๆนะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกฎหมายได้นะดูดีๆแล้วกันคุณผู้ฟังคะช่วงท้ายของรายการคุยกับทนายแล้วเดี๋ยวคงจะต้องส่งท้ายกันด้วยอีกสักหนึ่งเพลงละกันนะคะตามคำแนะนำจากพี่หนุ่มมูสองขันเงินค่ะขอแค่รู้ข่าวนะคะเพลงนี้ส่งท้ายกันไปแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเจอโอกันต่อที่นี่อสมทชุมพร2คลื่นความถี่นะคะทั้ง 90.75 แล้วก็ 104.75 เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับในช่วงนี้ก็ส่งท้ายกันไปขอแค่รู้ข่าวของคุณเอกราชสุวรรณภูมิก่อนนะคะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลพรรคประชาชนผิดหวังมติศาลพ.ร.ก.กู้เงินไม่ขัดรัฐธรรมนูญนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงข่าวภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติ9-0ว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนั้นผลคำวินิจฉัยไม่ได้ผิดไปจากที่พรรคคาดการไว้แต่ยังคงเห็นตรงกันว่ารัฐบาลไม่มีความจำเป็นต้องใช้อำนาจพิเศษออกพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้เพราะไม่ได้มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนแต่หากเป็นการพยายามสอดไส้โครงการต่างๆที่สามารถบรรจุไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อยู่แล้วพลตำรวจตรีธีรเดชเปิดเบื้องหลังคดีแอมีนาชี้พลังประชาชนและโซเชียลช่วยคลี่คลายคดีพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเบื้องหลังคดีแอมีนาระหว่างการสัมมนาพัฒนาทักษะและบูรณาการบุคลากรการทำงานด้านงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วงหนึ่งพลตำรวจตรีธีรเดชได้เปิดเผยถึงเบื้องหลังในการทำคดีตัวอย่างแอมีนาสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของตำรวจและพลังของสื่อโซเชียลมีเดียในการคลี่คลายคดีพร้อมเดินหน้าแผ่ความจริงเตือนคนไทยไม่ตกเป็นเหยื่อโดยพลตำรวจตรีธีรเดชระบุว่าไม่อยากพูดว่าจ่อแจ๊แต่เป็นแฟนคลับของแจ๊ที่จับมือรวมพลังการนำข้อมูลมาให้เมื่อรายงานขึ้นมาจึงได้รายงานพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อขอไฟเขียววัตถุประสงค์หลักคือต้องการนำความจริงมาตีแผ่เพื่อไม่ให้คนไทยตกเป็นเหยื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่านอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงกระบวนการทำงานที่ต้องอาศัยการประสานงานอย่างหนักทั้งการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและการรวบรวมพยานหลักฐานในทุกมิติและพลังประชาชนเกิน 100% เป็นกลไกสำคัญช่วยสืบสวนแม้กำลังพลในทีมสืบสวนจะมีข้อจำกัดเพียง10คนแต่ด้วยความเชื่อมั่นในประชาชนที่มีต่อทีมงานทำให้เบาะแสและข้อมูลไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องกลต.ฟันธงสุภาพรรายงานซื้อหุ้นเป็นเท็จทั้ง6หลักทรัพย์ผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับและจำคุกนางพรอนงบุษราตระกูลเลขาธิการสำนักงานกลต.แถลงผลการตรวจสอบรายงานแบบ 246/2 ของนางสาวสุภาพรพิมพงษ์ว่ามีการรายงานการได้มาของหลักทรัพย์7รายการรวม6หลักทรัพย์ซึ่งเป็นการได้มาของหลักทรัพย์ที่ต่างเวลากันตั้งแต่ปี2567เป็นต้นมาโดยมีการบันทึกเข้ามาเป็นระบบเมื่อวันที่30มิถุนายน2569และวันที่2กรกฎาคม2569ผลตรวจสอบพบความไม่ถูกต้องใน3ประเด็นได้แก่ไม่พบชื่อผู้รายงานผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุดทะเบียนในช่วงภายหลังของการได้มาและไม่มีการรายงานของการจำหน่ายออกประเภทหลักทรัพย์ที่รายงานการได้มาไม่มีอยู่จริงในช่วงระยะเวลาที่ระบุในรายงานการรายงานจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองหรือได้มาไม่ใช่ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงด้านนายธวัชชัยพิทยโสพลรองเลขาธิการกลต.กล่าวว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูลยืนยันว่าสามารถติดต่อตัวตนผู้รายงานได้จริงทางนี้กรณีการนำส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญต่อกลต.เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 302/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Code Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจM-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
11: ้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเป็นรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: สุขใจไปกับเพลงโดยดีเจโอ๋ณรมน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันต่อนะคะในช่วงนี้ค่ะสุขใจไปกับเพลงเดี๋ยวอย่าเพิ่งอีกเพลงนึงยังเพิ่งมานะคะยังไม่ต้องมา เอาละค่ะสำหรับเพลงแรกนะคะของคุณกุ้งสุธิราชค่ะอยากบอกรักนะคะอยากบอกรักก็บอกมาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังนะในช่วงนี้ค่ะสุขใจไปกับเพลงของเรานะคะสมมอบความสุขความสบายใจด้วยเสียงเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังกันต่อที่นี่เลยนะคะ Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ค่ะ2คลื่นความถี่นะคะฟังกันได้ครอบคลุมชัดเจนในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรบางส่วนของสุราษฎร์ระนองประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะคะเอาล่ะเพลงต่อไปเลยค่ะเมื่อสักครู่ขึ้นอินโทรมาแล้วเนาะฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธออยากฟังเพลงไหนก็รีบโทรสายด่วนกันเข้ามาได้เลย077-641-567นะคะ077-641-567ได้เลยค่ะ

0: ครึ่งต้องพึ่งเธอนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ก็ต้องพึ่งคุณผู้ฟังด้วยคุณขอมาเราจัดให้เตรียมตัวให้พร้อมกันเลยนะคะคุณผู้ฟัง
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcord Radio Network
0: เอาละค่ะมาพร้อมแล้วนะคะสำหรับสายแรกของเราค่ะเดี๋ยวไปทักทายกันก่อนนะว่ามาจากแห่งม้นตำบลใดสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสว
0: ั
2: สดีค่ะน้องเอ๋
0: สวัสดีค่ะสายนี้จาก
2: สายพี่มีบุญค่ะตามโทรหาเนี่ยวันนี้แหละดีใจจังเลย
0: พี่มีบุญวันนี้ยินดีด้วยนะคะที่ติดสายแรกติดสายแรกเลยอ่ะ
2: พี่คือพี่ขอเพลงคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอของแท็กซ
0: ี่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอจุดอะไรก็ไม่รู้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เวลาที่เธอ
2: คิดถึงดีเจน้องโอ๋มากเลยค่ะ
0: โอ้โหขอบคุณค่ะ
2: อยากคุยด้วยตั้งหลายวันแล้ว
0: ขอบคุณนะคะคิดถึงฉันไหมนะคะคิดถึงค่ะตอบได้เลยนะว่าคิดถึงค่ะขอบคุณค่ะอ้าวไปแล้วไม่ทันล่ำลาเลย คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอจุดๆๆแหมวันนี้ขอเพลงของวงแท็กซี่มาเลยนะโอ้จำได้โอ้เคยสัมภาษณ์วงแท็กซี่เนี่ยมาสัมภาษณ์ที่อสมทชุมพรตอนนั้นยังเป็นเด็กใหม่อยู่นะคะเป็นเพิ่งมาทำงานอ่ะแล้วพอเจอศิลปินที่ชอบโอ้โหคือเราทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะเราตื่นเต้นเราหน้าแดงไปหมดเลยนะคะเขินไม่รู้เขินอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน อ้าวสายที่สองสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับดีเจโอครับ
0: สวัสดีค่ะพี่เขียว
3: พี่ขอเพลงละหมาดอารมณ์ที่ครับ
0: ละหมาดอารมณ์นะคะ
3: ครับผม
0: โอเคให้ใครบ้างคะ
3: ให้น้องรักช่วงตะโก้กับอิทพนาราอิทแหลมทรายด้วยครับ
0: โอเคได้เลยค่ะจัดไป
3: ผู้มีบุญด้วยครับผม
0: อ้าวให้พี่มีบุญด้วยนะคะ
3: นั่นแหละครับและน้องนกบางสาด้วยครับ
0: จ้าโอเคได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
3: เอทีเจโอสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่เขียวนะคะพี่เขียวไปแล้วละหมาดอารมณ์นะคะมาต่อเลยค่ะสายที่สามสวัสดีค่ะ
4: เฮ้ยสวัสดีค่ะ
0: ว่าแล้วว่าต้องเป็นสายจากแหลมทรายรอฟังสัญญาณจากวิทยุรอฟังสัญญาณจากวิทยุอยู่ล่ะคะ
4: ใช่ไหมไม่ใช่กระซิบได้ยินแต่ฟัง
0: นั่นน่ะสิจะบอกว่าเดี๋ยวคุยให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวมาหลังไม
4: ่เอาเพลงต้นรักกับห้องใจ
0: ต้นรักอะไรนะคะ
4: ต้นรักกับห้องใจผมจะน่าสนใจค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อป้อนรักเหรอ
4: ต้อน
0: ค่ะป้อนข้าวอ่ะนะ
4: ใช่ค่ะต้อนรับ
0: อ๋อต้อนไม่ใช่ป้อนข้าวต้อนรับ
4: ต้อนต่อเต่าค่ะ
0: ต้อนรับ
4: จ้า
0: ต้อนรับกลับอะไรนะ
4: กลับห้องใจค่ะ
0: กลับห้องใจของคุณฝน
4: จ้า
0: โอเควันนี้มาเสียงดังมากเลยค่ะ

0: อยู่เยอะค่ะ
1: วันนี้คนอยู่เยอะนะคะโอเคได้เลย
0: จ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะโควิดหน้าเลย
1: ไปข้อจอข้อใจกันต่อนะคะแหมยังมีเสียงออกมาอีกว่าวันนี้ในช่อง TikTok ไม่เห็นหน้าโอ้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมุมเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมุมรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายสุดท้ายของเราสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่นัท
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะพี่นัทเป็นไงบ้างกินข้าวยัง
2: ยังไม่ได้กิน
1: นั่นน่ะสิเสียงถึงเบาๆไม่เหมือนพี่อิตรักขาวเมื่อกี้
2: โทรศัพท์มันเสียงเบาเองค่ะคุณโอ
1: ้จ้าโอเคไม่เป็นไรหยอกๆมาค่ะวันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะ
2: สุดห้ามใจรักของก๊อตจักรพันธ์ค่ะ
1: สุดห้ามใจรักนะคะ
2: ค่ะ
1: โอเค
2: พี่ถามจริงว่าพี่พูดเสียงเพราะไหม
1: เพราะค่ะ
2: ถ้าไม่เพราะก็บอกมาจริงๆเพราะว่าคนเขาว่าพี่ไม่พูดไม่เพราะ
1: ใครว่าไม่เพราะคะ
2: มีคนที่เขาว่าอยู่
1: งั้นแสดงว่าไม่รู้สิแต่โอก็ว่าก็เสียงก็ไม่ได้แย่ค่ะใช่ไหมคะ
2: เสียง
1: แก่ไหมไม่กล้าบอกอะค่ะ
2: บอกได้เลย
1: เอาเดี๋ยวค่อยให้คุณผู้ฟังเขาช่วยตัดสินละกันแต่โอว่าไม่แก่นะคะ
2: ว่าทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้พี่นกเป็นพิเศษด้วยนะเพราะว่าชอบพี่นกอะไม่วันนี้เหม็นขอมาเลยอะ
1: ยังไม่โทรมาโอเคขอบคุณนะคะ
2: ว่าไปพี่หนุ่มหมู่สองแล้วก็ทุกเสียงทุกสายพี่แดงพี่อะไรพ่อกดได
1: ้จ้าโอเคได้ค่ะพี่แดงพี่เขียวพี่ขาวพี่เหลือง
2: เดี๋ยวพ่อให้ด้วยค่ะ
1: จัดไปค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดี
2: ไม่มีเลยนะคนชื่อขาวกับคนชื่อยาวไม่มี
1: เออนะเดี๋ยวใครชื่อขาวชื่อยาวแสดงตัวด้วยนะขอบคุณค่ะพี่นัทสวัสดีค่ะค่ะอ่ะหยอกกันนะคะรายการเราก็มีแฟนรายการชื่อแดงพี่แดงพี่เขียวมีแล้วนะคะพี่ขาวพี่เหลืองยังไม่มาเลยนะแสดงตัวกันหน่อยเดี๋ยวค่อยกลับมานะคะพูดคุยกันนะคุณผู้ฟังแต่ว่าช่วงนี้คุณขอมาเราจัดให้พร้อมอยู่แล้วไปฟังเพลงกันก่อนค่ะ
3: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ M-Cut Radio Network

0: เป็นรายการที่วาไรตี้มากๆเลยคุณผู้ฟังปกติแล้วโอ๋ก็จะเปิดแต่ลูกทุ่งนะคะแล้วก็เพื่อชีวิตบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้มีแนวสตริงมาด้วยนะคะกับวงแท็กซี่คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอจุดๆๆก็แล้วแต่เอาไปเติมเอาเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราคงจะต้องพักเบรกกันแล้วคุณผู้ฟังนะคะฟังสิ่งดีๆที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่เดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาค่ะเดี๋ยวกลับมามาฟังเพลงที่คุณถามถึงกันต่อนะคะแล้วก็มีสายหลังไมค์เข้ามาอีกหลายสายเลยเดี๋ยวโอ๋ค่อยกลับมาคุยนะคะค่อยกลับมาบอกค่ะว่ามีเพลงจากไหนจากใครมอบให้ใครกันบ้างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้คงจะต้องพักสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ฟังไปฟังสิ่งดีๆที่น่าสนใจกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาค่ะพูดคุยแล้วก็ฟังเพลงกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมนทร์

เอาละค่ะได้ฟัง2เพลง2อารมณ์เลยนะคะคุณผู้ฟังละหมาดอารมณ์ค่ะแล้วก็เพลงของคุณฝนธนสุนทรนะคะสำหรับเพลงที่เพิ่งจะจบไปค่ะต้อนรับกลับห้องใจใช่ไหมคะเพลงที่พี่อิดรักเขาแนะนำมานะคะแล้วก็เดี๋ยวนะยังมีเพลงที่ยังค้างอยู่ค่ะพี่อิดพันรายมาสายแรกเลยไหนว่าจะคอยโอ้ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมคะหรือเปิดไปแล้วเนาะเริ่มจะสับสนแล้วแล้วก็มีเพลงจากพี่ส้มจากปทิวค่ะจันเจ้าขาของคุณหญิงทิติการนะคะเพลงนี้มีคนขอฟังร่วมมาด้วยค่ะพี่สาวในเมืองชุมพรนะคะแล้วก็ยังมีเพลงคนสวยใจดำค่ะพี่ยุพาหาดยายหลังสวนนะคะรอสัญญาใจค่ะของพี่แป้นแหลมทรายแล้วก็มีเพลงนะมือปืนใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเพลงเยอะเลยนะคะขอทันแต่ไม่รู้ดีเจจะจัดทันหรือเปล่าดังนั้นรีบจัดรีบเปิดเพลงให้ฟังนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีเสียงบอกว่าอยากจะให้เปิดสายหน้าไมค์เยอะหน่อยจาก4สายเป็น5สายก็บอกว่าอาจจะเริ่มต้นได้วันจันทร์นะคะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เนี่ยทีมงานอสมทเราก็จะไปไลฟ์สดนอกพื้นที่นะคะที่งานเกษตรโกนะคะกับงานมหกรรมวิชาการเกษตรนะคะกับเกษตรโกครั้งที่11แล้วค่ะโอ้แสงสีสวยมากนะคะของกินก็เยอะอร่อยด้วยหลากหลายเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะต้นไม้ก็เยอะนะคะก็หลากหลายเช่นเดียวกันบางร้านเนี่ยนะคะมาประจำทุกปีเลยบางร้านนี่ก็เพิ่งจะมาเป็นปีแรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูแล้วกันมีโอกาสไปเที่ยวกันนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะสำหรับใครที่ปลูกอะไรก็ไม่โตไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ไม่ช่วยอะไรเลยแต่หลังจากนี้นะคะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยเหมาะกับการเพาะปลูกนะคะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินค่ะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุธรรมชาติวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะคะย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชเนี่ยดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากค่ะดินเน่า1ขวดนะคะขนาด 1,000 มลผสมน้ํา200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมัน1ซองทั้งหมดนี้นะคะเราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทรด่วนได้เลยที่02-114-3990 02-114-3990นะคะมีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนียนะคะอ่ะฝากกันเอาไว้เรียบร้อยค่ะสำหรับช่วงนี้เพลงหน้าไมค์เพลงหน้าไมค์นะคะน่าจะได้ฟังกันไปครบจบแล้วไหมอ่ะอ๋อยังสุดห้ามใจของคุณก๊อตค่ะเดี๋ยวพี่นัดน้อยใจอีกนะเดี๋ยวฟังเพลงนี้กันก่อนสุดห้ามใจของคุณก๊อตจักรพันธ์

0: ไหนว่าจะคอยต้องคอยก่อนนะคะคุณผู้ฟังกับงานเพลงที่คุณถามถึงกันเข้ามาค่ะเยอะแยะมากมายเลยจริงๆขอบคุณนะคะที่รักแล้วก็เอ็นดูนะคะดีเจคนนี้กับช่วงเวลาของสุขใจไปกับเพลงก็เอาเป็นว่ามาในช่วงนี้กับคุณผู้ฟังเรื่องราวของสาระนะคะวันนี้เรามีสาระอะไรคะมาเล่ามาคุยกันติดตามกันเลยค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะโอ้มีเรื่องของผักนะคะ12

0: ชนิดค่ะที่อึดทนอึดทนก็คืออาจจะเสียช้านะคะแล้วก็มีสารอาหารแน่นนะคะโดยนักโภชนาการเขาระบุค่ะว่าผักที่มีคุณสมบัติทนทานแล้วก็ไม่เน่าเสียง่ายนะคะแต่แฝงไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายแล้วก็เสริมภูมิต้านทานนะคะก็มีอันดับหนึ่งเลยคือกะหล่ำปลีค่ะกะหล่ำปลีนะคะผักรสหวานตามธรรมชาติหาซื้อได้ง่ายเก็บได้นานนะคะอันดับ2คือบรอกโคลีนะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีตัวช่วยในการซ่อมแซมเซลล์แล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งนะคะอันดับ3ก็คือหอมหัวใหญ่ค่ะหอมหัวใหญ่เนี่ยก็เป็นกลุ่มเครื่องเทศรสร้อนเผ็ดนะคะเก็บในอุณหภูมิห้องเอาไว้ได้นานค่ะ4ข้าวโพดอ่อนนะคะมีลูทีนแล้วก็ซีเซนทีนค่ะช่วยลดการระคายเคืองของดวงตาจากแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือและคอมพิวเตอร์นะคะแคลอรี่ต่ำไฟเบอร์สูงด้วยอันดับ5คือพริกหวานค่ะอุดมไปด้วยสารพฤกษเคมีวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนนะคะอันดับ6ค่ะแตงร้านแล้วก็แตงกวานะคะผักตระกูลแตงเนี่ยจะมีน้ำประกอบอยู่มากก็จะทำให้ผิวพรรณเราชุ่มชื่นค่ะมีแร่ธาตุแมกนีเซียมช่วยรู้สึกผ่อนคลายนะคะอันดับ7แครอทแล้วก็หัวไชเท้าค่ะแครอทนี่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเยื่อบุต่างๆส่วนหัวไชเท้าก็ช่วยยับยั้งอนุมูลอิสระแล้วก็ปกป้องเซลล์นะคะนำมาต้มซุปกระดูกหมูรวมกันได้ช่วยได้อย่างดีเลยอร่อยใช่ไหมคะแล้วก็อันดับ8ค่ะเห็ดหูหนูดำแล้วก็เห็ดหูหนูขาวนะคะนำไปผัดกับขิงหรือว่าทำแกงจืดก็อร่อยนะคะมีเส้นใยอาหารหลายเส้นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำได้นะคะอันดับ9ถั่วฝักยาวค่ะเป็นผักพื้นบ้านที่ทานง่ายมีใยอาหารสูงนะคะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะอันดับ10นะคะผักกาดขาวค่ะอันนี้เนื้อนุ่มรสหวานเส้นใยอาหารก็มีส่วนช่วยในการลดไขมันนะคะแล้วก็อันดับ11ฟักเขียวค่ะผักมหาอึดที่เก็บได้นานเป็นเดือนนะคะอุดมไปด้วยโพแทสเซียมมีส่วนช่วยในการขับโซเดียมนะคะแล้วก็อันดับ12ก็คือเห็ดหอมนะคะมีสารโพลีเซคคารายค่ะแล้วก็วิตามินดีสูงนะคะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะอันนี้ตุนเอาไว้แต่พอดีนะคะอย่าเอาไว้นานคุณผู้ฟังนะคะนักโภชนาการเขาบอกว่าการเตรียมพร้อมไม่ได้หมายความว่าจะต้องกักตุนสินค้าในปริมาณที่มากเกินไปแต่เป็นการเลือกซื้อสิ่งที่ถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเอาฝากกันเอาไว้ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับผัก12ชนิดนะคะที่เรียกได้ว่าเก็บไว้ได้นานแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะคะฝากกันในช่วงของนานาสารพันสาระช่วงนี้ค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: ดูจากเวลาค่ะช่วงท้ายของรายการอีกแล้วเวลาไปเร็วนะคะจันเจ้าขาเพลงนี้ของคุณหญิงทิติการค่ะพี่ส้มปทิวแนะนำมานะคะแล้วก็ฟังร่วมกับพี่สาวในเมืองชุมพรเพราะว่าบังคับให้พี่สาวในเมืองช่วยเลือกนะคะเพราะเพลงเยอะแล้วก็อีกเพลงนึงถ้าจะทันก็คือคนสวยใจดำค่ะพี่ยุพาหาดยายแนะนำมาพี่แป้นไม่ทันก็ไม่ว่ากันใช่ไหมคะน่ารักอยู่แล้วนะเดี๋ยวถ้าทันเดี๋ยวส่งเพลงนี้ให้ฟังอีกเพลงหนึ่งคนสวยใจดำเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันต่อนะคะกับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดสำหรับโอนรุมนลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลพรรคประชาธิปัตย์น้อมรับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญพ.ร.ก.กู้เงินระบุจะติดตามการใช้เงินส่วนที่2เหตุยังไม่มีรายละเอียดชัดในการทำงบปี70นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีมติเอกฉันท์พ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญว่าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ร้องรับทราบและน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่ทราบเหตุผลรายละเอียดเนื่องจากมติที่แถลงเป็นเพียงการสรุปมติเท่านั้นจากนี้ต้องศึกษาว่าเหตุผลและประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้วินิจฉัยเป็นอย่างไรเนื่องจากกังวลว่าการวินิจฉัยครั้งนี้จะนำไปสู่การสร้างบรรทัดฐานเกี่ยวกับการกู้เงินของรัฐบาลในกรณีที่รัฐบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอแต่เป็นภาวะเศรษฐกิจปกติในส่วนเงินก้อนที่2ที่นำมาใช้ในโครงการเกี่ยวกับพลังงานแม้แต่ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็มีตุลาการเสียงข้างน้อยให้เห็นว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งทำความชัดเจนและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกลั่นกรองโครงการต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพและความโปร่งใสให้มากที่สุดในเมื่อรัฐบาลยืนยันว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและหากไม่ทำจะกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจคิดว่าการกู้เงินจะต้องเกิดขึ้นโดยเร็วแต่ขณะนี้จากการติดตามของกลไกต่างๆรวมทั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ไม่มีรายละเอียดเรื่องนี้จึงเป็นห่วงว่าสรุปแล้วความพร้อมในการแกล้งกรองโครงการดังกล่าวเป็นอย่างไรสืบนครบาลจับเจ้าหน้าที่เวชระเบียนหนึ่งในขบวนการกุมารจีนชุดสืบสวนตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าจับกุมนางสาวสอเสือเจ้าหน้าที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านธนบุรีหลังพบว่าเป็นหนึ่งในขบวนการกุมารจีนซึ่งทำหน้าที่เป็นในหน้าของขบวนการในการจัดหาลูกค้าชาวจีนนำมาทำคลอดที่โรงพยาบาลโดยมีค่าบริการแพ็กเกจ 70,000 บาทแต่เจ้าตัวได้ค่าในหน้าประสานงานในการเดินเรื่องเอกสารให้ 20,000 บาทพบทำมาแล้วกว่า5ปีจากการตรวจสอบเวชระเบียนในโรงพยาบาลพบว่ามีคนจีนที่ใช้บิดาชาวไทยมาแจ้งเกิด164คนและไม่พบประวัติการฝากครรภ์ที่มีบิดาคนไทยมาก่อนแต่โรงพยาบาลรับรองหนังสือการเกิดโดยมีบิดาโผล่มาในทีหลังชุดสืบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตพร้อมแจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายกับผู้ต้องหาจากนั้นได้คุมตัวผู้ต้องหาไปที่กองบังคับการตำรวจนครบาล8เพื่อสอบปากคำและขยายผลเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้าน บลสิบฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
9: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
10: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: Mcot Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
14: โกยามบ่าย
15: ซุปเปอร์ฮิต
16: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
14: จิ๊กโกยามบ่าย

ห่วงใยเหลือเกินเงินเพลงของคุณแสงปฏิวัติเรืองศรีนะครับนี่คือเพลงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายนะครับเจอกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 3:00 น.จนถึง 6:00 น.เย็นโดยประมาณ3ชั่วโมงรวดนะครับใครที่ชื่นชอบเงินเพลงวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับก็จะเป็นเพลงสตริงเก่ากันสักนิดหนึ่งนะครับใครที่ชื่นชอบเงินเพลงสตริงเก่าๆแนะนำเพลงโปรดได้เลยทางหมายเลขโทรศัพท์076-41567นะครับดูแลกันตรงนี้พร้อมทั้งบริษัทโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถนั่งอเนกประสงค์กระบะบรรทุกนะครับตอนเดียวตอนครึ่ง4ประตูขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อกระบะไฟฟ้าเรามีหมดเลยนะครับวันนี้ที่บริษัทโตโยต้าชุมพรทุกสาขาไกลบ้านคุณกันนะครับดูแลกันตรงนี้นะครับเริ่มต้นกับแสงปฏิวัติไปแล้วต่อเนื่องกันกับแรปเตอร์นะครับนี่คือเพลงเก่าอีก1เพลงที่วัยรุ่นยุค90ต้องรู้จักนะครับคิดถึงเธอแรปเตอร์ครับ

เพลงของคุณอ้อมสุนิสาสุขบุญสังนะครับนี่คือฉันจะอยู่กับเธอนะครับนานมากแล้วเพลงนี้นะครับตั้งแต่คุณอ้อมยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะเนี่ยก็บอกแล้วว่าช่วงนี้เป็นเพลงเก่านะครับเพลงเพื่อชีวิตก็เป็นเพลงสตริงเก่าๆนะครับก็ยุค90อย่างเงี้ยนะครับ80 90ก็แนะนำกันได้ทาง0776415 67ขอบคุณ Toyota ชุมพรที่สนับสนุนรายการในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับนี่คือ Lift กับ Oil หนึ่งเพลงในยุคนั้นเหมือนกันน้อยใจครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
5: โอ้ยามบ่าย
6: ซุปเปอร์ฮิต
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมในการใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: M-Court Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

เพลงของคุณโอลำดวนนะครับชื่อเพลงว่าผิดด้วยหรือที่รักเธอนะครับเพลงนี้ได้นำกันเข้ามาเมื่อสักครู่ก็จัดให้ฟังกันเรียบร้อยนะครับดูแลกันตรงนี้กับช่วงของจิโกยามบ่าย2ความถี่เหมือนเดิมที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณ Honda ชุมพรด้วยนะครับจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆวันนี้เป็นเจ้าของกันได้แล้วที่บริษัท Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณเรามีบริการหลังการขายเรามีศูนย์อะไหล่ที่ได้มาตรฐานไว้บริการแบบครบครันในสไตล์ของ Honda ชุมพรอยู่แล้วนะครับดาวศูนย์บาทมีจริงด้วยนะครับที่ Honda ชุมพรเท่านั้นครับ

เพลงเก่าๆของวง Peacemaker นะครับนี่คือเหงานะครับเพลงนี้จำได้เมื่อสมัยที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยนะครับตอนนั้นโอ้เกือบ20ปีได้แล้วนะครับมีคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาเยอะมากนะช่วงนั้นผมจัดรายการช่วง2ทุ่มนะครับถึงเที่ยงคืนจำได้เลยนะครับแล้วก็เป็นช่วงของผมก็ยังวัยรุ่นนะครับแล้วก็เปิดเพลงแนวนี้แหละนะครับมีคุณผู้ฟังติดตามมากเลยทีเดียวนะในบางเพลงเนี่ยขอกันมาแบบถล่มทลายนะครับกระดาษ A4 แผ่นนึงเนี่ยจดชื่อเพลงเนี่ยโอ้เนี่ยไม่พอจดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ยุคมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับคนที่ฟังวิทยุน้อยลงนะครับหันไปใช้สื่อโซเชียลนะครับฟังทางฟัง YouTube บ้างฟังอะไรต่างๆนานานะครับบางทีมันก็ได้อรรถรสไปอีกแบบนึงนะครับแต่ว่าการฟังวิทยุเนี่ยมันก็ฟินมันก็ได้อรรถรสไปอีกแบบนึงนะครับฉะนั้นก็ใครที่ยังติดตามวิทยุกันอยู่นะครับก็ขอบคุณมากนะครับโดยเฉพาะที่เปิดฟังอสมทชุมพรนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรมาขอเพลงเป็นระยะนะครับผมเองก็จัดเพลงให้ฟังกันตามคำขอด้วยนะครับช่วงท้ายชั่วโมงแรกตรงนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับบริษัท Honda ชุมพรเรื่องราวของจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI นะครับช่วยประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆวันนี้เป็นเจ้าของกันได้แล้วทุกรุ่นเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น Wave 125i Wave 110i Scoopy i PCX Giono 125และอีกหลายๆรุ่นนะครับเอ่ยไม่หมดเลยทีเดียววันนี้ที่โชว์รูมของบริษัท Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับมีอยู่ทุกอำเภอนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือดาว0บาทมีจริงเพียงแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวก็เป็นเจ้าของจักรยานยนต์ Honda กันได้แล้วที่บริษัท Honda ชุมพรพร้อมทั้งรับของแจกและของแถมต่างๆอีกมากมายจุใจกันเลยทีเดียวนะครับเอาละเวลาหมดในชั่วโมงแรกเดี๋ยวพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่นึงชั่วโมงหน้ากลับมายังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงสตริงเก่าให้ได้ฟังกันต่อสักครู่เดียวครับ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775111488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรวีเผยสภายังไม่ได้รับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญโยนสภาหารือเปิดสมัยประชุมวิสามัญนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส. อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลกล่าวถึงการเปิดสมัยประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ว่ามีเพียงกระแสข่าวที่ทราบจากหน้าสื่อมวลชนแต่ทางรัฐสภายังไม่ได้รับเรื่องอย่างเป็นทางการจากศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะส่งคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการกลับมาที่สภาในเร็ววันนี้การจะเปิดสมัยประชุมวิสามัญหรือไม่นั้นสภาต้องหารือกับคณะรัฐมนตรีเพราะกฎหมายฉบับนี้ทางคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเข้ามาส่วนคณะรัฐมนตรีจะมีแนวทางในการขอให้เปิดการประชุมสมัยวิสามัญหรือไม่นั้นต้องพิจารณาต่อไปหากคณะรัฐมนตรีเห็นว่าการรอให้เปิดถึงสมัยประชุมจะช้าเกินไปก็อาจมีการพิจารณาขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญในระหว่างที่ปิดสมัยประชุมสภาแต่ขณะนี้น่าจะไม่ทันแล้วเพราะทราบว่าวันนี้ประธานสภาได้ประสานมาว่าช่วงเย็นวันนี้จะมีการอ่านพระบรมราชโองการในการปิดสมัยประชุมสภาเกิดอุบัติเหตุบ้านจัดล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายไม่เกี่ยวข้อง M82กรมทางหลวงโดยหมวดทางหลวงบางโทรัฐได้รับแจ้งว่าเมื่อเวลาประมาณ 13:30 นเกิดอุบัติเหตุบ้านจัดล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างบนทางคู่ขนานถนนพระราม2สายทางแยกต่างระดับบ้านแพ้วบ้านบางน้ำวนจังหวัดสมุทรสาครดำเนินการโดยสำนักก่อสร้างทางที่1มีผู้รับจ้างคือบริษัทธนงศักดิ์วิศวพันธ์สาเหตุการล้มเกิดจากการยกชิ้นงานเข็มตอกเพื่อที่จะทำการตอกเข็มและเกิดแรงกระชากจากตัวเข็มที่ยกเหวี่ยงทำให้ตัวปั้นจันเสียการทรงตัวแล้วล้มลงตามแรงเหวี่ยงคนงานผู้ช่วยผู้ควบคุมปั้นจันถูกทับเสียชีวิต1รายท่านี้เหตุดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 แต่อย่างใดน้ำเงินบุญหนักจากไปในวัย86ปีเตรียมรดน้ำศพเย็นนี้วงการบันเทิงเศร้านักแสดงอาวุโสน้ำเงินบุญหนักจากไปอย่างสงบเช้าวานนี้ด้วยโรคชราในวัย86ปีปิดตำนานนักแสดงกระสือใยสายหลังลูกชายแจ้งข่าวเศร้าผ่านมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโสว่าคุณแม่จากไปอย่างสงบแล้วท่ามกลางความเสียใจของคนในครอบครัวท่านี้มีกำหนดการรดน้ำศพขึ้นในวันนี้และสวดพระอภิธรรมจนถึงวันที่13กรกฎาคมเวลา 18:30 น.จากนั้นจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่14กรกฎาคมเวลา 16:00 น.ที่ศาลา11ประเสริฐเดชาสันติณวัดนวลจันทร์ศาลเกาหลีใต้พิพากษายืนจำคุกอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ศาลฎีกาเกาหลีใต้พิพากษายืนให้ลงโทษจำคุกนายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเป็นเวลา7ปีในความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรมจากกรณีสั่งการให้เจ้าหน้าที่อารักขาสกัดกั้นฝ่ายสืบสวนไม่ให้เข้าควบคุมตัวเขาหลังพยายามประกาศกฎอัยการศึกแต่ล้มเหลวนอกจากนี้ศาลยังตัดสินว่าเขามีความผิดในข้อหาใช้อำนาจมิชอบละเมิดสิทธิคณะรัฐมนตรีตลอดจนปลอมแปลงและทำลายเอกสารทางราชการเพื่อปกปิดความผิดด้วยคำตัดสินนี้ถือเป็นคำพิพากษาจากศาลสูงสุดคดีแรกจากทั้งหมด8คดีส่วนคดีหลักข้อหาก่อกบฏยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์หลังศาลชั้นต้นสั่งจำคุกตลอดชีวิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
13: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
14: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
15: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
13: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
16: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
17: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร
18: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
17: จิ๊กโกยามบ่าย

ไวน์นอตเซเว่นนะครับเกลียดความสงสารนี่คือเพลงแรกในชั่วโมงที่2นะครับต่อเนื่องกันไปในช่วงนี้จิโกยามบ่ายเหมือนที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับโอ้นันทวัฒน์พุทธกำเนิดยังรับหน้าที่กันต่อในชั่วโมงที่2ยังมีเพลงสตริงเก่าให้ได้ฟังต่อเนื่องอีก1ชั่วโมงพร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณไปถึงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรต้องการการดูแลต้องการการเอาใจใส่การใส่ปุ๋ยคือสิ่งจำเป็นและสำคัญวันนี้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายที่สอสับไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับเอาละครับไวน์นอตเซเว่นเกลียดความสงสารผ่านไปต่อเนื่องเลยนะครับนี่คือพิเศษโลโซกับอะไรก็ยอมครับ

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
5: จิ๊กจิ๊กโกยามบ่าย
6: ซุปเปอร์ฮิต
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED 2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

เป็นเพลงของลาบานูนนะครับนี่คือย่ามนะครับอีกหนึ่งเพลงที่แนะนำกันเข้ามาในช่วงนี้กับช่วงของจิโกยามบ่ายท้ายชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับก็ยังอยู่ดูแลกันต่อเรื่อยๆนะครับยาวๆกันไปจนถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะครับ2ความถี่ที่ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับช่วงนี้แนะนำแลนด์มาร์คใหม่ที่ต้องห้ามพลาดนะครับนั่นก็คือที่ทากินะครับอาคารไม้ไผ่แห่งแรกและแห่งเดียวในชุมพรดีกรีรางวัลชนะเลิศระดับประเทศด้านของการออกแบบสถาปัตยกรรมและหัตถศิลป์นะครับวันนี้เราพร้อมเปิดประตูต้อนรับทุกงานสำคัญของคุณไม่ว่าจะเป็นงานประชุมงานสัมมนางานจัดเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์พิธีมงคลสมรสทุกรูปแบบนะครับตอบทุกความฝันกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กแบบอบอุ่นหรือว่าคณะใหญ่แบบอลังการเราก็พร้อมดูแลอย่างเต็มที่จัดเลี้ยงที่คุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเวลาต้องที่ทากิเท่านั้นนะครับวันนี้ใครที่สนใจเนี่ยนะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0654313005นะครับอาคารทากิในเดอะบีทรีสอร์ทแอนด์เรสซิเดนต์อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้กับช่วงของจิโกยามบ่ายครับพี่แป้นขอมาเมื่อสักครู่นะครับอัศนีวสันต์รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับ

รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับนี่คืองานเพลงของอัศนีวสันต์นะครับเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะถ้าเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งนะครับเอาละเวลาหมดในชั่วโมงที่2กับจิโกยามบ่ายเดี๋ยวพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยสักแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ามาฟังเพลงไทยลูกทุ่งกันต่อนะครับอยู่ดูแลกันต่อในชั่วโมงหน้าสักครู่เดียวครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา17นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ม่วงใต้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์สายสีม่วงใต้พร้อมกำชับทุกหน่วยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักในระหว่างนี้ให้เร่งแก้ปัญหาโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นจราจรปิดถนน 100% ทั้งสองฝั่งเพื่อเร่งดำเนินการซ่อมอุโมงค์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในบริเวณรัศมีจากจุดรั่วซึมที่คาดว่าจะมีการทรุดตัวและให้ปภ.ได้ดำเนินการแจ้งประชาชนให้พิจารณาออกจากอาคารที่พักอาศัยในช่วงนี้โดยให้ทางผู้รับเหมาโครงการดูแลรับผิดชอบค่าที่พักค่าใช้จ่ายวุฒิสภาลงมติ145เสียงผ่านร่างกฎหมายอากาศสะอาดหลังถกมาราธอน3วันที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดซึ่งคณะกรรมการวิสามัญที่มีนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสว.เป็นประธานได้พิจารณาแล้วเสร็จในวาระ2ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อเนื่องยาวนานถึง3วันตั้งแต่วันที่6ถึง9กรกฎาคมเนื่องจากเป็นร่างพรบ.ที่มีจำนวนมาตราถึง273มาตราและมีการแก้ไขจากเนื้อหาที่ได้รับมาจากสภาผู้แทนราษฎรจำนวนมากด้วยหลังจากพิจารณาในวาระ2เรียงลำดับรายมาตราแล้วเสร็จที่ประชุมได้ลงมติในวาระ3เห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย4งดออกเสียง11เสียงและจากนี้จะต้องส่งให้สภาพิจารณาอีกครั้งว่าจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของวุฒิสภาหรือไม่โดยจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาในสมัยประชุมหน้าเนื่องจากปิดสมัยประชุมนี้วันที่11กรกฎาคมนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบกับข้อสังเกตท้ายรายงานโดยนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สว.อภิปรายว่าหลังจากที่ร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ขอให้มีการประเมินผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นระยะเพราะจากการพิจารณาร่างพรบ.ดังกล่าวเป็นเวลา3วันพบว่ากฎหมายมีความซับซ้อนทั้งในส่วนของกรรมการบทกำหนดโทษเชื่อว่าจะมีผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายต่อประชาชนทั้งส่วนบุคคลธุรกิจเอกชนขณะที่การแก้ปัญหาเปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจมากขึ้นและเลี่ยงไม่ได้ที่จะอาจทำให้เกิดการทุจริตกรรมาธิการปปช.เผยพบพิรุธข้อมูลจากสท.กับมสว.ไม่ตรงกันจ่อเชิญอธิบดีสท.แจงสัปดาห์หน้านายอัศพลสันไตรภพ สส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแถลงภายหลังเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลเรื่องตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่งให้ปปช.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบทั้ง 400,000 คนรวมถึงแฟลชไดรฟ์และหลักฐานทั้งหมดอยู่กับปปช.แล้วผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาได้ยืนยันว่าหลักฐานที่อยู่ในมือของปปช.เป็นข้อมูลที่ไม่มีการแก้ไขซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญทางมสว.ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาเป็นผู้จ้างเหมาให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสำนักทดสอบได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนให้จัดพิมพ์กระดาษคำตอบและตรวจข้อสอบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจข้อสอบก็มาจากบริษัทแห่งนี้ได้จ่ายจ้าง30ล้านบาท ข้อมูลที่ได้รับฟังในวันนี้มีบางส่วนที่แตกต่างจากข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ชี้แจงต่อกรรมาธิการการกระจายอำนาจทันทีที่ประชุมมีมติเชิญอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกสท.และองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยเข้ามาให้ข้อมูลในสัปดาห์หน้า
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเลี้ยงร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย061-854-7822
8: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: M-Cod Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: M-Cod Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
10: โอยามบ่าย
11: ซุปเปอร์ฮิต
12: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
10: จิ๊กโกยามบ่าย

อย่าเปิดเพลงนั้นนะครับเสียงร้องของตั๊กแตนชลดานะครับนี่คือเพลงเพราะที่พี่แป้นจองกันเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วจะได้ฟังกันเรียบร้อยนะครับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายยังอยู่ดูแลกันต่อยังมีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆให้ได้ฟังกันต่อจนถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะครับใครที่ชื่นชอบงานเพลงไทยลูกทุ่งแนะนำเพลงโปรดทาง0776415567แต่ว่าคิวเพลงจะยาวนิดหนึ่งนะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยมีการจองล่วงหน้าเข้ามาเยอะนะครับฉะนั้นก็ต้องเปิดเพลงที่จองกันก่อนอะไรเงี้ยนะครับส่วนขอเพลงที่ขอมาทีหลังก็ได้ฟังช้าสักนิดหนึ่งนะครับดูแลกันตรงนี้นะครับมีเพลงเพราะๆหลายต่อหลายเพลงที่คุณผู้ฟังชื่นชอบและอยากจะฟังจัดให้ฟังกันต่อนะครับนี่คืองานเพลงที่ขอเพิ่มเติมกันเข้ามาเมื่อสักครู่กับคัตเตอริยามารสีนะครับสุสานหัวใจครับ

0: ไทยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: คุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มาในรูปแบบของภัยจากการหลอกให้โอนเงินออนไลน์นะครับก็คือจะเป็นคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่มิจฉาชีพใช้จิตวิทยาความกลัวความโลภหรือความรักมาล่อลวงให้เหยื่อทำธุรกรรมโอนเงินด้วยตนเองนะครับซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่องและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นจำนวนมากนะครับ5รูปแบบกลโกงยอดฮิตที่มักใช้หลอกให้โอนเงินนะครับก็มีอย่างเช่น 1. นะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเจ้าหน้าที่มักโทรมาข่มขู่ว่าเราเกี่ยวข้องกับคดีผิดกฎหมายหรือว่าฟอกเงินแล้วหลอกให้โอนเงินทั้งหมดไปให้ตรวจสอบนะครับ 2. หลอกลวงให้ลงทุนผลตอบแทนสูงชักชวนเทรดทองหุ้นหรือสินทรัพย์ดิจิตอลผ่านแอปพลิเคชันปลอมช่วงแรกเนี่ยก็จะได้กำไรจริงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วถอนเงินไม่ได้นะครับ 3. หลอกขายสินค้าออนไลน์โฆษณาสินค้าราคาถูกเกินจริงหรือจัดโปรโมชั่นลดราคาล่อใจเมื่อโอนเงินค่าสินค้าไปแล้วกลับบล็อกหนีนะครับและ4นะครับหลอกทำงานออนไลน์สร้างรายได้ชวนกดไลค์กดแชร์หรือทำภารกิจเสริมโดยมีเงื่อนไขว่าต้องสำรองเงินโอนเข้ามาก่อนถึงจะถอนเงินคืนได้นะครับและข้อที่5ก็คือหลอกให้รักแล้วชวนให้โอนเงินนะครับสร้างโปรไฟล์ปลอมเป็นชาวต่างชาติหน้าตาดีเข้ามาตีสนิทจากนั้นก็อ้างว่าเดือดร้อนหรือมีของขวัญติดศุลกากรต้องให้โอนค่าธรรมเนียมช่วยอะไรเงี้ยนะครับก็คือกลโกงที่มิจฉาชีพนำมาใช้หลอกเราเรื่องของการโอน

เงินนะครับถ้าเรารู้ขั้นตอนแล้วก็รับมือทันเนี่ยนะครับว่าสามารถที่จะรอดปลอดภัยได้นะครับขั้นตอน3ขั้นตอนรับมือทันทีเมื่อรู้ว่าตัวเองถูกหลอกให้โอนเงินก็คือ1เลยนะครับรีบแจ้งธนาคารต้นทางทันทีนะครับติดต่อสายด่วนธนาคารที่คุณใช้โอนเงินเพื่อขอออกเลขID นะครับและทำการระงับหรืออายัดบัญชีปลายทางชั่วคราวให้เร็วที่สุด 2. แจ้งความดำเนินคดีออนไลน์นะครับและ 3. รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแคปหน้าจอข้อความสนทนาโปรไฟล์มิจฉาชีพเลขบัญชีธนาคารปลายทางและสลิปหลักฐานการโอนเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานห้ามลบเด็ดขาดนะครับนี่ก็คือข่าวเตือนภัยที่นำมาแจ้งคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

0: MCOT Radio Network
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

0: Record Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาร
1: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สะสมทรัพย์ตลอดชีพ Universal โอ้ยเยอะไปหมดจะแบบไหนดีล่ะเนี่ย
4: เลือกซื้อประกันชีวิตง่ายๆและถูกวิธีโดย 1. เลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของเราแต่ละแบบมีความคุ้มครองที่ต่างกัน 2. ทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครองเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย 3. เลือกซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือประเมินความสามารถในการชำระเบี้ยของตัวเอง 4. ชำระเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอใบเสร็จทุกครั้ง 5. รับกรมธรรม์แล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องหากไม่ตรงให้รีบแจ้งบริษัทง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถซื้อประกันชีวิตได้อย่างถูกวิธีด้วยความห่วงใยจากคอปพ
5: อ M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ช่วงเวลาดีๆกับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับดูแลกันตรงนี้เหมือนเดิมที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังเพลงไปด้วยทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยขับรถเดินทางไปด้วยหรือว่าบางคนบอกว่าฟังเพลงไปด้วยทานอาหารมื้อเย็นไปด้วยนะครับไงก็อย่าทานเยอะก็แล้วกันนะครับมื้อเย็น เพราะว่ามันจะก่อให้เกิดโรคอ้วนได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันยังมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันต่อครับ

อยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ดูแลกันตรงนี้นะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ที่โกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับมอบเพลงเพราะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านทุกๆอาชีพบางท่านเนี่ยเลิกงานมาแล้วเปิดฟังเพลงอยู่ที่บ้านแบบสบายอารมณ์เลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยก็แล้วกันนะครับจิโกยามบ่ายเดี๋ยวไปต่อเนื่องนะครับยังมีเพลงให้ฟังกันต่อครับ

ครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วนะครับที่โกยามบ่ายในช่วงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเราจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 6:00 เย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรทั้ง2ความถี่นะครับไม่ว่าจะเป็น FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์หรือจะเป็น 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับพบกันวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชายาและผมณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
3: ครับพี่ไพศาลได้เซลบอดแคสต์ไหมฮะเมื่อสักชั่วโมงกว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับ
4: ไม่ได้ฮะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได
3: ้
4: ผมก็เช็คดูคนที่ติดต่อกันเนี่ยที่อยู่ในพื้นที
3: ่
4: ก็แถบทางบ้านผมไม่ได
3: ้ครับ
4: ไอ้ที่เขาจะปิดถนนประชาธิปกนั่นใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับเมื่อคืนที่ท่านนายกลงไปดูรอบหนึ่งตอนเช้าเห็นไปอีกรอบหนึ่งฮะก่อนที่จะไปที่มาเลเซียโอ้บอกว่ามันน่าห่วงใจมากๆครับประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าทางรฟมทางอธิบดีกรมขนส่งทางรางนะฮะวันนี้ท่านก็มาอธิบายบอกว่าก็ไม่ค่อยน่ากังวลนะครับสถานการณ์เริ่มควบคุมได้แล้วนะฮะระดับน้ำที่มันอยู่ในอุโมงค์เมื่อคืนดึกๆเนี่ยนะเขาสูบกลับออกไปจนตอนนี้ก็คุมสถานการณ์ได้แล้วครับ
4: แต่มันจำเป็นต้องมีไอ้เซลบอร์ดแคสต์อะเลิร์ตล่ะ
3: ก็เกรงว่ามันจะต้องทรุดลงมาอีก ก็ดูเรื่องของอาคารข้างเคียงกลัวจะเหมือนที่หน้าโรงพยาบาลวชิระไงพี่เบสาร อยู่ๆมันยุบหวบลงไปเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเรื่องของอาคารทรุดอาคารเอียงมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่วันเนี้ยทางขนส่งทางรางบอกว่ามันไม่เอียงเพิ่มมันไม่ทรุดเพิ่มมันนิ่งอยู่กับที่แล้วแต่ว่าในการเพื่อความปลอดภัยก็ต้องขอปิดไว้ก่อนวันเนี้ยครับ
4: ก็เพื่อความไม่ประมาท
3: ใช่ครับ
4: เราต้องยอมแลกเอากับความเดือดร้อนของผู้คนนะ
3: ครับโอ้โหจำเป็นต้องเซลบอดแคสเลยครับเพราะว่ามันน่าจะมีปัญหาเรื่องของการจราจรต้องหลบต้องเลี่ยงกันเยอะเลยแหละพี่เพศาน
4: โอ้มันเป็นเส้นหัวใจสำคัญเลยของฝั่งทน
3: ครับไอ้ตรงนี้คือที่ข้ามสะพานพระปกมาใช่หรือเปล่าพี่เพศาน
4: เอ้มันถนนประชาธิปกหรือเปล่า
3: ถนนประชาธิปกใช่ครับ
4: มันก็น่าจะเป็นที่จะไปสะพานพุทธอ่ะตรงจากวงเวียนใหญ่อ
3: ่
4: ะ
3: ฮะเพราะ
4: ที่จะไปใกล้สะพานพุทธ
3: ครับใช่ครับ
4: มันจะเป็นสองช่วงใช่ไหม
3: ครับ
4: ก็คือช่วงจากสี่แยกบ้านแขกไปที่วงเวียนเล็ก
3: ครับ
4: แล้วก็อันนี้ขึ้นมาแล้วก็จากสี่แยกบ้านแขกไปนู่นเลยไปวงเวียนใหญ
3: ่อ่า
4: ฮะเนี่ยมันจะมีสองท่อนที
3: ่
4: เขาจะปิด
3: ครับ
4: ใช่ไหมถนนนี่คือประชาธิปก
3: ประชาธิปกใช่ครับปิดถนนประชาธิปกฮะเพราะว่าวันนี้อย่างเดี๋ยวผมขอดูเซลบอร์ดแคสก่อนนะฮะ ที่เขาส่งมาเนี่ยอยู่ๆตกใจกันหมดเลยว่าไอ้ทำไมเซลบอร์ดแคสส่งอะไรมาเนี่ยนะฮะเป็นปภ.ครับแจ้งปิดจราจรนะครับตอน16 นาฬิกา 58 นาที 4 วินาที บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบบริเวณถนนประชาธิปกเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเร่งซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ครับจึงขอแจ้งปิดถนนประชาธิปกจากสี่แยกบ้านแขกเข้าวงเวียนใหญ่ทุกช่องทางแล้วก็จากวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกปิดจราจรทุกช่องทางตั้งแต่17:30 น.เป็นต้นไปครับโอ้ย่านนั้นก็ใกล้ๆศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่เหรอพี่ไพศาล
4: ผมไม่ทราบเลยอยู่ไหน
3: ใช่ไหมครับผมเคยขับรถลงมาถนนไอสะพานประชาธิปกลงมาข้ามเจ้าพระยาครับขับไปอีกนิดเดียวด้านขวามืออ้าวนี่คือศาลรัฐธรรมนูญอยู่ตรงนี้เหรอ
4: ศาลเก่าเนี่ยศาลเก่า
3: น่าจะเป็นฮะเป็นศาลเก่าเหรอฮะ
4: ตอนนี้น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นอะไรผม
3: อ๋อยังเขียนอยู่ไงเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญ
4: เขาย้ายไปอยู่ที่นู่นละที่ศูนย์ราชการ
3: อ๋อแจ้งวัฒนะเหรอครับ
4: แจ้งวัฒนะ
3: อ๋อ
4: ไปอยู่ที่นู่นละแต่ว่าตรงนี้ก็ดั้งเดิมอะสมัยแรก
3: สมัยแรกครับ
4: อยู่ตรงใกล้ๆวัดเรียบใช่ไหม
3: ครับพอขับมาพอมองด้านขวาไงพอเห็นอ้าวเรานึกว่านี่คืออ๋อยังเอาปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วนะฮะ
4: น่าจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นอะไรต่างๆไปแต่ยังเป็นทรัพย์สินของศาลรัฐธรรมนูญ
3: ยังเขียนป้ายอยู่ครับ
4: ครับ
3: ครับ
4: พูดถึงศาลรัฐธรรมนูญก็วันนี้หุ้นขึ้นเลยนะ
3: ครับ
4: หุ้นบวกไป32 จุดเลย
3: ครับ
4: เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกเอ๊ะ7-2ไม่ใช
3: ่คืออ
4: ๋อมีมติเอกฉันท์ว่าพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยเยียวยาวิกฤตไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
3: อันนั้น70ครับ
4: แล้วก็72ใช้ทำมาตรการเปลี่ยนผ่านพลังงานได
3: ้อันนี้ที่ฝ่ายค้านเขาติดใจสงสัยว่าทำไมไม่ผ่านพรบ.งบประมาณปกติคือไอ้งบ200,000 หลังเนี่ยแหละครับมติ72ครับ
4: ครับก็วันนี้ก็เรียบร้อยแล้ว
3: ครับ
4: รัฐบาลก็เดินหน้าต่อ
3: ครับ
4: ตลาดนักลงทุนก
3: ็ดูแล
4: ขารับ
3: ครับ
4: ปัจจัยสำคัญก็เห็นทีแรกผมก็ไม่เชื่อว่าจริงเหรออ๋อเขาบอกใช่
3: ครับ
4: ตลาดหุ้นขารับเลย 32.05 จุดกลับมาทะลุ 1,600 จุดอีกครั้งขานรับศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียวกู้400,000 ล้านสะดวกโยธิน
3: ครับ
4: นะฮะเขารายงานว่าอย่างนั้นเราก็ต้องว่าไปตามที่นักวิเคราะห์เขาว่านะฮะ
3: ก็นายกรัฐมนตรีตอนนี้อยู่ที่มาเลเซียเมื่อสักครู่นี้เองก็ให้สัมภาษณ์ฮะว่าต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่มติของศาลรัฐธรรมนูญออกมาก็จะได้เดินหน้าในการทำงานให้ใช้ไปแล้วประมาณสักแสนกู้ไปแล้วสักแสนล้านใช่ไหมพี่เพศานฮะ
4: เขาทยอยกู้ไปเพราะว่าเดือนมันใช้ประมาณเท่าไหร่อ่ะเดือนนึงมันก็ใช้เป็นหลักหมื่นล้านใช่ไหม
3: ครับ
4: เขาก็ทยอยกู้เป็นเดือนๆไปใช้จริงเท่าไหร่ก็กู้เท่านั้นกู้มาทิ้งไว้มากองไว้เฉยๆมันก็ดอกเบี้ยก็กินไง
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นก็เอาประเภทที่มัน
3: กู้แล้วใช้เลยกู้แล้วใช้เลย
4: ต้องใช่ต้องบริหารเรื่องดอกเบี้ยหน่อย
3: ครับ
4: ก็เอาช่วงระยะเวลาที่มันจะเป็นต้องใช้ก็กู้มา
3: ครับ
4: แต่ว่าก็โอเคละก็มีวงเงินไว้อยู่ละ
3: ครับ
4: แล้วก็กู้ในประเทศด้วยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
4: เพราะว่าแบงก์ไทยก็ยังมีสภาพคล่องที่มากพอ
3: ครับ
4: รัฐบาลก็เข้าไปกู้เนี่ยไม่ไปแย่งประชาชนหรือเอกชนนะก็เลยกู้ได้สบายๆไง
3: ครับก็วันนี้เองเนี่ยสื่อ เขาก็ลงบทวิเคราะห์อยู่หลายฉบับเหมือนกันนะครับที่มติศาลรัฐธรรมนูญออกมาในวันนี้พี่เพศาลว่ามันจะส่งผลดีอย่างไรบ้างนะฮะต่อระบบเศรษฐกิจไทยเรานอกเหนือจากเรื่องของหุ้นที่มันเพิ่มขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับ ก็เขาวิเคราะห์อย่างนี้ครับเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพรก.ฉบับดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ทำให้รัฐบาลครับสามารถยืนยันได้ว่าการใช้อำนาจฝ่ายบริหารเป็นไปตามกรอบกฎหมายแล้วก็ลดแรงโจมตีในประเด็นความชอบด้วยกฎหมายของการออกพรก.นะฮะปลดล็อกกู้เงิน200,000 ล้านเดินหน้าผลงานรัฐบาลได้เลยครับคือสิ่งที่ฝ่ายค้านเขากังวลเขาห่วงใยเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่จำเป็นเร่งด่วนเลยไอ้เปลี่ยนไอ้เรื่องของพลังงานมาเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันใช้งบประมาณปกติได้นะครับคือตรงนี้นะฮะเขาบอกมันจะเป็นกระสุนทางนโยบาย ที่รัฐบาลสามารถนำไปผลักดันมาตรการสำคัญทั้งการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าการเปลี่ยนรถสาธารณะเป็นรถไฟฟ้าโครงการโซลาร์รูฟภาคประชาชนการพัฒนาสมาร์ทกริดแล้วก็การลงทุนด้านพลังงานสะอาดนะครับมีงบประมาณก้อนใหญ่ในมือช่วยให้รัฐบาลสามารถเร่งสร้างผลงานที่ประชาชนเห็นเป็นรูปธรรมก่อนเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของรัฐบาลนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งมองข้ามไม่ได้แล้วก็คือเสถียรภาพครับในทางการเมืองเนี่ยคำวินิจฉัยครั้งนี้ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงอาจจะกระทบเสถียรภาพของรัฐบาลผสมครับเมื่อประเด็นข้อกฎหมายได้รับการยุติพรรคแกนนำรัฐบาลแล้วก็พรรคร่วมสามารถเดินหน้าผลักดันนโยบายร่วมกันได้มากขึ้นขณะที่แรงกดดันจากฝ่ายค้านในประเด็นความชอบด้วยกฎหมายของพรก.ลดลงไปทันทียังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับหน่วยงานราชการครับในการเร่งเสนอโครงการไม่ต้องกังวลว่าจะใช้งบประมาณมันจะสะดุดหรือเปล่าจากข้อพิพาททางกฎหมายทำได้เลยครับหลังจากศาลมีมตินะแล้วก็อีกนโยบายหนึ่งที่น่าจะสร้างผลดีก็คือเปิดเกมนโยบายพลังงานเป็นผลงานชูโรงรัฐบาลครับเงินกู้ก้อนที่2เนี่ยไม่ได้เป็นเป้าหมายเพียงกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่ว่าถูกแบ่งหรือว่าออกแบบให้รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหลายกระทรวงเตรียมเสนอโครงการทันทีไม่ว่าจะเป็นคมนาคมพี่เบสารเขาเตรียมดันรถไฟรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้า 80,000 คันมหาดไทยเนี่ยเตรียมสนับสนุนโซลาร์รูฟ 400,000 ครัวเรือนกระทรวงคลังอุดหนุนซื้อรถยนต์ไฟฟ้าผ่านระบบสินเชื่อพลังงานหนุนสมาร์ทกริดและก็โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดกระทรวงเกษตรจะพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเกษตรฮะทุกโครงการที่จะผลักดันเป็นผลงานเป็นอะไรนะเสถียรภาพของรัฐบาลได้เลยครับและนอกเหนือจากนั้นก็เป็นผลบวกด้านเศรษฐกิจครับก็คือสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนนักลงทุนแล้วก็สถาบันการเงินนะพี่เพศาน
4: ดูแล้วก็หลายโครงการอยู่เหมือนกันนะ
3: โอ้คิดได้ทันทีเลยฮะหรือว่าเขามีแผนมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะแต่ว่ายังไม่กล้าที่จะเสนอเพราะมันยังมีข้อขัดแย้งในตัวบทกฎหมายอยู่ไงฮะ
4: ก็คงจะมีคนแอบรออยู่กัน
3: ครับ
4: มันจะต้องไปประมูลไปนู่นนี่อะไรกันอยู่ใช่ไหม
3: ครับ
4: เดี๋ยวก่อนที่ไปพักผมสั้นๆนิดนึงนะถนนพระราม2วันนี้
3: ครับ
4: เกิดอุบัติเหตุปั้นจั่นล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายนะบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทางคู่ขนานของทางหลวง35กม.ที่39บวก700ฝั่งขาออก
3: ครับ
4: โดยกรมทางหลวงโดยสำนักงานก่อสร้างทางที่1รายงานว่าเหตุปั้นจั่นในพื้นที่ก่อสร้างล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายเหตุเกิดวันนี้เมื่อช่วง 13:30 นเกิดในพื้นที่โครงการก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม2หรือว่าทางหลวงหมายเลข35ดำเนินการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดธนงศักดิ์วิศวพันธ์ทั้งนี้เหตุดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82และไม่มีผู้อื่นได้รับความเสียหายจุดเกิดเหตุคือบริเวณที่ก่อสร้างของโครงการก่อสร้างทางขนานถนนพระราม2กิโลเมตรที่39บวก000ถึงกิโลเมตรที่40บวก050
3: ครับ
4: ก็คือประมาณกิโลเศษ
3: ครับ
4: นะเป็นบริเวณยูเทิร์นสะพานคลองหลวงตำบลบางโทรัตอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นพื้นที่ปิดกั้นแยกจากช่องทางจราจรและไม่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนบนทางหลวงหมายเลข35หรือว่าถนนพระราม2
3: ครับแต่ว่ามีคนเสียชีวิตไงพี่เบสาร
4: คนงานเสียชีวิต1
3: มันล้มลงมาตรงช่องกลางพอดีที่ไม่เกี่ยวกับเส้นจราจรที่รถวิ่งอยู่ครับเป็นที่เขาสายงานก่อสร้างพอดีครับลักษณะคือถนนพระราม2ที่ต้องตอกเสาเข็มเนื่องจากมันซุดตลอดเวลาพี่ไพศาลเขาก็เลยต้องตอกเสาเข็มและเอาปั้นจั่นมาตั้งฮะพอตั้งเสร็จวิธีการของเขาก็คือจะใช้แรงยกของไอ้ปั้นจั่นนี่แหละครับดึงเสาเข็มขึ้นมาให้มันตั้งตรงก่อนที่จะใช้ไอ้ตัวปั้นจั่นเนี่ยที่เป็นเหล็กหนาๆใหญ่ๆตอกมันลงไปไอ้ตอน กระชากเสาเข็มให้มันตั้งมานี่แหละครับมันกระชากแรงไปหน่อยทำให้
4: มันกระเดิดขึ้นมา
3: ปั้นจันที่มันเป็นสามเหลี่ยมสูงๆเนี่ยมันไม่สมดุลสไลด์ลงมาพอสไลด์เสร็จมันเอ็นล้มเลยครับพอเอ็นล้มมาก็คนงานอยู่ข้างล่างฮะเพราะเป็นคนที่มันจะต้องไปมัดสลิงกับปั้นจันจะไปมัดสลิงกับเสาเข็มแล้วก็คนควบคุมปั้นจันก็ตรงนั้นแหละหนึ่งในนั้นแหละครับที่เสียชีวิตไปครับ
4: ก็ดูแล้วก็เป็นความประมาทนะ
3: ครับ
4: แต่ว่าดีว่ามันเป็นพื้นที่ที่ปิดกั้นไม่กระทบถึงเรื่องของ
3: การจราจร
4: ผู้ที่ขับยวดยานอยู
3: ่ครับ
4: แต่ว่าก็เนี่ยนะก็คนงานก็เสียไปหนึ่ง
3: ครับมันก็ถือ
4: ขนาดว่ากำลังบอกว่าจะหมดอาถรรพ์แล้วนะจะได้เปิดแล้วนะยังมีไม่รู้จะทิ้งท้ายเฉพาะอันนี้หรือว่าจะมีหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
3: ครับครับแหมเขาเรียกว่าอะไรนะสมุดพกของกระทรวงคมนาคมสั่นอีกแล้วฮะ
4: เลิกพูดแล้วมั้งสมัยคุณพิพัฒน์ก็ไม่พูดแล้ว
3: ครับ
4: คุณสุริยะเขาก็เน้นหน่อย
3: ครับ
4: คุณพิพัฒน์เองเขาไม่ค่อยนั่นละไม่ค่อย พูดเรื่องอะไรต่าง
3: ๆแต่มันทีมันย้ำไปหน่อย
4: มันก็ยังไม่ใช่อุบัติเหตุร้ายแรงมากไง
3: ครับ
4: อาจจะต้องรอให้มันร้ายแรงมากๆหรือไงก็ไม่ทราบได
3: ้ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับพี่เบสานฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
4: ครับ
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: จิตมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดตุลาการ19นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
6: ครับนี่ปปช.ชี้มูลความผิดชี้มูลผิดอาญารจนากันตินัน
5: ครับ
6: ขณะเป็นนายกเทศมนตรีเมืองอุบลพร้อมเกรียงกันตินันสามี
5: ครับ
6: ขณะเป็นส.ส.พฤติกรรมก็คือไปซอยย่อยโครงการก่อสร้างถนนนะซอยย่อยเป็น26โครงการ
5: ครับ
6: มูลค่ารวม 43.2 ล้านบาทเพื่อหลีกเลี่ยงการประกวดราคาเอื้อบริษัทเครือญาติผิดพ.ร.บ.หัวก็จะส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดดำเนินการ
5: ก็ย่อยเป็นลักโครงการไม่เกิน2ล้านประมาณนั้นนะฮะ
6: ก็คือปปช.มีมติชี้มูลความผิดนางรจนากันตินันเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีกับพวกกรณีแบ่งจ้างงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรเมื่อปีงบประมาณพุทธศักราช2549รุ่น
5: ครับ
6: โอ้สอบกันนานจังงบประมาณ 43,221,000 บาทโดยมีการซอยย่อยออกเป็นโครงการละไม่เกิน2ล้านบาทเพื่อหลีกเลี่ยงการจ้างโดยวิธีประกวดราคาโดยมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมข้อที่จริงจากการไต่สวนปรากฏว่าเมื่อช่วงธันวาคม48ถึงมกราคม49ในเกรียงกันตินันขณะนั้นดำรงตำแหน่งส.ส.อุบลราชธานีและเป็นสามีของนางรจนานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีได้สั่งการให้นายวิระวสุธาดาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่สำนักการช่างทำการสำรวจออกแบบและประมาณการราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรในเขตเทศบาลอุบลราชธานีเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยให้ออกแบบถนนแต่ละสายแบ่งเป็นช่วงๆและให้ประมาณการราคาเป็นรายโครงการและไม่เกิน2ล้านเพื่ออยู่ในหลักเกณฑ์การจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาซึ่งต่อมาปรากฏว่านางรจนาได้ลงนามอนุมัติแบบก่อสร้างแบ่งออกเป็น26โครงการย่อยรวมวงเงิน 43,221,000 บาทและได้แยกเสนอไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น2ระลอก
5: ครับ
6: โดยแยกโครงการที่มีชื่อถนนเส้นเดียวกันออกเพื่อไม่เสนอไปพร้อมกันโดยครั้งแรกเนี่ยนางรจนาเป็นผู้ลงนามเสนอ11โครงการรวม18ล้าน 710,000 จริงๆมันถนนเส้นเดียวนี่แหละ
5: ครับย่อยไปนะฮะเป็นช่วงๆไปเลยฮะ
6: ใช
5: ่ครับ
6: เนี่ยแล้วก็โอ้ย่อยหรือลงรายละเอียดซอยย่อยโครงการ
5: ก็ยกตัวอย่างนะพี่ไพศาลฮะถนนสรรพสิทธิ์ช่วงถนนหลวงถึงถนนบูรพาในวงเงิน 1,740,000 บาทจะไม่ถึง2ล้านฮะจัดจ้างได้ทันทีถนนสรรพสิทธิ์ถนนเดียวกันนะครับช่วงถนนจงกลนิทานถึงถนนผาแดงวงเงิน 1,520,000 ถนนบุรพาในช่วงถนนอุปรีสารถึงถนนสรรพสิทธิ์วงเงิน800,200อย่างเงี้ยนะฮะมันก็คือช่วงเดียวกันที่มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆฮะเขาแบ่งซอยย่อยซอยย่อยซอยย่อยเป็นโครงการ18โครงการด้วยกันครับ
6: ครับ
5: แต่ถ้าเกิดว่าอนุมัติโครมเดียวไปเลยเนี่ย29ล้านหรือ30ล้านไปเนี่ยมันอนุมัติได้ครั้งเดียวแล้วก็ต้องจัดซื้อจัดจ้างมันต้องมีทุกคู่เทียบอ่ะฮะปัญหาก็คือพออนุมัติอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับจัดจ้างได้ทันทีอย่างนี้เลยเนี่ยนะครับมีคุณเกลียงแล้วก็คุณการกันตินันน้องชายของคุณเกลียงต้องการให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลมนตรีก่อสร้างซึ่งมีนายการกันตินันและก็นางสาวรัตติกากันตินันบุตรสาวของนายการเป็นเจ้าของห้างใดห้างหนึ่งโดยเฉพาะได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับเทศบาลนครอุบลและในการจัดหาผู้รับจ้างครับนายเกียงกันตินันและก็นายการกันตินันจะร่วมกันในการแบ่งงานและก็โครงการให้ห้างของตนเองและก็ห้างหุ้นส่วนต่างๆที่เป็นพวกพ้องของตนเองเนี่ยเข้ามาเป็นคู่สัญญากับเทศบาลนครอุบลราชธานีพี่ไพศาล
6: ครับก็ทำแล้วเขาจับได้ก็โดนนะ
5: ครับ
6: ไม่ใช่หมายถึงว่าคนอื่นไม่ได้ทำนะแต่คนอื่นบังเอิญว่าอาจจะยังจับไม่ได
5: ้โอ้โหแต่ปี49
6: ยังจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแต่ว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ย
5: ครับ
6: บ้านใหญ่การเมืองโดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยเขาก็มารูปแบบนี้ทั้งนั้น
5: อย่างนี้ทั้งนั้นเลยเหรอฮะ
6: เพราะว่าเขาก็จะมีธุรกิจก่อสร้างธ
5: ุ
6: รกิจเป็นผู้รับเหมาอยู่ในเครืออยู่แล้ว
5: ครับ
6: เป็นของครอบครัวโดยตรงบ้างเป็นของญาติบ้างเป็นของสมัครพรรคพวกบ้างเข้ามาก็จะเอื้อประโยชน์อะไรกันแบบเนี้ย
5: ครับ
6: เอางบประมาณมาแล้วก็มาจ้างบริษัทในแวดวงกันนี่แหละ
5: ครับเนี่ยฮะก็ปปช.ก็ชี้มูลความผิดไปทำไมมันนานเหลือเกินนะพี่เบสารตั้งแต่ปี49นี่มัน69 20ปีไปแล้วนะครับ
6: กว่าจะชี้มูลได้นะ
5: ครับ
6: แต่ก็อย่างว่ากระบวนการของเขาก็เริ่มมาแต่ต้องไต่สวน
5: ครับ
6: แจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ถ้าแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จแล้วเนี่ยส่งสำนวนไปปปช.เขาเด้งเชือกนะ
5: ครับ
6: โอ้ไม่ได้ต้องตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบรอบกันกรองอีกรอบหนึ่งกันเนี่ยดึงช้าอุตลุดเลย
5: ถ้าเป็นบรรทัดฐานเดียวกันเนี่ยก็โครงการทุจริตสอบท้องถิ่นถ้าจะยุติโดยปปช.เอามาตรฐานนี้ก็ประมาณปี89หรือเปล่าพี่ภิสาร
6: ผมก็เชื่อว่าไม่เร็วหรอกไม่เร็วไอ้ถึงว่าเขาแถลงมาแล้วก็ตัวเลขออกมาว่า 6,000 กว่าคนแล้วก็ไม่เร็วหรอก
5: ครับ
6: มันไม่สามารถจะเร็วไปได้โดยกระบวนการของปปช.ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องว่ามันอาจจะมีอะไรที่มากกว่าเรื่องของกระบวนการปกตินะ
5: ครับ
6: แต่ว่าวันนี้มันก็ดูทางฝ่ายตำรวจเขาก็ขยับแล้วนะ
5: ครับ
6: มีรายงานข่าวว่าวันนี้ผบตร.ซึ่งกำลังจะเกษียณควรจะต้องมีผลงานทิ้งท้ายซะหน่อย
5: ครับ
6: เดี๋ยวคนจะหาว่าเกียร์ว่างพอใกล้เกษียณนะ
5: ครับ
6: คุณกิตติรัตน์พันเพชรวันนี้ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกท้องถิ่นโดยมีผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกอพและสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมหารืออย่างเคร่งเครียดกว่า2ชั่วโมงครึ่ง
5: ครับ
6: เพื่อเร่งคลี่คลายคดีทุจริตครั้งสำคัญนี้ภายหลังการประชุมพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงชุดใหญ่ที่มีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยคณะทำงานได้รับมอบหมายรวบรวมข้อเท็จจริงและตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดประมาณ 6,000 คนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการบริษัทเอกชนหรือผู้เข้าสอบเพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการชุดใหญ่เบื้องต้นได้กำหนดกรอบการทำงานให้แล้วเสร็จภายใน20วันก่อนสรุปรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาภายใน30วัน คณะทำงานจะตรวจสอบทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อหาว่าขั้นตอนใดของกระบวนการสอบมีความบกพร่องและมีบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้างโดยจะแบ่งกลุ่มตรวจสอบเป็นรายกรณีหากพบพฤติการที่อาจเข้าข่ายกระทำผิดจะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนต่อไปนะ
5: ครับ
6: คราวนี้เข้ามาในมาที่คล้ายๆกับรู้นะว่าชาวบ้านเขาวิจารณ์เรื่องอะไรอยู่นะตำรวจ
5: ครับ
6: คือเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านเขาวิจารณ์เขาบอกเฮ้ยปปช.เนี่ยมันมีคลิปอะไรนะส้มกับกิจอยู่ทนท
5: ่อฮะ
6: เขาก็บอกเลยนะว่าเขาเตรียมการจะทุจริตอยู
5: ่ไ
6: ม่เห็นมีรายงานข่าวว่าเรียกมาสอบแจ้งข้อกล่าวหาเลยนะ
5: พอในคลิปเนี่ยก็บอกเลยว่ามีอะไรนะโควต้าอยู่ในมือกี่พันราย
6: จนกระทั่งคุณกฤษนี่เขาไปแถลงเฉลิมกลายเป็นโจทย์จะไปเอาเรื่องส้มไปเอาเรื่องอะไรต่างๆแล้วขอโทษขอโพยคุณอะไรทรงศักดิ์ทองศรีอะไร
5: ครับ
6: ก็ไม่ใช่ว่าเขาหลบหน้าหายไปไหนนะเขาก็ออกทรงออกสื่ออยู่นะ
5: ค
6: นก็สงสัยว่าเอ้าเขาประกาศเลยว่าเขาทำความผิดอยู่ทำไมไม่มีใครไปจัดการปรากฏว่าตำรวจเนี่ยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์พูดว่าอย่างนี้ฮะ
5: ครับ
6: บอกว่าสำหรับบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในสังคมอาทินางสาวการดาพรมณีปุญญากุลหรือว่าที่เรียกกันว่าส้มเนี่ย
5: ครับ
6: และนายพงศกรเสาธนหรือกิจนะฮะนายกเทศมนตรีตำบลควนลังจังหวัดสงขลารวมถึงผู้ที่โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการสอบในจังหวัดพังงาขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดว่ามีส่วนร่วมในการทุจริตแต่คณะทำงานจะเชิญบุคคลทั้งหมดมาให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือยังไม่มีพยานหลักฐานที่ไปถึงขั้นชี้ไปแจ้งข้อหาได้แต่ว่าก็พูดซะขนาดนั้นแล้วก็ต้องเชิญมาสอบความจริงนะ
5: ครับครับ
6: โดยเน้นย้ำว่าคณะทำงานไม่มีอำนาจควบคุมตัวหรือดำเนินคดีอาญาหากภายหลังพบพยานหลักฐานจนนำไปสู่การออกหมายจับจะเป็นอำนาจหน้าที่ของปปช.ในการดำเนินการตามกฎหมายนะพลตรีโทณัฐศักดิ์ยังได้กล่าวเสริมว่าหากการดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกรอบ20วันก็สามารถขยายระยะเวลาการตรวจสอบออกไปได้แต่เชื่อว่าคณะทำงานจะรวบรวมข้อเท็จจริงและสรุปผลให้ได้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดพร้อมยืนยันว่าการตรวจสอบของคณะทำงานชุดนี้เป็นคนละส่วนกับที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งความกับกองปราบในข้อหาปลอมแปลงเอกสารรวมถึงคดีร้องเรียนกรณีปลัดจังหวัดภูเก็ตเรียกรับผลประโยชน
5: ์ครับ
6: จากการสอบท้องถิ่นซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบก.ปปป.โดยตรง
5: โอ้หลายชุดเหลือเกินเนี่ยคณะกรรมการน่ะชุดที่น่าจะใหญ่ที่สุดก็เป็นชุดของรองนายกปกรณ์หรือเปล่าพี่เภสัชอันนั้นจะทำลักษณะเหมือนกับกรณีกระทิงแดงอะครับของอาจารย์วิชามหาคุณนะจะเหตุและผลนะมันเกิดยังไงแล้วก็จะปิดช่องว่างช่องโหว่ยังไงส่วนคดีความท่านนายกบอกว่าถ้ามันเจอลักษณะนี้เนี่ยก็ให้ดำเนินการได้เลยไม่ต้องไปรอปปช.เพราะมันจะช้ารับราชการไปแล้วถ้าพบว่าข้อสอบไอ้ที่ตรัมได้อะพี่เภสัชแล้วมันไม่ตรงกับกระดาษคำตอบตัวจริงที่ปปช.เขาอายัดอยู่เนี่ยเพราะว่าเขาเอามาตรวจสอบกันหลังจากนี้ฮะเดี๋ยวจะตรวจสอบกันเลยเอากระดาษคำตอบตัวจริงมาเป็นหลักฐานกลางเอาของฝั่งสทมาเปิดเอาของฝั่งมสวมาเปิดดูเลยว่าเนี่ยกระดาษคำตอบใน A ได้กี่คะแนนไฟล์ของสทใน A ได้เท่าไหร่ไฟล์ของมสวใน A ได้เท่าไหร่ถ้ามันไม่ตรงกับกระดาษคำตอบตัวจริงฝั่งนั้นนะฮะมีการแก้ไขไอ้ตรงเนี้ยก็สามารถที่จะบรรจุไปแล้วใช่ไหมเอาออกจากระบบราชการได้เรียกเงินเดือนคืนหรือดำเนินคดีอาญาก็ได้อันนี้น่าจะเร็วหน่อยถ้านายกรัฐมนตรีบอกให้ทำแบบนี้แล้วฮะ30วันก็น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังครับพี่ไพศาล
6: ครับ
5: แล้วก็วันนี้ทาง Next New เนี่ยเขาก็โอ้ไปเอาแหล่งข่าวมานะหลักฐานชิ้นสำคัญที่น่าจะมัดตัวผู้บริหารระดับสูงได้พี่ไพศาลว่าจะมีส่วนโยงเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งนี้ด้วยหรือไม่เพราะว่า
6: Next เป็นข้อความสนทนาใน
5: แชทไลน์เลย
6: ใช่ไหม
5: ใช่ครับ Next News เข้าไปได้มานะฮะเป็นข้อความแชทไลน์นะฮะถือว่าเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารระดับสูงของสทบางรายรวมถึงผู้บริหารของมสวที่รับหน้าที่จัดสอบ ถูกระบุชื่อเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ด้วยนะครับคดีนี้

0: นี่นะมันมีผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งสิ้น 6,000 กว่าคนเมื่อหักกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ22รายไปแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มผู้ร่วมแก้ไขกระดาษคำตอบรวมถึงกลุ่มในหน้าอีก33คนรวมกันเนี่ยเป็น55คนออกไปก็จะเหลือผู้ถูกกล่าวหาทั้งสิ้นนะครับ 5,959 รายทั้งหมดเป็นกลุ่มผู้สอบผ่านที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับการแก้ไขกระดาษคำตอบจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ถูกกล่าวหา 5,959 รายเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ที่สอบผ่านที่มีการแก้ไขกระดาษคำตอบนี่นะครับเขาบอกว่ามากสุดอยู่ในภาคใต้ฮะ
1: อยู่ในพื้นที่ภาคใต้มากที่ส
0: ุ
1: ด
0: ใช่ครับและข้อความที่มีการคุยกันในแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยก็คือผู้บริหารระดับสูงของสถ.ครับส่งถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะฮะระดับผู้บริหารที่ทำหน้าที่จัดสอบแข่งขันเพื่อขอให้ช่วยเหลือผู้สมัครสอบตามรายชื่อที่จัดส่งให้ด้วยฮะนั่นแหละครับโอ้อันนี้ถ้าลักษณะนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆว่าปรบมือข้างเดียวมันไม่ดังนะครับ
1: ตามรายงานข่าวบอกว่าเป็นหลักฐานที่อยู่ที่ทางปปช.
0: ครับ
1: เป็นแอปพลิเคชัน LINE เป็นแชท LINE กันอยู
0: ่ครับแล้วก็วันนี้กรรมาธิการปปช.เองเนี่ยก็เชิญกสท.เชิญมสว.เข้ามาให้ข้อมูลด้วยครับเกี่ยวกับเรื่องนี้มีเอกสารแต่ว่าทางกสท.เนี่ยเขาไม่มามสว.ไปหน่วยเดียวนะครับแล้วก็มสว.ที่ไปเนี่ยเขายังคงยืนยันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีเอี่ยวกับการทุจริตข้อสอบของเขาไม่รั่วมาจากมสว.นะฮะแล้วก็
1: ยกทีมไปครบชุดเลย
0: ใช่ครับใช่ครับไปกันครบเลยนะฮะแล้วก็บอกข้อมูลน่าสนใจด้วยนะครับเรื่องนี้นะฮะว่าน่าจะมีผู้บริหารของอีกฝั่งหนึ่งอ่ะก็คือทางสถ.เนี่ยนะฮะเข้ามาคล้ายๆลักษณะเหมือนลวงลูกฮะเรื่องของการจะประกาศผลสอบจัดการทรงการสอบอะไรประมาณนี้พี่ไพศาลแต่ก็ต้องรอฟังอีกฝั่งหนึ่งของสถ.และกสถ.ฮะซึ่งรับผิดชอบดูเนี่ยก็จะมาแก้ต่างยังไงในกรรมธิการปปช.ครับ
1: แต่ช่วงนี้ก็หลบกันบู้บ้าไปหมด
0: ครับ
1: เห็นบุกไปที่โคราชจะไป
0: เขาไม่เจอตัวใช่ครับ
1: ผู้สื่อข่าวเขาจะไปคุยกับรองผู้ว่า
0: ครับคนที่ลากทีวาใช่ไหม
1: รองมนัส
0: ครับ
1: ก็ไม่อยู่ว่าในห้องทำงานที่ห้องทำงานก็ไม่อยู
0: ่ครับ
1: มีเด็กนั่งทำงานอยู่คนเดียวแล้วก็บอกว่าไปมีภารกิจอยู่ข้างนอก
0: ครับเดี๋ยวรอดูนะสำหรับความคืบหน้านี่ฮะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา38นาทีครับพี่ไพศาลครับขอประชาสัมพันธ์ข่าวสักหนึ่งข่าวพี่ไพศาลเป็นเรื่องดีๆนะฮะของโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับครับประเทศไทยครับประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือว่าเน็ตซีโร่นะฮะในปี2050พร้อมเดินหน้าแผนPDP ฉบับใหม่ปักธงไฟฟ้าสะอาดสัดส่วนถึง 60% แต่ว่าความท้าทายสำคัญนะครับนั่นก็คือพลังงานหมุนเวียนแปรผันตามสภาพอากาศทั้งแสงแดดและสายลมที่ไม่สามารถควบคุมได้ครับด้วยเหตุนี้โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับจึงมีบทบาทสำคัญเปรียบเสมือนเป็นแบตเตอรี่พลังน้ำขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำรองรับมือความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนอีกทั้งยังสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้อย่างรวดเร็วภายใน5นาทีครับโดยมีหลักทำงานคือใช้อ่างเก็บน้ำ2ระดับได้แก่อ่างเก็บน้ำด้านบนแล้วก็อ่างเก็บน้ำด้านล่างในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงเช่นช่วงเย็นหรือว่าช่วงค่ำอ่างด้านบนครับจะปล่อยน้ำผ่านกังหันผลิตไฟฟ้าป้อนเข้าสู่ระบบก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่อ่างด้านล่างและในช่วงที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำหรือว่ามีไฟฟ้าล้นจากพลังงานหมุนเวียนระบบก็จะนำไฟส่วนเกินสูบน้ำจากอ่างด้านล่างครับขึ้นไปเก็บไว้ที่อ่างด้านบนเพื่อสำรองไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าครั้งต่อไปก็จะหมุนเวียนลักษณะนี้ครับพี่ไพศาลฮะปัจจุบันนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ได้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับแล้ว3แห่งครับก็ได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากและโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาจังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้ก็ยังมีแผนพัฒนาเพิ่มอีก4แห่งเรียกได้ว่าเป็นขุมพลังงานที่มั่นคงคุ้มค่าต้นทุนต่ำเพิ่มความยืดหยุ่นรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในอนาคตครับอาทิโคราชผมเคยเห็นฮะคือมีอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆอยู่ข้างบนครับปล่อยลงมาแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนกังหันลมข้างบนอ่ะพี่ไพศาล
4: ครับ
3: ฮะก็อย่างที่เขาอธิบายเลยนะครับพอต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นหน่อยปล่อยน้ำลงมาเลยปั่นกระแสไฟฟ้าให้คนได้ใช้กันแต่ถ้าเกิดช่วงไหนที่ความต้องการน้อยกระแสไฟฟ้าพอเพียงหรือว่าล้นเกินแล้วเนี่ยนะเอากระแสตรงนั้นแหละครับไปสูบน้ำกลับขึ้นไปเก็บไว้ข้างบนต่อหมุนเวียนกันเป็นแบบนี้ครับ
4: ครับ
3: ครับ
4: ดูภารกิจนายกไปเยือนมาเลเซียก็
3: ชื่นมื่นไหมไม่ไปสาร
4: ไม่ต้องตอบคำถามสื่อเรื่องนู้นเรื่องนี้ใช่ไหม
3: ครับ
4: เรื่องเรตติ้งตกเรื่องทุจริต
3: ครับ
4: ท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูบรรยากาศก็น่าจะดีขึ้น
3: ครับ
4: นายกก็ปรากฏว่าเลี้ยงอาหารกลางวันวันนี้มาเลเซียเป็นเจ้าภาพก็มีนายกตีอันวาอิบราฮิมเป็นเจ้าภาพนะพร้อมภรรยาขุนชินก็พร้อมภรรยานะช่วงหนึ่งของงานเนี่ยอันวาอิบราฮิมได้เชิญคุณอนุทินขึ้นเวทีเพื่อร่วมบรรเลงดนตรี พร้อมเดินไปส่งถึงเวทีด้วยตนเองน
3: ะ
4: จากนั้นอันวาก็ได้หยิบไมโครโฟนได้อันวาก็ได้หยิบไมโครโฟนลงมาร้องเพลงที่โต๊ะอาหาร
3: ครับ
4: นะขณะที่นายอนุทินเนี่ยเดินก็เป่าแซกอยู่บนเวทีพอเห็นอันวาเดินลงมาแล้วก็คือเดินลงมาไม่ใช่อะไรหรอกจำเนื้อเพลงไม่ได้ต้องมาที่โทรศัพท์วางไว้ที่ที่โต๊ะอาหารไง
3: ครับ
4: ก็ต้องมาเปิดโทรศัพท
3: ์
4: จำเนื้อเพลงไม่ได
3: ้อ๋อ My Way เขียนไว้อย่างเงี้ย
4: ตกลงเป็นเพลง My Way
3: ครับ
4: ครูรุทินเขาก็เป่าแบบไม่ต้องดูโน้ตแล้วคงจะเป็นเพลงดังเขาคงซ้อมมาอยู
3: ่
4: เขาก็เป่าพออันวาลงไปก็เห็นรีบเปิดโทรศัพท์ดูเนื้อแล้วก็ร้อง
3: ครับ
4: คุณอนุทินก็เดินลงไปแล้วก็ไปกอดคอกันคนหนึ่งก็ร้องอันวาอิบราฮิมนะร้องอีกคนหนึ่งก็เล่นดนตรี
3: ครับ
4: บรรยากาศก็ชื่นมื่น
3: ฮะนายกอันวาเนี่ยมือขวาถือไมค์มือซ้ายถือโทรศัพท์ดูเนื้อครับ
4: ใช่
3: ครับ
4: เป็นธรรมดาไม่ได้ร้องประจำก็ต้องดูเนื้อนะ
3: ครับครับครับ
4: ครับ
3: โอ้แต่คุณอนุทินเนี่ยนะฮะเล่นเครื่องดนตรีได้หลายประเภทพอสมควรเลยนะ
4: อันวาเขารู้ไงเขารู้ว่าเป็นเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชิ้นพอเขามีการแสดงดนตรีเนี่ยอันวาอิบราฮิมก็จูง
3: เชิญขึ้นไปเลย
4: ขึ้นไปเล่นดนตรีร่วมกับคณะนักดนตรีเลย
3: โอ้โห
4: ไปเวียดนามใช่ไหมไปเวียดนามก็ไป
3: ตีอะไรคล้ายๆโปงลางไงฮะ
4: ไปตีคล้ายๆเป็นโปงลางเป็นระนาดของเวียดนามอะไรก็ได
3: ้คือที่เวียดนามเนี่ยบนโต๊ะอาหารนะพี่เบสารก็จะมีไอ้ตัวเนี้ย
4: จำลอง
3: อยู่แล้วนายกก็ลองตีดูนะฮะโอ้ไม่ยากนี่ขึ้นไปบนเวทีไปตีได้ด้วยนะฮะ
4: ก็ไล่เสียง
3: ไปไล่เสียงปั๊บเดียวเป็นเลยครับ
4: ว่าโดเรมีฟาโซลาเซอะไรเงี้ยมันอยู่ตัวไหนมันเสียงอะไรนายกก็มีทักษะ
3: ทักษะใช่ครับใช่ครับ
4: ก็เป็นเสน่ห์ของเขาน่ะ
3: ครับ
4: เวลาไปเยือนไปอะไรต่างๆนี่ก็จะชื่นมื่นกับเจ้าภาพนะ
3: ยังไม่เห็นคือตีกลองชุดกับอังกะลุงฮะ
4: อันนั้นอาจจะต้องไปอินโดแล้วมั้ง
3: ครับ
4: ใช่ไหม
3: ครับ
4: อินโดก็จะเขย่าอังกะลุง
3: ใช่ครับครับครับโอ้กีตาร์ก็เล่นเป็นเปียโนก็เล่นได้นะฮะ
4: ก็ไม่ใช่มีแต่เพียงสีสันนะทราบว่าก็เห็นว่าสิ่งที่ไทยพยายามจะเจรจาเร่งด่วนก็คือเรื่องของกุ้ง
3: ครับ
4: ที่มาเลเซียเขาห้ามนำเข้าอยู
3: ่คุณสุริยะไปนำร่องมาแล้วนี่ครับวันก่อนหน้านี้อาทิตย์ที่แล้วนี่เองครับที่ไปเจรจาน
4: ำร่องก็นายกไปนายกก็ต้องเจิมให้หน่อย
3: ครับ
4: นะในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาล
3: ครับ
4: ใช่ไหม
3: ก็ข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายเนี่ยภายใน30วันจะนำเข้าส่งออกกันได้เป็นปกติเหมือนเดิมครับก็คือ
4: ก็เหมือนกับที่คุณสุริยะเขาแถลงก่อนหน้านี้แล้ว
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: อีก30วันตกลงมาได้แล้วแต่นายกเข้าไปก็ต้องโชว์หน่อยว่าทางฝั่งมาเลทางอันวาอิบราฮิมเขาก็อยากได้หน้า
3: ครับ
4: เราก็อยากได้หน้านายกกับนายกเขาก็ถือโอกาสคุยกันให้มันชัดเจนด้วย
3: ครับ
4: ก็ว่าชาวสวนเขาก็จะเลิกเลี้ยงกันไปนั่น
3: ใช่
4: ใช่ไหม
3: ครับ
4: ถ้าส่งออกไม่ได
3: ้มันล้นตลาดราคาตกควบภาพเลยครับ
4: เลี้ยงไปมันกุ้งมันโตเต็มที่แล้วยังจับขายไม่ได้ต้องใส่อาหารอย่างเดียว
3: แล้วมันไม่โตไปกว่านี้อีกแล้ว
4: กินแล้วมันก็ไม่โตกว่านี้มันมีแต่หมดผลาญเงินไปทั้งนั้น
3: ครับใช่ครับแต่จริงๆสิ่งที่เชื่อว่าคนไทยเขาอยากจะให้มีความชัดเจนเนี่ยเพราะว่าอาจารย์วันนอไปด้วยไงพี่เวสารเรื่องของคุยสถานการณ์3จังหวัดใต้เนี่ยมาเลเซียจะเอายังไงในฐานะผู้อำนวยความสะดวกครับแต่เห็นว่าไม่ได้คุยเรื่องนี้กันความมั่นคงคุยจริงแต่ว่าเป็นประเด็นอื่นๆแทนนะ
4: ฮะเสนาธิการทหารไปด้วยนี่ใช่ไหม
3: ครับ
4: เข้าใจว่าทางฝ่ายทหารก็คงตามหน้าที่คุยแล้วถ้ามันมีความคืบหน้ามีอะไรจะต้องแจ้งนายกให้คุยกันวางก็ค่อยว่าไป
3: ครับ
4: แต่ว่าถ้าเอาทางเสนาทหารไปด้วยเนี่ยก็แสดงว่าต้องมีเรื่องที่คุยอยู่แล้วล่ะเรื่องความมั่นคง
3: ครับเพราะว่าคณะเจรจาเสนสุขทางเสเนี่ยเขาบอกว่าเขามีชุดนี้อยู่แล้วนะฮะเราไปก้าวไก่เขาไม่ได้ไงครับ ก็แต่คงจะมีการคุยกับทางประเทศผู้อำนวยความสะดวกก็คือทางอันวาเนี่ยนะครับว่าถ้าจะเชิญมานั่งเจรจาพูดคุยกันเนี่ยช้าเร็วขนาดไหนแล้วเราจะได้คุยกับใครเขามีอำนาจอะไรหรือไม่นะครับเพราะว่าจำได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหากรณีที่พรรคเพื่อไทยเข้ามาดูแลเรื่องของความมั่นคงก่อนหน้านี้ฮะจำได้ไหมที่เสียอ้วนอ่ะบอกว่าไอ้ที่เราคุยไปตัวจริงหรือเปล่าไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์สักทีเลยเหตุมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราคุยไปหลายรอบแล้วไม่คุยดีกว่าเหตุเกิดทุกวันเลยพี่เพศานก็เหมือนกับว่าเขาก็พยายามที่จะส่งสัญญาณว่าเขาอยากจะคุยกับเราความต้องการของเขาคืออะไรเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะแล้วก็ข่าวที่มันออกมาพี่เพศานได้ยินไหมฮะให้ถอนทหารออกไปแล้วเราจะยอมวางอาวุธอ่ะที่เขาบอกเขาเป็นแกนนำ BIN ที่โกลกนราธิวาสเนี่ยครับซึ่งก็ทางเสถานบอกว่าผมก็ไม่รู้จักเขาเขาเป็นตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้
4: เป็นตัวแทนของฝ่ายก่อความไม่สงบหรือเปล่า
3: ใช่ฮะตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงครับต้องคุยกันก่อนและก่อนคุยเนี่ยคุณต้องทำให้เห็นก่อนว่าคุณมีอำนาจจริงคุณเป็นผู้ที่มีความเคลื่อนไหวในพื้นที่จริงๆฝ่ายความมั่นคงเขาจะบอกว่าขอพื้นที่ปลอดภัยให้เราหน่อยได้ไหมพื้นที่นี้นะฮะโซนนี้อย่ามาก่อเหตุไม่สงบถ้าทำได้ก็แสดงว่าคุณเป็นตัวจริงแต่ที่ผ่านมาไม่เคยทำได้เลยไงพี่ไพศาล
4: ใช่มีข้อตกลงไว้แล้วก็จะทำไม่ได้สักที
3: ครับ

0: แน่ครับ
1: อืม
0: ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเหมือนกับกรณีพื้นที่อื่นๆของทุกมุมโลกเนี่ยนะฮะอ้างเป็นฝีมือของกลุ่มนั้นอ้างเป็นฝีมือของกลุ่มนี้นะฮะความต้องการของเขาคืออะไรเราจะได้มาเจรจากันมาคุยกันว่าความต้องการของคุณเนี่ยในทางปฏิบัติมันเป็นไปได้หรือไม่ยังไงนะฮะ
1: อืม
0: เท่านั้นเองอะครับ
1: ครับเดี๋ยวเราพักไปรอบน
0: ึงต้องไปอีกครู่นึงครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับแหมคุณโอลี่เลิฟนะพี่ไปสารคุยมาบอกว่าขอความคืบหน้าแมวส้มการรถไฟด้วยครับนะฮะก่อนขึ้นมาจัดรายการเนี่ยนะฮะยังไม่ประสบความสำเร็จเลยครับการรถไฟก็ยังคงบอกว่าปูพรมนะฮะเขาเอารถเล็กๆอ่ะที่มีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ 3-4 คนล่องไปตามทางรถไฟอ่ะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านช่วยกันค้นหาสองข้างทางแล้วก็ประชาสัมพันธ์ทุกสถานีไม่เจอครับพี่ไพศาล
3: แมวส้ม
2: แมวส้มคือ
3: จะไปจากไหน
2: บนขบวนรถไฟคือเขากำลังเขารักแมวเหมือนลูกเลยแต่ว่าแมวเนี่ยพิการขาหลังสองข้างเลยครับเดินไม่ถนัดนะฮะเอาใส่กระเป๋ามาขึ้นรถไฟปกติเนี่ยนะฮะเขาจะขึ้นตู้นอนที่เป็นพัดลมเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้พี่ไพศาลแต่ปรากฏว่าตู้พัดลมมันเสียเขาเลยต้องไปนอนตู้แอร์ตู้นอนนะครับเดินทางไกลครับปรากฏว่าไอ้ตู้นอนแอร์เนี่ยเขาห้ามเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปก็เลยต้องเอาแมวส้มเนี่ยใส่กระเป๋าไว้เนี่ยนะไปไว้ในตู้เก็บของพอไปไว้ในตู้เก็บของเนี่ยเจ้าของแมวก็ไปนอนหลับพักผ่อนเพราะจะมุ่งหน้าสู่กรุงเทพอภิวัตรเข้ามาในกรุงเทพจากสายใต้อะครับปรากฏว่าแมวมันหลุดออกจากกระเป๋าแล้วปรากฏว่าไอ้ตู้ขนเสบียงเนี่ยมันแง้มอยู่อะแมวหลุดออกไปซึ่งเจ้าหน้าที่รถไฟที่ดูอยู่เขาบอกว่าเห็นแมวหลุดด้วยไม่เยอะไม่เจอแมวในตู้เสบียงแล้วแต่ไม่กล้ามาบอกเจ้าของเนื่องจากเจ้าของกำลังนอนหลับพักผ่อนกลัวมันไม่เหมาะสม
3: หลุดออกไปจากขบวนหลุดออกไปจากตัวรถเลย
2: อยู่ในขบวนก่อนนั่นแหละครับ
3: อ๋อหมายถึงว่ารถหลุดมาจากไอ้ที่
2: หลุดจากที่เก็บไว้ฮะในตู้เสบียงนั่นนะครับพอออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะไม่รู้ผ่านไปกี่สถานีพี่เบสาน
3: ไปลงสถานีไหนก็ไม่
2: ก็นั่นนะสิครับคือรถไฟไม่รู้จอดที่ไหน
3: เดินเหินลำบากเน
2: ี่
3: ย
2: แต่เดินเหินลำบากใช่ครับ
3: ขาหลังเสียก็ต้องเดินก็ลากขา
2: ก็ลากขาไปนั่นแหละ
3: เดินแบบลากขาหลัง
2: ใช่ครับแต่ก็น่าจะลงจากขบวนรถไฟไปแล้วแหละฮะแต่ไม่ลงไม่รู้ว่าลงจากสถานีที่ไหนครับ
3: ก็ถ้าเป็นข่าวขนาดนี้ก็คนทราบข่าวถ้าพบเห็นก็คงจะช่วยสงเคราะห์ช่วยจับ
2: ครับ
3: เก็บเอาไว้ให้เจ้าของเขาหน่อย
2: ครับใช่ครับแต่ว่าเขาก็ติดป้ายประชาสัมพันธ์ทุกสถานีเจ้าหน้าที่รถไฟก็ปูพรมค้นหามาหลายวันแล้วนะแล้วก็ชาวบ้านเองเนี่ยที่ทราบข่าวก็ช่วยเดินตามหาข้างทางรถไฟฮะแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ
3: ครับขอให้เจอนะ
2: ครับคุยกันต่อครับ
3: เรื่องรถไฟเหมือนกันสรุปว่า CP ก็ยื่นหนังสือถึงรฟท.ขอสิ้นสุดสัญญาไฮสปีดเทรนเชื่อม3สนามบินเรียบร้อยแล้วนะ
2: ครับ
3: โดยคุณอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่ารฟท.เนี่ยบอกว่าหลังจากที่เมื่อวันที่24มิถุนายน69เนี่ยการประชุม3ฝ่ายระหว่างการรถไฟคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EECและก็บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดในเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP

0: เอกชนบริษัทคู่สัญญาเนี่ยหารือกันและได้ข้อสรุป2แนวทางหลักนะฮะโดยแนวทางแรกก็คือเดินหน้าแก้ไขสัญญาตามแนวทางเดิมของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและคณะรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้สำนักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: และเอกชนรับข้อสังเกตทั้ง18ประเด็นครบถ้วนซึ่งขั้นตอนที่เหลือจากนี้คือการนำเสนอเรื่องกลับเข้าสู่การพิจารณาของกพอ.และครม.นะฮะส่วนแนวทางที่2หากไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางแรกได้เนื่องจากไม่สามารถขอทบทวนมติครม.หรือไม่ได้รับความเห็นชอบจะต้องพิจารณาแนวทางการสิ้นสุดสัญญาโดยเบื้องต้นรอฟท.จะเสนอแนวทางแรกเข้าสู่การพิจารณาตามขั้นตอนปกติก่อนหากเอกชนยังยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินโครงการต่อได้และประสงค์จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายจึงจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแนวทางที่2โดยรฟท.จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบทั้งนี้เมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางเอกชนคู่สัญญาได้ยื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาตามเงื่อนไขสัญญา 6.2 โดยเหตุผลเรื่องไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนและไม่พร้อมในการออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานโดยเอกชนให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าหากไม่มี BOI จะกระทบต่อการจัดหาเงินกู้จากสถาบันการเงินจึงเสนอให้มีการแก้ไขสัญญาก่อนแต่เมื่อไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดจึงตัดสินใจยื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาตามเงื่อนไขดังกล่าว
1: ครับ
0: โดยตามสัญญาร่วมลงทุนการสิ้นสุดสัญญาแบ่งออกเป็น3กรณีหลักได้แก่สิ้นสุดเมื่อครบอายุสัมปทาน50ปีการเลิกสัญญาในช่วงก่อนออก NTP ตามข้อ 6.2 และการบอกเลิกสัญญาจากเหตุอื่นเช่นรฟท.ผิดสัญญาเอกชนผิดสัญญาเหตุสุดวิสัยเหตุผ่อนผันหรือกรณีที่รัฐบาลใช้อำนาจเพื่อประโยชน์สาธารณะนะถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นกรณีที่2นะ
1: ครับ
0: ก็คือยกเลิกสัญญาในช่วงก่อนออก NTP ตามข้อ 6.2
1: ครับ
0: บริษัทเอเชียเอราวัณยอมรับว่าสถานการณ์นี้มีความท้าทายสูงเนื่องจากสิทธิการบริหารเดินรถมีความเชื่อมโยงกับสัญญาหลักของโครงการรถไฟความเร็วสูงซึ่งคือกำลังพูดว่าผลกระทบที่จะมีต่อแอร์พอร์ตเรลลิง
1: ครับ
0: เมื่อสิ้นสุดสัญญากับทางบริษัทเอเชียเอราวัณในเครือ CP นะเพราะว่ามันไปพ่วงกันอ่ะ
1: uh-huh.
0: คนที่ประมูลได้CP ที่ประมูลรถไฟความเร็วสูงได้เนี่ยเขาก็ต้องเข้ามาบริหารเนี่ย
1: ครับ
0: ตอนนี้เมื่อเขายกเลิกนี่เขาต้องคืนขณะนี้รฟท.ก็อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำแผนรับมือผลกระทบครับ uh-huh. โดยเบื้องต้นนี่ก็มีแนวทางที่การเจรจากับเอกชนเพื่อขยายระยะเวลา MOU ให้บริหารเดินรถต่อไปอีกช่วงหนึ่งก่อนหรือเตรียมความพร้อมให้รฟท.กลับเข้ามาบริหารเดินรถเองทั้งนี้ยืนยันว่ารฟท.ให้ความสำคัญสูงสุดกับการไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนและการเดินทางผู้ใช้บริการแอร์พอร์ตเรลลิงในอนาคต
1: ครับ
0: ก็เดิมรฟท.เขามีบริษัทครับ
1: บริษัทลูกเขาฮะ
0: แล้วก็
1: ขาดทุน
0: ขอโอนไปให้เขาก็เลิกไปแล้ว
1: ครับ
0: คนเคินเลยก็ออกหมดไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: วันนี้ก็ต้องมาโอนกลับมาใหม่นี่ก็ต้องมาดูว่าจะทำยังไง
1: ครับ
0: ถ้าทำไม่ทำบริษัทลูกไม่ได้ก็ต้องอาจจะต้องไปว่าจ้างบริษัทอะไรเข้ามารับผิดชอบบริหารไป
1: ครับกี่ปีนะพี่ไพศาล8ปีใช่ไหมฮะสำหรับโครงการนี้กลายเป็นศูนย
0: ์ก็เป็นศูนย
1: ์
0: ไม่มีความคืบหน้าเลย
1: โอ้โหถ้าทำตั้งแต่ตอน8ปีนั้นมันเสร็จไปแล้วเนี่ยนะครับ
0: เพราะว่าตามเวลาเนี่ยโครงการนี้มัน6ปี
1: ครับ
0: ประมาณ6ปีเสร็จไปแล้ว
1: ปี61ครับรถไฟขายซองประมูลให้ผู้สนใจ31รายเหลือผู้ยื่นเสนอจริงๆเนี่ย2กลุ่มก็คือกลุ่มกิจการร่วมค้า BSR ก็คือ BTS ชิโนไทยแล้วก็ราชบุรีโฮลดิ้งกับกิจกรรมร่วมค้าเครือเจริญพกพันและก็พันธมิตร CP อิตาเลียนไทยแล้วก็ชอการช่างทางด่วนแล้วก็การรถไฟฟ้ากรุงเทพไชน่าเรลเวย์คอนสตรัคชั่นนะฮะ ผลปรากฏว่า CP เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐ 117,226 ล้านบาทต่ำกว่ากลุ่ม BTS ถึง 52,000 นะครับจึงชนะการประมูลครั้งนี้ไปแต่ว่ากระบวนการหลังจากนั้นครับไม่ราบรื่นเลยครับเอกชนผู้ชนะการประมูลยื่นเงื่อนไขเพิ่มทั้งขอขยายเวลาก่อสร้างขยายอายุสัมปทานขอให้รัฐค้ำประกันผลตอบแทนขั้นต่ำขอให้รัฐชำระเงินอุดหนุนตั้งแต่ปีแรกซึ่งแม้ที่สุดการรถไฟจะปฏิเสธและก็ CP ยอมถอนข้อเสนอแต่ก็ทำให้เสียเวลาไปเปล่าๆกว่าครึ่งปีก่อนจะลงนามกันได้เดือนตุลาคมปี62เป็นสัญญาสัมปทาน50ปีครับหากมองย้อนกลับไปนะครับสัญญาดังกล่าวนี้เนี่ยมันมีเหมือนกับสัญญาณเตือนนะตั้งแต่ยังไม่ทันลงนามครับโดยนับจากวันลงนามโครงการนี้ไม่คืบหน้าตามแผนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเคยตรวจสอบพบว่าปี67โครงการล่าช้ากว่าแผนไม่ต่ำกว่า2ปี10เดือนติดขัดทั้งเรื่องของการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างช่วงสุวรรณภูมิอุตภเปาการพัฒนาพื้นที่มักกะสันศรีราชาและก็การขอบัตรส่งเสริมการลงทุนซึ่งเป็นเงื่อนไขก่อนออก NTP ปัญหาเหล่านี้คือมันพันกันเป็นปมเอกชนบอกว่ารัฐช้าขณะที่รัฐบอกว่าเอกชนนั่นแหละช้าเองฮะเสียงกันไปถึงกันมาโครงการไม่คืบเลยนะครับ
0: ใช
1: ่คุณสุริยะนะฮะอดีตรัฐมนตรีคมนาคมเคยออกมายอมรับตรงๆในการชี้แจงเมื่อปี67ว่าสถานการณ์โควิด19ครับทำให้ภาครัฐส่งมอบพื้นที่เอกชนไม่ได้ขณะที่เอกชนก็ก่อสร้างไม่ได้จึงถือว่าต่างคนต่างผิดสัญญาโดยเฉพาะประเด็นสนับสนุนบริการรถไฟบริเวณมักกะสันราวๆ140ไร่ตรงนั้นนะมีปัญหาบึงมักกะสันและก็ลำรางสาธารณะที่ติดข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมทำให้การรถไฟก็ส่งมอบพื้นที่ให้ไม่ได้ตามสัญญาที่กำหนดเนี่ยมันก็พันกันมาอย่างนี้เรื่อยๆฮะจนสุดท้าย อย่างที่พิพิธสารอธิบายเขาก็อดรนทนไม่ได้ไหมครับขอยกเลิกสัญญาเองเลยเนี่ยครับ
0: ครับก็คงจะเรียบร้อยกันไป
1: ครับ
0: เลิกแล้วกันไป
1: คิดกันใหม่ฮะจะทำยังไงดีนะฮะไม่งั้นเนี่ยมันก็เชื่อมกันไม่ได้ครับ
0: กระทรวงคมนาคมเห็นไม่ใช่ EC เขาก็จะมีก็คือจะเป็นรถไฟรางคู่หรือจะเป็นอะไรเงี้ยก็จะคือมันต้องเป็นเอาระบบรางมาเชื่อม
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยคงไม่น่าจะกลับมาอีกแล้วแต่จะเป็นรถไฟระบบรางแบบใหม่ยังไงคงต้องไปปรับแผนดู
1: ครับครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับคุณชัดชาติก็เริ่มลุยงานแล้วนะ
1: ครับ
2: หลังจากที่ประเดิมงานวันแรกวันนี้นะเปิดแผน100วันเดินหน้า261โครงการ
1: ครับ
2: ชูปราบทุจริตเป็นวาระสำคัญเร่งแก้ฝุ่นน้ำท่วมยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพยึดหลักความโปร่งใสมีเหตุความมีเหตุผลและความยุติธรรมในการบริหารงานยืนยันพร้อมทำงานร่วมกับสก.ทุกคนก็เร่งด่วนที่สุดยิ่งกว่า100วันก็คงจะต้องไปที่นี่แหละ
1: ครับ
2: ไปดูอุโมงค์ไปกู้อุโมงค
1: ์ครับ
2: รับตำแหน่งปั๊บก็ต้องลงไปดูไอ้เรื่องกู้อุโมงค์ทันทีเลย
1: โอ้โหอย่าให้มันเกิดเหมือนหน้าโรงพยาบาลวชิระอย่างนั้นอีกนะครับเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากหน้าโรงพยาบาลยังแก้ไม่เสร็จเลยไม่ใช่เหรอพี่เบสาน
2: ยังปิดอยู่ไหม
1: ยังไม่แน่ใจว่าปิดหรือยังนะฮะ
2: น่าจะเปิดแล้วแต่ว่ามันก็ยังต้องสร้างไอ้โรงพักอะไรใหม
1: ่โรงพักที่ยังไม่ได้ใช้ก็ต้องทุบทิ้งไปแล้วอะครับ
2: ทุบแล้วก็ต้องสร้างใหม่ให้เขา
1: ต้องเท่าไหร่นะโอ้โหแล้วไอ้ปูนที่มันเทลงไปในท่อของอุโมงค์เนี่ยจะเอาออกไปยังไงให้มันเสร็จสิ้นชั่วงานน่าจะช้าลงไปอีกครับ
2: ก็เป็นเรื่องของนั่นแหละบริษัทผู้รับเหมาอุโมงค์เข้าไป
1: ครับ
2: ต้องไปดูต้องไปอะไรออก
1: เพราะว่าสถานีกับอุโมงค์ที่มันจะต้องมาต่อกันน่ะมันน่าจะมีช่องโหว่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ดินเอ่ยปูนเอ่ยทุกอย่างมันไหลลงไปในท่อหมดอะครับมหาศาลกันนั้นหายไปได้ยังไงฮะเขาแปลกใจอ๋อมันไปอยู่ในท่อเต็มไปหมดแล้วรถจนเป็นคันๆไงที่ไหลลงไปอะ
2: ครับ
1: เนี่ยก็เกรงว่าตรงนี้จะเป็นอีก
2: ใ
1: ช่ครับ
2: อุโมงค์ก็ไม่ใช่เล็ก
1: ๆครับ
2: แล้วมันต้องสร้าง2อุโมงค์คู่กันเลยนี
1: ่ครับ
2: ไอ้ตรงไม่ใช่รถมันไม่ใช่วิ่งกันอุโมงค์เดียวกันนะ
1: ครับ
2: มันวิ่งสวนกันคนละอุโมงค์นะ
1: ใช่ครับไม่ได้อยู่อุโมงค์เดียวกันใช่ครับ
2: ขาไปก็อุโมงค์นึงขากลับก็อุโมงค์นึง
1: ครับ
2: แต่มันคู่กันไป
1: ฮะนี่ฮะท่านวิศวกรใหญ่เนี่ยผู้ว่าชัดชาติเนี่ยคงต้องลงไปดูแล้วครับหลังจากวันนี้ไปรับใบรับรองเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็ประกาศทีมงานเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
2: ก็เห็นว่ามีรองผู้ว่าเก่า3คนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็มีรองผู้ว่าใหม่คนหนึ่งลูกคุณพนิษฐ์วิกิตเศษ
1: ครับ
2: ลูกคุณพนิษฐ์วิกิตเศษมาเป็นรองผู้ว่าด้วยนะ
1: ครั้งที่แล้วนี่เป็นที่ปรึกษาใช่ไหมพี่เบสานแล้วก็ได้ขยับขึ้นมาเป็นรอง
2: ก็เป็นทีมงานนี่แหละคุณพรพรมเนี่ยนะ
1: ครับ
2: คุณพรพรมวิกิตเศษก็ได้เป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม
1: ่ครับ
2: ในขณะที่อีก3ท่านยังคงเป็นคนหน้าเดิมก็คือคุณวิษณุทรัพย์สมพลคุณทวีดากมลเวศแล้วก็คุณสานนท์หวังสร้างบุญแม้จะเป็นรองผู้ว่าคนใหม่แต่พรพรมก็ไม่ใช่หน้าใหม
1: ่ครับ
2: หากติดตามข่าวสารกทมตั้งแต่ยุคชัดชาติ1ย่อมคุ้นหูคุ้นหน้าคุ้นตาในฐานะที่ปรึกษาและที่ปรึกษา
1: ครับ
2: ที่ปรึกษาผู้ว่าและผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานครเราใช้ศัพท์ว่าเป็น Chief Sustainability Officer หรือ CSO คนแรกในประวัติศาสตร์โดยขณะนั้นมีอายุเพียง30ปี
1: ครับ
2: ชื่อเล่นพรมเป็นบุตรชายของคุณพนิษฐ์วิกิตเศษแห่งพรรคประชาธิปัตย
1: ์ครับ
2: คุณพนิษฐ์ที่ไปโดนจับ
1: ที่กัมพูชา
2: ที่กัมพูชา
1: ครับขอบอกคุณวีระนะครับครับ
2: แล้วต้องไปอยู่คุกอะไรเนี่ย
1: ครับ
2: ไปอยู่คุกกับคุณวีระแต่ว่าก็ได้ปล่อยตัวมาก่อนนะฮะก็จบปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์และการต่างประเทศจาก King College of London ปริญญาโทด้านนโยบายพลังงานสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กโอ้ข้ามไปฝั่งสหรัฐเลยนะ
1: ครับ
2: ชื่นชอบการเมืองมาตั้งแต่สมัยอยู่อังกฤษและเมื่อครั้งที่ย้ายไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกามีโอกาสได้ทำงานเป็นผู้ช่วยส.ส.รัฐแคลิฟอร์เนียดูแลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมตรงกับที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา เคยสมัครเป็นทหารเกณฑ์สังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมฐานปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ผลัด1ปี60แล้วก็เคยเป็นอาจารย์พิเศษคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาเสรีนิยมโลกและเป็นอดีตนักข่าวหนังสือพิมพ์ภาคภาษาอังกฤษหลังจากที่ได้ศึกษางานทางการเมืองอย่างจริงจังจึงตัดสินใจอาสาที่จะมาทำงานเต็มตัวคุณพ่อสอนเสมอว่าการจะเป็นนักการเมืองจะต้องเป็นคนดีต้องไม่โกงก็เข้าสู่พรรคประชาธิปัตย
1: ์
2: เป็นผู้ร่วมก่อตั้งนิวเดมหรือกลุ่มคนรุ่นใหม่พรรคประชาธิปัตย์ก็แสดงว่ามาพร้อมกันนั่น
1: ก็คุณผลิต
2: ผลิต
1: อยู่ทีมเดียวกันก็แยกกันเป็นคนละพรรคเลยนะครับเนี่ย
2: ใช่อีกคนไปอยู่นาชาติ
1: ใ
2: ครไปอยู่คุณชาติชาติ
1: ครับ
2: อีกคนไปอยู่พรรค
1: ก้าวไกลแล้วก็

0: ใช่ฮะมาก้าว
1: อ
0: ไก
1: ื
0: ล
1: ม
0: มาพักประชาชนเนี่ยครับ
1: ครับแต่ว่าก็เนี่ยได้เข้าร่วมกับที่คุณชาติชาติตั้งแต่เมื่อปี2565นะ
0: ครับ
1: โดยย้อนไปหลังศึกเลือกตั้งปี62ตัดสินใจออกจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้กลับไปทำงานเป็นอาจารย์สอนที่ธรรมศาสตร์แต่สนใจด้านการเมืองและโชคดีที่หลังจากทางคุณชาติชาติตัดสินใจลงสมัครผู้ว่าก็ได้ติดต่อมาอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องนโยบายต่างๆจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามาร่วมทีมแล้วก็ได้ถูกชักชวนจากคุณชาติชาติก็มากลายเป็นที่ปรึกษาในสมัยแรก4ปีแรก
0: โอ้เห็นบอกว่ามาแรกๆเนี่ยไม่คิดจะได้ดำรงตำแหน่งอะไรเลยนะฮะตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเดียวโอ้ก็แต่ก็ได้นั่งเก้าอี้ที่ปรึกษา
1: เป็นคนที่จะรณรงค์เรื่องนั้นใช่ไหมเรื่องแยกขยะ
0: มาไม่เทกองฮะต้องแยกขยะครับใช่ครับ
1: ก็เริ่มมีพัฒนาการขึ้นนะเรื่องแยกขยะของคนไทยแต่ว่ายังต้องทำต่อเนื่อง
0: ครับ
1: ยังทำต่อเนื่องแล้วยังต้องมีกลยุทธ์อะไรพอสมควร
0: ก็ดูเหมือนนโยบาย260นโยบายของผู้ว่ารอบนี้จะเน้นเรื่องของเมืองสีเขียวเพิ่มขึ้นเห็นจะปลูกต้นไม้อีกล้านต้นนะนะครับคือ4ปีที่แล้วเนี่ยผลงานเด่นๆสวน15นาทีพี่เบสานเดินทาง15นาทีถึงสวนเคยเห็นไหมพี่เบสานสวน15นาทีบางทีพื้นที่มันเล็กนิดเดียวนะฮะแต่เขาก็ใช้วิธีระบบอะไรของเขาในการจัดสวนให้มันดูว่าอันนี้มีทางเดินมีม้านั่งมีที่พักผ่อนหย่อนใจ
1: ให้เป็นมุม
0: ใช่ครับกลางคลองเตยอ่ะที่มีตึกรามบ้านช่องเยอะพี่ไพศาลเหลือประมาณสัก5เมตรไปถึง10เมตรอ่ะความกว้างความยาวประมาณเนี้ยเขาสามารถจัดเป็นสวนหย่อมได้นะมีต้นไม้ต้นหนึ่งเก้าอี้นั่งแล้วก็มีทางเดินเออเขาก็เรียกว่าเป็นสวนได้เหมือนกัน
1: มันก็ต้องมีคนมาคอยดูแลนะ
0: ครับครับ
1: เพราะว่าถ้าทำแล้วทิ้งไปเลยนี่เดี๋ยวมันก็ทรุดโทรมไปมันเสียหายไปมันต้องมาคอยมีคนมาดูแลทำความสะอาดดูแล
0: ครับ
1: ไม่อย่างนั้นก็ต้องยกระดับให้ชุมชนเขาช่วยดูไปเลย
0: ครับเอ๊ะรอบนี้ที่ประกาศตัววันนี้มีอากงด้วยไหมพี่เวสาน
1: ยังไม่เปิดถึงขั้นทีมที่ปรึกษาหรือทีมอื่นๆเขาเปิดเฉพาะในส่วนของรองก่อนมั้งรองสี่คน
0: มีรองผู้ว่ามีเลขาผู้ว่ากทมมีผู้ช่วยเลขาผู้ว่ากทมมีที่ปรึกษาฮะ
1: โอ้ใช่เห็นยืนยกมือหลายคนอยู
0: ่ครับครับที่ปรึกษาเนี่ยมีคุณจักรพันธ์ผิวงามครับคืออดีตรองผู้ว่า
1: คุณจักรพันธ์เดิมเป็นรองไงแล้วที่นี่ไม่ได้เป็นรอง
0: ครับ
1: ไปอยู่เป็นที่ปรึกษาแทน
0: เป็นประธานที่ปรึกษาครับ
1: เขาเป็นลูกหม้อเขาเป็นลูกหม้อ
0: เป็นอดีตรองปลัดกทมใช่ไหมฮะ
1: ใช่เป็นลูกหม้อ
0: และก็ได้ขึ้นมาเป็นคุณจักรพันธ์ผิวงามเนี่ยยุคของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองท่านก็เป็นรองผู้ว่าใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่และพอมายุคของคุณชัดชาติคุณชัดชาติดึงให้มาทำงานต่อในตำแหน่งรองผู้ว่าแต่ว่ารอบนี้ท่านขึ้นไปเป็นประธานที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาเนี่ยประกอบด้วยพลตำรวจเอกอดิตนะฮะงามจิตสุขศรีดร.ณัฐพรจันทร์เฉลี่ยเสริมบุตรพลอากาศเอกนายแพทย์ทวีวงปาจารีดร.สุพรธรรมมงคลสวัสดิ์คุณเอกวรัญญูอมรปานคุณดนุดาจิวจินดาและก็ลับทวันลีละพงกุลณัชพัชระทวีวันบูรณ์อันนี้คือคณะที่ปรึกษานะครับก็ยังไม่เห็นชื่อนะครับคุณต่อศักดิ
1: ์
0: แ
1: ล้วมีทีมอะไรมีทีมเลขาทีมอะไรอีกไหม
0: ทีมหมดแล้วพี่เพศานทีมเลขาเหรอครับเลขาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชื่อคุณานบเลิศไพวันครับเลขาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: ทีมของเขานี่ก็โอ้โหคือแต่ก็เห็นคุณต่อศักดิ์นั่งอยู่ในทีมนี้ด้วยเหมือนกันฮะแต่ยังไม่มีการเปิดชื่อพี่ไพศาลมีทั้งคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่นะฮะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวก่อนจะพักกันพี่ไพศาลผมมีข่าวดีๆจากทาง BOI ครับเดี๋ยวไปติดตามครับ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะวันนี้มาอัปเดตข่าวของ BOI กันค่ะที่ประชุมคณะกรรม

0: การส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ด BOI เมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการขนาดใหญ่จำนวน9โครงการมูลค่ารวม 66,320 ล้านบาทครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารขนส่งทางอากาศวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล Data Hosting และพลังงานหมุนเวียนนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบและขยายอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจัดการพลังงานเพื่อรองรับการลงทุนเป็นคณะอนุกรรมการจัดการพลังงานเพื่อรองรับการลงทุนและกันกรองโครงการ Data Center ค่ะทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมถึงการกันกรองโครงการ Data Center โดยจะพิจารณาอย่างรอบด้านในทุกมิตินะคะก่อนที่ผู้ลงทุนจะยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนค่ะพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดการพลังงานเพื่อรองรับการลงทุนโดยกำหนดกรอบการดำเนินงานเร่งด่วน7ด้านได้แก่การกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่สำหรับ Dataเซ็นเตอร์เพื่อกำหนดอัตราค่าไฟเป็นการเฉพาะให้สะท้อนต้นทุนการจัดหาพลังงานอย่างเหมาะสมการกำหนดสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดให้สอดคล้องกับแผนประเทศการส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าสะอาดผ่านกลไก Direct PPA การจัดทำหลักเกณฑ์การวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าการศึกษารูปแบบการจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงโดยตรงแก่ Data Center รายใหญ่การเร่งลงทุนโครงข่ายไฟฟ้าและการจัดทำ Power and Water Map นะคะเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมอีกด้วยค่ะ
1: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตต้องมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
4: เนี่ยเขาบอกนะมีเงินก็จ้างผีโบแป้งได้ที่สระแก้วเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจกสทช.บุกเข้าตรวจค้นอาคารต้องสงสัย2จุด
3: ครับ
4: ในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังพบพฤติการลักลอบปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ต
3: กี่รอบแล้วพี่
4: เบสาน
3: ข้
4: ามพรมแดนไปยังเมืองปอยเป็ดประเทศกัมพูชา
3: ครับ
4: เชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
3: ครับ
4: จุดแรกนี่เป็นอาคารในเขตตัวเมืองอรัญญประเทศส่วนจุดที่2เป็นอาคารพาณิชย์ตรงข้ามห้างแห่งหนึ่งสาขาตลาดโรงเกลือโดยการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากการขยายผลของหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เดินหน้ากวาดล้างโครงข่ายสื่อสารผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบโครงข่ายดังกล่าวใช้บัญชีธนาคารของประเทศไทย4แห่งโอนเงินไปยังธนาคารในประเทศกัมพูชา2แห่งและประเทศอินโดนีเซียอีก1แห่งโดยปลายทางการรับเงินอยู่ภายในอาคารแห่งหนึ่งในเมืองปอยเปตนอกจากนี้ยังตรวจพบความเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารอย่างน้อย185บัญชีโดยในจำนวนนี้มี37บัญชีที่ถูกแจ้งความออนไลน์มีหมายเลขคดีหรือมีผู้เสียหายถูกหลอกให้โอนเงินแล้วสะท้อนความเป็นไปได้ว่าโครงข่ายดังกล่าวอาจถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร
3: ์ครับ
4: นอกจากเข้าตรวจสอบภายในอาคารพาณิชย์เจ้าหน้าที่พบตู้เซิร์ฟเวอร์สำหรับกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์ติดตั้งระบบจำนวนมากและคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องที่ใช้ควบคุมการส่งสัญญาณในชั้นสอบสวนเจ้าของอาคารอ้างว่าเดิมรับงานสตรีมมิ่งถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ให้ผู้ค้าภายในตลาดโรงเกลือแต่เมื่อถูกสอบถามอย่างละเอียดได้ยอมรับว่าปล่อยเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ผู้ใช้งานฝั่งปอยเป็ดในราคาเดือนละ 40,000 บาทพร้อมระบุว่าผู้โอนเงินเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของแกลักซี่คาสิโนในเมืองปอยเป็ดปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของตำรวจทหารสำนักงานกสทช.และผู้แทนจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมได้แก่ AIS 3BB และ Fiber 3เพื่อสกัดกั้นการลักลอบส่งสัญญาณโทรคมนาคมข้ามแดนซึ่งอาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือก่ออาชญากรรมออนไลน์และขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์เบื้องต้นก็ได้ควบคุมเจ้าของอาคารไปทำการสอบสวนเพื่อล่าตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
3: ครับ
4: ก็ไม่จบไม่สิ้นนะ
3: โอ้โหจะไปจบยังไงพี่เพศานเอาง่ายๆนะไอ้ขบวนการเหล่านี้ทำไมมันมาแอบอิงอยู่ติดชายแดนของเราเลยอ่ะเพราะมันใช้ระบบสารุโภคของเราไงครับทำไมประเทศของคุณก็กว้างใหญ่ไพศาลลึกเข้าไปสัก50กิโล100กิโลเมตรสิไม่ได้ฮะระบบอินเทอร์เน็ตระบบสัญญาณระบบไฟฟ้าระบบสาธารณูปโภคของเขาไม่เพียงพอที่จะรองรับขบวนการเหล่านี้ครับมันก็ต้องมาแอบอิงจากบ้านเราเนี่ยที่ต้องส่งเข้าไปเราก็ไปหยดน้ำเลี้ยงเขาอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ล้มหายตายจากไปสักทีนึงฮะที่จับกุมได้ที่ฝั่งของพม่าละลายไปกันหมดเลยนะที่จีนเข้ามาแล้วก็ขนกลับบ้านกันไปเนี่ยแมงเม่าทั้งนั้นนะพี่เพศานไอตัวนางพญาของเขาเนี่ยไอตัวใหญ่ตัวเป้งของเขาเนี่ย
4: ที่ปลอดภัยหมดแล้ว
3: โอ้ยมีรถขบวนมารับเอาไปรับในที่ปลอดภัยก็จะมีไอที่ระดับรองลงมาหน่อยไม่มีคนมารับเขาเนี่ยก็ข้ามฝั่งมาแล้วก็นี่แหละครับที่บอกพี่เพศานบอกไงมีเงิน จ้างผีโม้แป้งยังได้ก็มีคนของเราเนี่ยไปรับไปส่งจุดหมายไปทางที่ไหนฮะจุดหมายไปทางไปฝั่งกัมพูชาเองครับฝั่งพม่าไม่ได้แล้วกำลังจะหลบไปฝั่งกัมพูชาถูกจับได้มาหลายรายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะฝั่งกัมพูชาที่บอกว่าเป็นเมืองสแกมเมอร์เนี่ยมันก็ไม่ล้มหายตายจากพอเข้าเอาจริงหน่อยมันก็อยู่สงบเสงี่ยมเจียมตัวนะฮะอ้าวส่งกลับมาบ้างนะครับหรือไอ้พวกที่เป็นแมงเม่าเนี่ยหมดประโยชน์แล้วเนี่ยนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยนะฮะเขาก็ส่งคืนนะแต่ที่หลอกไปเพิ่มเนี่ยอย่างที่ผมเคยคุยกับพี่เพศานะว่าผมมีโอกาสได้คุยกับมูลนิธิเขาที่เขาช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์อย่างเนี้ยเขาบอกว่ายิ่งมีโควิดยิ่งปิดด่านมันยิ่งหลอกคนไทยไปทำงานเยอะขึ้นนะครับพี่เพศานเอ้าผมก็ถามว่าเงินเดือนที่เขาเคยให้เนี่ยเดือนละแสนสี่แสนเนี่ยนะฮะเพื่อจะจูงใจอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนไทยรู้ทันมันเหลือเดือนละ15,000-20,000แต่มันจะมีออปชั่นพิเศษถ้าเกิดทำยอดได้ทำอะไรได้คนไทยถูกหลอกไปเยอะครับที่ข้ามไปฝั่งนู้นพอข้ามไปเสร็จสิทธิของคุณในความเป็นมนุษย์แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วครับนั่นแหละฮะแล้วมันก็ไม่ล้มหายไปจากตรงไหนเพราะว่าก็มีในทุนเราเนี่ยที่ไปส่งสัญญาณให้ไปลักลอบแบบเนี้ยที่เราเล่ากันไปเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีสัญญาณเน็ตทีครับขบวนการนี้มันก็เคลื่อนไปไหนไม่ได้
4: ใช่มันอยู่ได้ก็เพราะว่ามันก็ยังมีตัดไปเส้นหนึ่งก็ยังมีเส้นอื่นๆเกิดขึ้น
3: มันก็แอบอิงจากเราไปเนี่ยแหละครับใช่ครับ
4: นี่มันต้นเท่าไหร่แล้วมันตัดกันมากี่รอบแล้วผมว่าข่าว
3: ครับ
4: ไอ้เรื่องมาบุกตัดสัญญาณตรวจค้นแล้วก็ตัดสัญญาณเนี่ยนะ
3: อยู่ตรงไหนบ้างฮะ
4: ผมว่าน่าจะเป็น10รอบ
3: ปอยเป็ดเขาบอกว่าขับรถไปถึงคิดว่ายังเป็นเมืองไทยอยู่เพราะมันเจริญมากตึกรามบ้านช่องสูงแต่ไม่ใช่มันคือฝั่งเพื่อนบ้านไปแล้วฮะฝั่งสุรินทร์ตรงข้ามคืออะไรพี่เพศานธมดาใช่ไหมตรงนั้นเอ้าทำไมมาอยู่ใกล้ๆติดชายแดนของเราเลยเพราะเขาต้องแอบอิงเราเหมือนกันนะครับด่านปิดก็จริง
4: เดิมสมัยก่อนก็ต้องอาศัยคนทางฝั่งเราด้วยนะ
3: ใช่ครับอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างใช่ครับเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจัดเอาให้เขาล้มหายตายจากไปจริงๆคุณต้องตัดให้หมดเลยน้ำเลี้ยงเนี่ยนะถ้ายังตัดไม่ได้เขาก็ยังไม่ตายครับ
4: ครับมาที่อีกเรื่องหนึ่งครับ
3: ครับ
4: ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การหักหนี้ของกยศ.ในบัญชีผู้กู้อัตโนมัติเนี่ยวันนี้เพจ Facebook ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เนี่ยได้โพสต์ข้อความว่ากรณีที่มีผู้กู้ยืมเงินโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการหักบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติเพื่อชำระหนี้เมื่อวันที่8กรกฎาคม2569กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการหักบัญชีอัตโนมัติหรือว่าที่เรียกว่าออโต้เดบิตสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้และมียอดหนี้ค้างชำระซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน
3: ครับ
4: โดยรองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนาเนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนกยศ.บอกว่าเนื่องจากเมื่อวันที่5กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันครบกำหนดชำระหนี้ประจำปีของผู้กู้ยืมเงินกยศ.ซึ่งกยศ.ให้ผู้กู้ยืมเงินดำเนินการชำระหนี้โดยตนเองหากพบว่าผู้กู้ยืมเงินไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ครบเนี่ยกยศ.จึงจะดำเนินการหักบัญชีอัตโนมัติของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินโดยหักจากบัญชีออมทรัพย์ที่ใช้ในการรับโอนเงินค่าครองชีพโดยในปีนี้กยศ.ได้ดำเนินการหักบัญชีอัตโนมัติเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569จำนวน 74,337 บัญชี
3: ครับ
4: ซึ่งเป็นกลุ่มผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้และมียอดหนี้ค้างชำระก็คือถึงกำหนดที่ต้องชำระหนี้วันที่5แล้วไม่ชำระ
3: เขาหักเลย
4: เขาก็ต้องหักเลยเพราะเดี๋ยวนี้เขาให้คุณเซ็นให้หักอัตโนมัติได้ทั้งหมด
3: ครับ
4: ทั้งนี้เงินที่หักบัญชีเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวกยศ.จะนำกลับมาเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษารุ่นต่อไปช่วยเยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงการศึกษาและสร้างอนาคตที่มั่นคงได้อย่างต่อเนื่องหากมีข้อสงสัยกู้ยืมเงินสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กยศ. call center นะแล้วก็ให้หมายเลขโทรศัพท์อะไรมาครบถ้วนเลย
3: ครับก็อาจจะถูกหักไปจนเจ้าของบัญชีตกใจมั้งพี่พีส
4: ันตกใจไปโวยวายก็ดูจะคนก็สงสัยว
3: ่
4: าไปหักเขาได้ยังไง
3: อ๋
4: อเขาเซ็นไว้แล้วเขาล็อกเซ็นไว้เรียบร้อยหมด
3: ครับก็คือทางสถานประกอบการนายจ้างหักไว้เลยหรือในบัญชีของลูกจ้างถูกหักโดยอัตโนมัติไปแล้วนะ
4: คือจริงๆเขาก็ให้คุณนำส่งตามกำหนดอ่ะ
3: ครับ
4: ยกเว้นเมื่อไม่นำส่งเนี่ยเขาจะเข้ามาหักบัญชีสำหรับคนที่มีเงินก็ได้หักไปไม่มีเงินก็ไม่ได้หัก
3: ครับ
4: ผมเข้าใจว่าเงี้ยนะ
3: ครับ
4: คนที่วอยวายคือไม่นึกว่าเขาจะห
3: ัก
4: อ่ะ
3: จริงๆดอกเบี้ยของกยศ.เนี่ยถูกมากเลยนะฮะผมเคยคุยกับท่านผู้จัดการกยศ.หลายรอบเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าคุณกู้ไปเนี่ยคุณจะได้ทั้งค่ายังชีพนะพี่ไพศาลในรายเดือนนะครับแล้วก็มีเรื่องของที่พักอาศัยค่ากินค่าอยู่ด้วยนะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเรื่องของค่าการศึกษาเขาให้หมดเลยฮะเพื่อให้คุณดำรงชีพอยู่ได้ทุกเดือนจนกว่าคุณจะจบการศึกษาแล้วพอจบการศึกษาแล้วเนี่ยให้เวลาอีกนะพี่พิสารให้เวลาคุณปีถึง2ปีนะฮะในการไปตั้งตัวตั้งต้นชีวิตของคุณแล้วค่อยส่งคืนกับกยศ.ซื้อเดือนนึงเนี่ยประมาณสัก1,000 กว่าบาทเองครับพี่พิสารแต่ในเรื่องของคนรุ่นใหม่พอจบการศึกษามาแล้วครับพี่เพศานสิ่งที่เขาทำกันเป็นปกติวิสัยโอ้ยไม่ส่งใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกไม่ส่งไป10ปีเนี่ยพอก็ฟ้องขึ้นมาเขาก็ไม่ได้มีเบี้ยปรับอะไรดอกเบี้ยก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้หักอะไรเพิ่มเติมเลยคนก็เลยเลือกที่จะไม่ค่อยส่งกันครับพอไม่ส่ง
4: ที่ไปแก้ไอ้ตอนหลักคือเดิมเนี่ยจะไม่คิดให้คิดดอกเบี้ยด้วยซ้ำไป
3: ใช่ครับ
4: แต่ว่าเขาบอกว่าไม
3: ่ได้
4: ไม่ทำให้เสียวินัย
3: เสียวินัยกัน
4: แต่ก็ถือว่าก็ยังคิดน้อยมาก
3: น้อยมากแล้วพอคิด
4: จนกระทั่งคนที่เบี้ยวไม่กลัวพูดตรง
3: ๆครับเขาอธิบายแบบนี้พี่พิสารคุณมีหนี้บัตรเครดิตคุณมีหนี้รถยนต์คุณมีหนี้กู้ยืมเงินนอกระบบกับหนี้กยศ.คุณจะเลือกใช้อันไหนกยศ.เป็นตัวเลือกสุดท้ายเลยครับแต่พอเดี๋ยวเราจะใช้กยศ.มาดูบัญชีไม่มีแล้วอะเดี๋ยวรองวดหน้าแล้วกันจนหลายปีก็ยังไม่มีเกิดขึ้นแล้วหลังๆมาเนี่ยผู้ค้ำประกันแทบไม่มีแล้วด้วยฮะ
4: เมื่อก่อนยกเลิกแล้วใช่ไหม
3: ยกเลิกแล้วครับเมื่อก่อนเราจะเห็นเนี่ยคุณครูร้องห่มร้องไห้เลยลูกศิษย์ไม่ส่งคุณครูถูกฟ้องล้มละลายไปอย่างเงี้ยบ้านถูกยึดรถถูกยึดประมาณนั้นนะครับเนี่ยเลยต้องออกมาว่าแม็กแค่ส่งเดือนละ1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองเนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือกันครับไม่งั้นคนข้างหน้าเนี่ยนะฮะน้องๆที่ขึ้นมาระดับอุดมศึกษาเนี่ยไม่มีทางที่จะได้กู้เลยนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นกองทุนของกยศ.เองหลังๆมา พอไม่ส่งคืนกันเนี่ยเขาต้องของบประมาณจากรัฐบาลมาช่วยอุดหนุนฮะเพื่อจะเอาเงินเนี่ยไปปล่อยกู้ให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับ
4: ครับ
3: นี่ก็แสดงว่ากองทุนกยศ.เนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วฮะต้องของบประมาณรัฐมาดูแลแล้วครับ
4: เงินคนที่กู้ไปแล้วสำเร็จการศึกษาแล้วทำงานแล้วไม่ยอมส่งนะ
3: ใช่ครับ
4: ไม่ยอมใช้หนี
3: ้ครับ
4: มันเยอะขึ้นเรื่อยๆ
3: เมื่อก่อนเนี่ยกยศ.เขายืนด้วยตัวเองได้ไงฮะเพราะว่ากฎของเขาค่อนข้างเข้มถ้าเกิดคุณไม่ส่งเนี่ยผู้ค้ำจะโดนก่อนเลย
5: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
6: แก๊งกุมารจีนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามกันต่อนะครับ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: ช่วงของมหานครรอบทิศกันแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่กับ2จอค่ะดีเจกุ้ยกัวจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์แล้วก็ดีเจน้องโด่งจามอนกิจสวภาคนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังไปยังคุณผู้ฟังที่รับสัญญาณ95ไปยังอสมททั่วประเทศเลยนะคะอยู่ที่ไหนกันอย่างไรนะคะก็ทักทายเรามาได้ที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะ
4: ค
3: ตอนน
4: ี้
3: ก็มาหลายท่านแล้วคุณวัฒนศักดิ์นะคะคุณอาเกณจากพะเยาคุณปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีนะถึงไม่บอกเราก็รู้คุณนงลักษ์นะคะคุณทองคำคุณบรรชัยคุณชะลอคุณ TS คุณสมชายนะคะ
4: ค
3: ุณเกรียงไกรแล้วก็คุณณรงค์ฟังจากอุดรบอกว่า29องศาครับนะคะคุณพะเยา
4: เมื่อเบรกที่แล้วพอพูดถึงน้องเนเน่นะฮะพี่ทองคำกับคุณวันชัยบอกว่าต้องสนับสนุนต้องเชียร
3: ์
4: นะเด็กไทยเนี่ยถ้าเด็กเก่งๆนะต้องเชียร์หน่อย
3: เดี๋ยวกลับมาคงต้องเนื้อหอมแน่ๆต้องออกสื
4: ่ อ
3: ในสื่อของพวกทีวีของไทยนี่แหละเน
4: า
3: ะ
4: ครับมาลุยกันต่ออีก10อันดับครึ่งชั่วโมงครับ
3: ค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: โอ้วันนี้มีผู้ปกครองแล้วก็เนี่ยพานักเรียนไปร้องนะคะที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลนะคะผู้ปกครองเนี่ยนักเรียน11คนเลยนะ11ครอบครัวรวมแล้ว20กว่าคนเลยเดินทางมาจากกาญจนบุรีไปร้องทุกข์บอกว่ามีผอ.โรงเรียนเนี่ยดังของกาญจนบุรีล่วงละเมิดเด็กนักเรียนหญิงอายุ11ถึง15ปี10กว่าคนเลยนะคะก็บอกว่าลูกสาวเนี่ยอายุ11ถึง15ปีทั้งหมด11คนเป็นนักเรียนอยู่ชั้นป.5 ถึงม.3 โรงเรียนแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรีถูกผู้อำนวยการโรงเรียนกระทำอนาจารแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศ
4: เมื่อกี้หลวงพ่ออนาจารป
3: ้าเออนี่ผอ.โรงเรียน
4: ผอ.อนาจารเด็ก
3: อนาจารแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศด้วยบางคนเนี่ยถูกกระทำตั้งแต่ป.3 อ่ะโดนแทบทุกวันเป็น100ครั้งโดยผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยจะทำทีว่าเรียกเด็กไปตัดผมไม่เล่าไม่เล่าไปทำงานบ้านด้วยแล้วก็ไปลองเสื้อผ้าที่บ้านพักครูในโรงเรียนแล้วก็ข่มขู่ว่าเนี่ยถ้าเกิดมีอย่างนี้เนี่ยจะตัดทุนการศึกษานะถ้านำเรื่องไปบอกคนอื่นเนี่ยนะคะแม่ของเด็กหญิงคนหนึ่งยังสงสัยพฤติกรรมผอ.โรงเรียนด้วยที่ซื้อเสื้อกล้ามซับในมาให้เด็กเป็นประจำโดยหักจากเงินที่รัฐบาลอุดหนุนค่าเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนจากนั้นก็ขอเสื้อกล้ามซับในตัวเก่าของเด็กคืนไปก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะคะเด็กๆ เนี่ยเคยแจ้งครูในโรงเรียนด้วยนะแต่กลับไม่ได้รับความช่วยเหลือ แถมครูก็บอกอีกนะว่าอ๋อเด็กๆ เนี่ยควรจะรักโรงเรียนนะ อย่าทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงนะ เด็กทั้ง11คนยืนยันว่ามีเพื่อนอีกหลายคนเลยไม่ใช่เฉพาะพวกตัวเอง11คนนะยังมีอีกหลายคนเลยตกเป็นเหยื่อค่ะแต่ว่าผอ.คนนี้ยื่นหนังสือลาออกไปแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองก็เลยเกรงว่าผู้ปกครองเนี่ยจะหนีความผิดนะคะขณะนี้เนี่ยคุณปวีณาหงสกุลก็เลยประสานไปที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือคุณอัครนันท์กันกิตตินันท์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มารับเรื่องด้วยเดินทางมารับเรื่องด้วยนะคะแล้วก็มีผู้ช่วยนะคะเลขาธิการสปท.นะคะตอนนี้เนี่ยทางคุณปวีณานะคะประสานไปยังผู้กำกับการสภ.ศรีสวัสดิ์นะคะมอบหมายให้พาทั้งส่วนครอบครัวเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีวันพรุ่งนี้ค่ะโดยจะมีการติดตามช่วยเหลือต่อไปนะคะด้านของทางคุณอัครนันท์รัฐมนตรีช่วยบอกว่าตอนนี้ทำสองเรื่องคือให้ตั้งกรรมการสอบแม้ว่าจะออกไปแล้วเนี่ยก็สอบนะคะแล้วก็ออกจากพื้นที่ไปช่วยราชการแล้วก็เรื่องที่สองจะประสานกับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแล้วก็พมเพื่อร่วมฟื้นฟูจิตใจของเด็กในระยะยาวค่ะส่วนเรื่องของการตั้งสอบผอ.เนี่ยเพราะว่าอะไรถึงเขาลาออกไปแล้วเนี่ยถ้าผิดจริงเนี่ยเขาจะไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญอะไรเลยนะแล้วก็ถูกดำเนินคดีอาญาด้วยที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามีผลสอบออกมาแล้วเนี่ยถึงขั้นโดนไล่ออกเนี่ยจะไม่ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญแล้วก็ถูกดำเนินคดีอาญาด้วยนะคะโหพฤติกรรมของผอ.นี่แย่มากเลยอ่ะเยอะด้วยนะไม่ใช่น้อยแล้วแถมไปพึ่งครูอ่ะ
4: ก็เด็กไม่ได้คนเดียวนะที่บอกนะ
3: เยอะเขาบอกนอกจาก11คนนี้บอกว่านอกจากนี้ยังมีเยอะเลยแหละที่ไม่กล้าพูดไง
4: ตายนะครูให้ปกป้องกันเองนะฮะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: ก็หวังว่าเรื่องจะไม่เงียบเนาะเรื่องอะไรแบบนี้เนา
3: ะ
4: โอ้สงสารเด็กไม่ใช่หรอกนะครับ อะนนทบุรีนะกลางวันแสกๆเปิดบ่อนเล่นการกลางเมืองครับวันนี้ไปตามจับได้25รายครับนักพนันวิ่งกันกระเจิงตำรวจชุดสืบสวนนะครับภูธรจังหวัดนนทบุรีส่วนที่กำลังครับกับตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนำหมายสารเข้าไปค้นบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ซอยสุขซอยสมบูรณ์สุขนะครับอำเภอเมืองนนทบุรีนะหลังได้รับข้อมูลนะครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับลักลอบเล่นการพนันเข้าไปเนี่ยนะครับโอ้โหเขาเรียกอะไรชิปอะพี่เหรียญที่เป็นชิปอะเป็นตะกร้าเลยนะฮะนี่เล่นกันแบบมืออาชีพนะต้องแลกชิปนะไม่ได้เอาเงินวางกันล้อมวงกันนะนี่เล่นแบบแลกชิปนะครับเห็นบอกว่าตอนเข้าไปเนี่ยนะโอ้โหไม่ง่ายนะนะเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับต้องเอาครีมตัดกุญแจนะเพื่อหาทางเข้าไปในบ้านพอเข้าไปในนักพนันยังไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าเจ้าหน้าที่มานะจับนักพนันได้25คนผู้หญิง15ผู้ชาย10ผู้หญิงเยอะกว่านะพี่นะผ
3: ู้
4: หญิงชอบบวกเลขนะชิปแลกเงิน1ล้านบาทไม้เคลียร์กล้องวงจรปิดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับมีผู้หญิงอายุ40ปีนะครับชื่อว่านางสาวพัชรีรับว่าเป็นผู้เช่าบ้านแล้วก็เป็นเจ้าของบ่อนนะครับจากการสอบถามนะฮะคนที่ดูแลหน้าบ้านนะฮะก็บอกได้ค่าจ้างวันละ500เพิ่งเปิดวันแรกครับพี่ตำรวจ
3: เชื่อไหม
4: ส่วนนักพนันก็เป็นคนรู้จักกันก็เลยมีการนัดหมายกันนะครับทางโซเชียลว่าให้มาเจอกันที่นี่ที่นี่ที่นี่นะเหมือนต้นกระดมคดีข้อหานี่นะฮะตักรอบเล่นการพนันไปนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: ผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ไปแล้วนะคะไปเรื่องที่มีน้ำรั่วในอุโมงค์สร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่วงเวียนใหญ่นะคะก็ไปดูแล้วแล้วก็บอกว่าตอนนี้เมื่อตรวจสอบแล้วในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่ต่ำสุดของโครงการก่อสร้างทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นจุดรับน้ำด้วยทำให้น้ำไหลเข้าอุโมงค์นะคะแล้วก็ดินรอบนอกเนี่ยเกิดทรุดเข้ามาขณะนี้ผู้รับเหมากำลังอยู่ระหว่างดำเนินการนะคะทางนี้ทางกทม.ก็เลยจะดูแลสถานการณ์โดยรอบนะคะว่าอัตราน้ำที่รั่วเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือมีดินเพิ่มขึ้นมากน้อยไหมมีอัตราการทรุดตัวของดินรอบนอกเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพื่อดูว่ามีความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเปล่าโดยผู้รับเหมาแนะนำให้ทำการตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบในรัศมี30เมตรนะคะจากจุดเกิดเหตุดังนั้นก็เลยต้องอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบถนนประชาธิปกนะคะมีทั้งหมด3อาคารรวมประชาชนทั้งหมดเนี่ย60คนนะคะให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์ส่วนเรื่องที่2ก็คือต้องจัดการจราจรเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดการสั่นสะเทือนจึงต้องปิดการจราจรของถนนประชาธิปกค่ะแล้วก็3มีการตั้งศูนย์บัญชาการบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อประสานงานอำนวยการเหตุนะคะซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าถนนประชาธิปกทรุดตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็เริ่มทรงตัวจึงทำให้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะหลักการก็คือว่าผู้ว่าชาติบอกอย่างนี้นะคะหลักการคือพยายามหยุดน้ำไม่ให้ไหลเข้ามาและป้องกันดินไม่ไหลเข้ามาในจุดเกิดเหตุด้วยนะคะโอ้ก็ต้องดูนะคะว่าถ้าเกิดฝนตกจะทำไงตอนนี้คนที่อยู่แถวๆนั้นมี3อาคาร60คนก็ออกมาหมดแล้วนะคะ
4: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
4: อันดับ7นะครับวันนี้เขาบอกว่าที่กาฬสินธุ์นะนักวิจัยเนี่ยนะฮะเขาค้นพบซากดึกดำบรรพ์อีกแล้วนะพี่แถบนู้นเนี่ยเราจะเจอพวกไดโนเสาร์กันบ่อยนะขอนแก่นกาฬสินธุ์อะไรพวกเนี้ยนะฮะครั้งนี้เจออุราคาซอรัสคือเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นในประเภทคอยาวอ่ะพี
3: ่ยาวจริง
4: เป็น
3: ไดโนคอด้วยไม่ยาว
4: ซากดึกดำบรรพ์ผมไม่ใช่ไดโนเสาร์ครับพี่นะฮะกาลาอุราคาซอรัสกาลาสินเอ็นซิสเป็นไดโนเสาร์คอยาวชนิดใหม่ของโลกนะครับที่นักวิจัยเขาไปเจอคาดว่าอายุเนี่ย150ล้านปีนะเจออยู่ที่นะฮะในไทยเนี่ยแหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อยถือเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับคนที่เป็นคนที่แบบ ชอบค้นคว้าหรือว่าศึกษาเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับนะประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นไดโนเสาร์ไทยลำดับที่15ครับที่มาเจออยู่ในไทยนะโอ้วันนี้นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเขาก็เจอเป็นเหมือนลักษณะเป็นโครงกระดูกคือถ้าอย่างเราอย่างพวกเราไม่มีความรู้นะพี่เราเจออย่างนี้เราเรียกว่าก้อนหินนะเนี่ยเจอพวกนี้ เขาทำไมถึงคิดว่าอันนี้เอามาประกอบมาเป็นซากกันเฮ้ยมันต้องเป็นนู่นนี่นั่นแล้วเขาเอาไปตรวจดูเหรอ
3: ให้เขาเจอในแหล่งที่เขาคิดว่าจะต้องมีหรือเปล่าด้วย
4: ในแหล่งที่ซากดึกดำบรรพ์นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเรามีไดโนเสาร์ลำดับที่13เนี่ยฮะจากแหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อยก็คือมินิโมเครเซอร์ภูน้อยเอ็นซิสนะฮะแล้วก็มีไดโนเสาร์กินเนื้อนะครับมีจระเข้มีปลาน้ำจืดสัตว์สะเทินบกสะเทินน้ำที่ศึกษาแล้วเจออยู่ในเนี้ยในยุคที่เป็นจูราสสิกเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับที่กาฬสินธุ์นะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสมีเวลาผ่านไปก็ลองเข้าไปดูได้นะเป็นเรื่องของพวกศึกษาประวัติศาสตร์นะครับศึกดึกดำบรรพ์พวกเนี้ยนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: มันจะเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงพักแห่งหนึ่งด้วยที่จังหวัดชลบุรีนะคะที่สภ.บางละมุงคนถูกจับว่ามียาบ้าอยู่ในตัวเขาก็บอกเขามีวิชาคมสามารถจะซ่องสวดคาถาแล้วก็จะหายตัวไปได้
4: เฮ้ย
3: จะ
4: เป็นไงฮะจากหนักกลายเป็นเบา
3: ก็ตำรวจ
4: จากเบากลายเป็นหนัก
3: ตำรวจก็เลยว่าไปเจอคนชายคนหนึ่งเนี่ยอาการพิรุธแต่ผู้ชายว่าควรแล้วเหมือนติดยาเสพเหมือนกำลังเสพยามาเลยท่าทีลุกลี้ลุกลนเลยก็เลยจะให้ไปค้นอ่ะนะคะเจ้าที่ก็แสดงตัวขอตรวจค้นพบยาบ้า2เม็ดนะคะอยู่ในมืออายุ32ปีค่ะระหว่างตำรวจพบยาบ้าเนี่ยชายคนนี้ก็มีการยกมือแล้วก็ท่องบทสวดคาถาบางอย่างแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะใช้คาถาเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยหายตัวไปได้ตำรวจก็เลยเอ้ยอ่ะปล่อยให้สวดจนจบเลยแล้วก็เฝ้าสังเกตการอย่างสงบเมื่อบทสวดสิ้นสุดลงเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็ยังอยู่ในสภาพปกติโดยครบทั้งคนและทั้งยาอยู่ครบเลยนะก็คือแบบไม่อยากจะแบบไปขัดเนี่ยอยากจะท่องก็ท่องสวดบทสวดไปอ้างว่าจะหายนี่ตอนนี้ก็เลยยังอยู่เหมือนเดิมตำรวจก็เลยเอาตัวไปตรวจหายาเสพติดก็ปรากฏว่าในตัวเนี่ยก็มียามีสีม่วงอ่ะนะคะมียาเสพติดร่างกายด้วยก็บอกตัวเองก็บอกว่าเพิ่งจะเสพยาบ้ามาเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เลยถูกแจ้งข้อหาไป2ข้อหาคือมียาเสพติดให้โทษอยู่ในครอบครองแล้วก็มีเสพยาด้วยดู2กระทงไปเลยแม่อุตส่าห์ท่องคาถาตำรวจนี่ก็อันนี้คงไปออกนั่นได้นะที่ว่าอะไรของช่อง7เมื่อก่อนเนี่ย
4: อะไรพวกสะเก็ดข่าวอ่ะ
3: ที่ว่าของใครที่ว่ามี
4: คดีเด็ด
3: ที่ว่าคดีตำรวจเจอไอ้พวกนี้มาท่องคาถาปล่อยเป็นท่องไปอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้เดี๋ยวท่องเดี๋ยวจะหายไปเลยอะไรเงี้ยตำรวจก็ปล่อยให้ท่องเนาะ
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าว2รสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: จริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอา
0: บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครโรคทิพย
8: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
9: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
10: นะครับก่อนอันดับ5สวัสดีพี่ไรน่านนะครับพี่มาลีนะครับพี่ลูกแม่ล่านะครับพี่อลงกรจากสงขลานี่นะครับพอได้ไหมผมว่าเป็นคนใต้ได้ไหมนะครับลำปางเจ้าพี่จันทราเห็นไหมโหเรานี่ทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งอีสานนะครับทั้งกรุงเทพโอ้โหต่างประเทศก็มีนะเออ

0: เป็นตำนานนักแสดงอาวุโสระดับตำนานก็เลยไปเซิร์ชใน Google ดูนะครับน้ำเงินบุญหนักอ๋อเลยครับเห็นหน้าเนี่ยคุณแม่ท่านนี้นี่อ๋อเลยว่าคุณแม่แกเล่นละครช่องเจ็ดสมัยก่อนอะ
1: ค่ะ
0: นะครับเยอะมากนะครับน้ำเงินบุญหนักนะฮะวันนี้ก็จัดงานแล้วนะครับทางครอบครัวก็จัดงาน
1: อายุ83
0: โอ้แกเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชรานะครับ
1: นอนหลับไปเฉย
0: ๆลูกชายก็บอกว่านาทีที่บอกลาคุณแม่เนี่ยก็บอกว่าขอส่งคุณแม่ขึ้นสวรรค์ครอบครัวก็ยิ้มนะครับแล้วก็ขอคุณแม่หมดห่วงนะแม่ก็จะได้ไปสบายลูกๆ ก็เหมือนมาส่งคุณแม่อย่างพร้อมเพรียงมีลูกคนเดียวนะครับเป็นลูกชายนะครับวันนี้ก็มาครับลูกสะใภ้นะฮะเปิดใจกับสื่อมวลชนด้วยรอยยิ้มครับลูกก็ไม่เศร้าเพราะไม่อยากให้คุณแม่เศร้าคุณแม่ก็อยู่อย่างมีความสุขครอบครัวก็บอกว่าดูแลคุณแม่มาอย่างดีที่สุดนะครับเท่าที่ลูกคนนึงจะดูแลแม่ได้แล้วนะคุณแม่ก็จากไปอย่างไม่ได้ทรมานอะไรนะครับก็เป็นโรคชรานะคุณแม่เนี่ยหยุดรับงานละครมา 2-3 ปีละเนื่องจากขับรถไม่ไหวนะครับคือปกติเนี่ยคุณแม่น้ำเงินบุญหนักที่ขับรถไปเองนะจนแกขับไม่ไหวแกก็เลยไม่รับงานละครละนะแต่ว่าก็ผู้จัดส่วนใหญ่ก็มีโทรมาเรื่อยๆนะฮะมาตามให้แกไปเล่นไปอะไรเนี่ยก็ส่วนใหญ่แกก็จะปฏิเสธไปด้วยเรื่องสุขภาพด้วยอะไรด้วยนะครับครอบครัวก็นะบอกว่าได้ส่งลาบอกลาคุณแม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ก็เหลือแต่ผลงานที่ฝากไว้เนาะเป็น
1: พี่ก็ดูตอนที่เล่นเป็นคุณแม่อะไรก็หลายเรื่องอยู่แต่จำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรบ้างคือถ้าเล่นเป็นอะไรเขาก็เล่นกับทุกเรื่องนะ
0: ก็ละครที่คุณแม่เล่นใช่ไห
1: ม
0: นะครับ
1: แต่เราคงดูไม่ทันหรอก
0: ภาพยนตร์เนี่ยเรื่องเขาบอกเรื่องแรกๆนี่คือ
1: ต้องเป็นนางเอกเปล่า
0: สาบสวรรค์เมื่อปี2499ครับปีที่พี่กล้วยเกิดพอดีเลยฮะยังนะยัง
1: โน้ได้รางวัลด้วยตุ๊กตาทองมั้งน่ะแล้วก็ตาเงิน
0: อ๋อกระสือไงกระสือ
1: ตอนละครอ๋อ
0: กระสือ
1: เนี่ยใช่บทมนต์รักลูกทุ่งอ่ะเล่นใช่ใช่
0: มนต์
1: ร
0: ักลูกทุ่งผลงานเด่นนะบทบาทอันนี้เป็นละครต่างประเทศอันนี้ถ้าเป็นละครไทยเนี่ยนะฮะโอ้ก็นี่แหละกระสือภาพยนตร์นางสาวโพระดกกาเหว่านะครับโอ้หลายเรื่องคุณวังไปดูนี่ก็จะคุ้น
1: นี่ไงได้รับรางวัลตุ๊กตาเงิน
0: รางวัลพระสุรสวัสดีเนี่ยนะครับจากนครเรื่องกาเหว่าเป็นนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมตุ๊กตาเงินนะครับรางวัลตุ๊กตาเงินรางวัลบทเสริมเด่นยอดเยี่ยมหญิงก็นางสาวโพระดกนะนะครับแล้วก็รางวัลมากมายนะ
1: ค่ะ
0: นะครับคุณแม่ก็ไปสบายแล้วครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4คงทราบกันแล้วนะคะว่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วว่าการออกพระราชกำหนดพรกเงินกู้400ล้านบาทของรัฐบาลนั้นไม่ขัดต่อศาลไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่วันนี้คือขอเดินทางไปมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของนายกรัฐมนตรีก็บอกเอ้ยก็รอฟังแล้วขอรบถ้าเกิดศาลว่าไงก็ว่ากันหลายคนบอกว่าแนวทางเนี่ยเฮ้ยถ้ามันมีแบบถ้ามันผิดหลักขาดหลักแล้วเงินที่ใช้ไปแล้วเนี่ยจะต้องไงต้องไปหาที่อื่นมาใช้แทนเพราะเงินกู้มันก็ถือว่าทำไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยตอนนี้คือทำได้นายกรัฐมนตรีเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ก็สุดขอบคุณนะคะขอบคุณของทางศาลศาลรัฐธรรมนูญนะคะที่ให้ความกรุณาเร่งวินิจฉัยพ.ร.ก.ด้วยความรวดเร็วรัฐบาลก็จะมีความมั่นใจว่าจะได้มีความมั่นใจว่าจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดให้กับประชาชนค่ะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยหลังจากที่ศาลได้ตัดสินแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ทำงานด้วยความสบายใจในกรณีที่ว่าทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจทำงานทุกอย่างเพื่อประชาชนนะคะนั่งเฝ้าเงินทุกบาททุกสตางค์เพราะเชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเงินกู้ไม่ใช่เงินงบประมาณดังนั้นเนี่ยต้องใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่าดอกเบี้ยที่ได้มาก็เป็นดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำนะซึ่งทางกระทรวงการคลังเนี่ยสามารถไปเจรจาเรื่องดอกเบี้ยให้เหลือ 1.2% ได
0: ้
1: ดังนั้นเราก็เงินทั้งหมดเนี่ยเขากู้จากในประเทศนะเขาไม่ได้กู้จากต่างประเทศนะนะคะก็บอกว่าดังนั้นเมื่อมีต้นทุนที่ถูกขนาดเนี้ยเงินทุกบาทนะคะที่จะนำเงินเหล่านี้เนี่ยจะไปสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มสร้างประโยชน์ให้เกิดการหมุนเวียนเป็นรอบๆค่ะแล้วก็ทุกรอบที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถจัดเก็บภาษีเงินได้ให้รูปแบบต่างๆเข้ามาด้วยเมื่อดอกเบี้ยต่ำก็ไม่ต้องกังวลว่าเรามีงบประมาณเพียงพอไปจ่ายดอกเบี้ยหรือไม่นะคะโดยในแผนการใช้จ่ายพรบ.กู้เงินเนี่ยจะมีการนำไปใช้การปรับโครงสร้างพลังงานด้วย ก็จะ

0: ค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าของประชาชนเนี่ยลดลงค่ะอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับรัฐบาลที่บอกนะคะแต่ว่าทางฝ่ายค้านพรรคประชาชนเนี่ยคุณเทงเขาบอกผิดหวังแต่ก็ไม่ผิดคาด ผิดหวังแต่ก็ไม่ผิดคาด แต่ก็เขาก็มีการตั้งชุดคณะทำงานเพื่อติดตามการใช้เงินกู้รอบนี้ด้วยนะคะก็ติดตามการทำงานต่อไปค่ะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ก็หมายความว่าเงินไทยช่วยไทยพลาดของเราอีก2เดือนก็น่าจะมีนะ
2: ก็ใช้กันต่อนะนะครับปากกาลดน้ำหนักใครใช้อยู่บ้าง
0: ไม่เคยใช้
2: ว่าใครกำลังตัดสินใจใช้นะครับเขาบอกว่ามันก็เป็นเหมือนยาลดน้ำหนักที่เรากินแต่ว่านี่ใช้วิธีฉีดเข้าตรงเส้นเลือดเข้าไปแทนเนาะวันนี้คุณต้นหอมนะครับดารานะฮะต้นหอมสกุลตลาเนี่ยมารีวิวอีกมุมหนึ่งให้ฟังคุณต้นหอมเป็นคนที่ใช้ปากกาลดน้ำหนักมาแล้ว2เดือนแล้วกำลังจะเข้าสู่เดือนที่3แล้วหยุดละที่กล่าวว่าก็โอเคละหุ่นพร้อมละพอละ
0: แสดงว่ามันได้ผลแล้วสิ
2: มันได้ผลแน่นอนมันจะทำให้คุณให้พี่เบื่ออาหารไม่อยากกินอะไรแต่พอหยุดตามตำราเลยครับที่เขาบอกว่ามันจะมีโยโย่เอฟเฟคพี่ต้นหอมบอกว่าพอหยุดเนี่ยนะหุ่นสวยจริงๆแต่เกิดอาการโหยของหวานหิวบ่อยแกกินดึกแทบทุกคืนตั้งแต่หยุดแกบอกจะไม่กลับไปใช้อีกแล้วปากกาลดน้ำหนักแกบอกว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วที่หุ่นยังดีนะทั้งที่ตอนนี้มากินกลางคืนมันหิวต้องกินเนี่ยแต่หุ่นยังดีเพราะว่าไปเข้ายิมแกยังออกกำลังอยู่ต่อเนื่องนะครับแกบอกไม่เอาแล้วเข็ดแล้วเพราะว่ามันก็ตอนใช้มันก็ได้ผลดีแต่ตอนเลิกเนี่ยมันทรมาน
0: หิวใช่ไหม
2: หิว
0: เขาบอกกินเยอะมาก
2: ใช่นะฮะเขาบอกว่าใช้อะดีตอนใช้อะดีแต่ว่าระวังผลลัพธ์ปลายทางนะคุณต้นหอมบอกว่า2เดือนลดลงไป5โล
0: ออกกำลังกายเท่านั้น
2: เออนะครับลดไป5โลแต่ว่าพอเลิกเนี่ยโหแกบอกว่าอยากหวานมากอยากหวาน
0: นะหมายถึงว่าเวลาปากกันนะ
2: ใช่ปากไปแล้วไงลดแล้วไงแต่พอเราหยุดอ่ะเราหยุดปากนะครับเออโหเขาบอกว่ากินเขาใช้คำนี้นะกินดึกกินทุกคืนกินแบบทุเรศ กินแบบนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มต่อมยับยั้งชั่งใจปิดตายโดยไม่ทำงาน
0: มันก็คล้ายกับยาลดความอ้วนสมัยก่อนนั่นแหละที่เขาบอกมันจะโยโย่แต่ใครหยุดขึ้นมามันจะโยโย่เนาะ
2: อันนี้ก็ประสบการณ์ตรงของคนใช้นะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อันสองวันนี้สำนักงานศุลกากรภาคที่2นะคะเข้าไปจับกลุ่มนะคะตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งที่ตำบลสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะบอกว่ามีการขายสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้านะคะผ่านทางไลฟ์สดของ Facebook นะคะผลการตรวจค้นได้ไปเจอพนักงาน14คนกำลังคัดแยกสินค้าแบรนด์เนมปลอมทั้งเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเข็มขัดแล้วก็หมวกจากแบรนด์ชั้นนำรวมของกลางเนี่ยไม่ต่ำกว่า 10,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทนะคะซึ่งก็บอกว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะคะให้สั่งการเข้มงวดในการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายแล้วก็สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็ถ้าเกิดมีที่นี่ที่อื่นก็น่าจะมีนะคะไปจับกันทุกที่เลยแต่ช่วงนี้เห็นจับกันเยอะมากเลยเนาะ
2: ใช่ไหม
0: จับนู่นจับนี่จับนั่นสงสัยรัฐบาลสั่งการอย่างเร่งอย่างแบบเข้มข้น
2: ครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ1
2: อันดับ1นะครับขยายความต่อเนื่องแล้วกันเรื่องของแก๊งไอ้คนจีนนะฮะที่บอกว่านะมาร่วมกันเซ็นรับรองบุตรนะครับนะคนไทยนี่แหละไปรับรองให้คนจีนนะฮะ
0: รับรองเป็นลูกของตัวเอง
2: ใช่นะ
0: แต่จริงตัวเองไม่ได้เป็นพ่อจริง
2: ไม่ได้เป็นพ่อจริงนะฮะมาคลอดเสร็จก็หาคนไทยมาสวม
0: คลอดนี่เป็นอุ้มบุญเปล่า
2: ไม่แน่ใจ
0: ต่อเนื่องกัน
2: ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปไล่ตามกันต่อเนี่ยนะฮะแต่เขาบอกว่าเป็นเด็กจีนนั่นแหละนะครับเป็นเด็กจีนน่ะก็น่าจะมีแม่จีนจริงแต่ว่าพ่อแม่จีนเดี๋ยวอยากมีบัตรอะไรอย่างเงี้ยในไทยนะฮะก็รัฐบาลก็ประกาศเอาจริงแล้วนะครับเขาบอกว่าจะไม่จบแค่จับที่เจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาล นะฮะเดี๋ยวจะขยายผลไปถึงนายหน้าเครือข่ายออนไลน์ประสานกระทรวงดีอีตรวจเส้นทางการสื่อสารติดต่อกับใครมาคนจีนขบวนการนี้ต้องล้างทั้งระบบ
0: ค่ะ
2: นะจะบอกมาจ่าย 70,000 ให้สวมทะเบียนอย่างเงี้ยมันไม่ได้แค่นี้ไม่ได้
0: จะล้างหลายกระบวนการเลยเนี่ย
2: คนตำรวจเอกสำราญนวลมาทำไม
0: ว่าที่ว่าที่
2: ช่วงนี้ท่านฮอตจังเลยฮะ
0: ว่าที่บ้าง
2: ไม่รู้บางคนเรียกท่านสำราญนอนมาม
0: ันตั้งแต่พวชนมาแล้วนอนมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้ว
2: ปีนี้พบตรเกษียณเนี่ย
0: เวลาลงแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดี
2: สวัสดีครับ
3: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
4: ขณะนี้เวลา20:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
7: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซของบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดวันนี้เวลา 9:12 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซตั้งขึ้นเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือของอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้การวิจัยและการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศที่ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสังคมรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลโอกาสนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแปรคลุมป้ายอาคารแล้วทรงปรุงน้ำหอมสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากนั้นทรงทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการและพัฒนาของบริษัทผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บริษัทวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิโครงการตำรายาโบราณล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือเดิมข้อมูลบันทึกเป็นภาษาล้านนานำมารวบรวมและแปลเป็นภาษาไทยพร้อมจัดทำฐานข้อมูลเพื่อศึกษาว่าสมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอย่างไรจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ส่งมอบให้ผู้ประกอบการพัฒนาสูตรสมุนไพรเป็นลูกอมเป็นการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกทั้งมีงานวิจัยที่ร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากใบบัวบกให้มีความบริสุทธิ์มากกว่า80%จากการทดลองพบว่าสารสกัดมีประสิทธิภาพสูงสามารถยับยั้งการสลายตัวของคอลลาเจนในผิวหนังพร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ช่วยส่งเสริมสุขภาพผิวผลการวิจัยยังชี้ว่าช่วยปกป้องผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วยร่วมมือกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรและสถาบันการศึกษานำพืชสมุนไพรภูมิปัญญาไทยมาวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนไม่ได้สร้างประโยชน์เฉพาะผู้บริโภคที่ได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรสร้างรายได้ที่มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาของไทยให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติและส่งต่อคุณค่าสู่คนรุ่นต่อไป

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังมากันในแนวแบบว่าเอากลับมาร้องใหม่นะคะในแนวแบบลูกทุ่งแต่จริงๆแล้วต้นฉบับเขาเป็นสตริงทั้ง3เพลงเลยแล้วก็เป็นวงดนตรีด้วยมีใครรู้บ้างไหมคะว่าแต่ละเพลงเนี่ยเป็นวงเป็นเพลงของวงอะไรนะคะเพลงแรกแฟนเก่าจากน้องครีมพิมพ์วลัยนะคะเอามาร้องเอาเพลงของพี่ๆวงลาบานูนมาร้องค่ะนะคะตามมาด้วยพี่หญิงชิติการค่ะกับเพลงที่1ไม่ไหวนะคะที่1ไม่ไหวเป็นวงอะไรวงอะไรร้องไว้ต้นฉบับไอน้ำค่ะและปิดท้ายกันด้วยมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะคะจากน้องสายอาสยามนะคะเพลงนี้ต้นฉบับนะคะเป็นเพลงของวงเอานะคะแป้งโกทายถูกทุกเพลงนะคะเขาเป็นคนเกิดในยุคนั้นนะคะเขาก็เลยรู้ทุกเพลงเลยคุณผู้ฟังค่ะนะ3เพลงค่ะในช่วงของฮิตมาราธอน
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: พาวซ่า
0: ขอบคุณกันด้วยกับพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ M-Cut Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะอยู่กับพิมดานะคะในรอบที่2ของวันแล้วค่ะคุณผู้ฟังช่วง2ทุ่มนะคะอยู่ด้วยกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะใครที่มีเพลงอะไรในใจอยากจะฟังนะคะวันนี้โทรมาขอเพลงกับแป้งโกะคนสวยได้เลย0224813666นะคะแป้งโกะคนสวยเรารับสายอยู่หรือว่าจะโทรมาจองสายหน้าไมค์ไว้ก่อนก็ได้นะโทรมาได้เลยนะคะคุณผู้ฟัง Facebook Live ค่ะ LTM FM 95 Fanpage ช่องทางนี้เข้ามาได้เลยมาเลยค่ะแล้วก็มารายงานตัวกันเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟัง SMS ค่ะ4689400ช่องทางนี้ก็เชียร์ศิลปินที่คุณชื่นชอบมาได้เลยนะคะแม่ทุกบ้านทุกด้อมนะคะส่ง SMS เข้ามาขอเพลงให้ลูกสาวลูกชายได้ที่เบอร์4689400เลยนะคะตอนนี้รถไฟสายด่วนขบวนพิเศษมารอแล้วค่ะนี่เลยนะคะสวัสดีน้องคิตตี้วังว่าทานข้าวยังครับแม่พิมพ์น้องคิตตี้ถามมาขอเพลงไปด้วยพี่เรนเริน นะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่เอสุดหล่อก็มาแล้วน้องแชมป์สีสุกก็มาแล้วน้องไบสไลเดอร์บอกว่าแม่หนูทันหมดนะแม่จะว่าไปอุ้ยตายแล้วน้องไบนี่ก็เป็นคนยุคเดียวกับพิมดาเหรอเนี่ยยุคเดียวกันเนาะเพลงที่ตอนที่เขาดังเนี่ยเราก็ยังอยู่ในวัยแบบวัยรุ่นใช่ไหมน้องไบใช่ไหมแล้วก็ยังมีพี่อนุชาจากจังหวัดเลยพี่อนุชาบอกว่าต้นฉบับวงเอาเนี่ยทันพี่สารพีสมบูรณ์นะคะพี่ชื่นชมเล็กรัฐด้วยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะเดี๋ยวนะพี่ปูรัตนพันธ์นะคะพี่วิจิตรสุนทรโรจน์ด้วยนะคะจากจังหวัดพิจิตรพี่เมธาสิทธิ์สวัสดีด้วยนะคะพี่น้อยไก่นะคะแล้วก็ยังมีพี่ปุญญวัฒน์นะคะจากอุบลมีพี่สกลด้วยนะคะแล้วก็

มีพี่อะไรอีกนะน้องเบลเบดมาแล้วนะคะน้องเบลเบดพี่ที่ SJ ด้วยนะคะพี่อุดรนะคะพี่อ่ะเรียกลุงแล้วก็แล้วกันนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะพี่อุดรจากสปป.ลาวใช่มั้ยเนาะนะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะพี่สำรองมาครับผมนะคะมีพี่สายชนจรัสกุลด้วยนะคะนี่แหละประมาณนี้เนาะเสียเปี๊ยกคนเดิมไงจะใครล่ะอุ๊ยวันนี้เสียเขามาช่วงหัวค่ำด้วยเหรอปกติจะไม่ค่อยเห็นเขาช่วงเวลานี้นะคะพี่จุ๊บแจงพี่สันทัศน์นะคะพี่สำรองอ่ะทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่สุรยุทธ์สมานอัคนีนะคะมีใครอีกไหมนะน่าจะประมาณนี้พี่เรดมี่นะคะแล้วก็หมดแล้วเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59ก็มานะคะมาแล้วนะพี่เอสุดหล่อทักทายกันแล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะรถไฟออกก่อนนะนี่ล่ะค่ะไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาทักทายกันต่อเนาะพี่จุ๊บแจงด้วยนะคะพี่หนูเพียรพกากุลด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะเลือกหนึ่งสายหน้าใหม่022481366ใครอยากพูดคุยหน้าใหม่โทรมาจองสายกับแป้งโกะคนสวยเอาไว้ได้เลยนะคะอีกหนึ่งเพลงค่ะที่จะจัดให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อไปนี้เขาก็นำเพลงของวงสตริงมาร้องอีกเหมือนกันวงอะไรรู้ป่ะต้นฉบับวงอะไรทายมาได้เลย

0: หลายๆคนทายถูกมาด้วยนะคะว่าต้นฉบับเป็นของ Color Peach นะคะนี่ลูคิตตี้ก็รู้จัก Color Peach นะพี่อะไรเนี่ยพี่สวัสดิ์นะพี่อนุชาใช่ไหมพี่อนุชาก็รู้จัก Color Peach ด้วยไม่น่าเชื่อเลยน้องไบก็รู้จัก Color Peach นะคะ นั่นแหละเขาเป็นต้นฉบับเพลงนี้นะคะขัดใจนะคะแล้วพิมดาก็เอาเพลงนี้กลับมาร้องใหม่นะคะไม่ได้มาร้องแต่เพลงนะตอนเนี้ยเพลงเนี้ยลิขสิทธิ์อยู่ที่พิมดาด้วยนะเออได้ลิขสิทธิ์เขามาด้วย ไม่ธรรมดานะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วเรียบร้อยค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะเนี่ย
2: พี่แมนครับ
0: พี่แมนโทรจากที่ไหนคะ
2: ลำปางครับผม
0: โทรจากลำปางอากาศที่ลำปางเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
2: ้ตอนนี้กำลังดีครับแต่ช่วงกลางวันนี้อึมครึมฝนตกทั้งวันเลย
0: เหรอแล้วตอนนี้ก็คือกำลังดีไม่ร้อน
2: ไม่ร้อน
0: ดีจังเลยเนาะลำปางนี่อากาศดีไหมคะหมายถึงว่ามีฝุ่น PM 2.5 อะไรอย่างนี้เหมือนเชียงใหม่อย่างนี้ไห
2: มช่วงนี้ไม่มีแล้วครับเพราะว่าฝนมันช่วยลดไอ้พวกฝุ่น PM 2.5 ครับผม
0: แล้วช่วงหน้าร้อนมีไหมคะ
2: หน้าร้อนยังพอมีครับลำปางก็เยอะอยู่ตำบลพ่อบาท
0: อ๋อก็พอมีเหมือนกันเนาะภาคเหนือนี่จะมีปัญหาเรื่องฝุ่นแต่ว่าอากาศดีนะเวลาหน้าหนาวอะอากาศเย็นสบายมากๆเลยเนาะ
2: ใช่ครับผม
0: เนาะวันนี้พี่แมนทำงานหรือเปล่าคะตอนกลางวัน
2: ทำครับผม
0: เหรอพี่แมนทำอะไรคะ
2: ให้บอกได้ไหม
0: ได้ก็ถามไปอย่างนั้นแหละไม่ได้หวังคำตอบอะไรหรอกเผื่อว่ามีจะได้มีเรื่องคุยกันเฉยๆนะก็ค่ะ
2: ครับผม
0: ก็คือทำงานเนาะตอนนี้ก็พักผ่อนแล้วใช่ไหม
2: ผ่อนแล้วใช่ครับ
0: เนาะพี่แม่เป็นคนลำปางเลยป้าหรือว่าย้ายไปอยู่ที่นู่นหรือไง
2: ครับผม
0: อ๋ออู้เหนือให้ฟังหน่อยจ้า
2: อ้าวถ้าฟังอู้แล้วจะฟังผู้เรื่องก็
0: พอรู้อยู่จ้าพอรู้อยู่เจ้า
2: ตัวเขาอยู่เจ้าอย่างเดียวน่ะ
0: บอก
2: ไปอ่ะ
0: ไปนี่คืออย่าไปนะอย่างนี้ใช่ไหม
2: จะไปก็คืออย่าไปนะอย่าไปมาก็คืออย่ามานะอะไรประมาณนั้น
0: โอ้ถ้าบอกอย่าไปมาก็คืออย่ามานะถ้าจะไปอย่าไปนะอุ้ยภาษาซับซ้อนเนาะ
2: มีน้องอะไรนะที่คนลำปางอ่ะ
0: น้องเก
2: ๋น้องเก๋
0: ใช่
2: เด็กคนนึง
0: ใช่ไหมเอาหมายถึงว่าในคลื่นเราใช่ไหมคะดีเจหรอ
2: คลื่นเราดีเจเรา
0: น้องลูกตาน้องลูกตา
2: ลูกตาลูกตา
0: น้องลูกตาแล้วคนเหนือเลย
2: เหนือเลยคนลำปางด้วยล่ะ
0: ใช่พิมนาไม่ได้เป็นคนเหนือโดยกำเนิดหรอกค่ะแต่ว่าพิมนาเป็นซับไพ่คนเหนือนะ
2: ก็พอจะอู้ฟังหูเรื่องอยู่กา
0: ก็ฟังหูเรื่องอยู่บ้างกาฟังรู้เรื่องอยู่บ้างแต่ถนัดไปทางฟังใต้มากกว่า
2: อ๋อ
0: เนาะนะคะอ่ะพี่แมนวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: สำนึกใต้ก็สายเกิน
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ก็ให้เขาเนี่ยแหละเขาน่าจะรู้ตัว
0: อ๋อแล้วเขาฟังอยู่หรือเปล่าล่ะ
2: ไม่แน่ใจนะอาจจะออนไลน์ฟังอยู่นะ
0: ให้เขาแหละเนาะแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าคือพี่แมนคนเดียวกันน่ะเนี่ย
2: บอกพิกัดแล้วหยุดเกาะคาอยู่ลำปางก็น่าจะรู้นะครับ
0: มีแมนเดียวแหละแถวนั้นน่ะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: นะคะสำนึกได้ก็สายเกินคืออยากจะบอกเขาใช่ไหมว่าตอนนี้เราสำนึกแล้วนะอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: สำนึกได้ก็ใส่เกินเนาะ
2: มันไม่ทันซะแล้วล่ะเขาไปแล้ว
0: ไม่ทันแล้วเนาะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังสำนึก ดีกว่าไม่สำนึกเลยเน
2: า
0: ะนะคะ อันนี้ชม
2: อันนี้อีกดอกแล้วใช่ไหมอ
0: ีกดอกแล้วอันนี้ชมเนาะ ขอบคุณมากมากเลยนะพี่แมนนะวันนี้ขอให้พักผ่อนนอนหลับนะคะยังมีความสุขนะ
2: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
2: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์โทรมาบ่อยๆนะพี่แมนนะ
2: ได้ครับเอาช่วงของเวลาน้องพิมดาเนาะ
0: ได้เลยช่วงไหนก็ได้ค่ะโทรมาได้ทุกช่วงเลย
2: ครับผม
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่แมน
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะขอบคุณด้วยกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเอ๊ยยังไง

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขอบคุณเงินรางวัลดอกไม้ขอให้ได้กลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่างวดนี้รางวัลที่1อยู่ในมือใครนะแถวนี้แหละเออแถวนี้

0: สียงผมคือดังอย่างไม่น่าเชื่ออีกแล้ว
1: มาทีหลังหวังแต่งนะคะเสียงร้องจากพี่นุ้ยสุวินาค่ะอุ้ยเวลาเขามาร้องเพลงให้แฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครฟังนี่ไรนี่เขาเอนเตอร์เทนดีมากๆเลยนะพี่หนุ้ยเนี่ยนะสนุกสนานเลยทีเดียวนะคะหยิบมาฝากกันนะคะจากงานมหานครคันนิวาวดนตรีแห่งภูษาสินนั่นเองนะคะขอบคุณกันด้วยค่ะมหานครไลฟ์ขอบคุณกับคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญจำเป็นมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะเป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะฟังทั้งนี้ให้ดีๆเลยค่ะห้ามพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านค่ะแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษร่วม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทแจกไปแล้วถึง2ครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่1ค่ะแจกไปเมื่อวันที่16พฤษภาคมปี2569นะคะรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2ค่ะแจกไปเมื่อวันที่16มิถุนายน2569รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายนะคะครั้งที่3ค่ะในวันที่16กรกฎาคม2569นี้ใกล้จะถึงแล้วนะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทค่ะรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนะคะนี่คือรางวัลของคนที่ชอบออมค่ะที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายแล้วก็ยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ด้วยนะคะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิตอลนะคะยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดด้วยนะคะที่สำคัญค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆแบบไม่เสียภาษีเลยค่ะมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้นะคะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสิน

หลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จริงทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: อยู่ที่กันต่อกับพิมดามหานครช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพลงนี้มีพี่มนัสจากนครศรีขอไว้หลังไมค์จัดให้เลยวันทองจากคนด่านเกวียนค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะคะอย่าลืม1สายหน้าไมค์ด้วยนะ022481366ค่ะจะรับ1สายหน้าไมค์โทรมาจองสายกันได้เลยค่ะ

0: นี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสิธรกุวังคดีโลกผู้ว่ากทมสั่งอพยพประชาชนในรัศมี30เมตรใกล้อุโมงค์รถไฟฟ้าน้ำรั่วหลังพบถนนทรุดตัวลงอีกนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าน้ำรั่วภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณใกล้วงเวียนใหญ่โดยนายชัชชาติเปิดเผยภายหลังประชุมติดตามความคืบหน้ากับผู้เกี่ยวข้องระบุว่าจากการตรวจสอบพบจุดที่เกิดเหตุบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของโครงการก่อสร้างทั้งหมดจึงทำให้เป็นจุดรับน้ำทำให้น้ำไหลเข้าอุโมงค์ประกอบกับดินรอบนอกได้เกิดทรุดลงมาขณะนี้ผู้รับเหมากำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการสำหรับมาตรการขณะนี้กรุงเทพมหานครจะดูแลสถานการณ์โดยรอบโดยต้องดูอัตราน้ำและดินที่รั่วไหลเข้าไปในอุโมงค์อัตราการทรุดตัวของดินรอบนอกเพื่อดูว่ามีความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือไม่โดยผู้รับเหมาแนะนำให้ทำการตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุและจะต้องอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบถนนประชาธิปกซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3อาคารรวมประชาชนประมาณ60คนโดยจะให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์เรื่องที่2คือการจัดการจราจรเพื่อความปลอดภัยและลดการสั่นสะเทือนจึงจะต้องปิดการจราจรของถนนประชาธิปกเรื่องที่3คือการตั้งศูนย์บัญชาการบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อประสานงานอำนวยการเหตุจากการตรวจสอบพบว่าถนนประชาธิปกทรุดตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็เริ่มทรงตัวทำให้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหลักการคือพยายามหยุดน้ำไม่ให้ไหลเข้ามาและป้องกันดินไม่ให้ไหลเข้ามายังจุดเกิดเหตุนอกจากนี้ยังได้ปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่รวมเป็นระยะทางกว่า200เมตรเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนไม่ให้อาคารพาณิชย์ถล่มลงมาโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดการทรุดตัวของผิวถนนและอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องปปช.ชี้มูลรจนาเกรียงกันตินันหัวประมูลถนนอุบล26โครงการมูลค่ารวม43ล้านเอื้อบริษัทเครือญาติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติชี้มูลความผิดนางรจนากันตินันอดีตนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมพวกกรณีแบ่งจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรปีงบประมาณ2549วงเงินรวม43ล้านบาทออกเป็น26โครงการละไม่เกิน2ล้านบาทเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาและเอื้อประโยชน์ให้เอกชนบางรายเข้ารับงานผลไต่สวนระบุว่านายเกรียงกันตินันซึ่งขณะนั้นเป็นสามีของนางรจนามีบทบาทสั่งการให้แบ่งโครงการและแทรกแซงการดำเนินงานของเทศบาลรวมถึงกำหนดให้บริษัทของเครือญาติและผู้ใกล้ชิดเข้ารับงานนอกจากนี้เงินค่าจ้างจากหลายโครงการยังถูกโอนไปยังบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนายเกรียงนางรจนาและเครือญาติคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนางรจนาและผู้เกี่ยวข้องโดยเห็นว่ามีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจโดยมิชอบและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐรวมทั้งความผิดตามพ.ร.บ.เทศบาลนอกจากนี้ปปช.ยังชี้มูลผู้ประกอบการและผู้บริหารห้างหุ้นส่วนหลายรายฐานสนับสนุนการกระทำความผิดรวมถึงชี้มูลนายเกรียงกันตินันอดีตส.ส.และนายการกันตินันอดีตสมาชิกวุฒิสภาทั้งในฐานะผู้สนับสนุนและผู้ร่วมกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยปปช.จะส่งสำนวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรัฐบาลรัสเซียห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกรัฐมนตรีรัสเซียเผยระหว่างประชุมร่วมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินว่าคำสั่งห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลเริ่มมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้คาดจะช่วยเพิ่มอุปทานตลาดในประเทศได้ในเดือนกรกฎาคมเป็นมาตรการล่าสุดของรัฐบาลรัสเซียในการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตเชื้อเพลิงการโจมตีของยูเครน

0: เรนต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการขาดแคลนเชื้อเพลิงและราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงในดินแดนที่รัสเซียยึดครองประชาชนต้องเข้าคิวรอหลายชั่วโมงตามสถานีบริการน้ำมันอย่างไรก็ตามปูตินย้ำว่าภาพรวมระบบพลังงานของรัสเซียยังคงแข็งแกร่งและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566ถึง31 กรกฎาคม 2567

0: อและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการ

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้1สายหน้าใหม่เขามารอละเดี๋ยวจะเสียเวลานะคะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะเห็นไหมเห็นไหมอ่ะคุณผู้ฟังให้เขารอแบบนานแล้วไงเดี๋ยวเขาสายตัดนี่ไงบอกแล้วอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะให้แป้งโกะคนสวยติดต่อกลับไปก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เขาก็รอสักพักหนึ่งแล้วล่ะเนาะอ่ะพี่ถ้าเกิดว่าพี่ขาใครที่โทรมาจองสายหน้าไมค์ไว้นะคะคุณผู้ฟังถ้ามีสายโทรกลับไปรบกวนรับสายด้วยนะคะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้หน้าไมค์อย่าเพิ่งวางสายรอก่อนแป๊บหนึ่งใจเย็นนะคะอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะให้น้องแป้งโกติดต่อกลับไปก่อนเพราะว่าเราตั้งเพลงไว้แล้วไงเออเราก็ไม่อยากเปลี่ยนงานนะคะอ่ะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดีครับเมื่อกี้มันขึ้นมันน่าจะเป็นมันน่าจะฝนตกเยอะเลยครับมันเลยอาจจะ
1: มันตัดไปอย่างนี้หรอ
0: ครับผมครับผมครับ
1: จริงเปล่าไม่ได้วางเองใช่ป่ะ
0: ไม่ได้วางเองครับ
1: นะนะคะอันนี้คุณพี่อะไรเอ่ย
0: พี่ป้อมจากเชียงรายครับ
1: พี่ป้อมเดี๋ยวขอโทษทีสำลักอะพี่ป้อม
0: ครับแล้วฝนตกแล้วมีอาการเป็นหวัดแล้วใช่ไหม
1: เออสำลักน้ำลายเลยอะพี่ป้อมนุ่มมาจากเชียงรายนี่คนเหนื่อยแล้วนะเนี่ย
0: ครับเป็นคนเชียงรายเลยแท้จริงเลยครับ
1: อยู่อำเภออะไรคะ
0: เกิดอยู่อำเภอเมืองพยามอำเภอเมืองครับอยู่อำเภอเมืองแต่ตอนนี้มาทำสวนอยู่ที่พยามเมงรายครับ
1: อ๋ออยู่พยามเมงรายทำสวนอะไรคะ
0: ทำสวนยางพาราครับแล้วก็ตอนนี้ทำไล่ผสมเลยครับแล้วก็มีปลูกผักไปเรื่อยเลยก็คืออาจจะเป็นมะม่วงบ้างอะไรบ้างที่มันเราทำได้กินได้ครับ
1: อ๋อมีสวนยางพาราด้วยที่เหนือเขาก็ทำยางพารากันด้วยเหรอเนี่ย
0: โอ้ยเขาขายดีมากเลยครับตอนนี้ยางพาราที่ภาคเหนือทำเยอะมากครับทำเยอะมากครับ
1: ยางพารานี่คือแบบว่าทุกภาคของประเทศไทยนี่มีหมดเลยเนาะ
0: ครับมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่เราดูแลอย่างดีเสร็จแล้วก็เราขายได้ไงไม่เหมือนในไอสินค้าเกษตรอย่างอื่นสินค้าเกษตรอื่นเสร็จมันขายไม่ทันเวลาเสร็จมันก็เสียไงครับ
1: อ๋อแต่ว่ายางพารานี่คือเขาเหมือนมีตลอดทั้งปีอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ยางพารามันไม่มีทางเสียครับก็คืออยู่เป็นเดือนอยู่เป็น3เดือนยังขายได้อยู่เลยครับ
1: อ๋อแล้วก็คือเขาเติบโตได้ทุกๆสภาพอากาศเลยเหรอคะ
0: มันก็อาจจะต้องดูแลเป็นบางช่วงครับหมายถึงว่าภาคใต้อาจจะดีกว่าภาคเหนือแต่ภาคเหนือจะต้องดูแลบางส่วนเหมือนกันครับ
1: อ๋อใช่ไหม
0: ครับผมต้องดูแลกันครับ
1: แต่เขาก็โตได้ในทุกๆสภาพอากาศ
0: ใช่ครับแต่ภาคเหนือตอนนี้ปลูกเยอะครับปลูกเยอะมากเลยครับ
1: ดีจังเลย มีเยอะไหมคะสวนพี่ป้อมนี่มีกี่ไร่คะ
0: ตอนนี้นี่ที่กรีดได้คือ30ไร่ครับแล้วปลูกเพิ่มอีกประมาณ20ไร่ครับตอนนี้ครับนะ
1: ดีจังเลยเท่าแก่ไม่ใช่สิภาคเหนือเขาต้องเรียกว่าอะไรนะ
0: เหนื่อยครับเหนื่อยครับเหนื่อยกว่าเยอะครับ
1: เหนื่อยใช่ไหม
0: ภาค
1: เหนือเขาต้องเรียกว่าพ่อเลี้ยง
0: เหนื่อยเยอะกว่าเหนื่อยเยอะกว่าที่คิดครับต้องดูแลมันอีกเยอะครับ
1: พ่อเลี้ยงใช่ไหมภาคเหนือนี่เขาเรียกพ่อเลี้ยงปะ
0: ครับปู่ท่อปู่เลี้ยงครับ
1: ปู่เลี้ยงครับปู่เลี้ยงก็คือแบบว่าเศรษฐีนะเนี่ยภาคเหนือนะเนี่ยนะคะพี่ป้อมจ้ะว่าไงจ๊ะ
0: ต้องดูตามราคายางเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ก็ราคายางมันขึ้นลงตามสภาพเศรษฐกิจนะครับเนาะ
1: เนาะนะครับ
0: ครับผม
1: ก็เหมือนราคาทองราคาน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่ป้อมเน
0: า
1: ะ
0: ประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับ
1: ขึ้นลงเหมือนราคาข้าวราคาพืชผลเกษตรอะไรอย่างเงี้ยทั่วๆไปใช่ไหมคะ
0: ครับผมแต่ละยางพารามันดีอยู่นิดนึงคือยางพารามันไม่เกิดความเสียหายนะครับก็คือหมายถึงว่าเรากรีดเสร็จเราเก็บไว้ยังเก็บไว้ขายได้ถ้าระยะราคามันลดเราอาจจะเก็บไว้ก่อนอาจจะเดือน2เดือนเราก็ขายได้เหมือนกันครับ
1: อ๋อมันไม่มีเน่าไม่มีเสียมันเก็บไว้ได้นานเลย
0: ใช่ครับมันดีกว่าตรงนั้นนะครับผม
1: ดีจังเลยเนาะพี่ป้อมโทรมาเหมือนแบบว่าให้ความรู้ด้วยเนาะเผื่อบางคนคิดไม่ออกว่าทำอะไรดีนะใช่ไหมคะเนาะก็ลองดูเนาะถ้ามีที่มีทางอะไรเงี้ยก็ลองหันมาปลูกยางพารากันใช่ไหมพี่ป้อมเนาะ
0: ตอนนี้พวกผมตัดต้นลำไยเปลี่ยนหมดแล้วครับปลูกยางหมดแล้ว
1: เปลี่ยนมาปลูกยางพาราแทนกันแล้วเหรอ
0: ครับผม
1: ไม่เอาแล้วเนาะสวนลำไย
0: ครับ
1: เพราะว่าลำไยบางทีราคาตกด้วยของเสียอีกอะไรอีกใช่ไหมคะ
0: ครับมันเหนื่อยกับพ่อค้าคนกลางครับเรื่องลำไยครับผมเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากครับผมเคยทำอยู่ประมาณเกือบ20ไร่แต่ก็เหนื่อยครับ
1: ค่ะดีแล้วนะคะต่อไปก็ขอให้พี่ป้อมเจริญรุ่งเรืองนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขายยางได้ราคาดีๆแล้วก็ขยายไล่ขยายสวนออกไปเยอะๆเลยนะพี่ป้อมนะ
0: ครับผมต้องบอกนายกบอกว่าให้ราคายางสูงๆนะครับ
1: ขอราคายางสูงๆนะนายกนะ
0: ร
1: วยไม่ไหวแล้วบอกนายก
0: เลยรวยไม่ไหวแล้ว
1: ไม่ไหวแล้วนะตอนนี้นะคะพี่ป้อมอยากฟังเพลงอะไรวันนี้
0: วันนี้ความจริงอยากจะขอเพลงหลายเพลงนะแต่ขอเพลงเป็นครูรุ่นเก่าไงก็คือเพลงอะไรก็จำชื่อไม่ได้เพลงอะไรก็ของไหนอะไรก็จำไม่ได
1: ้มอเตอร์ไซค์ห้างเหรอคะ
0: เออมอเตอร์ไซค์ห้าง
1: ใช่ไหมที่ขอครูรุ่นเก่า
0: ขอเพลงครับผมครับผมนั่นแหละมอเตอร์ไซค์ห้างดีกว่าครับแต่เป็นครูรุ่นเก่าครับผม
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะพี่ป้อมนะเดี๋ยวก่อนจะวางสายพูดตามก่อนนะคะ
0: ได้ครับ
1: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: เผ็ดเต็มขวดซิดเต็มคำ
1: พูดเป็นภาษาเหนือได้ปะ
0: เผ็ดเต็มขวดซิดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: ล้ำครบรสในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: แล้วสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการ
0: สาเหตุของอาการ
1: อาการอะไร
0: ไม่รู
1: ้นึกว่ารู้อาการคัน
0: อาการคัน
1: เออมีภาษาประจำของชาวเหนือไหมคะคำว่าคัน
0: เหมือนกันครับเหมือนกันครับคันนี่คือถั่วโหลกมันคันเหมือนกันครับอาการเหมือนกันคร
1: ับ เออคันคล้ายๆกันเนาะเหมือนกันแหละเน
0: า
1: ะ
0: อาการครับเหมือนกันครับผม
1: ได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ป้อมนะ
0: ขอบคุณครับ
1: มีโอกาสคุยกันอีกนะคะพี่ป้อม
0: ขอบคุณครับขอมีความสุขจงเจริญนะครับเนอ
1: เช่นเดียวกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
0: ครับผมยินดีครับสวัสดีครับ

0: ค่ะพาเรทชุดนี้นะคุณผู้ฟังคิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่กำลังตั้งวงอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะน่าจะชอบแหละชุดนี้เนาะเพราะว่าจังหวะเนี่ยมันเป็นจังหวะแบบว่าโยกๆอ่ะจังหวะที่แบบต้องอยู่ในวงเล่านะสนุกนะแบบนี้นะคะ4เพลงด้วยกันนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพี่อนุชาบอกว่าพาเรทชุดนี้เกี่ยวกับห้างถูกต้องค่ะความห้างความเก่านะคะ4เพลงเลยนะคะมอเตอร์ไซค์ห้างเพลงแรกค่ะจากร็อกแสลงนะคะตามมาด้วยเต้ยอธิบดินทร์กับของห้างนะคะแล้วก็ตามมาด้วยสวยขยี้ใจจากบุ๊กสุภการทิดแอมแล้วก็มอสขมักบินนะคะสวยขยี้ใจห้างยังไงเพลงนี้สวยขยี้ใจสาวแม่ห้างนั่งมาลูกตีเห็นไหมมีเป็นสาวเขาไปแอบหลงรักสาวแม่ห้างไงเพลงนี้ใช่ไหมคะก็เลยปิดท้ายกันด้วยแม่ห้างมหาเสน่ห์ค่ะจากลูกแพรไหมไทยนะคะ4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: PTSD บอกว่าที่ตั้งวงอะไม่ใช่ใครนะตำรวจเขาตั้งวงกันอยู่นะคะตอนนี้อ่ะถ้าเกิดว่าใครที่ดื่มยังไงก็ดื่มอยู่กับที่นะอย่าขับรถก็แล้วกันนะคะทางที่ดีขึ้นรถสาธารณะหรือว่ารถไฟกันดีกว่าเนาะคุณผู้ฟังนะคะรถไฟมารับคุณผู้ฟังแล้วค่ะมาหลังไมค์นะคะวันนี้เตรียมตัวเรียกชื่อหลังไมค์ขึ้นก่อนนะคะเป็นจังหวะนะมาพร้อมแล้วนะคะพี่เขียวชุมพรพี่อนันต์โคราชตำเมืองจังหวัดเลยพี่สมโคราชพี่เชนหนองบัวลุงก้าสัมภาษณ์แท็กซี่พี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณพี่วอนจากการพี่มนัสนครศรีพอได้อยู่นะคะอันนี้แล้วก็ตามมาด้วยนะคะทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะก็จะมีน้องแชมป์ศรีสุขค่ะพี่สวัสดิ์ค่ะบอกว่าเพลงพาเรทชุดนี้นี่เพราะมากๆเลยสนุกสนานมากๆครับนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ลูกคิตตี้วังว่ายังอยู่ค่ะนะคะพี่ TSJ นะคะแล้วก็ยังมีน้องไบสไลเดอร์นะคะพี่อนุชานะคะแล้วก็พี่อะไรอีกพี่ตีใช่ไหมพี่ตีบอกว่าเข้ามาฟังกันคือหนุกหนานเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะมีพี่อัศนีไม่ใช่พี่อัศมีนบุญประเสริฐสวัสดีค่ะคุณแม่ประนอมตามสั่งยังฟังตั้งแต่กลางวันเลยนะคุณแม่นะพี่มกราราศีมังกรด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมเสียเปียกไปหรือยังอยู่ไหมพี่ลำดวนเจ้าพี่อลงกรจำนงนะคะแล้วก็มีพี่กับแก้วกับบัวขายด้วยนะคะมีใครอีกไหมเดี๋ยวนะพี่สุริยานะคะบอกว่าดีเจผู้หญิง95เนี่ยมีแต่คนสวยๆขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอุ้ยดีใจเนาะคุณผู้ฟังเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาชมกันด้วยนะคะเป็นคนบ้ายอด้วยไงชอบให้คนชมพี่ใส่ทองหูตาไม้นะคะแล้วก็พี่อะไรอีกเดี๋ยวดูซินะคะมีอะไรอีกไหมไม่มีละหมดแล้วนะคะพี่ตีบอกไม่มีนางฟ้าในวงเล่าดื่มกาแฟด้วยกันดีกว่าครับนะถ้าเกิดว่าลองกาแฟชายเย็นแล้วมันไม่ใช่ไปลองชาบูด้วยกันไหมพี่คุณแม่ประนอมตามสั่งด้วยนะคะเอาล่ะรถไฟออกกันดีกว่าไปแล้วนะคะรถไฟไปแล้วเนาะขบวนสั้นๆเนาะช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะแล้วก็ทางตอกตอกด้วยนะคะพี่ออร่านะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนเลยน้องฟ้าใสน้องหนีดูด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังมีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่หมูหนึ่งมาฝากกันในช่วงของจอคิวฮิตเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

ืมทุกอย่างลืมทุกสิ่งชื่อเพลงเขาชื่อว่าลืมเม็ดนะคะจากพี่หมูหนึ่งสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่หมูหนึ่งอมรเทพนะคะเขียนคำร้องทำนองเองนะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยนะคะพี่สุวัฒน์วงนครนั่นเองนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยค่ะจอกอยู่ที่ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอกอยู่ฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

สองเพลงค่ะคุณผู้ฟังสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะโนราพลัดถิ่นนะคะจากพี่เนตราเชนฟิตเตอร์ริ่งกับพี่กล้วยสแตมนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่19นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นค่ะหม้อหุงข้าวนะคะจากพี่โจยี่ภูสิทธิ์ฟิตเตอร์ริ่งกับพี่พันวรการนะคะเพลงนี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่1เลยนะคะ

0: ซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะมีนิทานสั้นๆมาเล่าให้ฟังค่ะหลังโฆษณา

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วค่ะและวันนี้ค่ะนิทานก่อนนอนเรื่องนี้บออธิษฐานค่ะหนุ่มสาวคู่หนึ่งเดินมาถึงบ่อศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนมาอธิษฐานขอพรฝ่ายชายเริ่มโน้มตัวไปข้างหน้าตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็โยนเหรียญลงไปฝ่ายภรรยาอยากอธิษฐานบ้างเธอโน้มตัวลงไปโน้มตัวลงไปแต่โน้มตัวมากจนเกินไปจนเกิดเสียศูนย์แล้วเธอก็ตกลงไปในบ่อน้ำแล้วก็จมน้ำตายสามีพูดขึ้นมาเบาๆว่า
2: ว้าวได้ผลจริงๆด้วยแฮ
0: ะ อ๋อเมื่อกี้นี้ที่สามีอธิษฐานแล้วโยนเหรียญลงไปคือขอให้ภรรยาตายใช่ไหมเนี่ยแม่นะศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะบ่อน้ำอธิษฐานนะคะเอ้าคุณผู้ฟังขาหมดเวลาแล้วเผลอแป๊บเดียวเองนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความด้วยนะคะ

0: ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันพรุ่งนี้10โมงตรงนะคะมาเจอกันใหม่นะกับพิมดามหานครนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อเนาะวันนี้เดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องลูกตาลนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: และทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะคืนนี้มีความสุขมากๆนะคะนอนหลับฝันดีกันทุกคนค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงหวานๆจากพี่ปั่นภัยบุญเกียรตินะคะรักล้นใจค่ะ
3: คืนนี้ใจฉันว้าวุ่น
0: ไปแล้วค่ะรักนะทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิง

0: ทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะกำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุหรือทางออนไลน์ก็แล้วแต่นะคะกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะเจอกันนะคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะที่จบไปกับ3เพลงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่านะคะเป็นเสียงเพราะๆจากหนุ่มๆทั้งนั้นเลยนะคะเริ่มต้นมากับสอนพระรามค่ะงานจากน้องแบงค์สอนรามนะคะเพลงลิเกคนเก่งนะคะแล้วก็ต่อด้วยคนช้ำที่อัมพวากันนภัทรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับหมดดวงฤทัยค่ะลีโออาทิตย์นั่นเองนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อค่ะอ้าวนะวันนี้วันที่9นะคะ9กรกฎาคมนะคะก็ขอให้นะ9เหมือนวันที่9ก้าวหน้าก้าวไกลโอ้ยนะหลายคนบอกว่านะเวลามันเดินไปเร็วจริงเดือน7แล้วนะบางทีคิดไว้ตั้งแต่ต้นปีนะผู้ฟังว่าเนี่ยนะปีเนี้ยปี2026เนี่ย2569เนี่ยจะทำสิ่งนี้1 2 3 4 5นะคะมงคลนี้ลงรายละเอียดแต่ละเดือนเลยนะว่าแต่ละเดือนทำอะไรดีนะผู้ฟังอย่างน้อยนะเราได้เขียนออกมาเราได้แบบพิมพ์ออกมาเหมือนแบบจดออกมาว่าเรามีเป้าหมายอยากจะทำอะไรบ้าง1 2 3 4นะคะนะแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะค่อยๆทำไปอย่างน้อยเขียนมาสัก10อย่างได้สักอย่างนึงก็โอเคนะจริงเอาจริงแล้วนะนะสักอย่าง2 อย่างก็ถือว่าดีแล้วดีมากๆแล้วนะคะบางทีเรากดดันตัวเองมากไปนะมันก็แทนที่เราได้ทำแล้วเรามีความสุขอ่ะมันก็กลายเป็นความทุกข์ไปเนาะนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวนะคะที่เราได้ทำลงไปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้ข้อความเข้ามาเยอะเลยทีเดียวแล้วก็รวมถึงหลังไมค์ด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะเราจะมารับสายหน้าไมค์กันวันนี้เช่นเคยนะคุณผู้ฟังนะใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคะหรือว่าวันนี้เป็นวันพิเศษอยากจะมอบให้ใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะสายหน้าไมค์รออยู่นะคะใครอยากจองสายฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะตอนนี้แป้งรอรับสายอยู่แล้วหลังไมค์นะคะเนาะฝากเบอร์ที่ถูกต้องด้วยนะคะเบอร์ตัวเองนะ ไม่เอาเบอร์คนอื่นนะนะคะแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทางFacebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะจ๊ะตอนนี้สวัสดีพี่กลา1บาทนะคะพี่พงษ์นเรศนะคะบอกว่ารับฟังแล้วก็รับชมอยู่ด้วยนะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะหลายๆช่องทางเลยตอนนี้ทักทายเข้ามาสวัสดีพี่สมชายด้วยนะคะทักทายจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางบอกน้องลูกตาลนะฮะจ้านะขอบคุณค่ะมีพี่จตุพลพี่สุยตาพี่1โรงก๊อกด้วยนะคะคุณแม่รุนด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของเรานะคะสำหรับใครที่นะคะอาจจะอยากพิมพ์ข้อความส่งเข้ามาทาง SMS ของเรานะคะพิมพ์มาได้เลยนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400เดี๋ยวเราอ่าน SMS กันก่อนเลยดีกว่านี่ไงมาละนะคะ

ขอเพลงรักเธอไม่มีวันหยุดรบกวนพี่สาวคนสวยเปิดให้หน่อยครับแล้วก็มีกลางดาวของน้องไรอันมาด้วย2ข้อความนะคะมีหนึ่งในนั้นมีคุณแม่รุ่นด้วยจากอู้ตรดิษฐ์นะคะทุกวันนี้หนูจำเบอร์คุณแม่ได้แล้วนะจริงๆ คือนะจริงๆจำได้เลยรู้เลยว่าเนี่ยเบอร์คุณแม่แน่นอนนะคะสวัสดีพี่สมหมายพี่เดือนเพ็ญ นะคะแล้วก็มีลุงต๋อยแล้วก็น้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะเสียเปียกคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วสวัสดีพี่เมตตาด้วยนะคะรับชมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์จากเมตตาหวานเจี๊ยบแฮ่นี่เขามีฉายาด้วยไม่ใช่เมตตาธรรมดาจะมาชื่อเมตตาเหมือนกันได้ไงเนี่ยเขาเป็นเมตตาหวานเจี๊ยบ พี่หนูเจริญพี่ปอนเล็กนะคะสวัสดีทักทายนะจ๊ะนะแล้วก็พี่พงศธรด้วยนะคะทักทายเข้ามาทาง Facebook Live ของเราใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับช่องทางของ DJ นะคะก็ได้ทุกช่องทางเลยนะคะเผื่อว่าใครอยากจะติดตามกันเพิ่มเติมนอกจากรายการวิทยุไงเนาะหลายๆคนก็คิดถึงเสียงเพลงของตันอยู่ด้วยเนี่ยขอบคุณมากๆนะคะที่แนะนำกันเข้ามาจริงๆอ่ะมีเข้ามาเกือบทุกวันเลยนะคะแต่ว่าตอนอาจจะไม่ได้เปิดทุกวันนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเออนะเปิดแต่เพลงตัวเอง ได้ไหมจริงๆเราได้หรือเปล่าถามอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะอืม ไม่เบื่อใช่ไหมหรอได้ใช่ไหมคะนั่นนะเกรงใจนะคะแต่ก็พยายามจะสลับสับเปลี่ยนเพลงเก่าบ้างเพลงใหม่บ้างเพลงคนนั้นคนนี้เออนะ ไม่มีใครบอกว่าได้หรือไม่ได้แต่ว่าพูดเองว่าได้เนาะ เหมือนคุยกับตัวเองสวัสดีคุณฟิล์มด้วยแล้วก็พี่จรัญทองบัวนะคะเพิ่มเติมเข้ามานะจ๊ะเดี๋ยวอีกสักครู่มารับสายน้ำใหม่กันดีกว่านะคะสายชิวฮิวใจนะคะตอนนี้รออยู่เลยแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยสายน้ำใหม่นะจ๊ะสายชิวฮิวใจฟังเพลงน่ารักกันสักหนึ่งงานเพลงแล้วกันนะคะของน้องแจ๋มพลอยไพลิน

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะจากนครศรีธรรมราชโหมาวินมากสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่หนุ่มกู้ภัยนะคะ
2: ครับผมใช่ครับผม
1: ทำงานอยู่หรือเปล่าเอ่ยคืนนี้
2: ทำทุกคืนนะผมทำทุกคืน
1: ทำทุกคืนนะคะเนาะแล้วก็ฟังทุกคืนด้วย
2: ครับผม
1: นี่แน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคืนไหนที่ไม่ได้คุยสายหน้าไมค์แล้วก็เวลาที่พี่หนุ่มฝากเพลงเข้ามาก็เปิดให้อยู่นะได้ฟังหรือเปล่า
2: ฟังบ้างไม่ฟังบ้างครับเพราะต้องกู้ไฟต้องกู้เทปก่อน
1: โอ้โหพอดีต้องออกไปทำงานเนาะได้เลยได้เลยแต่ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้โทรมาเร็วมากๆเลยเป็นสายแรกเลยนะวันนี
2: ้คร
1: ับ วันนี้งานยุ่งไหมคะเป็นยังไงบ้าง
2: ตอนกลางวันก็อยู่ไร่ปามาตอนกลางคืนก็ทำงานปกติ
1: อ๋อโอเคได้เลยค่ะอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่หนุ่ม
2: ก็เลยนางกวักครับผม
1: นางกวักมหาเสน่ห์
2: ครับผม
1: ได้ได้รู้เพลงนี้เขากลับมาดังนะแล้วมีน้องๆเขามาร้องนะเด็กๆนะนะคะได้เลยเป็นเวอร์ชันของ RL ยอดรักเนาะ
2: ได้ครับผมได้คร
1: ับ ได้เลยค่ะเอาอยากมอบให้ใครด้วยไหมจ๋า
2: คือผมอยากฟังแล้วก็เพลงมันเก่าเลยผมก็ร้องได้นะแต่ผมอยากฟัง
1: จริงเหรอร้องได้ก็ต้องสักท่อนหนึ่งสิก่อนจะไปฟังเพลง
2: ได้โอ้จะเป่ากาตาฮามา
1: พี่หนุ่มพี่หนุ่ม
2: โอ้ผู้เจ้าเขาเขียวลูกสาวคนเดียวทำเพื่อพร้อมทุกสิ่ง
1: นี่เมื่อกี้ขึ้นมาคนละเพลงนะ
2: ใช่ใช่ลืมไป
1: โอเหมือนกันโอเหมือนกันอันนั้นอีกเพลงหนึ่งอันนั้น
2: ใช่นั่นไอ้มันอะไรอ่ะ
1: อันนั้นก็ยอดรักเหมือนกันคนละคาถาเอ็นดูน่ารักร้องได้จริงเชื่อแล้วเดี๋ยวไปฟังเพลงวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆนะจ๊ะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดี
1: ครับจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจกับเพลงนี้นางกวักมหาเสน่ห์ยอดรักสลักใจค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเราพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังนะคะที่มีเพลงพิเศษพิเศษอยากจะฟังนะในคืนนี้ก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะตลอดทั้งชั่วโมงแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะจองสายหน้าใหม่นะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้กับทีมงานของเราได้เลยที่02-248-1366นะคะวันนี้ก็มาเน้นย้ำกันเช่นเคยนะคะสำหรับกิจกรรมนะคะงานบอลนะคะกับฟุตบอลโลกนั่นเองนะคะหลายๆคนตอนนี้ติดตามกันนะอุ้ยนะตลอดเลยล่ะนะสำหรับแฟนบอลหรือใครที่ตอนนี้นะคะติดตามฟุตบอลโลกอยู่นะคะทางอสมทของเรามีกิจกรรมด้วยนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะไม่ยากนะคุณผู้ฟังนะกิจกรรมนี้นะคะเพียงแค่ลงทะเบียนและก็เข้าสู่ระบบจากนั้นนะคะซื้อบัตร MCOT Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะเพื่อลุ้นรับของรางวัลนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van จำนวน1รางวัลนะคะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทนะคะใครที่สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ได้เลยค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569นี้นะคะกับกิจกรรมนี้เลยเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะใครที่ติดตามฟุตบอลอยู่ก็มาร่วมกิจกรรมกันได้นะคะลุ้นรับของรางวัล นะจ๊ะเอาล่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายเพิ่มเติมพี่สมชายเอ้าพี่สมชายบอกอาร์เจนตินานี่เลยล่ะนะคะแล้วก็พี่วิจิตรนะคะทักทายนะคะพี่คันชิตพี่สมบูรณ์น้องนายบอยนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็มีพี่จตุพลด้วยนะคะมีใครอีกคุณแม่จำปีพี่ติ๋มออโต้สวัสดีค่ะพี่ศักชัยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอุ้ยมีแฟนๆจากนครศรีธรรมราชทักทายกันเข้ามาเยอะเลยขอบคุณมากๆเลยพี่ณรงค์ด้วยจากนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พี่สารีนะคะทักทายค่ะขอบคุณมากๆเลยอ้าวนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดให้1งานเพลงจากทาง Facebook Live กันละกันนะคะพี่เล็ก

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเอ้าเมื่อกี้ฟัง

เสียงพี่ต่ายไปละมาอีกหนึ่งต่อค่ะน้องตุ๊กตาแต่ไม่ได้มาตุ๊กตาไม่ได้มาคนเดียวมากับตะวิสาด้วยนะคะน้องเมลตะวิสานั่นเองนะคะกับงานเพลงนี้เลยเจ้าดอกจำปา

0: ขอบคุณทุกเสียงที่ส่งขึ้นมาด้านหน้าเวทีด้วยนะคะสุดยอดมากๆน่ารักมากๆเดี๋ยวมีเพลงนึงนะคะมามอบให้ทุกคนได้ฟังกัน
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซอง
2: โหดีจัง

0: Bio มีให้เลือกถึง 5-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงขึ้นได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
10: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับขอนไม้กับเรืองานของพี่บ่าววีนะคะมาทางหลังไม้จ้ะเพลงนี้นะคะจากพี่คมกริชยะลาโอ้นะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายสายเข้ามาตอนนี้นะคะมีพี่วอนจากกาญจนบุรีพี่หนุ่ยปากพนังนะคะพี่อเนกสุโขทัยพี่อ้อมสุราษฎร์ธานีนะคะพี่วิทยาศรีสะเกดพี่มนัสนครศรีธรรมราชพี่คำเพียรจากสกลนครนะคะพี่ธินกรระยองแม่พรจากแพร่นะคะพี่สวศูนย์สาวจากสุราษฎร์ธานีแล้วก็ล่าสุดเข้ามาพี่อาร์จากกาญจนบุรีด้วยนะคะแฮ่เนี่ยไม่มีใครช่วยแก อยู่คนเดียวใช่ไหมช่วยแก่แป้งอ่ะแป้งไม่ช่วยเลยเออนะ สวัสดีพี่จักรีด้วยนะคะเพิ่งเข้ามานะจ๊ะสวัสดีค่ะแล้วก็ใครอีกอ้าวพี่เลิฟเนอะมานะคะพี่สังสุราษฎร์ด้วยนะคะตอนนี้22:53อ่ะนะคะเรายังมีอีก1 เพลงในช่วงนี้นะคะเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะแต่ว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าใหม่อ้าวตอนนี้นะคะจองได้เลยนะคะจองได้เลย02-248-1366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะวันนี้จัดงานเพลงของมาลีหัวหน้ากับพร้าวให้เลยเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้าคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบาย

ไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23นาฬิกา2นาทีนะคะมาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยนะคะทั่วประเทศ77จังหวัดนะคะสามารถรับฟังได้ส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะเข้ามาทักทายหรือรับชมผ่านทางออนไลน์นะคะทางเพจของเราก็จะมีการไลฟ์นะคะทุกชั่วโมงเลยเห็นหน้าเห็นตาดีเจนะคะทักทายกันได้ด้วยแบบว่าแชทเป็นพิมพ์ข้อความกันได้แบบสดๆนะคะที่เพจ LTM FM 95เอาล่ะนะคะในช่วงนี้กับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคสายมารออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ใครเอ่ย
5: ชุนกร
4: นี่
5: ระยองครับ
4: ระยองอุ้ยไม่ได้คุยกันนานมากนะคุณพี
5: ่ครับ
4: เป็นอย่างไรบ้าง
5: สบายดีครับ
4: สบายดีนะคะระยองวันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
5: ไม่ตกครับ
4: ไม่ตกครับ
5: ร้อนมาก
4: ไม่ตกครับร้อนมากครับวันนี้โทรมาครับไล่สายหน้าไมค์ครับ เดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบนี้ไงก็เป็นแบบนี้แต่ติดตามรับฟังอยู่เหมือนเคยไหมจ๊ะหรือว่าอย่างไรบ้างโอ้ยไม่คุยกันนานมากเลยน่ะ
5: ก็ยังฟังอยู่เหมือนเดิมครับน่าจะสักประมาณเดือนหนึ่งแล้วมั้งไม่ได้คุย
4: ไม่จริงไม่ได้คุยกันมากกว่านั้นไม่ได้คุยกันมากกว่านั้นแต่ว่าอาจจะมีฝากเพลงเข้ามาใช่ไหมล่ะคุณพี
5: ่ใช่ใช่ใช
4: ่แต่ว่าสายหน้าไมค์ไม่ได้คุยกันนานมากแล้วจำได้
5: ได้ครับ
4: โอเคได้เลยนะวันนี้โอ้โทรเข้ามาขอเพลงโปรดดีเจด้วยนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพลงเนี้ยแค่อยากแค่อยากให้รู้ว่ารักคือเพลงเนี้ยตอนที่พี่ดวงจันทร์สุวรรณีเขาออกอัลบั้มแหมหนูชอบมากเพราะว่าความต่างในสมัยนั้นคือมีภาษายาวีนะเป็นแบบเสน่ห์ของเพลงเนี้ยเข้ามาแล้วก็ตาหนาจำได้ว่าตันร้องเพลงนี้ด้วยตอนนั้นยังร้องเพลงอยู่ร้านอาหารอยู่เลยนะที่เชียงใหม่แล้วก็สักน่าจะมัธยมต้นหรือเปล่าประมาณนี้แต่อยู่มัธยมแน่นอนใช่เพลงเนี้ยชอบมากเลยอ่ะนะคะ
5: แล้วมันมีอะไรอ่ะภาษาอะไรไม่รู้แหละ
4: ภาษายาวี
5: ยาวี
4: นะคะแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะวันนี
5: ้ก็มอบให้พี่ลูกตาล
4: จ้า
5: พี่แป้งแล้วก็ผู้ฟังทุกคน
4: ได้เลยนะเราไม่มีใครยอมใครนะต่างคนต่างเรียกพี่เนาะให้เกียรติกันนะได้เลยอ่ะนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนอ่ะล่ะเดี๋ยวพูดตามเลยเนาะ
5: ครับ
4: ผมขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ตาพันท้ายนรสิง
4: อร่อยครบอร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: ม
4: ั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุก

0: ัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคันเออสุดยอดแสดงว่าฟังทุกวัน
0: พี่ปัน
1: จ้า
0: อากาศเปลี่ยนแปลงร้อนบ้างฝนบ้างรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
1: เช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้ที่โทรเข้ามาอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงให้เลยเนาะไว้มีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะ
0: คร
1: ับ ครับผมขอบคุณมากจ้าสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ จัดให้เลยพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะที่หลังไมค์ของเรา022481366จัดให้เลยค่ะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะจัดให้เรียบร้อยในช่วงของ

ของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะแต่จริงๆมีอีกนะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะมาพูดถึงซิงเกิลเพลงนี้ก่อนนะคะมีเพลงอะไรจากใครกันบ้างที่ฝากเข้ามานะคะรักมา5ปีนะคะที่จบไปสอนเพชรสอนสุพรรณจากแม่พรนะคะแม่พรจากจังหวัดแพร่แล้วก็มีตัวไกลใจเหงาสายันสัญญานะคะจากพี่มนัสนครศรีธรรมราชโลกของพึ่งค่ะแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์จากพี่อาร์ตกาญจนบุรีนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะแค่อยากให้รู้ว่ารักดวงจันทร์สุวรรณีนะคะสายหน้าใหม่นะคะพี่ธินกรจากระยองฮิระยองระยองเฉยๆระยองเฉยๆสวัสดีค่ะทักทายเพิ่มเติมพี่นักรบนะคะพี่คนไกลนะทักทายมาทางFacebook Live ของเรานะคะSMS เข้ามาเพิ่มเติมด้วยมีแนะนำเซิงโนบิตะนะคะจากลุงโกะตลาดมหาสินนะคะแล้วก็มีอย่าใจกระจอกจากพี่รัชพงศ์กลางดาวจากพี่วิภานะคะอันนี้ทาง SMS เนาะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะอ้าวนะพี่จรัญทองบัวบอกได้ฟังสายานแล้วได้แรงตัดยางลูกตาลเฮ้อเนี่ยพยายามอ่านให้มีเสียงอะนะคะสวัสดีคุณแม่ชนิสราด้วยนะคะคุณแม่บอกอยากฟังรักลิงโง่นะวันนี้ขอเพลงแหวกแนวคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีนักไทยทุกท่านเลยที่เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่สุรีด้วยนะคะอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ทางไลฟ์สักหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาขอมาสักพักหนึ่งละงานเพลงของพี่ตั๊กแตนชลดานะคะหนาวแสงนีออนจัดให้เลยค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากหนาวแสงนีออนนะคะไปกันต่อเลยในช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้ค่ะกับงานเพลงใหม่จากศิลปินหมูหนึ่งนี่หลายคนเป็นแฟนคลับนะคะในช่อง YouTube ของหมูหนึ่งด้วยนะเพราะว่าโอ้โหเขาcover เพลงร้องเพลงเยอะมากๆอ่ะจนวันหนึ่งก็มีเพลงของตัวเองหลายเพลงเลยเหมือนกันและนี่คือเพลงใหม่ล่าสุดเลยที่เข้ามาจ่อคิวฮิตกับเรานะคะกับลืมเม็ดนี่ต้องอ่านแบบนี้ด้วยนะต้องอ่านแบบมีสำเนียงเสียงเป็นสำเนียงใต้เนาะลืมเม็ดนะคะคำร้องทำนองแต่งเองด้วยนะหมูหนึ่งหมอนเทปแล้วก็เรียบเรียงโดยสุวัฒน์วงศ์นคร

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: เพลงฮิตติดชาร์ตมาแล้วจ้านี่ค่ะในช่วงนี้2งานเพลงจากมหานครชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะอ้าวจัดให้เลยนะคะกลางดาวจากน้องไรอันกาดบัณฑิตและเดี๋ยวต่อด้วยเต้ยสั่งลาที่ T-Rex ค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นอนกอดตัวเองสีไพรสารีวงนะคะแนะนำมาทางหลังไมค์จากพี่วิทยาสีสะเกดจ้า
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ช่วงนี้นะคะกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะจัดให้เลยสำหรับเพลงที่ SMS ส่งมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะน้องแชมป์โชคชัยสี่รักเธอไม่มีวันหยุดจัดให้เลยจ้า

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 23:55 นะคะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยนะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ทั้งหน้าไมค์หลังไมค์ SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราที่เข้ามาทักทายแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะที่ Facebook Live LTM FM 95ด้วยค่ะวันนี้ลาไปด้วยงานเพลงที่พี่อ้อมฝากเข้ามากันละกันเนาะนะคะกับคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวนะคะงานจากโชเล่ชคัตพลค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่า
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย

0: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsa
1: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: คือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ Golden Ball และถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: เที่ยงคืน7นาทีครับเข้าสู่ช่วงไหนที่ไหนไลฟ์บนโลกครับวันนี้อยู่กับผมเจมส์ธันพิสิทธิ์เลิฟริมพงแล้วก็พี่ปาล์มณทุศศรีด่านครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: ครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับ ในเขาเรียกว่าก่อนฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแคนาดาป
0: ี
1: 2026จะเตะคู่แรกในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ
0: ครับผมก็เป็นเกมรอบควอเตอร์ไฟนอลของบอลโลก2026แล้ว
1: ใช่
0: ผ่านมาตอนเนี้ยคืนนี้จะเป็นเกมที่97แล้วพี่ปาล์ม
1: 97
0: ใช่ก็จวนจะครบ104เกมแล้วนะพี
1: ่วันนี้ก็เข้าสู่วันที่10กรกฎาคมว
0: ัน
1: นี้นะของเดือน7ของปีนี้ด้วยแล้วก็พูดถึงก็รวดเร็วนะสำหรับฟุตบอลโลกใครที่ตามกันทุกแมชทุกวินาทีก็เรียกว่าทุกวินาทีก็ว่าได
0: ้
1: นี่โอ้คงมีแหละ
0: มี
1: เช่นน้องเจมก็ทำงานก็พูดตรงๆนะ
0: ครับ
1: แล้วก็รู้กันว่าโอ้โหก็เกือบทุกแมตช์เหมือนกัน
0: ก็เกือบทุกแมตช์ที
1: ่เกือบ 95-96% เลยมั้งเจม
0: ผมว่าประมาณ90เนี่ยต้องมีผมเนี่ยดูเกือบทุกเกมแต่ว่าจะมีบางเกมที่ไม่ไหวจริงๆแต่ว่าก็ตื่นมาดูท้ายเกมพยายามจะดูให้ได้ทุกเกมแต่ว่าบางทีมันก็ขาดไปแบบดูไม่เต็มอย่างงี้พี
1: ่ผมประมาณ 80%
0: ครับผม
1: ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ก็ถือว่าเกมมันเยอะด้วย
0: ใช่
1: เพราะว่าเป็นครั้งแรกนะที่มันมีการเพิ่มทีมเข้ามา
0: ครับ
1: แล้วก็ถือว่าใครหลายๆคนก็อาจจะชอบหรือไม่ชอบอย่างไรแต่ผมเชื่อเลยนะเลยว่าเนี่ยเกมหลายๆเกมเนี่ยโอ้มันคลาสสิกมากฟุตบอลโลกในครั้งนี้
0: ใช่สนุกมากในหลายเกมโดยเฉพาะเกมรอบที่แล้วเนี่ยโหหลายๆเกมสนุกมากต้องลุ้นกันถึงช่วงต่อเวลาพิเศษลุ้นกันถึงช่วงยิงจุดโทษส่วนเกมที่เราคิดว่าจะมาแบบตามนัดก็ไม่มาอย่างนอร์เวย์บราซิลอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อย่าง
0: ใช่อย่างเกมอย่างฝรั่งเศสเนี้ยเหมือนจะชนะง่ายก็ไม่ง่าย
1: คืนนี้ก็เช่นกันหรือเปล่า
0: ใช่คืนนี้ก็จะมีโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้าย1คู่ครับเป็นเกมระหว่างฝรั่งเศสที่เข้าชิงมา2ปีติดแล้ว2ครั้งติดแล้วกับโมร็อกโกครับทีมมาเมื่อจากแอฟริกาซึ่งครั้งที่แล้วได้คว้าที่4ด้วยจะเตะกันที่บอสตันสเตเดียมใช่ที่ฟ็อกเบอร์เรอร์ครับ
1: ครับ
0: ก็วันนี้มีอะไรให้พูดถึงเยอะเลยพี่สำหรับเกมนี้โดยเฉพาะประเด็นเรื่องผู้ตัดสิน
1: เยอะแยะใช่ประเด็นผู้ตัดสินน่าสนใจนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไงเดี๋ยวสักช่วงที่2แล้วกัน
0: ได
1: ้ก็ยังมีเวลาอยู่นะครับ
0: ช่
1: วงนี้ก็เราคงอาจจะแบบสบายๆก่อนนะ
0: ใช่
1: นวดก่อนที่จะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ที่เราจะไปมุ่งเน้นในการพรีวิวอย่างชัดเจนระหว่างฝร
0: ั
1: ่งเศสกับโมร็อกโกนะครับก็เกมฝรั่งเศสกับโมร็อกโกนี่พูดถึงนะโมร็อกโกเมื่อกี้ที่ต้องเจมพูดมาเนี่ยเป็นมามืดอยู่เหรอ
0: ก็เป็นอีกปีโอ้โหแต่ว่าอย่างที่บอกว่าครั้งที่เราก็ได้ที่4ม
1: า
0: แล้วถ้าพูดถึงแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเนี่ยก็เข้าชิงแล้วก็ได้เรียกว่าได้แชมป์มาเรียกว่าต้องเรียกไงพี
1: ่มาตรฐานของ
0: มาร์
1: โ
0: กเนี่ย
1: โคใน4หรือว่า6ปีหลังเนี่ยดีขึ้นเยอะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: แต่ว่าตอนชิงคัพออฟเนชั่นเขา
1: แพ้
0: แต่ว่ามาได้แชมป์แบบทีหลัง
1: ก็ถือว่าเป็นแชมป์
0: ใช่ยังถือว่าเป็นแชมป์อยู
1: ่เป็นแชมป์
0: ครับ
1: ก็ทีมอย่างมาร์โกก็หลายๆคนก็คงทราบกันดีแหละครับว่านักเตะอย่างเช่นบราฮิมดีอาฟที่เป็นตัวชูโรงในทัวร์นาเมนต์นี้นะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เนี่ยซาบารีอ่ะครับที่เป็นสุดตอนนี้เป็นศูนย์หน้าใช่ไหมจริงๆแล้วเขาเป็นมิดฟิลด์ไหม
0: ใช่เป็นกองกลางกึ่งเป็นตัวปีก
1: เป็นปีกใช่ไหม
0: อิสมาอิล
1: ซาบารีที่เคยเล่นกับพีเอสวีไฮโดรเฟนแล้วก็รุ่นการต่อไปเนี่ยจะย้ายไปอยู่บาเยิร์นมิวนิกนะ
0: ครับ
1: ก็เล่นดีมากในทัวร์นาเมนต์นี
0: ้ใช่นักเตะโมร็อกโกหลายๆคนก็ฟอร์มดีในทัวร์นาเมนต์นี้อย่างที่แจ้งเกิดแบบเต็มตัวก็เป็นทางด้านของกองกลางบัวดี้ครับ
1: ใครที่เคยเล่นเกมหรืออย่างไรเนี่ยคงรู้จักเขาเป็นอย่างดีละ
0: ใช่
1: แล้ว

0: ก็ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ทำให้คนแฟนบอลทั่วโลกได้รู้จักตัวเขามากขึ้น
1: ครับ
0: ชัดเจนครับบัวดี้
1: ใช่แล้วก็ตัวหลักๆอย่างฮาคิมิในทัวร์นาเมนต์นี้ก็เล่นดีนะพี่อย่างเกมรอบก่อนหน้านี้ผมดูเนี่ยเจอน่าจะเจอรอบ32ทีมเนี่ยแบ็คฝั่งตรงข้ามเนี่ยประกบประมาณ3คนเอาฮาคิมิไม่อยู่นะพี
0: ่ร่างกายแข็งแรง
1: แข็งแรงมากแล้วเป็นแบ็คที่เติมเก
0: ม
1: ลุกมันมากแล้วเป็นกัปตันทีมด้วย
0: ใช
1: ่อายุนี่เพิ่ง27ก็ยังถือว่าเป็นแบ็คหนึ่งในเป็นแบ็คขวาที่สุดในโลกนะเวลานี้ด้วย
0: นะเวลานี้ก็จะเป็นเขาแหละอาชาฮาคิมิผมชอบโบโน
1: ่ยัสซินโบโน่
0: ยัสซินโบโน่ครับ
1: ครับผม
0: เหนียวดี
1: ใช่แล้วก็ยังมีอย่างอ่ะโซฟยานลาฮิมีก็ในบอลโลกครั้งนี้ก็เล่นดี
0: สอง
1: หน้าร
0: ู้สึกเขาจะเตะอยู่ทีมใน
1: UAE เป็นเอาไอพี
0: ่เอาไอใช่เล่นดีมาก
1: ใช่
0: เล่นดีมากๆนะครับราฮิมีนี่ถ้าใครได้ดูก็ได้ถ่ายการถ่ายทอดสด FC Champions League 2-3 ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย
1: รา
0: ฮิมีเขาก็คือตัวชูโรงให้กับทีมเอาไอนะคร
1: ับ
0: ยูเอีโอ้เล่นดีเล่นดีจริง
1: ครับ
0: ก็มีอัลคานูสอย่างเงี้ยอ่
1: ะใช่อั
0: ลคานูสก็การแข่งอย่างที่ทราบกันเลสเตอร์ซิตี้แต่ฤดูกาลที่ผ่านมารู้สึกว่าจะไปอยู่กับสตุตการ์ดนะครับ
1: ครับ
0: วานาฮีก็กลับมาเด่นอีกครั้ง
1: ใช่
0: ในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเพราะว่าเขาก็โด่งดังกับฟุตบอลโลกนี่แหละเมื่อ4ปีก่อนนะครับที่กาตาร
1: ์ใช่ครับ
0: ครับ
1: ผมดูโมร็อกโกเนี่ยสถิติการลงสนามเนี่ยถ้าไม่นับเกมที่พวกเขาแพ้เซเนกัลในเกมนัดชิงซึ่งแมตช์นั้นเนี่ยถูกปรับเป็นแพ้ฟาวไปก็คือเกมนั้นเป็นเกมที่โมร็อกโกแพ้ในเกมใช่พี่แต่ว่าถ้าไปดูแบบย้อนหลังเลยเนี่ยเกมสุดท้ายที่เขาแพ้คือปี2025เดือนสิงหาพี
0: ่
1: แพ้เคนยาในเกมน่าจะเป็นเกมในบอลถ้วยของแอฟริกาเนี่ยน่าเป็นรายการรองเลยพี่หลังจากนั้นมาเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะพี่จนถึงตอนเนี้ย
0: จริง
1: ถ้าไม่นับนัดชิงที่เจอเซเนกัลเนี่ย
0: แพ้เคนยาเมื่อเดือน8สิงหาคมก็เกือบจะ1ปี1ปี1ปี1ป
1: ี
0: นะครับเดี๋ยวผมไปดูผู้เล่นก่อนตอนนั้นรู้สึกเป็นโมร็อกโกชุดที่ไม่ใช่ชุดเนี่ย
1: ไ
0: ม่ใช่ชุดที่ผู้เล่นที่เล่นค้าแข่งในยุโรป
1: ใช่
0: เป็นชุด2อ่ะครับ
1: เป็นรายการเป็น African Nation Championship นะพี
0: ่ครับผมซึ่งผู้เล่นหลายๆคนนี่โหไม่คุ้นชื่อเลยนะครับ
1: ครับ
0: น่าจะเป็นเล่นในบ้านเขาอ่ะหรือบ้านเขาอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็เป็นเกมเดียวที่แพ้ถ้านับรวมเกมที่ถูกปรับให้เป็นฝ่ายชนะในเกมนัดชิงเนี่ย
0: ครับ
1: โหสถิติดีมากนะพี
0: ่
1: หรือแม้กระทั่งรับนับหลังจากเกมที่เป็นเอฟคอนนัดชิงเนี่ยหลังจากนั้นมาก็ไม่แพ้ใครนะพี่เสมอแค่4เกมแล้วก็ชนะมา6เกมเลยรวมช่วงอุ่นเครื่องด้วยโมร็อกโกเป็นถือเป็นทีมที่ฟอร์มดีในช่วงที่ผ่านมาแล้วอันดับโลกเนี่ยก็ขึ้นไปอยู่แถวๆบนแล้วนะพี่ตอนเนี้ย
0: อยู่อันดับที่7ใน FIFA Ranking นะครับผม
1: ครับ
0: สำหรับทีมชาติโมร็อกโกอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกัน
1: ครับผม
0: ครับวันนี้ผมดูเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมามันมีข่าวอยู่ข่าวนึงเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ของอาร์เซนเวนเกอร์
1: ครับ
0: ที่เขาบอกว่าถอดบทเรียนเอเชียในเวทีโลกนะครับศักยภาพที่รอวันก้าวข้ามขีดจำกัด
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สกู๊ปข่าวที่ดีเหมือนกันแล้วพูดถึงทีมชาติหลักๆก็เนี่ยมาตรฐานของทีมในเอเชียในฟุตบอลโลกในครั้งนี้ครับ
1: ครับ
0: ก็เน้นๆหลักๆเลยแล้วกันอย่างทีมชาติญี่ปุ่นนี่แหละเจอกับบราซิลเวนเกอร์ก็ออกมาพูดเลยจริงๆนะว่าทางทีมชาติคือตอนนี้ญี่ปุ่นก็ถือว่าขับเคลื่อนด้วยทีมเนี่ยที่มีเรียกว่าความทีมเวิร์คที่ดี
1: ใช่
0: แต่ท้ายที่สุดเนี่ยไม่สามารถผ่านเข้ารอบมาได้เพราะว่าศักยภาพของเทคนิคของผู้เล่น
1: ถูกต้อง
0: คือมันต้องมีความก็เรียกว่ามันต้องเจ๋งกว่านี้
1: อ
0: ่ะในตำแหน่งคือการเอาตัวรอดของนักเตะเอเชียซ
1: ึ่
0: งจริงๆแล้วถ้าใครมองใครดูอยู่เนี่ยก็เราจะเห็นชัดเจนทัวร์นาเมนต์นี้ต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นนี่ไม่มีผู้เล่นอย่างอ่ะที่เล่นฟุตบอลในแนวรุกสามารถเฉพาะตัวดีๆก็อย่างเช่นเนี่ยของไบรตันน่ะ
1: เขารู้มิโตมะ
0: มิโตมะชัดเจน
1: ครับ
0: คนอื่นส่วนใหญ่อย่างเนี้ยไม่ด่านี่ชัดเจนเขาเล่นบอลแบบทีมเวิร์กก
1: ันใช่
0: แต่จีนมาไม่ด่าแล้วการเจอกับบราซิลถ้าใครได้ดูเกมตั้งแต่ครึ่งแรกยังโอเคอยู่นะครึ่งแรกก็ถือว่าญี่ปุ่นชนะแฟนบอลชนะใจแฟนบอลแล้วก็ด้วยสกอร์ด้วยก็โอเคมากแต่ครึ่งหลังเนี่ยการแก้เกมของอัลเชลติใครหลายคนก็ต่างในสังเกตได้อย่างเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาการที่ญี่ปุ่นเนี่ยเล่นเกมตั้งรับแล้วเจอการแก้เกมก็คือบอลยาวของบราซิลเกิดขึ้นการเปิด จุดพุบอลยาวเนี่ยครอสบอลไปสู่2-2อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามันเป็นจุดอ่อนของญี่ปุ่นที่สามารถหาเจอได้ในเกมนั้นแล้วก็บราซิลใช้ตรงนี้แหละเป็นจุดแข็งในการต่อสู้กับญี่ปุ่นและทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยโหเล่นเกมลุกไม่ได้ซึ่งทำให้แมตช์นั้นเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนญี่ปุ่นก็แพ้ไปด้วยความไม่เด็ดขาดครับผม
1: รวมถึงอีกเรื่องนึงผมมองเป็นเรื่องของฟิสิกอลร่างกาย
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าอย่าต้องบอกว่าคนเอเชียเราว่ารูปร่างเนี่ยค่อนข้างที่จะแพ้โซนอื่นนะพี
0: ่ครับ
1: โดยเฉพาะอเมริกาวันนั้นเนี่ยลูกที่ญี่ปุ่นเสียก็เป็นลูกที่บราซิลเล่นลูกโด
0: ใช่ครับ
1: แล้วนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยก็ตัวค่อนข้างเล็กกว่าคาเซมิโร่ในวันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อาร์เซนเวนเกอร์ก็พูดถึงมา
0: ครับ
1: ว่าเรื่องของร่างกายต่อให้คุณเป็นทีมที่เล่นทีมเวิร์กดี
0: ครับ
1: ดีขนาดที่อาร์เซนเวนเกอร์มองว่าเอเชียเนี่ยคือทวีปที่เล่นบอลด้วยเป็นทีมเวิร์กดีที่สุดละในระดับที่แทบไม่มีทวีปไหนสู้ได้แต่สิ่งที่ทีมในเอเชียเป็นรองทวีปอื่นก็คือร่างกาย
0: ร่างกายนะ
1: ฟิสิกอลร่างกาย
0: ฟิสิกอล
1: ใช่
0: ชัดเจนเพราะว่าอย่างที่ทราบกันเอเชียเนี่ยวิทยาศาสตร์การกีฬาและพันธุกรรมอะไรต่างๆเพิ่งมาเจ๋งในตอนหลังๆนะเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาเองอย่างทีมชาติญี่ปุ่นนี่ชัดเจนว่าตัวผู้เล่นของเขาเนี่ยไม่สูงแน่น
1: อ
0: นสูงก็มีแต่ตำแหน่งเซนเตอร์นี่แหละ
1: ใช่
0: เซนเตอร์กับผู้รักษาประตูที่เหลือแบ็คซ้ายแบ็คขวาเนี่ยตัวรูปร่างไม่ค่อยสูงใหญ่สักเท่าไหร่
1: ก็เป็นทรงเอเชียเลย
0: ทรงเอเชียชัดเจนเกาหลีจะตัวใหญ่หน่อย
1: เกาหลีจะตัวใหญ่นิดนึง
0: ใหญ่เลยแหละออกตัวสูงเลยแหละสำหรับผู้เล่นหลายๆตำแหน่งนะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยยังเป็นแบบนี่แหละยังมีมาตรฐานของความเป็นเอเชียอยู
1: ่ใช่
0: ซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นจุดอ่อนแหละที่อาร์เซนอลเขาเจอในแมตช์นั้นแล้วก็ทางด้านอาร์เซนอลเองที่ตอนนี้เขาทำหน้าที่เป็น technical study group TSG ก็เขาเรียกว่าเป็นศูนย์รวบรวมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการวิเคราะห์เจาะลึกเกมการแข่งขันถึง104แมตช์นะครับผม
1: ครับ
0: ก็เอาจุดอ่อนตรงนี้แหละมาพูดถึงก็มีประเด็นดราม่าเหมือนกันนะหลายคนก็บอกว่าเวนเกอร์นี่ก็ยังเป็นแบบคืออาจจะแบบไม่ถูกใจแต่ผมว่าเวนเกอร์พูดจริงนะ
1: ใช่
0: เพราะนักเตะจริงๆแล้วในเอเชียนี่ถ้าแบบบอลแบบความสามารถเฉพาะตัวดีๆเนี่ยอยากให้ไปมองพวกอิหร่าน
1: บอลสไตล์อาหรับ
0: แต่อิหร่านก็พอมาเจอเนี่ยทีมอย่างยุโรปหรือว่าอเมริกาใต้ก็ไปไม่เป็นเหมือนกัน
1: ถูกต้อง
0: เขาจะส่งนั้นอ่ะอิหร่านมันจะมีปัญหาตรงนี้ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเนี่ยทั้งที่โหก่อนเกมอุ่นเครื่องหรือว่าทัวร์นาเมนต์คอลิฟายของเขาเนี่ยโหดูดีมาก
1: ใช่
0: แต่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่อิหร่านผมก็ยังแก้ไม่ตกทุกๆครั้งนะเพราะว่าการที่จะผ่านเข้ารอบมาเล่นรอบลึกๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงอ่ะเมื่อถ้าผมจำได้เมื่อปี2018ที่เขาเจอกับโปรตุเกสนะครับตอนนั้นการคุมทีมอิหร่านชุดนั้นก็คือคาร์ลส เควรอชนะค
1: ุ
0: มทีมแล้วท้ายที่สุดก็แพ้ลูกเก่าอย่างเงี้ยเกิดขึ้น
1: ใช่
0: อิหร่านเนี่ยก็ต้องไปกลับไปทำการบ้านแล้วกลับมาอีกครั้งนึงจริงๆความสามารถเฉพาะตัวของอิหร่านนี่มันเป็นเหมือนถ้ากับกีฬาอย่างฟุตบอลอย่างฟุตซอลอ่ะชัดเจน
1: ระดับโลก
0: บราซิลอ่ะ
1: ใช
0: ่บราซิลเลยนะตรงนี้คือแพ้พอไปเล่นในเวทีระดับนานาชาติอย่างฟุตบอลโลกจริงๆเนี่ยก
1: ็
0: มีปัญหาญี่ปุ่นเราไม่ต้องสงสัยหรอกปัญหาอย่างเดียวก็คือว่าเนี่ยความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะในการเอาตัวรอดแล้วก็ฟิสิกอลร่างกายญี่ปุ่นก็หุ่นยัดเสียดายเกมนั้นอะนะที่ก็เรียกว่าเจอเกมของแก้เกมของอันเชลติไป
1: ใช่
0: ผมว่าเกมถ้าสมมติญี่ปุ่นเข้ารอบมาเจอกับนอร์เวย
1: ์ก็น่าจะเป็นเกมที่สนุก
0: นะ
1: อาจจะสูสีก็ได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าโหแต่
0: มันจะเป็นออกอีกหน้าหนึ่งอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ออกอีกหน้าหนึ่ง
0: มันไม่ใช่ทรงแบบประมาณบราซิลเจอกับนอร์เวย์ซึ่งบราซิลเจอนอร์เวย์วันนั้นบราซิลนี่เล่นไม่ได้เลยนะ
1: ก็เน้นตั้งรับอย่างเดียวรอสวน
0: แปลกมากซึ่งบราซิลเจอกับนอร์เวย์ซึ่งโอ้โหนะ
1: แต่ว่าต้องนอร์เวย์นั้นเล่นแบบใจเย็นไงพี่เคาะบอลแล้วก็รอจังหวะที่บราซิลมีช่องแล้วค่อยเจาะแต่ถ้าไม่มีช่องก็เคาะไปเรื่อย
0: ๆ
1: พอเล่นไปเล่นมาบราซิลอึดอัด
0: ก็แปลกนะการแก้เกมอะไรต่างๆอัญเชลติพอมาเจอบอลยุโรปเนี่ยก็คือมันกลายเป็นว่ามาตรฐานของนักเตะบราซิลเนี่ยถ้าวัดตัวต่อตัวเจอกับนอร์เวย์ในวันนั้นนะครับผมว่านอร์เวย์เนี่ยก็ยังสู้บราซิลไม่ได้อาจจะมีที่มันหลุดไม่กี่ตำแหน่งหรอกอย่างเช่นเออริ่งฮาแลนด
1: ์
0: แล้วก็โอเดกาด
1: ครับ
0: หนึ่งถึงสองสามตำแหน่งโดยประมาณแต่ถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยประสบการณ์อะไรต่างๆก็ไม่น่าเชื่อนะว่าแพ้ไป
1: ตัวบราซิลดีกว่าเยอะวันนั้น ในถ้าเทียบกันตำแหน่งต่อตำแหน่งอย่างที่พี่ปาบอกว่าจะมีแค่ไม่กี่ตำแหน่งที่นอร์เวย์อาจจะดูดีกว่าเองหน้าเป้า
0: หน้าได้แน่อยู่แล้ว
1: ใช่ตอนนั้นเนี่ยบราซิลเนี่ยดูเหนือกว่าทุกตำแหน่งครับพี
0: ่แล้วอย่างเช่นจังหวะถ้าเรามองในเกมนั้นนะ เอนริกอะที่หลุดไปอะที
1: ่โอ้โห
0: ได้ดูข่าวไหมที่โรมาริโอออกมาพูด
1: โอ้โหใช่ใช่

0: แจกอ่ะ
1: ที่บอกว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จังหวะนั้นก็ต้องยิงให้เข้า
0: ที่มีแจกกล้วยอ่ะ
1: ก็หัวเสียนิดนึง
0: มันก็จริงแหละเพราะว่าสำหรับเอนดริกเนี่ยถ้าอยากยกระดับนะก็สู่เป็นวันเดอร์คิดจริงๆที่หลายสื่อจับตามองหรือไม่กระทั่งสมาคมฟุตบอลของบราซิลเองเนี่ยตั้งมั่นว่าเขาคืออนาคตของบราซิลจริงๆจังหวะแบบนี้มันต้องเนียน
1: ต้องคมกว่านี
0: ้ต้องเนียนนะต้องคมกว่านี้หน่อย
1: แล้วมันเป็นเกมระดับฟุตบอลโลกไงพี่เกมที่มีความสำคัญแล้วพลาดเงี้ยมันก็ทำให้โดนวิจารณ์เป็นธรรมดา
0: ชัดเจนเลย
1: แต่ว่าต้องดูว่าน้องจะเขาเรียกว่าด้วยความที่ยังเด็กไงพี่ปาม เจอแบบนี้อาจจะเป๋หรือเปล่า
0: เอนดริกเนี่ยมันมีหลายกระแสแล้วตั้งแต่การนั่งสำรองของเขาเนี่ยแล้วก็มันดีขึ้นมาตอนที่เขาเนี่ยช่วงปีใหม่ใช่ไหม
1: ไปอยู่กับริยองริยองใช่
0: แล้วก็เขาเรียกลงได้ลงสนามเมื่อเยอะขึ้นแหละแล้วก็ได้รับโอกาสที่มันเยอะขึ้นจริงๆนะการย้ายเอนดริกควรจะแบบย้ายทีมแบบยืมตัวปล่อยยืมมาสัก 1-2 ฤดูกาลเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเขาเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอแล้วกลับไปที่สเปนอีกครั้งที่มาดริดอีกครั้งซานติโกเบอร์นาบิวเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเนี้ยเจ๋งพอที่จะเป็น1ในตัวจริงของเรอัลมาดริด
1: เป็นกาลาติกอสใช่
0: มันต้องใช้ระยะเวลานี่แหละการ
1: แต่อาจจะด้วยเรื่องของร่างกายพี่เขาดูเขาตัวเล็กมากในตำแหน่งกองหน้า
0: หน้าตามันโง่เฮงไม่ดีด้วยนะโง่เฮงมันดูไม่เป็นซูเปอร์สตาร์แต่ตรงนี้เราก็ว่าไม่ได้
1: ใช่
0: เพราะว่าสักพักนึงก็ถ้าเขาเกิดนะจะพับจะผูจังหวะมันท็อปฟอร์มขึ้นมาเนี่ยก็โอ้โหน่าจะไปได้ไกลก็เป็นได้ตรงนี้เราพูดถึงโง่เฮงไม่ได
1: ้ใช่ใช
0: ่ไม่งั้นเขาคงไม่ยกย่องกันหรอก
1: ถูกต้อง
0: แต่จังหวะเขาหือหวาอยู่ลูกก็เลยลูกจังหวะเลี้ยงบอลอะไรเงี้ยปุ๊บจังสเต็ปเท้าอะไรแต่มันต้องหลุดเดียวอ่ะ
1: ใช
0: ่ฟุตบอลมันหลุดเดียวมันต้องเข้าเท่านั้นไม่มีคำตอบใดนอกจากนั้นนะ
1: มีจังหวะหนึ่งเนี่ยแกหลุดไปเนม่ายืนโล่ทางซ้ายแกก็ไม่จ่ายนะ
0: เออมันจะเป็นอย่างนี้
1: ใช่ใช
0: ่ซึ่งเนี่ยเรื่องสภาพจิตใจสภาพการควบคุมอารมณ์สมาธิอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับนักเตะฟุตบอลดาวรุ่งต่างๆนะครับอย่างเช่นเอนดริกนี่แหละถ้าอยากจะก้าวข้ามผ่านคำว่าดาวรุ่งที่ก็เรียกว่าดาวรุ่งตลอดไปดาวรุ่งตลอดการ
1: ดาวรุ่งตลอดการ มีหลายคนที่ก่อนหน้านี้ขึ้นมาแบบวูบวาบแล้วพักๆก็หายไป
0: กลับ
1: เป็นดาวรุ่งตลอดการไป
0: ใครอะแรดฟอร์ดอะ
1: แรดฟอร์ดนี่เป็นดาวรุ่งตลอดการเลยก็มีช่วงที่เขาเก่งบ้าง
0: ผมว่าเรายังเป็นดาวรุ่งตลอดการ
1: เทียวอคอร์ด
0: วอลคอร์ดนี่แน่นอนอยู่แล้วหลายๆคนนะดาวรุ่งตลอดการแรดฟอร์ดลงเหนือลินการ์ดอะไม่ใช่ผมแมนยู
1: เจสซี่ลินการ์ด
0: เจสซี่ลินการ์ด
1: ใช
0: ่ดาวรุ่งตลอดการตลอดไปประมาณนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่อันนึงเมื่อกี้พอพูดถึงทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นละ
1: ครับผม
0: ก็มันจะมีเคซิเกะฮอนดะบอกเขาบอกว่าเนี่ยก็บอกว่าอะไรชี้เลยว่าเรื่องพื้นฐานที่ทำให้ฟุตบอลญี่ปุ่นยังแกร่งไม่พอในโวคัพ2026หลักๆก็พูดถึงนี่แหละฟุตบอลการเตะฟุตบอลของเด็กๆในญี่ปุ่นเขาบอกว่ามันยังจำกัดอยู
1: ่ใช
0: ่สิ่งหนึ่งที่อยากถ้าอยากให้บ้านเมืองของญี่ปุ่นเนี่ยมันแบบบ้าฟุตบอลบ้าคลั่งก
1: ็
0: คือการเนี่ยพื้นที่สวนสาธารณะหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเขาเปรียบเทียบกับบราซิลเกิดขึ้น
1: คือประเด็นเนี่ยมันเริ่มจากการที่มีแฟนบอลญี่ปุ่นคนหนึ่งเนี่ยโพสต์เอ็กซ์เพรสบอกว่าประเทศเราจะเก่งบอลได้ยังไงในเมื่อสวนสาธารณะยังไม่ให้เตะบอลประมาณนี
0: ้
1: และเคนสเกะฮอนดาเนี่ยแกก็ไปรีข้อความนั้นดีทวีก็เลยเป็นประเด็นถกเถียงขึ้นมาก็ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะพี่ปามว่าจริงๆเนี่ยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีสวนสาธารณะติดอันดับโลกเลย
0: ใช่
1: เป็นแสนแสนแห่งแต่เขาไม่ได้ให้ใช้สอยประโยชน์แบบอิสระ
0: ใช่ครับ
1: คือประมาณว่าประเทศอื่นในยุโรปฮาร์บาร์ซีวังเก่งเงี้ยก็สามารถเตะบอลบนพื้นที่สาธารณะได้อย่างเช่นบ้านเราเงี้ยใต้สะพานลอยอะไรที่เป็นสวนสาธารณะเราเตะบอลกันนะพี่ปาม
0: ครับ
1: แต่ญี่ปุ่นนี่เขาไม่ได้ให้อิสระขนาดนั้น
0: เพราะว่าอะไรรู้ไห
1: ม
0: ประเทศเขาแพ้สงครามมาทุกอย่างเขาเป็นระเบียบ
1: ครับ
0: พันธุกรรมก็มีระเบียบก็เป็นมันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆอ่ะมันก็ต้องเข้าใจอ่ะนะ
1: ถูกต้อง
0: ว่าทุกอย่างประเทศเขาก่อสร้างมาคือเขากลับมาได
1: ้
0: เขาเริ่มที่จะธุรกิจเศรษฐกิจดีได
1: ้
0: อะไรต่างๆก้าวหน้าได้เพราะว่าความมีระเบียบของเขา
1: ถูกต้อง
0: ซึ่งไอ้ตรงนี้เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งแหละเรื่องระเบียบตรงนี้ที่มันแข็งแรงก็มันขัดแย้งอยู่แล้วกับการอนุญาตให้สวนสาธารณะมีเตะฟุตบอลสเปซสปะได้อะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่คือ มันก็เป็นเรื่องของ เวลา

0: ำของประเทศเขา
1: ใช่
0: คือถ้าสมมติว่าสวนสาธารณะควรจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเนี่ยถ้ามีไปคนไปเตะบอลวุ่นวายมันก็จะอาจจะไม่ได้เป็นที่ที่คนไปพักผ่อนได้เต็มที่
1: ใช่ครับ
0: เขาก็เลยเลือกที่จะให้พื้นที่สาธารณะของประเทศเขาเนี่ยไม่มีกิจกรรมพวกนี
1: ้แต่
0: ก็ต่างจากประเทศอื่น
1: ถูกต้องอย่างประเทศไทยอ่ะกินง่ายๆแล้วการใต้ทางด่วนของเราก็ยังมีเตะนะแต่ยันเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยมั้งตีสองตีสามอ่ะ
0: ใช่
1: ก็ถือว่ามันก็แต่เราก็ยังไม่มีผู้เล่นอย่างระดับ
0: แต่ว่าพวกการเตะบอลอย่างเงี้ยพี่ปานมันก็ทำให้เรามีพื้นฐานในการเล่นฟุตซอลที่ดีพี
1: ่ครับความสามารถเฉพาะตัว
0: ใช่
1: สิ่งสำคัญก็คือการเอาตัวรอดในเนี่ยอย่างน้อยก็สิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเนี่ยพื้นปูนที่มันไม่เท่าปกติเนี่ยชัดเจนบราซิลอ่ะจะมีเยอะ
0: ใช่บราซิลเนี่ย
1: ฟุตบอลสีซ็อกเกอร
0: ์บราซิลนี้เป็นเรื่องปกติเลยพี่กับการเล่นฟุตบอลแบบเป็นสตรีทฟุตบอลเนี่ย
1: ใช
0: ่ผมก็ไม่คิดว่าเรื่องเล็กๆแบบเนี้ยมันก็จะเป็นประเด็นที่พูดนะพี่เรื่องแบบการเริ่มเล่นฟุตบอลในพื้นที่สาธารณะซึ่งโอเคแหละเด็กเราเนี่ยเล่นฟุตบอลเราต้องเริ่มจากการเล่นพวกนี้แหละอย
1: ่
0: างตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็อาเตะโรงเรียนกลับบ้านมาก็เตะแถวสวนสาธารณะหรือว่าริมถนนยังไงพี่ปาม
1: ยุคต้องเจนสนามหญ้าเทียมสนามเช่ายังระบาด
0: ยังไม่ค่อยมี
1: เหมือนกัน
0: ใช่ใช่
1: เราต้องใช้เวลาในช่วงเย็นให้ที่มันแล้วการเปิดไฟในสนามฟุตบอลเนี่ยมันอะไรอะไรที่แบบมันต้องลงทุนอ่ะต้องเป็นการแข่งขันแบบก่อนที่เราจะคือเราต้องไปติดตัวโรงเรียนหรือว่าตัวจังหวัดอะไรจริงๆเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดไงซึ่งมันไม่เหมือนยุคเนี้ยยุคนี้แน่นอนมีสนามเช่าสนามซ้อมอะไรตรงนี้ที่มันชัดเจนกว่านี
0: ้เดี๋ยวนี้เนี่ยสนามบอลมีให้เล่นเยอะสมัยก่อนเนี่ยผมต้องเอารองเท้า2คู่อะไรพี่ปามาตั้งเป็นโกแล้วเตะกลางถนนในซอยหมู่บ้านเงี้ยมันจะประมาณนั้น
1: โอ้โหก็สนุกเหมือนกันนะ
0: ใช่แต่ถ้าเป็นแบบสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยประเทศญี่ปุ่นทำไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เขามาโพสต์ข้อความผ่าน X ละ Honda เนี่ยไปรีทวิต
1: มันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละ
0: ใช่
1: ผมว่าเขาคงมีความอัดอั้นตรงนี้เกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเทศญี่ปุ่นสำหรับเราเนี่ยโอ้โหมันเป็นประเทศที่ดูแล้วสวยงามมีความมีระเบียบเป็นระเบียบอย่างชัดเจนนะแล้วก็สิ่งที่เขาเป็นอย่างเนี้ยมันก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าโลกอีกด้านหนึ่ง
0: ครับ
1: ที่ทำให้ฟุตบอลของเขาเนี่ยอาจจะไม่มีผู้เล่นแบบความสามารถตัวสูงๆแบบเอาตัวรอดแบบพรสวรรค์แต่พูดถึงเตะญี่ปุ่นนะแบบพรสวรรค์จัดเล่นแบบวันแมนโชเนี่ยไม่ค่อยมีนะ
0: ไม่ค่อยมี
1: ถ้ามีก็จะเป็นแบบยอดกองกลางอย่างนากาตะชินสุเกะนากามูระชินจูโอโนะพวกนี้จะเป็นบอลคลาสบอลแบบสูงๆหน่อย
0: เทคนิคสูง
1: แต่เป็นกองกลางเป็นลูกเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่
0: คากาวะพวกนี้นะพี
1: ่คากาวะกินจิคาวะก็ก็ถือว่าใช้ได้นะระดับนึง
0: นักเตะญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเท่าที่ผมนึกได้ทุกคนจะมีสกิลที่เป็นที่ติดตาเรา
1: อ
0: ย่างนากามูระเนี่ยแน่นอนคือลูกฟรีคิกฮอนดะเนี่ยคือลูกยิงด้วยทอซายที่ส่งพลังนะ
1: ใช่ครับ
0: คือทุกคนเนี่ยมีสกิลที่มันเอกลักษณ์เฉพาะตัว
1: เอกลักษณ์เฉพาะตัว
0: มิโตมะเนี่ยไปกับบอลได้ดี
1: มิโตมะนี่เขาชัดเจนอยู่แล้ว
0: ใช่แต่ละคนเนี่ยจะมีเหมือนเป็นท่าไม่ถ่ายส่วนตัว
1: มันจะแบบมันเหมือนเขาเติบโตมาอย่างหนังการ์ตูนหน่อย
0: ใช่ใช่
1: นะ
0: มา
1: จากมังงะเหมือนกัน
0: แล้วสิ่งสำคัญเนี่ยนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าใครจะเก่งระดับไหนสุดท้ายพอไปเล่นด้วยกันเนี่ยมันเล่นเป็นทีมนะพี่
1: อันนี้คือสิ่งสำค
0: ั
1: ญ
0: เป็นทีมเวิร์กสูงมาก
1: ไม่ต้องเก็บตัวเหมือนทีมชาติบางชาติใช่ไหมเฮ้ยไม่เอาสิ
0: ครับเดี๋ยวผมดูอย่างมีคนมาแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยมาโพสก็บอกว่าฟุตบอลเนี่ยไม่ได้เริ่มจากสนามครับแต่ว่ามันเริ่มจากส่วนสาธารณะนี่แหละ
1: จริงจริงจริง
0: และบางคนเนี่ยก็บอกว่าถ้าเล่นไม่ได้อย่างอิสระแบบบราซิลเนี่ยก็ยากที่จะคว้าแชมป์หมายถึงว่าถ้าคุณไม่ได้มีอิสระในการเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันก็ยากที่จะสานฝันให้เด็กคนนั้นไปถึงการเป้าหมายที่สำเร็จเนี่ยนะครับประมาณนี
1: ้ตรงนี้ก็ไม่ผมก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะแต่ก็มันเป็นแรงผลักดันแรงขับเคลื่อนอย่างหนึ่ง
0: ครับ
1: ถ้าไปดูในแอฟริกาคุณลองไปดูลองไปดูคลิปย้อนเก่าๆนะจะมีนะพวกนักเตะแอฟริกาอย่างเช่นกองเต้หรือซาเดียวมาเน่เองอ่ะเขาเติบโตจากสนามฟุตบอลที่มันเป็นค่อนข้างที่จะโอ้โหมันทุรกันดารแล้วมันดูแล้วเราโอ้สูงมากอ
0: ่
1: ะน่าสงสารมากอันนั้นก็อีกแบบนึงเพราะว่าประเทศเขาลำบากอ่ะ
0: ครับ
1: นะ
0: เนี่ยบางคนแต่บางคนก็มองเห็นต่างบอกว่าการที่เริ่มเล่นบอลในสวนสาธารณะตั้งแต่เด็กเนี่ยก็ไม่ทำให้ทีมเก่งขึ้นคือมันก็ขึ้นกับระบบฟุตบอลที่เป็นรูปธรรมด้วยระบบ Academy เนี่ยสำคัญ
1: ครับผมก็ผู้บริหารแหละของทีมต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งโค้ชเองก็เป็นคนสำคัญ
0: ใช่
1: ก็เลยว่าจะจับเอาเด็กคนนี้มาอยู่กับเด็กคนนี้ที่มีพรสวรรค์กับคนอีกคนนึงมีพรแสวงได้หรือเปล่าก็อยู่ที่ตัวโค้ชด้วย
0: ครับ
1: องค์ประกอบมีหลายอย่าง

0: ครับ
1: ก็เลยกลายเป็นว่าญี่ปุ่นรอบนี้ก็ไปไม่ได้ไกลอย่างที่ใครหลายคนคาดหวังนะพี่
0: จริงผมก็เสียใจนะผมนี่คิดว่าญี่ปุ่นน่าจะไปได้ไกลกว่านี้แต่การเจอกับบราซิลจริงๆก็เขาก็ทำได้ดีแต่ว่ามันดีได้กว่านี้อ่ะ
1: ใช่
0: อีกนิดนึงอ่ะถ้าเขาเคี่ยวเรื่องผมว่าถ้าเขาไม่โดนใน90นาทีย ื้อต่อมีสิทธิ
1: ์มีโอกาส
0: มีโอกาสมีโอกาสความไม่เนียนพอการเล่นบอลที่เขามั่นใจเกินไป
1: ใช่
0: สิ่งเนี้ยความมั่นใจของเขาอ่ะทำให้เนี่ยเป็นดาบสองคมที่ทำร้ายตัวเขาเอง
1: ครับ
0: ไปเคาะบอลหน้าประตูไปเคาะได้ไงแล้วโดน
1: แย่
0: ง
1: บอลมา
0: ใช่นักเตะของลีดอ่ะเออมันเล่นบอลไม่จังหวะมันผมเข้าใจนะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นรูปแบบของฟุตบอลแต่การเตะบอลทิ้งในช่วงเวลาเกมนัดสำคัญมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกสักเท่าไหร่นะ
1: แล้วพลาดจังหวะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ทีมเสียประตู
0: ชัดเจนเลย
1: แล้วไม่มีโอกาสได้แก้ตัว
0: ใช่ฟุตบอลมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วฟุตบอลโลกครั้งนี้โอ้โหหลายๆทีมเห็นชัดเจนเลยโดนกันท้ายเกมอ่ะด้วยจังหวะที่แบบไม่เขาเรียกไม่เนี๊ยบพอ
1: ครับ
0: อย่างโปรตุเกสเนี่ยที่แพ้สเปนก็ไม่เนี๊ยบพอ
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าเขาเล่นเร็วไงโดนกระจอกง่ายๆทั้งที่เล่นเกมรับดีมาทั้งเกม
1: ใช่
0: ท้ายที่สุดเสียสมาธิแป๊บเดียวเองสเปนเห็นถึงจังหวะแบบนี้ปุ๊บก็ฉกฉวยผลประโยชน์ไปได้จากมิเกลเมริโน่ที่หลุดเข้าไปแปล
1: ใช่
0: พูดถึงเสียดาย
1: บอลโลกครั้งนี้เนี่ยยิงกันช่วงทดเจ็บเยอะนะ
0: ใช่ผมว่าเกมมันยาวด้วยแหละ
1: ใช่
0: ก่อนคุยกับน้องเบสอ่ะมันเกมมันยาวแล้วแบบมันมีอะไรที่แบบแท็กติกกลยุทธ์เยอะแยะอย่างเช่นช่วงไฮโดรเจนเบรกหรือแม้กระทั่ง VAR เองหรือแม้กระทั่งต่างๆเองมันดูแล้วฟุตบอลเตะแบบเป็นควอเตอร์ไปอ่ะ
1: สี่ควอเตอร
0: ์สี่ควอเตอร์ชัดเจนเลยมันชัดเจนเลยฟุตบอลโลกครั้งนี้มันมีอะไรแปลกๆเยอะมีที่ไหนบอลแบนไม่แบนอ่ะแบนการแทรกแซงการฟีฟ่าโทรไปอย่างนี้มันโดนเหมือนอินโดนีเซียได้ไหมเดี๋ยวเราถามอ่ะ
1: ก็ใช่อาการเมืองแทรกแซงฟุตบอลแต่นี้ไม่มันจะเรียกว่าการเมืองไหมพี่ไม่น่าเกี่ยว
0: มหาอำนาจ
1: อันนี้เรียกว่าต่อสายตรงไหม
0: ต่อสายตรงเลย
1: คือไม่ได้ใช้อำนาจในการกดดันเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เอาการเมืองมายุ่งโดยตรง
0: ไม่ได้การเมืองเลยใช่ไหม
1: ใช่ไม่ใช่การเมือง
0: ไม่ใช่การเมืองมัน
1: เกี่ยวกับว่ามีการเมืองเข้ามาเอี่ยว
0: เป็นประเทศมหาอำนาจทั้งสงครามและเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าคุณไม่ให้ผมไม่คือไม่บริการต้องเนี่ยให้รอลงอาญาก็คือว่าเราจะไม่มีสปอนเซอร์จากประเทศอเมริกา
1: ใน
0: โลกเนี่ย
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันในนี้ก็กลายเป็นว่าบอลโลกครั้งนี้มันมีเรื่องให้พูดถึงเยอะ
0: สุดยอดจริงๆนะเดี๋ยวจบฟุตบอลโลกเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันยาวๆนะม
1: ัน
0: มากนะเรื่องแบบนี้นะ
1: อินฟานติโน่นี่คนอิตาลีไหมพ
0: ี่อิตาลีสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: อิตาลีที่ไปเกิดในสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: เชื้อสายสวิตจะเป็นคนสวิส
1: หรือว่าเขาโดนขู่เรื่องขึ้นภาษีไหมพี่
0: ไม่แน่สวิตเซอร์แลนด
1: ์แต่ว่าก็แต่ผมเนี่ยญี่ปุ่นครั้งนี้ต้องบอกว่ามันมีปัญหาแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์แล้วเรื่องผู้เล่นนะพี่เพราะว่าขาดตัวหลักไปทั้งมินามิโนะแล้วก็ทั้งวาตารุเอนโดรวมถึงคารุมิโตมะด้วย
0: ครับ
1: เลยทำให้สุดท้ายมาถึงรอบนี้ก็ถือว่าก็เกินคาดอยู่นะพี่เข้าถึงรอบ2เนี่ย
0: ก็ถือว่าดีแหละแต่ว่ามันดีได้กว่านี้เพราะว่าด้วยรูปแบบเกมต่างๆนะตั้งแต่การมันดูดีเพราะว่าการเปิดก็เปิดแมตช์แรกที่การลงสนามครั้งแรกของญี่ปุ่นในทัวร์นาเมนต์เนี่ยโหมันน่าตื่นตาตื่นใจมาก
1: ใช่ดู
0: ดามยิงเล่นทีมเวิร์คที่มันดูแล้วอะไรก็สวยงามไปหมด
1: ครับ
0: จนแม้กระทั่งนี่แหละสุดท้ายไปเสมอสวีเดนเกมนั้นเริ่มมีเสียงวิจารณ์ละเกิดขึ้นแล้วว่าญี่ปุ่นเป็นของจริงหรือเปล่าในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกจนท้ายที่สุดก็เจอบราซิลเสร็จบราซิลไป
1: ใช่ครับเนี่ยคนข้อความเข้ามาเรื่องที่เราพูดกันเยอะนะพี่ปาล์ม
0: ครับผม
1: บอกว่าเห็นด้วยเรื่องญี่ปุ่นครับฟุตบอลมันจะเก่งมันต้องมีตัวที่มีความสามารถเฉพาะตัวจากสตรีทฟุตบอลจากมาจากการเล่นฟุตบอลสนามสาธารณะสนามแถวบ้านกับรุ่นพี่รุ่นน้องสร้างกระดูกประมาณ 40% แล้วก็ฝึกแบบจริงจังอีกรอบนึง
0: จริงๆมันต้องมีแหละ
1: ใช่
0: พวกเรียนกินตัวเก่งๆอ่ะ
1: ซื้อภาษาไงพี่บอลสติบอล
0: กระตุ้นนะ
1: แล้วก็บอกว่าอีก 60% เนี่ยคือฝึกจริงจังเข้าสู่การเป็นระบบเข้าสู่การเก็บตัวมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องอีก 60% เนี่ยญี่ปุ่นแทบจะเป็นระบบ 90% ไม่ค่อยมีความสามารถเฉพาะตัวและสติบอลไม่มีตัวพิเศษ
0: คิดเห็นเหมือนกับเรานั่นแหละเพราะว่าการก็จะมีก็เรียกว่าส่วนใหญ่มันไอ้พวกบอลเค้าเรียกบอลพรสวรรค์จ๋ามันไม่ค่อยมีน้อย
1: ครับ
0: ก็เราจะเห็นมันก็จะเกิดกับพวกบอลพรแสวงในการฝึกอะไรซ้ำๆเนี่ย
1: ใช่
0: ในกามูระฮอนดะนี่ชัดเจนใช่ไหมแล้วก็ใครกะชินจิกาวะก็จะดูแบบมันจะหลุดออกมาแบบนี้หน่อย

0: สักคนสองคน
1: แ
0: ต่ว่าก็ถือว่ายังน้อยสำหรับประเทศอย่างญี่ปุ่นน่ะที่มันเป็นนะตอนนี้ก็จะเป็นเต้ยฟุตบอลของเอเชียแล้ว
2: ครับ
0: นะครับ
2: บอกว่าตะกร้อไทยเนี่ยก็เริ่มจากสนามข้างบ้านครับตามซอกอันนี้เรื่องจริง
0: ไอ้เรื่องจริง
2: ผมถึงบอกไงว่าฟุตซอลเนี่ยก็มาจากสติฟุตบอลบ้านเราเลย
0: ฟุตซอล
2: คนไทยถึงเก่งฟุตซอล
0: ม
2: ีเล่นทุกที่
0: ใช่เนี่ยตีหนึ่งตีสองไม่ทราบว่าเมื่อก่อนในตอนเพื่อนตอนผมเรียนอยู่มหาลัยเนี่ย
2: ครับ
0: จบม.6มาแล้วเรียนได้ปีหนึ่งปีสองนิดๆหน่อยๆเนี่ย
2: อืม
0: ประมาณหนึ่งก็นั่นแหละก็ไปเตะฟุตซอลตีหนึ่งตีสองยังไม่เลิกนะ
2: ใช่ใช่
0: เตะฟิตอะไรกันตั้งกันหนาตอนเด็กๆนะ
2: เตะจริ งหรือเปล่าพี่
0: เตะจริง
2: โอเคครับ
0: เตะจริงๆพี่เตะแล้วไปเตะที่โน่นอีกไปคือไปย้ายไปมันก็น่ากลัวแหละตอนเด็กๆแหละที่ก็บางสถานที่ก็จะมีเจ้าถิ่นเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วบางทีเจ้าถิ่นก็ไปเล่นเตะกับเขาเตะกับเพื่อนเขาอยู่อ่ะเขาก็ได้เล่นของเขาเหมือนแล้วเราไปยิงสมมุติถ้าทีมเราเล่นดีหน่อยอ่ะ
2: ได้ชน
0: ะเขาเยอะใช่มันจะมีปัญหาแต่ก็เจ้าถิ่นไม่ได้ลงไง
2: ใช่ใช
0: ่มันจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันโอ้โหถ้ากลับมาคิดเขาถ้าเขาโตแล้วกลับมาคิดอีกครั้งว่ามันจะทะเลาะกันทำไม
2: ใช่
0: ใช่ไหมเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาแล้วเหมือนกับเหม็นกันอ่ะ
2: ครับ
0: ซึ่งแปลกมากจริงๆนะเป็นวัฒนธรรมที่แปลกๆเหมือนกันบ้านเรามีเยอะด้วยผมเชื่อว่าแฟนๆรายการเนี่ยเข้ามาพิมพ์เข้ามาพูดกันได
2: ้เคยเจอ
0: ประสบการณ
2: ์
0: แบบนี
2: ้แต่อาจจะไม่ต้องระบุเยอะ
0: เดี๋ยวระบุเยอะ
2: เดี๋ยวเรางานเข้าอีก
0: แต่เป็นหลายปีแล้วจริงๆมันมีแหละมันมีอยู่แล้วพวกนี
2: ้ใช่อย่างคุณณัฐพงษ์เนี่ยบอกว่านึกถึงสมัยตอนประถมครับที่เล่นลิงชิงบอลกับเพื่อนมันดีครับ
0: ครับ
2: ใช่แล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงษ์พูดเรื่องโดนเราทำมาที่บอกว่าไม่รู้จะสรรหาคำไหนบรรยายใดๆเลยครับ
0: เขาเป็นคน
2: ใช่วันนี้
0: คนแปลกนะโดนัลด์ทรัมป์พูดถึงทรัมป์เนี่ยมันก็มันอีกอย่างนึงก็คือทรัมป์เนี่ยเป็นสุดยอดของไอคอน
2: ไอคอนเลยนะพี
0: ่ไอคอนผู้นำโลกนะยุคใหม
2: ่
0: จริงๆตัวเขาเองก็อย่างว่าแหละตระกูลทรัมป์มีสตังค์อยู่แล้ว
2: ครับ
0: ตัวเขาเองก็ต้องการหาอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าแสงเรียกศัพท์ในโซเชียลตัวนี้ก็คือแสงแหละ
2: ให
0: ้ตัวเขาเนี่ยได้ใช้แสงตรงเนี้ยโปรโมทตัวเขาขึ้นไปแล้วก็มีความเป็นคนสำคัญของโลกในยุคปัจจุบัน
2: ครับ
0: ก็ถ้าใครได้ดูกีฬาอย่างเช่นกีฬามวยปั้มเนี่ยก
2: ็จะเห็นเขาเคยไปออกมวยปั้มไหม
0: ใช่ก็ไปเนี่ยก็เป็นเพื่อนรักกับวินแม็กซ์แมนนิสัยคล้ายกันเลยส่งเดียวกันเลยจริงๆครับถ้าใครได้มีโอกาสได้ดูเนี่ยจากช่องแดงก็คือ Netflix กันแหละสารคดีของวินแม็กซ์แมนผมแนะนำนะคนสำหรับคนชอบกีฬาและมีความชอบมวยปั้มชอบกีฬาแล้วก็ความดราม่าของชีวิตอ่ะไปดูเลยครับจะมีอยู่5 4ถึง5เอพิโซดอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นซับไตเติ้ลนะ
2: จะ
0: เป็นเสียงภาษาอังกฤษแต่ว่ารับรองคุณจะรู้เลยว่าเนี่ยความเป็นกีฬามวยปล้ำในยุคปัจจุบันจนถึงยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน
2: อ
0: ่ะตั้งแต่70จนถึงเนี่ย2020เนี่ยมันมีที่มาที่ไปและการวางโพสิชันนิ่งต่างๆของธุรกิจมวยปล้ำที่มันบูมได้ขนาดนี้จนตอนเนี้ยมันอยู่กลับไปในยุคมืดอีกครั้งเนี่ย มันเป็นเพราะอะไร
2: ครับ
0: ครับผมไปดูได้ไปดูได
2: ้ครับผม
0: วิชแม็กมานกับโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกัน
2: คล้ายๆกัน
0: สองเดียวกันเลย
2: ครับแต่แม่นี่หลายคดีอยู่นะพี
0: ่ตัวดีเลยวิชแม็กมานตัวดีเลย
2: บอกว่าดูอย่างอาร์เจนตินาสิครับจับไปไม่รอดหลายรอบแล้วแต่ว่าได้นักเตะพิเศษแบบเมสซี
0: ่ครับ
2: บางนัดก็ระบบพังบางนัดก็ไปไม่เป็นแต่พอมีนักเตะอย่างเมสซี่ดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้ใช้เต็มที่เนี่ยอย่างที่เห็นแล้วครับอยู่ดีๆก็พลิกนรกกลับมาได้โอ้จริงอันนี้พี่
0: มันเป็นองค์ประกอบทีมที่สุดยอดนะผมว่าก็จริงๆก็เมสซี่มันก็มีส่วนสำคัญแหละแต่ว่าจิตใจของผู้เล่นอาร์เจนตินาพอมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างลีโอเนลเมสซี่เกิดขึ้นเนี่ย
2: ครับ
0: มันก็นะช่วยให้ทั้งทีมมันไปด้วยกันได
2: ้
0: นะ
2: เป็นเหมือนผู้นำทีม
0: ผู้นำทีมนั่นแหละถือว่าโอเคแล้วมันเนี่ยฟุตบอลมันถ้าจะได้แชมป์หรือบอลทัวร์นาเมนต์อ่ะมันต้องเป็นแบบนี
2: ้ใช่
0: คือคนที่ดูฟุตบอลอ่ะแฟนรายการหลายๆคนผมอยากให้เนี่ยถ้าคิดเหมือนกันก็คือว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์
2: อ
0: ่ะมันจะก็จะอีกแบบเลยเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเวิลด์คัพหรือว่ายูโรเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงมันไม่เหมือนกับฟุตบอลที่แข่งเป็น38นัดต่อฤดูกาลเนี่ยมันจะอีกแบบนึง
2: ครับ
0: แต่บอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันต้องมีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเป็นเหมือนเปรียบเสมือนแบบผู้นำที
2: ม
0: แล้วก็สามารถพลิกสถานการณ์ได้
2: ใช
0: ่สังเกตดิฝรั่งเศสเมื่อก่อนมีใคร
2: ซีดาน
0: บราซิลมีใคร
2: บราซิลนี่
0: มีเยอะด้วย
2: ใช่หลายคนโรนโดสมัยนู้น
0: ยุคที่เขาได้แชมป์จริงๆอ่ะทับซิเลซาวจริงๆโอ้โหมันมีเยอะนะลิวาโด
2: อาคาฟูอย่าง
0: น
2: ี
0: ้คาฟูลัวรินโย
2: ใช
0: ่ยุคนั้นเขาเยอะเขามีเยอะชัดเจนใช่ไหมฝรั่งเศสอิตาลีก็มีเยอะ
2: เ
0: อออิตาลีถ้ายุคนั้นก็จริงๆก็แนวรุกไม่เท่าไหร่แต่เป็น

0: แนวรับเป็นคานาวาโร
1: ่ฟาบิโอคานาวาโร่
0: ใช่พอเยอรมันยุคนั้นมีใครบ้าง
1: โคเซ่พี่
0: โคเซ่แต่ยุคนั้นเยอรมันก็ไม่มีใครนะที่ได้แชมป์ปี2014อ่ะมีมาเรลกัสเซ
1: ่มี
0: ชวายนี
1: ่ชวายสไตเกอร์เซมิเกเดล่า
0: สุมาสบูเลอร์
1: ประมาณนั้นใช
0: ่เซมิเกเดล่าขึ้นมา
1: ใช่
0: ก็นี่มีเยอรมันหน่อยแต่ว่าถ้าฝรั่งเศสปี2018ก็ชัดเจน
1: ครับ
0: ประธานเป้ของเรา
1: เอ็มบัปเป
0: ้ครับผม2022ทีมที่ได้แชมป์ก็อาร์เจนตินาก็บราซิลไปเป็นเมสซี
1: ่ถูกต้อง
0: ครับผม
1: หรือครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งนี้เมสซี่ได้จับถ้วยบอลโลก
0: อาจจะเป็นนอร์เวย์ก็เป็นได
1: ้นี่
0: หรือว่าโมร็
1: อ
0: กโก
1: โมร็อกโกก็มีโอกาส
0: เชียร์นะเป็นชาติแรกของทวีปแอฟริกาถึงแม้จะอยู่แบบเกือบจะไม่ใช่แล้วก็ตามที่มีพื้นที่ติดกับยุโรปด้วยนะประเทศโมร็อกโกมีพื้นที่ที่รู้อยู่ใช่ไหมน้อง
1: ติดกับยุโรปอยู่ตรงข้างกับช่องแคบยูโรต้าเลยยูโรต้านี่อยู่ทางใต้ของสเปน
0: โมร็อกโก
1: ทางสุดไอบีเรีย
0: ดูมันเหมือนไม่ค่อยจะเป็นนี่แหละมันก็เป็นยุโรปละ
1: จริงๆภาษาเขาเรียกว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษา
0: ครับผม
1: ทางการ
0: ทางการ
1: ทางการใช่ด้วยก็หลายคนก็เกิดนอกประเทศ
0: วันนี้ก็ได้เจอกันกับแผ่นดินเกิดของเขา
1: ใช่คนที่อย่างบัวดี้เนี่ยตอนเป็นเยาวชนก็เล่นฝรั่งเศส
0: ใช่
1: แล้วก็มาเปลี่ยนมาเล่นกับโมร็อกโก
0: โอ้นี่ประเด็นดราม่าเยอะดีนะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวชั่วโมงที่2เราค่อยมาพูดกันนะ
1: ดราม่ายันผู้ตัดสินเลยเดี๋ยวเราก็ไปว่ากันเบรกหน้า
0: ครับผม
1: ครับผมเดี๋ยวชั่วโมงนี้ผมดูข้อความเพิ่มนิดนึงบอกว่าอาเจนมีโอกาสพลาดแชมป์ครับถ้าเมสซี่เจ็บเหมือนบราซิลตอนเนย์มาร์เจ็บเมื่อปี2014
0: เออนะมันก็คิดในแนวนั้นก็น่าจะมีส่วนเหมือนกันเพราะว่าในเกมที่ก่อนที่จะรอบ32ทีมเจออะไรนะเจอแคเวิร์ดใช่ไหม
1: กาบูแวดี้ครับ
0: โอ้เขาเกือบเอาตัวไปรอดเหมือนกัน
1: เหนื่อยเลยวันนั้น
0: เ
1: หนื่อยเกินคาด
0: ผมว่ามันจะส่งผลหรือเปล่าเพราะการที่เกมมันเล่นหลายๆแมตช์ที่มันเป็นสถานการณ์แบบเนี้ย
1: คือจะให้ใช้เรียกว่าความมหัศจรรย์เมสซี่ทุกนัดก็ไม่ไหวนะพี่
0: ความเฟ้นแรกมหัศจรรย์ทุกแมตช์มันดูแล้วมันแปลกๆเหมือนกันนะมันดูเหนื่อยนะ
1: ต้องแบบเล่นแบบ120% ตรงนั้นก็ไม่ไหว
0: นะสุดๆเลยแต่ละแมช
1: ใช
0: ่
1: ก็สกอร์3-2นี่2นัดนะพี่เจอเคเบิลก็3-2แต่ว่าเป็นช่วงต่อเวลาพิเศษส่วนเกมเจออียิปต์ก็13นาที3ลูก
0: โอ้โหมันมาก
1: ไ
0: ม่น่าเชื่อนะฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
1: คือถ้าแฟนบอลอาร์เจนต้าบอกว่าไทยลุ้นแบบนี้ทุกเกมก็ไม่ไหว
0: ไม่ไหวหรอก
1: ใช่โอ้โหครับก็เดี๋ยวอาร์เจนต้าในเกมต่อไปจะเจอสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งอาจจะเป็นเกมที่ไม่ง่ายเหมือนเดิมเพราะสวิตนี่โหเขี้ยวนะพี่
0: เขี้ยวระบบดีอยู่แล้วสู้ทีมของมูรัตยาคิน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ผมดูข้อความเพิ่มเติมนิดนึง
0: Facebook ได้ดู
1: บอกว่าอ่ะบอกว่าคุณนายต้องบอกว่าพลาดนิดเดียวถึงกับตกรอบเลยครับหมายถึงญี่ปุ่นไงพี
0: ่ครับ
1: แล้วก็บอกว่าระบบดีครับแต่ขาดศิลปะอยู่ครับญี่ป
0: ุ
1: ่น
0: ผมชอบคำนี้นะ
1: ใช่
0: ระบบดีแต่ขาดศิลปะฟุตบอลมันไม่ใช่แค่ระบบอย่างเดียวตอนนี้เราดูฟุตบอลเนี่ยมันเราดูเป๊ปเราดูทิกกี้ตังก้าเราดูมันเป็นศิลปะที่มันเป็นบอลระบบอะแต่เราไม่ได้เห็นลวดลายเพลย์เมคเกอร์การลากบอลแบบนะความพริ้วแบบบราซิเลียนความเล่นบอลแบบลูกยิงแบบมหัศจรรย์แบบลาตินอเมริกาอาร์เจนตินาที่แบบที่มันยุคก่อนๆเราจะได้เห็นกันอะยุคนี้ดูยากมาก
1: ใช่
0: ถ้ายุคหนึ่งผมก็ชอบจอร์จี้ฮาจี้อย่างเงี้ย
1: ของโรมาเนีย
0: ใช่เขาเรียกว่า The Echo Maradona แห่งมหาสมุทรบอลข่านนี่ไอ้จริง
1: ครับผมไม่ทันนี่เสียดาย
0: จอร์จี้ฮาจี้
1: ทันที่ลูกชายเขาตอนนี้ลูกชายเขาเล่นอยู
0: ่เสียดายลูกชายเขาก็มาไม่ถึงนะ
1: ใช
0: ่ฮาจี้นี่เป็นคนหนึ่งที่ความสามารถเฉพาะตัวนี่เอาอยู่แล้วแบกทีม
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้น้องเจมฟุตบอลในยุคผมทันในยุค90 2000นะฟุตบอลเขาจะต้องใช้ทีมหนึ่งทีมเนี่ยมีตัวแบกตัวเดียวคล้ายๆแบบบาสเกตบอลอ่ะ
1: คือคนเดียวนี่เปลี่ยนเกมได้เลย
0: เพลย์เมคเกอร์ใช่ถ้าสโลวีเนียทีมอย่างสโลวีเนียจะมีเลยใครรู้ป่ะสลัตโกซาฮูชที่เคยเป็นโค้ชของทีมนั่นแหละสโลวีเนียเขาเองนั่นแหละ
1: ครับ
0: โครเอเชียก็แน่นอนมีโบบานกับดาวอร์ซูเคอร์
1: ดาวอร์ซูเคอร์นี่ผมพอทันอยู
0: ่เซอร์เบียยูโกสลาเวียก็เนี่ยเป็นแดกมิยาตูวิชแล้วก็โหกองกลางก็มีเยอะพรสวรรค์ทั้งนั้นแต่ละคนอ่ะก็เป็นเบอร์10อ่ะก็จะกองกลางเบอร์10อ่ะ
1: เป็นเบอร์10
0: เป็นตัวแบกทีมในยุค90แล้วก็2000หลังจากนั้นฟุตบอลก็เปลี่ยนละเปลี่ยนเทรนด์ครับผมโหเมื่อก่อนสนุกมันจะเห็นถึง

0: ความก็เรียกอะไรนะทีมเล็กๆเนี่ยสามารถเจอทีมใหญ่สามารถเนี่ยไอตัวเบอร์10ของทีมเล็กเนี่ยสามารถโอ้โหยิงทีมใหญ่ๆได้สบายๆแล้ว
1: ชนะ
0: เ
1: ชื่อได้
0: ปิกล็อกได้มันมีปิกล็อกได
1: ้ครับสมัยนี้อาจจะยากนิดน
0: ึงยากๆมันเป็นระบบอ่ะ
1: ใช่
0: มันยากหน่อย
1: อาจจะเรื่องความสามารถเฉพาะตัวอาจจะต้องมีในทีมอาจจะต้องมีหลายคนถึงจะพอจะไปได้
0: ครับผม
1: ถ้าเก่งคนเดียวเนี่ยอาจจะยากหน่อยในยุคนี้อืมครับอ่ะเนี่ยข้อความเนี่ยบอกว่ากำลังตัดคุณประสิทธิ์บอกว่ากำลังตัดยางอยู่ครับฟังจากกลางส่วนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่ข่าวพระทองชะอวดนครศรีครับ
0: พูดแต่คุณประสิทธิ์ส่งข้อความมา
1: ใช่
0: ที่ผมจัดรายการรู้กันอี
1: กเกือบทุกวัน
0: เลยทุกวันนะ
1: แล้วก็อ่านผมลืมทักทายแฟนรายการที่เป็นสถานีทั่วประเทศด้วยนะพี่
0: ครับผม
1: วิทยุเครือข่ายอสมทครับ
0: ครับครับ
1: แล้วก็
0: นี่มีใน SMS 4689899
1: บอกว่าฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่ดูเป็นรองค่ะชอบให้กำลังใจทีมเล็กๆค่ะจากน้องเทย์ลงคุณแฟนนอนน้องเทย์ลงแฟนนอนก็ทักทายเข้ามาทุกวัน
0: โมร็อกโกอ่ะ
1: ก็เป็นรองคืนนี้ก็ต้องโมร็อกโกเลยพี
0: ่
1: หรืออาจจะพลิกล็อกก็ได้บอลโลกคราวนี้พลิกล็อกหลายคู่อยู
0: ่เออเนาะก็ไม่แน่เหมือนกันนะฝรั่งเศสที่โอ้แต่ฝรั่งเศสดูดีมาหลายๆครั้งแล้วแล้วมีโอกาสฝรั่งเศสเนี่ยผมพูดตรงๆนะคุณลองนับอายุเอ็มบัปเป้ดิพอหมดเอ็มบัปเป้ไปมันจะมีอีกหลายๆผมว่ามีอีกฝรั่งเศสอ่ะเพราะเหมือนตอนเนี้ยฟุตบอลเยาวชนของเขามันดีอ่ะ
1: ใช่มีนี่ไงพี่เดสเซรูเอ
0: ดูเอ
1: กับเนี่ยบาโคล่าอีก
0: แบลลี่บาโคล่า
1: เ
0: ออมีอีกหลายผู้เล่นอีกหลายคน
1: ใช
0: ่ครับผม
1: ที่รอขึ้นมาชุดใหญ่
0: ใช
1: ่ครับ
0: ก็ความอะไรอีกไห
1: มประมาณนี้ครับพี่
0: อ๋อก็เนี่ยมันมีประเด็นอันหนึ่งก็ว่าเป็นสูตรสำเร็จของทีมชาติอังกฤษเรื่องอาหารเรื่องอาหารแล้วก็
1: อังกฤษ
0: เคล็ดลับที่ทำให้อังกฤษเนี่ยสามารถฟื้นฟูร่างกายนักเตะได้ทันนัดเจอเม็กซิโกหรือแม้กระทั่งนัดต่อไปที่จะเจอกับนอร์เวย์เองก็ตามก็บอกว่าเนี่ยก็สื่อนะครับแต่บอกว่าเนี่ยมี3

0: อย่างเช่นมีอาหารอย่างสองอันนั้นคือน้ำมันปลาแล้วก็ขมิ้นแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมก็คือปลาเดล
1: อย่างเรื่องอาหารเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารเพราะว่าที่พี่ปาล์มพูดมาเมื่อกี้เรื่องน้ำมันปลาขมิ้นและขิงเนี่ย
0: อ
1: ันนี้คือสตาฟอังกฤษจะให้นักเตะกินนะพี่อย่างน้ำมันปลาเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเรื่องการฟื้นฟูสภาพร่างกาย
0: ครับ
1: แล้วก็การฟื้นฟูกล้ามเนื
0: ้
1: อหลังการใช้งานหนักรวมถึงขมิ้นกับขิงเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบจากการออกกำลังกายหนักด้วยส่วน อีกอย่างนึงที่เขาทำทุกวันเนี่ยก็คือการสภาพร่างกายเรื่องสภาพร่างกายนักเตะมีการชั่งน้ำหนักนักเตะทุกวันแล้วก็เรียกว่าดูแลเรื่องการพักผ่อนนะพี่
0: ครับ
1: แล้วอย่างหนึ่งเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ก็คืออันนี้จากที่คอลัมน์เขาเขียนมานี่เขาบอกว่านักเตะอังกฤษเนี่ยใช้วันหยุดเนี่ยไปเล่นปาเดล
0: ปาเดลถ้าใครหลายคนก็คิดไม่ออกก
1: ็
0: คือเนี่ยมันเป็นกีฬารวมกันระหว่างเทนนิสกับสควอชใช่ไหม
1: ใช
0: ่ปาเดล
1: ใช่เขาก็บอกว่านักเตะอังกฤษหลายคนก็จะใช้กีฬาเนี่ยเป็นการพักผ่อนเพราะว่าหลังแข่งหนึ่งวันเนี่ยเขาก็จะเป็นเรียกว่าเดย์ออฟวันหยุดหนึ่งวันนักเตะอังกฤษก็ไปใช้เนี่ยแหละการพักร่างกายโดยการเล่นอะไรพวกนี้พี
0: ่
1: เล่นปาเดลอะไรพวกนี้อันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าข้อมูลเกี่ยวกับสตาฟอังกฤษในการฟื้นฟูร่างกายนักเตะเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมดูนักเตะหลายทีมเนี่ยฟื้นฟูสภาพร่างกายกันได้เร็วในช่วงที่ทัวร์นาเมนต์มันแข่งเยอะขนาดนี
0: ้นี่ก็คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งของทีมชาติอังกฤษก็ต้องยอมรับว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยเขาเดินทางไปหลายประเทศเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปเตะที่เม็กซิโกซึ่งมันมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศนะครับอากาศมันเบาบางเขาก็เอาตัวรอดมาได้
1: อ
0: ะกับเกมที่เจอกับเม็กซิโก
1: ครับ
0: ต่อไปการเจอกับนอร์เวย์โอ้โหก็ต้องจับตาดูนะเพราะว่าอังกฤษเนี่ยมีโอกาสสูงนะ
1: ครับ
0: ที่ฟุตบอลนี่คัมมิ่งแล้ว
1: ก็
0: อยากกลับบ้านแล้ว
1: อยากกลับบ้านแล้วใช่
0: ฟุตบอลจะกลับบ้านแล้วจะมีสิทธิ์โอกาสที่จะได้สัมผัส World Cup Trophy นะ
1: แล้วถ้าอังกฤษได้แชมป์เนี่ยทูเคิลจะเป็นโค้ชต่างชาติคนแรกที่คุมทีมต่างชาติคว้าแชมป์นะพี่หมายถึงว่าก่อนหน้านี้ไม่มีทีมชาติไหนที่มีกุนซือเป็นต่างชาติคว้าแชมป์โลก
0: ใช่ครับ
1: ทูเคิลอาจจะทำลายสถิติก็ได
0: ้ปี60อุ้ยมีสิทธิ์โอกาสสูงนะ60ปีมั้ย
1: ตั้งแต่ปี66
0: 60ปี
1: ประมาณ
0: 60กว่า70ปี
1: 70ปี
0: 70ปีโห
1: ใช่ใช่พี่70ปี
0: เยอะมากนะ
1: ใช่ๆ
0: เยอะมากๆก็ครับนั่นแหละ

0: มันเป็นเพราะสนามปะขนาดไซส์สนาม
1: ใช่ไซส์สนามเล็กๆถ้าใครมีข้อมูลเรื่องนี้ก็ส่งข้อมูลได้ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้นี่จริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายตอนนี้เพื่อนผมหรือแม้กระทั่งคนที่เรารู้จักในโซเชียลมีเดียก็ตามเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์หลายคนไปตีเทนนิสกันเยอะกระแสเทนนิสตอนนี้เป็นยามเขาเรียกอะไรเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งเป็นกีฬาอย่างหนึ่งที่คนแห่กันไปเล่นเลยช
1: ่
0: วงนี้มันเป็นเพราะใครอ่ะเทรนมันมาตอนไหนรู้ปะ
1: ผมไม่แน่ใจเลยพี่ปอ
0: มเจมส์ก็ไปตีบ่อยอยู่ดิ
1: ใช่ใช่อาจจะเป็นใช่แต่ผมรู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ใช่ช่วงปีที่ผ่านมา
1: เทนนิสเนี่ยบูมในบ้านเราหมายถึงว่าคนชอบออกไปตีเทนนิสกัน
0: ใช่เพื่อนผมนี่โอ้โหลงแล้วมันดูเออมันมีอยู่ช่วงนึงตอนผมเด็กๆก็คือตอนที่ช่วงที่คุณบอลพระดอนพี่บอลพระดอน
1: พี่บอลพี่บอล
0: เขาได้ติด1ใน10อันดับของโลกนะแล้วก็มันฮิตมากเมื่อประมาณ24ปีก่อนปี2001-2002อะช่วงนั้นนะฟุตบอลโลกที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นตอนนั้นก็เทนนิสก็ดัง
1: ใช
0: ่หายไปปั๊บนึงหายไปพักนึงแหละเนี่ยกลับมาตอนเราโตแล
1: ้
0: วเพื่อนๆก็คงมีสตางค์มั้งตีแห่ไปตีเทนนิสกันใหญ่เลยอ
1: าจจะเป็นเพราะว่ามันเหนื่อยด้วยปั๊ม
0: กีฬาเทนนิสเหนื่อย
1: มาก
0: น่าจะเหนื่อยนะผมยังไม่เคยไปตีเคยไปดูในสนามเฉย
1: ครับ
0: ไปดูเนี่ยดูการแข่งขันแต่ยังไม่เคยเป็นไงบ้าง
1: เหนื่อยเก็บลูกพี่ตีเนี่ยไม่ตีก็เหนื่อยแต่ว่าเก็บลูกเหนื่อยกว่า
0: เออ
1: ผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมการแข่งเทนนิสต้องมีคนบอลบอยเพราะว่าเหนื่อยแต่ว่าโอเคแต่ว่าเทนนิสเนี่ยเป็นกีฬาที่เหนื่อยถ้าเล่นกลางวันเนี่ยร้
0: อ
1: นหูร้อนแดดก็เผายิ่งถ้าไปเล่นช่วงหัวค่ำหน่อยเนี่ยมันก็ยังมีความร้อนอยู่เพราะว่าคอร์ตมันเก็บความร้อนเลยป่ะ
0: ใช่ใช่
1: รวมถึงแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดต้องวิ่งตลอดต้องเคลื่อนตัวตลอดแล้วตีเนี่ยโอ้โหการที่เราจะตีลูกนี้สวนกลับไปมันต้องหนักนะพี่
0: ใช่พละกำลังเยอะเหมือนกัน
1: แต่ว่าช่วงหลังผมเห็นคนเล่นเยอะเวลาไปหาคอร์ตเนี่ยเต็มตลอด
0: ดูดีไงดูดีเดี๋ยวนี้มีแถวเรียบด่วนๆอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ผมเห็นเขาไปคอร์ตบานเลย
1: ใช่แล้วเดี๋ยวนี้มีเทนนิสซิมูเลเตอร์เลยพี่เล่นคนเดียวก็ได
0: ้
1: ม
0: ี
1: เครื่องจริงออกมา
0: โอ้โหแน่นอนนะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าดีสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายและรักสุขภาพนะช่วงเวลานี
1: ้ครับผม
0: กีฬาเทนนิส
1: บอกว่ามี2อย่างครับฟุตบอล is coming หรือคันที่รถเทคนิคผมชอบมากเลยวันนี้จะเจอกับเดียวของโก
0: ้
1: แล้วของโก้นำอยู่ใช่ไหมปาวันนั้นใช่ไหมครับแล้วก็
0: ใช่ใช่ใช่มีเพลง
1: สนามเปิดเพลงเนี่ยแหละคันที่รถเทค
0: มันเป็นสกิมมิกและเสน่ห์อย่างหนึ่งนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่อเมริกาทำแบบนี้นะเขาซื้อลิขสิทธิ์เพลงมาแล้วก็มันกลัวน่ะ
1: ใช่ใช่
0: มันมียวนกลประสาทเนี่ยประเทศอเมริกา
1: แล้วอังกฤษกับสถาบันเขาก
0: ็นี่นะ
1: บ้านพี่มันน้องกันสมัยก่อน
0: เขาดีอยู่แล้วจริงๆก็ต้นตำรับญาติโกโหติกาก็นั่นแหละ
1: คนอังกฤษนี่แหละ
0: คนอังกฤษนี่แหละ
1: ใช่
0: ครับผม
1: แล้วก็บอกว่าทีมชาติไทยเป็นไงครับรู้สึกว่าไม่แย่เลยครับตัวที่ได้มา
0: เป็นไงบ้าง
1: ก็ทีมชาติไทยเมื่อวันประกาศตัวก็เขาให้ลงรายชื่อ26ก็ส่งไป25แต่ว่าเวลาแข่งจริงเนี่ยเขาต้องตัดเหลือ23อยู่ดีก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าตัวที่ได้ไปผมรู้สึกว่าโอเคเพราะว่าไม่ได้จริงๆตอนแรกที่คิดว่าที่คิดไว้ตอนแรกอาจจะไม่ดีเท่านี
0: ้ครับ
1: แต่นี้ก็ที่เรียกไปก็โอเค
0: เดี๋ยวกันรับเรียกกัน
1: มีหลายๆคนที่เป็นดาวรุ่งด้วยมีนักเตะจาก T3 ด้วยในรอบ15ปีเลย
0: แอนโทนีฮอสเซนแน่นอนนะ
1: ก็15ปีที่แล้วเนี่ยเชฟเฟอร์เนี่ยเรียกสราวุธมาสุกจากจามชุรีและรอบนี้เรียกชวันวิสแซ่เราจากพามแบงคอก
0: ชวันวิสแซ่เราดิใช้ได้ดิตัวเยาวชนดีตีหน่อยปะ
1: ใช่เป็นของพามพี
0: ่
1: ก็มีตัวมาเมืองไทย
0: นี่ไง
1: 100ประตู100นัด50ประตูเลยพ
0: ี
1: ่กับพามก็ถือว่าสถิติดี
0: ตัวเลขดีนะ
1: ใช่ตอนผมไปดูเขาเล่นเนี่ยเป็นนักเตะตัวเล็กที่พริ้วมาก
0: นี่ไง
1: น่าจับตาดูในอาเซียนคั
0: พแต่ผมเคยดูเขาลงในยุทธชุดเยาวชน
1: อายุ23
0: ดูเขาอย
1: ู่ใช่ใ
0: ช่ชวันวิทย์แซ่เรานะ
1: ใช่ครับก็เดี๋ยวรอเชียร์ทีมชาติไทยได้ในอาเซียนคัพหลังจบบอลโลกประมาณอาทิตย์หนึ่ง
0: เยี่ยมเลย
1: ครับผม
0: FM99 มีบรรยายไหม
1: น่าจะมีน่าจะมีครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าปืนเป็นไงครับพี่โหดไหมปีนี้อาเซนอลล่าสุดได้ประตูเลยพี่ประตูเก่าเลยเมซี่เ
0: อทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เหรอไอ้ฝรั่งเศส
1: ฝรั่งเศส
0: มีซีเยจริงๆเนี่ยเขาเป็นเหมือนในเกมเก่งมากนะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วหายหายไปไหนไปเล่นกับไปเล่นใน
1: ยูกาลีตอนแรกแล้วก็ตอนนี้หมดสัญญาไม่ยูกาลี
0: มีซีเย
1: ถ้ามีกับอาร์เซนอล
0: โอ้โหอาร์เซนอลตัวอาร์เซนอลปีนี้ผมเชื่อว่าก็สามารถที่จะน่าจะแชมเปี้ยนลีกน่าจะ
1: มีโอกาส

0: อันนี้
1: สูงอยู่แล้ว
0: ก็มีโอกาสป้องกันแชมป
1: ์ทีมอย่างลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยเปลี่ยนโค้ชใช่ไหมแมนซิตี้ก็เปลี่ยนโค้ชต้องใช้ระยะเวลาในการจูนแหละครับ
0: ใช่แต่สเปอร์ก็น่ากลัวเพราะว่าสเปอร์ก
1: ็ซื้อเยอะ
0: ได้เยอะ
1: เดี๋ยวทีมเจ๊งอีกทรงเนี้ย
0: หูเหมือนตอนที่ขายแกเรตเบลไงพี
1: ่
0: เราเอาเงินมาซื้อนักเตะหลายคนเนี่ย
1: สเปอร์ทรงนี้ตลอดถ้าซื้อเยอะแล้วมันจะออกแนวจริงมันจะแบบไม่ประสบความสำเร็จอะ
0: ไป
1: มันเออเพราะว่า
0: จูนไม่ลงตัวอันนี
1: ้มันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นระบบเค้าเชื่อของสเปอร์อยู่ผมเชื่ออย่างนั้นนะแล้วก็เนี่ยมาทรงนี้อีกแล้วมาซื้อเยอะอีกแล้วแล้วกำลังมีโค้ชดีๆอย่างเดชแบี้มาสักพักเดี๋ยวมีปัญหากันอีก
0: ครับ
1: ครับผม
0: ถามว่าไม่แน่ใจว่าในไทยมีสนามขอดหญ้าเยอะไหมครับน่าจะหมายถึงเทนนิส
1: เทนนิส
0: ไม่แน่ใจนะพี่ขอดหญ้าแต่ขอดดินเนี่ยมี
1: ขอดดิน
0: ขอดดินเนี่ยหลังๆถ้าผมจำได้เนี่ยจะมีที่แถวบางนาก
1: ับ
0: ที่ฉะเชิงเทราแต่แพงมากราคาค่อนข้างที่จะสูงหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าขอดดินเนี่ยเหมือนจะดูแลยากกว่าขอดฮาร์ดขอดแล้วก็ในประเทศเราน้อย
1: ดินมันก็เป็นดินนะในอีกพิเศษไม่ใช่ดินแบบบ้านเราดินแดงทั่วไปมันไม่สามารถดีได้มันต้องดูแล
0: ส่วนขอดหญ้านี่ผมไม่แน่ใจจริงๆพี่บอล
1: ขอดหญ้าไม่คุ้นเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวผมหาข้อมูล
0: ครับ
1: ครับผม
0: แต่ถ้า
1: เดี๋ยวมาบอกกัน
0: กีฬาทีนี้เนี่ยเป็นกีฬาที่อยากให้ไปดูพี่ปอม
1: ครับ
0: ผมเนี่ยเคยไปดูตอนซีเกมตอนน้องใหม่เนี่ยแข่งกับอเล็กซานเดอร์เอล่
1: า
0: ที่ตอนนี้กำลังฟอร์มดีเลยก
1: ็
0: โหเป็นบรรยากาศที่สนุกมากสนามทีนี้เนี่ยเป็นสนามที่แฟนบอลแฟนกีฬาเข้าไปอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าด้วยขนาดสนามที่มันไม่ได้ใหญ่มากเวลาเชียร์โหเสียงดังมากตอนที่แบบจบแต้ม
1: บรรยากาศนะ
0: แต่ว่าเวลาเล่นก็จะไม่มีเสียงไงพี่แต่พอจบแต่แต้มมันครับใช่อยากให้ไปดูอยากให้ไปดู
1: ได้เลยครับ
0: ครับผม
1: อะเที่ยงคืน59นาทีละ
0: ครับผม
1: พักไหม
0: ได้ครับเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อชั่วโมงหน้าครับกับ99 Live บอลโลกครับผม
1: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
10: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
11: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
12: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
13: ทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
14: เคยไหมแค่ลุกก็
15: โอ้ย
14: แค่นั่งก็
15: โอ้ย
14: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
16: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
17: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
9: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
10: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
12: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
13: ทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่

0: FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: บอลโลกสตอรี
3: ่สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทองโวลด์คัพ2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระนำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 1นาฬิกา9นาทีครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99ไลฟ์บอลโลกอยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่ปานณัฐวุฒิศรีด่านแล้วก็ทักทายแฟนรายการทั้ง41สถานีวิทยุเครือข่ายอสมททั่วประเทศด้วยครับ
1: สวัสดีครับครับผมก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับใน SMS 4689899นะครับแล้วก็ Facebook และ YouTube
0: ใช่
1: Active Radio FM 99กันนะครับ
0: ก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ก่อนที่เกมรอบ8ทีมฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นคู่แรก
1: คู่แรกก็ตี3
0: ใช่ๆใช่ผมนี่สับสนนิดนึงตอนแรกนี่ก็ตี2ไม่ใช่นะพี
1: ่พอดีตารางที่ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าตอนนี้เราเปิดไอ้ตัวกำลังจะติดตามฟุตบอลโลกอยู
0: ่ใช่แต่ว่าตอนนี้เป็นวอลเลย์บอล
1: เป็นวอลเลย์บอล
0: ดูผิดเลย
1: เซอร์เบียกับฝรั่งเศส
0: ครับผมก็เดี๋ยวจะเตะตอนตี3ซึ่ง FM 99ก็จะมีบรรยายสดเหมือนเดิมนะพี่
1: ครับผม
0: แล้วก็ทีมภาคเนี่ยวันนี้จะเป็นพี่โอการครับกับพี่บอลศิรินันท
1: ์ครับ
0: ตอนตี3
1: ตี3นะ
0: ติดตามรับฟังได้ก็อยู่กับเราจนถึงตี2
1: ตี2
0: และเดี๋ยวช่วงหลังจากตี2เนี่ยพี่โอ๊ตกับพี่บอลก็จะเข้ามาน่าจะรีวิวก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะรีวิวนิดนึงก่อน
1: คร่าว
0: ๆใช่
1: แล้วคร่าวๆแล้วกันเราคุยเรื่องบรรยากาศฟุตบอลโลกแล้วกัน
0: ครับ
1: เพราะเดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่พวกพี่ๆเขาก็อาจจะนี่แล้วแล้วก็อาจจะ10 20นาทีสุดท้ายถ้าเกิดใครที่อยากมาพูดคุยเกี่ยวกับฟุตบอลโลกควันหลงอะไรต่าง
0: ๆใน
1: แมตช์ที่ผ่านๆมานะครับเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับ
0: เรื่องอื่นก็คุยได้ด้วย
1: คุยได้ตอนนี้เราสบายจะ
0: ครับ
1: สบายสบาย
0: สบายสบายก่อน
1: นะครับ
0: เดี๋ยวค่อยไปเคลียร์ตอนหลังตีสอง
1: ตีสอง
0: ใช่แล้วก็เมื่อกี้ผมอ่านข้อความนิดหนึ่งพี่ปาล์มบอกว่าเลือกเพลง Feel Good นะ INC ไหมพี่ Good NC เนี่ยมาแสดงว่าพี่มีอารมณ์แห่อารมณ์ดีแน่นอนครับอ้าวจากคุณณัฐพงษ์แล้วก็บอกว่าฟังวงกอริลากอริลาสแล้วนึกถึงสมัยยุคนูเมทัลครับนูเมทัลครับพวกลิกินพาร์คลิมบิสกิตพวกนี้
1: อินคิวบัส
0: อินคิวบัสคิมน็อต
1: ยุคนั้น20กว่าปีแล้วต้องเจมฟังนะ
0: ทันพี่ลิกินพาร์คเนี่ยทัน
1: จริงๆมันต้องคอนก่อนคอนแล้วลิมคอนลิมเล็มแล้วก็ลีนพาร์คสลิปน็อตด้วยสลิปน็อตก่อน
0: สลิปน็อตใช่
1: อินคิวบัสนี่ก็นิดก็ใช่แหละแล้วก็ลีนพาร์คนะครับ
0: นูเมทัล
1: ที่ไล่กันมานูเมทัลอินคิวบัสน่าจะไม่ใช่ไหมน่าจะไม่เป็นนูเมทัลอ่ะ
0: อินคิวบัสนี่อินคิวบัสผมไม่เคยฟัง
1: เลยมันน่าจะไม่ใช่เลยน่าจะไม่ใช่แต่ว่าเนี่ยใช่หมดเลยลีนพาร์คลิมคอนสลิปน็อต
0: ผมถ้าในลีนนี้ผมจะชอบลีนพาร์ค

0: ช่แต่ถ้าฟังทั่วไปจะเป็นอัลเทอร์เนทีฟทั่วไปมากกว่าไม่ถึงนูเมทัล
1: แต่ผมจะบอกว่าพี่ตูนบอดี้สแลมชอบอินคิวบัสนะนักร้องนำอินคิวบัสอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ไปดูผมให้ไปดูเลยเมื่อก่อนอ่ะพี่ตูนก็ก๊อปเข้ามาทั้งรุ่นเลย
0: ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวผมดู
0: อ่ะคุณนายแล้วผมบอกว่าชอบเอวานิสเซนครับ
1: อ๋อโอ้โห
0: นี่คือวงตีไหมพี่
1: ใช่ครับเอวานิสเซนนี่ก็แรงรุนแรงเหมือนกัน
0: ครับโอ้ข้อความก็เข้ามาพอสมควรนะพี่บอกว่า
1: ใน YouTube ก่อนก็ได้ครับ
0: YouTube บอกว่าทีมชาติไทยไม่ได้แชมป์นายกสมาคมลาออกแน่นอนครับอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะพี่เพราะว่าอาเซียนคัพเราก็รอบนี้ต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังเพราะว่าเราก็ส่งไม่ได้ชุดเต็มไปแล้วเราอาจจะแบ่งความสำคัญใน FIFA อาเซียนคัพมากกว่า รวมถึงต้นปีหน้าจะมีเช่นคัพรอบสุดท้ายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าได้ไม่ได้แชมป์เนี่ยก็คงไม่ได้ลาออกหรอกเพราะว่าด้วยศักยภาพทีมที่เรียกไปก็อาจจะลุ้นหน่อยแชมป
1: ์ครับผม
0: แล้วก็บอกว่าลิมบิสกิตผมเสียดายมากตอนนั้นอยู่ม.2ซื้อบัตรไปเรียบร้อยแล้วสุดท้ายแคนเซิลกระทันหันล่วงหน้าไม่กี่วันครับตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่มาอีกเลยผมเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้พี่ปาล์ม
1: ครับ
0: ผมเนี่ยชอบบิลลี่โจอัมสตรองมากกรีนเดย์แล้วตอนนั้นเนี่ยเขาจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยพี่ปาล์ม
1: ครับ
0: แล้วผมเนี่ยกดบัตรเขาด้วย
1: ครับ
0: โอ้โหตื่นเต้นมากสุดท้ายยกเลิกเพราะโควิดที่ใช่
1: ล่าสุดนะ
0: แต่ก็ดีใจได้เงินคืนแต่ก็เสียดายเพราะว่าหลังจากนั้นก็ไม่ดูอีกเลยครับ
1: ก็ลิมบิสกิต
0: ใช่
1: ก็จะมานี่แหละมาเอเชียในวันที่9ธันวาคมนี
0: ้ครับ
1: เป็นประเทศมาเลเซียนะ
0: ครับผม
1: ครับผมก็ใครถ้ามีโอกาสก็ได้ไปดูก็นะฝากมาที่บุกิจจาริวสนามนี้ก็อย่างที่ทราบกันมาเลเซียก็ใช้เป็นสนามเหย้
0: า
1: ในการลงแข่งขันฟุตบอล
0: ครับ
1: ทีมชาตินะครับ
0: แล้วก็บอกว่าทาง Facebook ว่าคุณอานนท์บอกว่าทำงานตอนคืนอาศัย FM 99ฟังเอาครับอุ้ยขอบคุณมากครับผม
1: ดีนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าจริงๆก็เปรียบเสมือนก็เป็นเพื่
0: อ
1: นเพื่อนก็เรียกว่าในยามเงียบแหละเพราะกลางคืนมันจะเคยรู้สึกงี้ไหมกลางวันเนี่ยเสียงจราจรขับรถมันจะดังกว่า
0: ครับ
1: กลางคืนเนี่ยเวลาพอยิ่งดึกเนี่ยยิ่งเงียบนะ
0: ใช
1: ่ผมอ่ะพอดีผมมาตัดต่องานตอนกลางคืนบ่อยแล้วมันรู้สึกว่ามันมีสมาธิดีเพราะเราตอนกลางวันเนี่ยบางทีมันวอกแวกเสียงนู่นดังเสียงนี่ดังอะไรต่างๆเนี่ยมันรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่มีสมาธิ
0: ใช่
1: แต่ยิ่งดึกเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยตีหนึ่งจนถึงตีห้าเนี่ยโอ้โห
0: ทุกอย่างเงียบ
1: สงัดแต่มันไม่ดีกับต่อสภาพร่างกายนะที่
0: จริง
1: แต่ตอนเด็กๆตอนเมื่อผมทำงานใหม่ๆอ่ะตอนยังทำงานโปรดักชันอยู่อ่ะโอ้ตัดต่อเวลานี้ดีมาก
0: ถูก
1: มันเงียบแล้วก็เนี่ยมันจะเร็วที่สุดช่วงเวลานี้แหละแต่พอเลยเงี้ยมันจะเริ่มลนแล้วพอเลยตีห้าไปเสียงนกเสียงอะไรมาเนี่ยเอาแล้วมันเหมือนเช้าแล
0: ้
1: ว
0: เวลาผมสมัยเรียนก็ประมาณนี้พี่ปาม
1: ันนี่เหมือนกัน
0: ตีสามตีแปดสี่สอบก่อนสอบวันนั้นเลยแล้วก็ตีสามตีสี่อ่านหนังสือแล้วหกโมงเจ็ดโมงอาบน้ำไปสอบเงี้ยไม่งั้นถ้าอ่านก่อนนอนเนี่ยลืมต้องประมาณนี้
1: ไม่ใช้เทคนิคแบบนี้เหรอ
0: ยังไงครับพ
1: ี่เอาหนังสือเนี่ยไปเหมือนไปเปรียบเสมือนหมอแล้วนอน
0: อ๋อผมไม่น่าจะเข้าพี
1: ่ไม่น่าจะซึมหรอ
0: ไม่น่าจะช่วยครับพี่นานแล้วแล้วก็บอกว่าโอ้โหผมอยากเห็นซีนาริโอที่ว่าเราเป็นรองแชมป์อาเซียนแต่เราเข้ารอบเอเชียเอเชียลึกๆและคัดบอลโลกรอบสุดท้ายผ่านครับ
1: โอ้โหเน
0: าะอยากเห็นแบบเราไปลองใช้มาเซียนแต่ว่าคอรอบเอเชียลึกๆและคัดบอลโลกรอบสุดท้ายผ่านด้วย
1: ก็ดีนะ
0: ครับ
1: เป็นซีนาริโอที่ใครก็อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าแชมป์อาเซียนมันผมว่าถ้าไม่ได้มันก็มีดราม่าอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่ตอนนี้เราเริ่มรับได้แล้วนะผมว่าแฟนบอลในโซเชียลมีเดียหรือว่าไม่ก็ท
0: ั
1: ้งแฟนบอลเนี่ยทั่วไปเอง
0: เริ่มเข้าใจ
1: บ
0: ริบทมากขึ้น
1: เข้าใจมากขึ้นแหละ
0: แล้วก็เริ่มเข้าใจว่าอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องได้แชมป์ทุกปีนะพี่อาเซียนเนี่ย
1: ครับ
0: ผมแล้วก็บอกว่าเราต้องยอมเป็นราชสีห์บ้างเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความเป็นราชสีห์ครับ
1: ห่างราชสีห์ห่
0: าง เราจะเป็นหลังห่างราชสีห์บ้าง
1: ถูกต้องครับดีแล้วล่ะที่คิดกันอย่างเงี้ย
0: ถูก
1: ว่ามันจะเป็นอีกแรงบันดาลใจและแรงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้เนี่ยนักเตะทีมชาติก็มีกำลังใจมากขึ้นด้วยนะจริงๆแล้วนะ
0: แล้วชาติอื่นในอาเซียนก็ประมาณนี้นะพ
1: ี่ใช่ครับ
0: ไม่ได้ส่งชุดเต็มไป
1: มีเวียดนามป่ะ
0: มีเวียดนามมาเป็นชาติเดียวที่จัดเต็ม
1: เวียดนามก็จริงจังอยู่แล้วในวิธี

0: ก็เป็นศักดิ์ศรีของเขาแหละ
1: ถูกครับ
0: มันก็คิดอย่างนั้นได้แต่ว่าสำหรับเราเนี่ยคือถ้าเรายังมีความคิดแบบเดิมๆเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ส่งผลดีสักเท่าไหร่นะครับ
1: ครับ
0: เนี่ยผมว่าถ้าเนี่ยมันเริ่มที่จะเป็นอย่างเงี้ยแฟนบอลเริ่มเข้าใจแล้วว่าบริบทของเราในการเชียร์ฟุตบอลเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ย
1: ถูกต้อง
0: ผมว่าน่าสนใจ
1: แล้วก็ค่อยไปเน้นในถ้วยที่มันมีความสำคัญจริงๆ
0: ใช่ครับ
1: อย่าง FIFA อาเซียนคัพที่มันมีแรงกิ้ง
0: ถูกต้อง
1: มี FIFA แรงกิ้งนะเฮ้
0: ก็เรียกว่ามันสามารถจับต้องความสำเร็จได้
1: ใช่มีอย่างคิงคัพเนี่ยก็เป็น International A Matchก็แรงกิ้งเหมือนกันรวมถึงเอเชียนคัพต้นปีหน้าเนี่ยสำคัญ
0: ครับ
1: อืมครับผม
0: พูดถึงเอเชียนคัพนี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะ
1: ตื่นเต้นพี่ดูแต่ละทีมที่เราเจอเนี่ยตื่นเต้นมาก กาตาร์ญี่ปุ่นอินโดนีเซียแล้วอินโดนีเซียต้องบอกว่าไม่ใช่อินโดนีเซียที่เราเจอในอาเซียนนะพี่เป็นอินโดนีเซียที่แบบชุดเต็มอ่ะชุดตาเป็น
0: อินโดนีเซียโพทะเล
1: เป็นเนเธอร์แลนด์บีอะไรนี่คือมาเต็มแน่นอนลูกเซียวลูกครึ่งเนี่ย
0: เก่งด้วย
1: ใช่
0: ผมว่าทีมเราสู้ไหวแหละ
1: ครับ
0: ว่ากันอีกทีนึงครับ
1: แล้วก็บอกว่าล่าสุดเวียดนามโอนสัญชาติบราซิลมาอีก3คนครับรวมเป็น4คนแล้วตอนนี้ผมว่าปล่อยเขาไปเถอะครับ อยู่ในสภาพแปลกๆแปลกๆไป
0: ไม่ผมว่าทีมหลายๆทีมแหละอย่างเช่นอินโดนีเซียเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วในรูปแบบของการโอนสัญชาติของเขา
1: ใช
0: ่หรือแม้กระทั่งมาเลเซียเองก็มีบ้างนะ
1: มาเลเซียหลังๆก็มีบ้างแต่ว่าก็ผิดกฎไปหลายคนอยู
0: ่
1: โดนแบนไปเรียบร้อย
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เนี่ยจนเวียดนามแหละเวียดนามก็
1: เวียดนามนี่ไม่ใช่มีเชื้อสายคือโอนเลย
0: เขาคงหาทางออกไม่ได้แล้ว
1: ใช
0: ่นักเตะดาวรุ่งที่ดันขึ้นมามันก็นะไม่ทัน
1: ใช่
0: คือเหมือนจะดีอะเหมือนจะดีหลายๆทัวร์นาเมนต์นะในพอแต่พอขึ้นมาในชุดใหญ่จริง
1: ใช่
0: เขามาทดแทนไม่ได้
1: คือเวียดนามเนี่ยเคยมีช่วงเยาวชนที่ดีช่วงหนึ่ง
0: ครับ
1: คือชุดของเหงียนคองเฟืองที่เป็นเด็กของเขาเรียกว่าผมจำ
0: ไปเตะในฝรั่งเศสป่ะ
1: เจมจีเจมจีแคเดมี
0: ่
1: ที่เป็นโครงการของอาร์เซนอลชุดนั้นเนี่ยที่เขาจะมีวลีคือ Wait for you 19ไงพ
0: ี่
1: ชุดที่เขาชนะออสเตรเลียในเยาวชนแล้วพอชุดนั้นขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายก็ไปได้ไม่ไกลนักเตะอย่างเหงียนคองเฟืองทุกวันนี้เล่นอยู่วีลีก2แล้วนี่ไม่ได้ไปไกลไม่ได้ไปไกลเพราะว่าอย่างเหงียนคองเฟืองเนี่ยก็รุ่นเดียวชนะทิพย์หรอก
0: ครับผม
1: เคยไปเล่นในเกาหลีก็ไม่ได้ลงอะไรอย่างงี้แล้วก็หลังจากนั้นมาพอเขา
0: ฝรั่งเศสด้วยดิใช่มั้ยเคยไปฝรั่งเศสด้วยมั้ย
1: อันนั้นเป็นเหงียนกงไห
0: ่เหงีย
1: นกงไห่เหงียนกงไห่เป็นกับปัว
0: แ
1: ต่ว่าคองเฟืองนี่จะเล่นที่อินชอนกับที่มีโตฮอลลี่ล็อกในเจลิก
0: เงี้ยก็เฟืองที่หลุดเดี่ยวไปมันมีมีมอยู่ที่ยิงไม่เข้าป่ะคนนั้นป่ะ
1: ใช่ใช่หน้าเหมือนที่กล้องใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่นักเตะที่เขาเรียกว่ามีเรียกว่าเป็นดาวเด่นของประเทศช่วงหนึ่งตอนนี้ก็เล่นอยู่วีลีก2
0: เตอร์แต่พอถึงเวลาจริงๆก็ดันขึ้นมาเป็นเนี่ย11ผู้เล่นตัวจริงชุดใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จนะ
1: ไม่ประสบความสำเร็จใช
0: ่แปลกเหมือนกัน
1: เฟืองอะไรพวกนี
0: ้เขาก็ติดหล่มตรงนี้เหมือนกันนะ
1: ใช่หรือแม้กระทั่งมีแบ็คที่เคยไปเล่นกับเฮเลนวีนอย่างดูมันฮอลก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่ก็เลยสุดท้ายก็เวนักเตะดาวรุ่งไม่เวิร์กอาจจะต้องไปโอนสัญชาติแทนอย่างเงียนส่วนซันตรงนี้แต่ว่าปล่อยเขาไปเพราะเขาจริงจังในทุกทัวร์นาเมนต์อยู่ละปีครั้งที่แล้วก็หยุดลีกเป็นเดือนๆนะพี่ครับแล้วก็บอกว่าผมว่าเอเชียนคัพไทยได้ฝีเท้าได้ปะฝีเท้ากับญี่ปุ่นเนี่ยที่เล่นในยุโรปผมว่าคุ้มครับ
0: ถูกต้องถ้าคิดอย่างนี้ได้เลยสุดยอดเลยครับเพราะว่าเราถ้าเราก็ถือว่าเกมถ้าเราสู้ได้สนุกอ่ะ
1: ครับ
0: ผลจะออกมามันแน่นอนอยู่แล้วอาจจะเป็นทางแพ้แหละแต่แพ้แบบเรามีสกอร์ไง
1: โอ้
0: โหสุดยอดนั่นคือถือว่าเป็นกำไรแล้ว
1: ใช่
0: ในการที่เราเจอกับญี่ปุ่นในยุคนี้นะ
1: ใช่แล้วญี่ปุ่นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาชุดใหญ่มาแน่นอนเพราะว่า1มันเป็นรายการระดับทวีป
0: ใช่ครับ
1: ที่เขาไม่ได้แชมป์มาตั้งแต่ปี2011นะพี
0: ่11เลย
1: 2011คือครั้งสุดท้ายที่ญี่ปุ่นได้แชมป์เอเชียนคัพแต่เขาชิงครั้งล่าสุดเนี่ยปี2019ปีนั้นเนี่ยน่าจะแพ้
0: กาตา
1: แพ้กาตาเพราะกาตาเนี่ยแชมป์มา2สมัยติด
0: ใช่
1: ครับแล้วชนะญี่ปุ่นมาเอเชียนคัพรอบนี้ก็ชุดเต็มแน่น
0: อ
1: นเราได้เจอแน่นอน
0: มีโตบะมั้ยมีหน
1: ูน่าจะเจ็บทันก็น่าจะมา
0: น่าจะมาม
1: ีโตมะเนี่ยชุดบอลโลเนี่ยมาหมดเอ็นโดนี่น่าจะไม่แน่ใจว่าแกจะมาหรือเปล่าเพราะว่าอายุก็เยอะแล้ว
0: อายุเยอะแล้ว
1: กาตานี่ก็ใช้ไม่เชียร์2สมัยเพราะฉะนั้นทุกเกมที่ไทยเล่นเนชั่นคัพนี่คุ้มพี่ตื่นเต้นมากอยากดูมากเลย
0: ต
1: อนนี้ครับผมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมรอข้อความทาง Facebook นิดนึงครับคุณจอมพลก็ส่งธงชาติมานะพี่ฝรั่งเศสโมร็อกโกแล้วก็แต่ว่าส่งฝรั่งเศสมาเยอะกว่า

0: น่า
1: อ
0: จะเชียร์ฝรั่งเศสหรือเปล่าครับคุณจอมพล
1: ของผมใน
0: แล้ว
1: Facebook ใช่ไหม
0: ครับ
1: มีใครอีกไหมมีคุณประทีปไหมประทีปพีทีอ่ะ
0: ครับผม
1: เพื่อนผมเองคนนี้คิดว่าฝรั่งเศสจะเอาเกมรับจะเจาะเกมรับโมร็อกโกได้ไหมครับวันนี
0: ้เดี๋ยวเราไปรีวิวกันสั้นๆแล้วกัน
1: ครับผม
0: อาจจะผมขอเก็บข้อความใน SMS นิดนึงครับบอกว่าลูกยิงจินตนาการเช่นพอแกสคอยกระดกยิงยูโรปี96เนี่ยเบิร์กแคมป์ดูดบอลยิงอาร์เจนตินาปี98แล้วก็เตะอ้อมตัวยิงเลสเตอร์ยิงแต่อ้อมตัวยิงเลสเตอร์ไม่มีแล้วในยุคนี้ลูกยิงแบบ
1: ยิงแต่น่าจะเป็นแต่ไททัสรัมเบิลน่าจะเป็นแมชที่เจอกับนิวคาสเซิลนะคะ
0: ครับ
1: ครับผมอ๋อลูกยิงแบบนี้ไม่มีแล้วครับ
0: ไม่น่าม ี
1: มันมีแหละแต่มันจะนานได้เจอ
0: ใช่ใช่
1: ลูกถ้าจำรูปโมเมนต์แบบนี้ได้ผมอยากให้ทุกคนถ้าได้ดูนะยุค98กับยุคประมาณ2000ต้นๆเป็นลูกยิงของการเปิดบอลไปให้กับปาโลดีคาเดโอกระโดดค่อยขวายิงค่อยเนี่ยสลับขายิงอ่ะ
0: โอ้ก็สวยงามกระโดดยิง
1: กระโดดอ่ะสลับขายิงอ่ะปาโลดีคาเดโอก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ยิงลูกสวยๆเยอะเหมือนกันนะ
0: ใช่ใช
1: ่ก็เนี่ยแหละมันอยู่ที่ผมต้องบอกว่ามันอยู่ที่เขาเรียกว่ายุคแต่ละยุคของฟุตบอล
0: ใช่
1: มันแตกต่างกันตอนนี้ก็ฟุตบอลจินตนาการอย่างนี้มันใช้ได้น้อย
0: ใช
1: ่ฟุตบอลระบบมันถึงตัวเร็วอ่ะคุณต้องใช้พละกำลังเพื่อแกะเพสได้มันก็ไม่มีเวลาแล้วล่ะ
0: ครับ
1: ที่จะล็อกเลิกอะไรมากมายอย่างวินิซิอุสอ่ะจริงๆเขาเป็นคนที่ทักษะดีมากนะ
0: ใช่
1: เขาเก่งมากเลยนะครับ
0: ครับ
1: วินิซิอุสจูเนียร์เนี่ยแมนเชสเตอร์ญี่ปุ่นเนี่ยโหญี่ปุ่น 2-3 คนนี่เอาไม่อยู่นะไอตัวกองหลังนี่โทมิยาสึ
0: แบ็คขวาเด็กแบ็คขวาเซนอน
1: โอ้โหโดนนะโดนในวันนั้นหลังโอ้โห
0: ครับ
1: แต่ดีคือการเพรสตันทดแทนตำแหน่งอะไรต่างๆของญี่ปุ่นมันเขาดีเขาเพรสเร็วอะไรตรงนี้ก็วันนั้นก็ถือว่าวินิซูสก็ยังแผงฤทธิ์ไม่ได
0: ้ครับผม
1: ครับ
0: บอกว่าคุณหนามพังไลน์บอกว่าเจมฟุตบอลโลกคราวนี้มีฮัลโหลไหมครับเจมได้พากับพี่บีคู่ไหนอีกครับรอฟังอยู่นะฮาดีฮัลโหลนี่ไม่นะพี่แล้วกับพี่บีผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้อง
1: เป็นไงมันไหมวันนั้น
0: โอ้สนุกครับ
1: คุณนี
0: ่สนุก
1: สัปดาห์ก่อนป่ะ
0: ใช่ใช่เกมออสเตรเลียอี
1: ผมมาพรีวิวก่อนแล้วก็คุณออสเตรเลีย
0: ใช่ก็ยาวเลยวันนั้น
1: สนุกก็ดี
0: จุดโทษเลย
1: พี่บีนี่สุดยอดนะ
0: ใช่
1: เขาทั้งข้อมูลประวัติศาสตร์ลึก
0: ๆถูก
1: แล้วก็โหมุกตลกโอ้โหสุดยอดเก่าเกม
0: สนุกก็ถ้ามีโอกาสก็อยากอีกรอบหนึ่ง
1: นี
0: ่ครับผมประมาณนี้สำหรับข้อความทั้ง SMS แล้วก็บ้านแดงบ้านฟ้านะพี่ไปดูวันที่เรื่องของปีวิวดีกว่าพี่ปามวันนี้ครับเกมรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกครับฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกที่บอสตันสเตเดียม
1: บอสตันสเตเดียม
0: ใช่ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเจอกันเมื่อปี2022ก็เป็นฝรั่งเศสที่ชนะไป 2-0 นี่พี่ปาม
1: ครับ
0: แล้วก็ผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้ต้องบอกฝรั่งเศสชนะมาทุกเกมนะพี่แล้วก็ยิงนัดละ3ลูกเนี่ยมีรอบที่แล้วยิงแค่ประตูเดียวนอกนั้นเนี่ยยิง3ลูกขั้นต่ำหมดเลยครับส่วนโมร็อกโกเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยชนะแคนาดามา 3-0 เลยเจ้าภาพไปโดนครึ่งหลังนะพี
1: ่แมชก่อนเนี่ยก็คือโมร็อกโกนี่ปลดล็อกแหละเพราะแมชที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่ว่าเหนื่อยหน่อย
0: ใช
1: ่หลายเกมเจอเฮตีนี่เหมือนจะเกมสกอร์มันขาดจริงๆไม่ใช่นะ
0: ครับ
1: ก็มายิงในท้ายเกมเหมือนกันช่วงครึ่งหลังเหมือนกัน
0: คือโดนเฮตีตีเสมอ2รอบ
1: ใช่
0: ครึ่งแรก
1: ครับผมก็นี่แหละมีแมชที่ผ่านมาที่เจอแคนาดาที่โอเคหน่อย
0: ครับ
1: สำหรับเกมนี้ความพร้อม11ผู้เล่นตัวจริงของฝรั่งเศส
0: ครับผม
1: นะก็จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นชุดที่เจอกับทางด้านปรากวายแหละนะครับก็ผู้รักษาประตูก็เป็นไม้เมยอง
0: ครับ
1: ก็จะมาในระบบแผน 4-2-3-1 นะครับกองหลังก็เป็นซาลิบาคู่อุมาปิกาโน่นะครับขวาเป็นเจลิสคอนเดคู่กับลูก้าดีนแดนกลางนะครับเป็นอังเดราบิโอจับคู่กับมานูโคเน่สามประสานในแนวรุกนะครับด้านขวาเป็นเดมเบเล่ซ้ายนี่เป็นเดซิลีดูเอตรงกลางเป็นไมเคิลโอลิเซ่และหน้าเป้าเป็นคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับ
0: ครับผมเกมนี้ฝรั่งเศสจะขาดตัวหลัก2ตัวนะพี่มีออเรียงเนี่ยซูชัวเมนี่เนี่ยตอนนี้ยังไม่ฟิตสมบูรณ์แล้วก็มาคัสตูรามก็ยังไม่พร้อมด้วยแต่ว่ามาคัสตูรามเนี่ยในแนวรุกก
1: ็ไม่ค่อย
0: ลงอยู่แล้วใช่
1: ลุกสตูราม
0: ครับผมส่วนโมร็อกโกวันนี้ความพร้อมเนี่ยจะขาดอิสมาเอลไซบาลีครับว่าที่กองหน้าคนใหม่ของบาเยิร์นมิวนิกที่มีอาการเจ็บนะพี
1: ่ครับ
0: ก็จะไม่ได้ลงในเกมนี้แล้วก็นอกนั้นเนี่ยรายอื่นเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดครับ ตัวหลักๆมียัสซินบูโนครับเป็นผู้สาประตูแนวรับมีฮาคิมิ

0: นี่ครับอิซาดิยอบแล้วก็นุซาวมาสลักอุยส่วนกองกลางเนี่ยมีอายุบัวตี้ครับแล้วก็บาฮิมดิแอสเป็นกองกลางตัวรุกส่วนแนวรุกข้างบนเนี่ยมีซูฟยานลาฮิมีที่จะลงมาแทนไซบารีในเกมนี้แล้วก็อูนาฮีครับผมลงถึงเอลคันด้วย ก็ชุดใหญ
1: ่ชุดใหญ่เกมนี้เกมก็น่าจะเป็นฝรั่งเศสเปิดเกมลุกแหละแล้วก็โมร็อกโกก็หาจังหวะโต้กลับ
0: ครับ
1: ซึ่งเกมนี้เมื่อดูสตาร์ทสถิติต่างๆโอ้โหโมร็อกโกไหวไหม
0: ผมว่าน่าจะเป็นเกมที่สู้กันสนุกเกมนี้อาจจะไม่จบใน90นาทีพี่ปาม
1: ยิงกันเยอะเหรอ
0: แต่ว่าเพราะว่าฝรั่งเศสในเกมที่แล้วเนี่ยกว่าจะชนะปารากวัยเนี่ยเจอทีมเคี้ยวๆก็อาจผ่านได้ยากหน่อยนะพี
1: ่ปารากวัยที่โหไปมาเนี่ยเล่นผมชอบมากเลย
0: ใช
1: ่แล้วถึงแม้อิตาลีไม่มาแต่เนี่ยมีทีมอย่างปารากวัยเนี่ยที
0: ่
1: เตะมีลูกแท็กติกอะไรต่างๆโอ้โหลูกฟาวเยอะปารากวัยอ่ะ
0: อืมใช่
1: โมร็อกโกผมว่าคงถอดบทเรียนตรงเนี้ย
0: ม
1: าสู้กับฝรั่งเศส
0: แล้ว
1: ถ้าในกรณีที่ดูจากหลายๆเกมที่ผ่านมานะก็มีเกมที่เขาเจอกับบราซิลซึ่งเล่นดีมากนะโมร็อกโกอ่ะแล้วเกมอื่นๆถามว่าเจอทีมหนักไหมที่ผ่านมาก็มีบราซิล
0: ครับ
1: ก็แล้วก็มีเนเธอร์แลนด์ในเกมเจอเนเธอร์แลนด์เกือบไปละแต่มาตีเสมอได้ช่วงท้ายเกมจากซาบาลี่นะครับผมแล้วก็เอาชนะเอาตัวรอดได้ในช่วงจุดโทษ
0: ครับผม
1: แล้วก็ไปเจอเจ้าภาพอย่างแคนาดาอย่างที่ทราบกันโหดตัวของโมร็อกโกน่าจะดีกว่าเยอะแหละ
0: ครับ
1: บุกชนะทีมหนึ่งในเจ้าภาพอย่างแคนาดาได้
0: ใช่
1: เกมนี้เจอกับฝรั่งเศสที
0: ่
1: ถือว่าครบเครื่องจริง
0: ๆถูกต้อง
1: ในแนวรุกข้างหน้าความเร็วของทั้งเดมเบลเล่เอ็มบัปเป
0: ้ใช่
1: และเดซลีดูเอเองก็ตามหรือแม้กระทั่งไมเคิลอูริเซ่เนี่ยโหต้านยากมากนะ
0: โอ้โหเก่งมากโอริเซ่เนี่ย
1: เก่งมากแต่โมร็อกโกผมเชื่อนะเพราะในการเขามีบทเรียนแล้วอะถ
0: ึ
1: งแม้ชุดนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างกับชุดที่เจอเมื่อ4ปีที่แล้วเองก็ตามนะชุดนั้นเนี่ยผมไปไล่ตำแหน่งแล้วกันที่แพ้มา 2-0 น่ะ
0: ครับ
1: โมร็อกโกเปลี่ยนเยอะนะโมร็อกโกในยุคนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีผู้เล่นหลายๆคนตกเรือมาสู่ชุดเนี่ยแค่มียาซินบูนูนะครับผมและก็มีโอนาฮีฮาคิมีแค่2 3คนเองนะ 3-4 คนมีมัสลาอุยด้วยนะครับนะครับที่เหลือนี่โอ้โหชุดเป็นผู้เล่นหน้าใหม่
0: ใช่
1: เป็นดาวรุ่งนะครับก็อ่ะเชื่อว่าเกมนี้ไม่จบใน90นาที
0: อ่ะผมก็มองเหมือนกันว่าไม่น่าจะจบใน90นาทีแต่ถ้าจะออกชนะเนี่ยฝรั่งเศสก็มีโอกาส
1: ดีกว่าเยอะอยู่แล้วครับ
0: ครับ
1: เกมยื้อโมร็อกโกคือเขาผมว่าเขาสามารถน่าจะต่อสู้เนี่ยใช้กลยุทธ์อย่างเงี้ยเล่นเกมรับแล้วโต้กลับไวแต่ว่าฝรั่งเศสกองหลังมันก็ยังมีให้เห็นบ้างนะ
0: ใน
1: เกมที่เขาเจอกับนอร์เวย์กับเจอกับเซเนกัลเงี้ยมีเสียประตูแต่ถือว่าเนี่ยมันเกมลุกอ่ะมันสามารถกลบ
0: ทดแทนได้
1: ทดแทนได้อย่างชัดเจน
0: คือเกมรับไม่ดีไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร
0: ไว้ก่อน
1: แต่ยิงเยอะไว้ก่อน
0: ยิงแต่ละนัดเนี่ยอย่างรอบแรกเนี่ยยิงไป10ประตูเลยนะพี่อ่ะไม่สิอ่ะ10ประตูนัดแรก3นัด2 3นัด3 4
1: ใช
0: ่10ประตู
1: 10ประตูโหยิงโหดมากนะยิงแล้วทีมที่เนี่ยที่เขายิงมาเนี่ยเป็นเซเนกัล 3-1 ใช่ไห
0: ม
1: เจออิรักก็ 3-0
0: ครับ
1: เจอนอร์เวย์ 4-1 แล้วรอบ32ทีมสุดท้ายก็เจอสวีเดนก็ยิงเป็น 3-0
0: มี
1: เกมที่ผ่านมาแหละเจอปารากวัย
0: ยิงลูกเดียว
1: ลูกเดียวนะครับก็เนี่ยเกมนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุทางฟุตบอลเกิดขึ้นอย่างเช่นใบแดงจุดโทษ VAR อะไรต่างๆที
0: ่
1: โมร็อกโกโดนนะ
0: ครับ
1: สมมุติถ้าโมร็อกโกได้ประตูเร็วนี่น่าสนใจ
0: ใช
1: ่เกมก็มันแน่นอน
0: มันจะออกอีกแบบนึงเลย
1: มันจะออกมาอีกแบบนึงแน่นอน
0: คือถ้าฝรั่งเศสได้เร็วมันก็มีโอกาสที่จะได
1: ้อยู่แล้วครับ
0: แต่ถ้าเป็นโมร็อกโกได้ก่อนอันนี้ฝรั่งเศสอาจจะเหนื่อยนะพ
1: ี่ผมว่าได้ชองคงอยากปิดเกมไวอะเพราะว่าการเล่นทัวร์นาเมนต์ยาวๆแบบนี้มันไม่ส่งผลดีต่อนักเตะเขาเท่าไหร
0: ่
1: ก็ช่วง10นาที20นาทีแรกอะฝรั่งเศสเอาแน
0: ่แต่ถ้าก่อนเลย
1: ถ้าเนี่ยการยื้อหรือว่าการไม่เสียประตูของโมร็อกโกใน20หรือ30นาทีแรกเลยคือชั่วโมงแรกถ้าไม่เสียประตูเกมนี้ยาวแน่เพราะว่ามันจะตื้อฝรั่งเศสก็จะตื้อแหละก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแต่ว่าดูตัวผู้เล่นของฝรั่งเศสการทดแทนอะไรก็ยังโอเคอยู่แหละ
0: มี
1: ติดของเกมลุกต่างๆแต่ผมเชื่อว่าโมร็อกโกเอาตัวรอดได้ใน90นาทีแรก
0: ครับ
1: แต่ถ้ายาวๆเนี่ยโอ้โหว่าเหนื่อยเหมือนกัน
0: อ่ะใช่คุณซื้อของโมร็อกโกเนี่ยเมื่อ4ปีเราเป็นวาเลสเลกากุยใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่พาทีมคว้าอันดับ4แล้วก็เจอกับฝรั่งเศสเนี่ยแหละนะครั้งที่แล้วก็
1: มามีประเด็นอะไร
0: มีประเด็นเรื่องกรรมการ

0: เรฟเฟอรี
1: ก่อนเลย มาเป็นประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันพี่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเรียกว่าผู้ตัดสินเกมนี้เนี่ยฟากุนโดเตนโลเนี่ยเป็นชาวอาร์เจนตินาแล้วก็ทีมงานไปอาร์เจนตินาหมดเลยประเด็นมันอยู่ที่ว่าในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยก็ยังเหลืออาร์เจนตินาอยู่ในเส้นทางด้วย
0: ก็สำหรับฟากุนโดเตนโลเนี่ยก็เขาเนี่ยเป็นผู้ตัดสินวัย44ปีนะครับ
1: ครับ
0: ก็อยู่ที่บาเฮียเบียงก้าที่อาร์เจนตินานะครับผมก็เนี่ยเป่าในเกมลีกอาร์เจนตินาตั้งแต่ปี2013
1: ครับ
0: แล้วก็สำหรับเกมระดับนานาชาติก็ปี2019นะครับผมก็สำหรับฟากุนโดเตโรนะเขาก็เคยเป่าในฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับใน4ปีที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ถึง3เกมนะครับก็แมตช์ที่เจอกับสวิตเซอร์แลนด์แคมารูนแมตช์นั้นเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ชนะ 1-0 เกาหลีใต้เจอโปรตุเกสเกาหลีใต้ก็ชนะ 2-1 โมร็อกโกเคยเป่าโมร็อกโกด้วยนะ
1: ครับ
0: ในแมตช์ที่เจอกับโปรตุเกสในรอบควอเตอร์ไฟแนลนี่แหละรอบนี้แหละชนะด้วย1ประตูต่อ0แล้วสำหรับฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับเตโร่ก็เป่าให้กับนัชที่แคนาดาเจอกับบอสเนียในนัดเปิดสนามของแคนาดา 1-1 นะครับเกมจบกันที่ 1-1 แล้วก็อีกคู่นึงก็คือแมตช์ที่แอฟริกาใต้เจอกับเกาหลีใต้แมตช์ที่3ตอนนั้นเกาหลีใต้ชนะ 1-0 และเนี่ยแมตช์วันนี้ฝรั่งเศสเจอกับโมร็อกโกในรอบควอเตอร์ไฟแนลเช่นกัน
1: ครับก็ในเกมที่ผ่านมาก็มีประเด็นเรื่องผู้ตัดสินกับอาร์เจนตินาหลายประเด็นนะพี
0: ่
1: แล้วก็รอบนี้ก็กลายเป็นว่าผู้ตัดสินอาร์เจนตินาก็มาเป่าเกมฝรั่งเศสกับโมร็อกโกด้วย
0: เป็นเพราะว่าฟีฟ่าเขาอยากต้องการให้ มีอยากสร้างประเด็นไหมเขาเก่งนะฟีฟ่าผมชอบมากในฟุตบอลโลกครั้งนี้มันมีอะไรที่แบบ
1: เป็นเรื่องทุกวัน
0: มันเป็น
1: เรื่องที่เราไม่เคยคิดว่าจะเกิด
0: กันระดับฟีฟ่าจริงๆมันมีว่าฟีฟ่ามาตรฐานสูงมาก
1: ใช่ครับ
0: ในอดีตที่ผ่านมาผมดูฟุตบอลมาผมมาดูทุกวันเนี่ยฟีฟ่ามันเหมือนแบบการละครแล้วมันการละครแล้ว
1: ครับ
0: มันก็มันก็ปรับให้ทันกับยุคสมัยดีแต่ว่าไม่รู้ดิคุณเป็นคนที่จัดฟุตบอลโลกคุณต้องมีความเป็นกลางให้มากกว่านี้นะและก็การมาตรฐานการตัดสินที่มันมีความเที่ยงธรรมยุติธรรมพออ่ะก็อย่าไปคิดอะไรมากแล้วกัน
1: ใช่
0: เพราะอยู่ถ้าฝรั่งเศสชนะแมตช์นี้เนี่ยจะไปเจอกับคู่ชนะระหว่างนอร์เวย์กับอังกฤษใช่ไหม
1: ถ้าฝรั่งเศสชนะเนี่ยจะเข้าไปเจอกับคู่ชนะระหว่างสเปนกับเบลเยียมในสายบน
0: ใช่ไหม
1: ส่วนอังกฤษกับนอร์เวย์เนี่ยใครชนะจะไปเจอกับอาร์เจนตินาในสายล่าง
0: อยู่สายล่าง
1: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยผมเห็นรายชื่อผู้ตัดสินเกมคู่พวกเนี้ยสเปนกับเบลเยียม
0: เป็นไง
1: ก็เป็นชาวอังกฤษไปไมเคิลโอลิเวอร์เป่าเป็นไง
0: นี่ไง
1: หรือว่าเขาจะใช้ผู้ตัดสินสลับสายกันไหมพี
0: ่อ
1: ย่างสายบนเนี่ยฝรั่งเศสสเปนเนี่ยใช้เป็นผู้สินอังกฤษกับเจนพรุ่งนี้อาจจะคู่อังกฤษอาจจะเป็นผู้สินชาวฝรั่งเศสก็ได
0: ้โอ้โห แปลกๆดีนะ
1: ครับผม
0: อีกเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนึง
1: ใช่
0: เดี๋ยวดูในเกมแล้วกันจะมีลูกดราม่าลูกอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับเหตุการณ์สำหรับผู้ตัดสินในเกมระหว่างฝรั่งเศสกับโมร็อกโกนะครับก็เป็นประเด็นที่เราหยิบยกมาแหละเพราะว่าเป็นชาติอาร์เจนตินา
1: ครับก็เดี๋ยวเกมนี้จะเตะกันที่ยูเลสสเตเดียมที่บอสตันสเตเดียมซึ่งจะใช้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้ก็ถือว่าบรรยากาศในการลงสนามของในแผ่นดินอเมริกาเนี่ย
1: ม
0: ีความคึกคักนะ
1: ใช่ครับ
0: เราได้เห็นซูเปอร์สตาร์ดาราหรือแม้ทั้งเซเลบต่างๆเนี่ยเข้าไปชมในสนาม
1: หลายคนเลยพี่โดยเฉพาะนักกีฬา NBA NFL อะไรพวกนี้เยอะมาก
0: ล่าสุดอ่ะผมไม่ทราบว่าคู่ไหนแล้วแต่มันมีเนี่ยเพื่อนผมใน Facebook อ่ะมีเขาไปดูเกมที่ดัลลัสมาดัลลัสมาใช่ไหมแล้วก็ถ่ายภาพพอดีเขาถ่ายภาพกับใครรู้ไหมเดสมอนด์เบน
1: นักบาส
0: เป็นการ์ดของนี่แหละดัลลัสมาเวอริกนี่แหละ
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วตัวของคนถ่ายไม่รู้จักนะก็ลง Facebook ไปเรื่อยๆอะไรเรื่อยเปื่อยของเขาแหละแล้วผมอุ้ยเดสมอนด์เบย์อะไรนะก
1: ็
0: เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เล่นดีในฤดูกาลที่ผ่านมาแหละตอนนี้ก็อยู่ทีมดูดัลลัสมาริกแล
1: ้วน่าจะใช่เลยพี่
0: เพราะว่าเดสมอนด์เบย์เนี่ยอยู่กิสเมมฟิสกิลลี
1: ่
0: คู่กับจามอลแลนด
1: ์ใช่
0: คิดพอดับมาใช่ไหมปุ๊บแล้วก็เนี่ยเขาเพิ่งย้ายมาดัลลัสมาริกแหละในซีซั่นที่ผ่านมา
1: ใช่ใช่อย่างเกมก่อนที่เมดไลท์เนี่ยน่าจะเป็นคู่บาซิลนอร์เวย์จาร์เลนบอนสันก็ไปดูพี่ปาล์
0: ม
1: MVP ของ NBA ปีล่าสุด
0: จาร์เลนบอนสัน
1: ใช่อยู่เขาอยู่นิวยอร์ก
0: นิวยอร์ก

0: ไปดูเกมก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เหล่าเซเลบไปดูหลายคน
1: ใช่
0: โดนัลด์ทรัมป์นี่ยังไม่ไปดูเลยพี
1: ่แอบดูผมว่าดูแหละเนี่ยเกมนี่ไงอาจจะไม่ได้ไปดูในสนามแต่อาจจะอยู่ในห้อง VAR
0: ดูดูใช่ใช่อยู่ในห้องนั่งดูอินฟินิโน่หรือเปล่าอินฟินิโน่นี่เขาไปดูทุกเกมเกือบทุกเกมอินฟินิโน่เนี่ยอ๋อ
1: ใช่
0: เกือบทุกเกม
1: เนี่ยไปกับพวกยูริจอเกฟอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: มีจอเกฟจอเกฟรู้สึกว่าจะทำงานให้ฟีฟ่าด้วยนี
0: ่ครับบินไปนะพี่เจ็ดส่วนตัวด้วย
1: เออเขาก็อยู่แล้วเขาต้องอย่างว่านะฟุตบอลโลกในสหรัฐอเมริกาและการเดินทางมันสะดวกกว่าประเทศที่มันมีความพร้อมนะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: ก็เมื่อกี้พูดถึงบอสตันสเตเดียมเนี่ยในบอลโลกครั้งนี้จะใช้ในเกมพรุ่งนี้เป็นเกมสุดท้ายแล้วในควอเตอร์ไฟนอลระหว่างฝรั่งเศสโมร็อกโกก่อนหน้านี้ใช้มา6เกมพี่ปาล์ม
1: ครับ
0: ในรอบแบ่งกลุ่ม4เกมครับแล้วก็รอบ32ทีมสุดท้าย1เกมก็คือเกมที่เยอรมันเนี่ยแพ้จุดโทษปรากไกวก่อนหน้านี้สถิติผู้ชมเฉลี่ยคือ 64,000 ก็ถือว่าเยอะนะพี
1: ่
0: แล้วก็พรุ่งนี้จะใช้เป็นนัดสุดท้ายแล้วสำหรับบอสตันสเตเดียม
1: วันนี้น่าจะมีก็รอเราก็ภาวนาแล้วกัน
0: ครับ
1: ให้เตะกันไหนๆก็สุดนัดสุดท้ายแล้วเอาให้ถึงจุดโทษแล้วกัน
0: โอ้ยาวๆเลย
1: ยาว
0: ๆตีสามนี่จุดโทษก็หกโมงเช้า
1: วันนี้วันคืนวันพฤหัสใช่ไหมตีสามตีสี่จบตีห้าสบายไปทำงานไม่ต้องไปอาบน้ำไปทำงานเลย
0: ตีห้านี่จบในเวลาแล้วพี่ปาม
1: เออตีห้า
0: ถ้าต่อเวลานี่หกโมงเช้า
1: หกโมงเช้าเลยนะ
0: ใช
1: ่โอ้โหนะถือว่าวันนี้ก็รอดูแล้วกันว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะแข็งแกร่งมากขนาดไหน
0: ใช
1: ่ผมว่านี่แหละครึ่งชั่วโมงแรกลุยเต็มอัตราศึกอ่ะ
0: ครับ
1: พอมันไม่ได้มันจะเป็นปัญหาข้อเสียก็คือว่ามันจะตื้อเพราะเกมตื้อเนี่ยมันจะเข้าทางโมร็อกโก
0: ใช่
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวดูกัน
0: ครับผม
1: ครับผม
0: เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899รวมถึงช่องทางบ้านแดงและบ้านฟ้าด้วย
1: ครับ
0: ก็ SMS เนี่ยบอกว่าเบอร์แคมยิงเลสเตอร์ครับปี97แต่อ้อมตัว
1: อ๋อมีอีกหนึ่งรูปเหมือนกันยิงเลสเตอร์นะ
0: ใช่
1: ใช่มันก็มีลูกสวยลูกยิงเลสเตอร์แล้วก็ถ้าอีกลูกคือเตตัสแบมเบิลปีประมาณปี2003
0: ครับ
1: ที่สนามซินเจียมสปาร์ค
0: ครับ
1: แต่เบิร์กแคมป์ยิงลูกสวยๆเยอะเพราะว่าเขาสไตล์เขาอะ
0: ม
1: ีสเบิร์กแคมป์เนี่ยมันมีความฉมัง
0: ครับ
1: เขาชอบมีลูกยิงด้วยข้อเนี่ยข้อเท้าด้านนอกอะบ่อยไส้ก้อยอะไรเนี่ย
0: ผมนี่ยังพอทันอยู่พี่เบิร์กแคมป์ปีแรสยุคนั้น
1: ท่านโรแบร์ต ปีแรสเนี่ยตอนนั้นเนี่ยซ้ายปีแรสขวาปีวิตอนะถ้าเป็นสามประสานในรุกหน้าองรีว่าเอ็นวันโก้ราคาโนเนี่ยลงมาเป็นบางครั้งผมรู้สึกจะมีอาการบาดเจ็บ
0: ครับ
1: ครับผมในช่วงนั้นนะแล้วก็กองกลางก็เป็นวิเอราเลพาเลอร์นะครับในยุคนั้นมีจิวเวโตซิวาเข้ามาในช่วงหลังละนะครับ
0: ครับผมดูข้อความทาง YouTube บ้างพี่ปามบ
1: อ
0: กว
1: ่
0: าอีก2ปีรายงานสดยูโรอยากให้มี YouTube ด้วยครับแบบนี้อยากให้มีแบบนี้อีกถ้ามีโอกาสก็จะมีแบบนี้อีกครับพี่ปาล์ม
1: ครับผมเยี่ยมเลย
0: แล้วก็บอกว่าให้ฝรั่งคุณนัทบอกว่าให้ฝรั่งเศสเฉียนครับก็มีโอกาสในวิกฤตนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็บอกว่าแต่โมร็อกโกไม่น่าเล่นน่าจะกวนเหมือนปารากวัยฮะ
1: ปารากวัยเขาต้องยอมรับว่าเขาวิธีต่อกลอนกับฝรั่งเศสเขาต้องใช้วิธีนี้แหละ
0: ใช่ใช
1: ่เกมลูกหนักลูกหนักลูกแท็กติกลูกตุกติกเพราะไ
0: ม่
1: งั้นเขาสู
0: ้ฝรั่ง
1: เศส
0: ไม่ได้ต้องมีเล่นแบบนี้
1: อย่าง
0: น
1: ี้แหละ
0: ให้ฝ่ายเสียสมาธิ
1: เสียสมาธิที่สุดแหละ
0: ครับ
1: ซึ่งก็ประสบความสำเร็จนะ
0: ครับ
1: ก็เตะไม่ฟาปุ๊บเนี่ยปารากวัยเล่นอย่างนี้ตั้งแต่เจอเกมเจอเยอรมันละ
0: ใช
1: ่ไหมเยอรมันก็ผ่านเยอรมันไปได้เพราะนี่แหละลูกแบบนี้แหละเขาว่าทำไม่เห็นแล้วว่าเขาเล่นแบบนี้แล้วมันประสบความสำเร็จแล้วก็เจอฝรั่งเศสก็แต่ท้ายที่สุดก็แพ้ความเก่าอยู่ดี
0: ครับ
1: นะ
0: บอกว่าเหงียนจริงคนคนนี้เก่งมากไปครับแต่เจ็บบ่อยน่าจะหมายถึงคองเฟือง
1: ไอ้นี่อาจจะเป็นคำแสลงหน่อย
0: คำแสลง
1: รอเป้าเราเนี่ยคำนี
0: ้โอเคครับผมแล้วก็บอกว่า FC พี่ปาล์มครับจากปลาดุกสโมสรไล่ตามปลาช่อนครับผมแล้วก็บอกว่าผมว่าบอลโลกครั้งนี้ดราม่าเยอะสุดไหมครับ
1: เยอะสุดแล้ว
0: ก็น่าจะเท่าที่ผมติดตามมาก็น่าจะเยอะสุดเลย
1: มันมีอะไร
0: ไม่น่าจะมีบอลโลกครั้งไหน
1: ครั้งนี้เป็นเกาหลีใต้แหละมันจะมีเกาหลีใต้ใช่ไหม
0: โหอันนั้นก็ดราม่าม
1: ันมียุคนั้นคือข่าวสารต่างๆอินเทอร์เน็ตอะไรมันไม่ได้รวดเร็วประมาณนี้แต่มันมีความคลาสสิกก็

0: คือหนังสือพิมพ์ต่างๆอ่ะนะที่เขาก็ประโคมข่าวแหละมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าถามว่าครั้งนี้เนี่ยสื่อโซเชียลมีเดียที่มันมีความรวดเร็วในการสื่อสารเนี่ยออกไปอ่ะอย่างชัดเจนที่สุดอ่ะความดราม่าเร็วนี่มันรวดเร็วแล้วก็ถามว่าความดราม่าเนี่ยมันมีทั้งในเกมในสนามแล้วก็นอกสนามเกิดขึ้นด้วยใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็ก่อนการแข่งขันอะไรต่างๆมากมาย
1: ครับ
0: ครั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่าจำนวนแมตช์และเหตุการณ์ต่างๆและโมเมนต์ต่างๆมันก็ต้องเยอะตามไปอยู่แล้วก็ต้องดราม่ากว่าอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: แต่ในครั้งต่อไปไม่แน่นะ
1: โอ้ไม่แน่แบบนี้บอลโลกครั้งหน้าจะเพิ่มทีมเป็น64ก็ได
0: ้16
1: กลุ่ม
0: คิดว่าเหตุการณ์ไหนในฟุตบอลโลกในครั้งนี้ที่มันแบบเนี่ยที่ผ่านมาจนยังไม่ถึงรอบรองแล้วก็รอบชิงเนี่ย
1: ครับ
0: คิดว่าเหตุการณ์ดราม่าตรงไหนที่แบบเราเอาในเอานอกสนามก่อน
1: ครับ
0: เหตุการณ์ไหนที่ถือว่าโอ้โหมันสุดๆละ
1: ก็ต้องใบแดงแล้วโดนเลื่อนเนี่ยละพี
0: ่
1: ผมก็ไม่เคยเจอไม่แน่ใจว่าเคยมีหรือเปล่าแต่ก็ไม่เคยเจอเหมือนก
0: ัน
1: ใช่แล้วประเด็นคือตัวคนที่เขาติดต่อไปทางนู้นเนี่ยเขาก็ยอมรับไงพี่บอกว่าโทรจริง
0: มันหน้าตาเฉยนะ
1: ใช่ใช่อาจจะเรื่องของภาพเขาก่อนหน้านี้ด้วยแล้วพอมามีเหตุการณ์นี้มันทำให้อีกแบบนึงเลย
0: ผมว่าจบฟุตบอลโลกอ่ะมีปัญหาแน่นอน
1: ใช่ใช่
0: เนี่ยก็คือเขาก็รอให้มันจบฟุตบอลโลกแหละให้มันจบแต่เพราะหลายๆชาติอ่ะที่มันเสียเปรียบเขาเอาอยู่แล้ว
1: ใช่
0: แต่แม่ร้องเรียนอยู่แล้ว
1: ฟีฟ่าก็ยังไม่เห็นด้วยเรื่องที่เรื่องกับเรื่องนี
0: ้ยูฟ่าป่ะยูฟ่า
1: อ่ะยูฟ่าก็ไม่เห็นด้วย
0: ยูฟ่าเขาไม่ชอบเลยแหละ
1: ใช่ใช่แล้วยอมรับเองด้วยพี่อันนี้น่าแปลกเลย
0: ตลกมากเลย
1: ครับคือไม่ได้แบบไม่ได้กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องยอมรับเลย
0: เรามาอยู่ในยุคนี้ได้ไงวะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่บ้านเมืองมันเป็นอย่างเงี้ยพูดเกมกีฬาฟุตบอลมันจะเป็นอย่างเงี้ยคิดดูดิ
1: แต่ถ้าพูดถึงเรื่องดราม่าในสนาม
0: เนี่ย
1: ที
0: ่แบบ
1: ดูแล้วต้องเรียกว่าดราม่าไปพี่ผมชอบเกมอาร์เจนตินานัดล่าสุดนี่แหละเรียกว่าดราม่า
0: ดราม่าดิมันเป็นดราม่าของไอ้โมเมนต์ของเกมในสนาม
1: โดนนำก่อน 2-0 แล้ว
0: พลิก
1: มา13นาที3ลูกอ่ะ
0: พลิกมาก
1: พี่แค่เอาแค่ตีเสมอในเวลา 2-2 อ่ะตอนแรกก็ยังว่ายากเลยพี
0: ่
1: แต่สุดท้ายยิง3เลย
0: มันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นยากสำหรับโลกฟุตบอล
1: แล้วมันก็มีเรื่องของจังหวะฟาวไม่ฟาวด้วยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกมมันดูดราม่า
0: ปะปนสะสมกันไป
1: ครับ
0: ได้ประมาณนั้นนะ
1: แล้วก็บอกว่านัดชิงพี่อยากให้ใครเจอใครครับผมอยากให้ยุโรปสักทีมเจอกับอเมริกาใต้สักทีม
0: อาเจนแหละเห็นไหม
1: ก็ถ้าอยากเห็นนะพี่บามก็คงเป็นอาร์เจนกับสเปนพี่ผมอะ
0: oh.
1: ผมเนี่ยเชียร์สเปนผมอยากให้เมสซี่เนี่ยเขามาเจอสเปนสักครั้งแมตช์
0: เชียร์สเปนนะผมก็ยังไงอังกฤษแล้วกัน
1: อ
0: ังกฤษกับอีกทีมนึงในสายนี้ก็คือต้องเป็นใครนะ
1: อังกฤษเนี่ยอยู่ในฝั่งเดียวกับอาร์เจนตินาพี่ส่วนสายบนเนี่ยมีฝรั่งเศสสเปน
0: อังกฤษฝรั่งเศสครับ
1: อังกฤษฝรั่งเศสก็จะเป็นเคยเจอในยูโรไหม
0: ยูโรปี2004แมชนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนซีดานมั้งแผงลิดไปแต่รู้สึกว่าเป็นเกมในรอบคัดเลือก
1: ครับ
0: รอบคัดเลือกเนี่ยรอบเนี่ยรอบสุดท้ายแต่เป็นรอบแบ่งกลุ่มอ่ะ
1: ใช่
0: แมชนั้นนี่รู้สึกว่าจะโดนซีดานอ่ะซีดานแสบโอเว่นหรือว่ารูนี่ยิงไม่ทราบ
1: ครับ
0: นะครับยิงนำก่อนด้วย
1: แล้วก็เหมือนเคยเจอกันเมื่อในเร็วๆนี้ไม่เคยเจอในเร็วๆนี้
0: ฟุตบอลโลกถ้าฟุตบอลโลกยังน่าจะยังยังเจอแล้วไหมเคยเจอในปีนี้ไงปี2002อ่ะไอ้2022อ่ะ
1: ใช่ไหม
0: เจอแล้วที่ชัวร์ไม่ได้ยิงอ
1: ่
0: ะ
1: ใกล้ๆนี้เหมือนจะเคยเจอกัน
0: เอออังกฤษฝรั่งเศสเคยเจอกันปี2022
1: ครับ
0: เล่นทางด้านฝรั่งเศสเอาชนะได้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เจอกันในรอบควอเตอร์ไฟนอลก็เป็นฝรั่งเศสที่ชนะรู้สึกจะในช่วงต่อเวลาในเวลาปกตินี่แหละใช่ไหมพี่2-1
0: ผมจำได้ไอ้ชัวร์มินี่ยิงสวยๆหน่อย
1: ใช่ใช่ เกมนั้นเนี่ยชัวร์มินี่นำยิงนำก่อนแล้วแฮร์รี่เคนยิงจุดโทษตีเสม
0: อ
1: แล้วก็ชีรูมาจิงนาที7-8เจอกันเมื่อครั้งที่แล้ว
0: จะอยากให้เจออีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นอังกฤษชนะไป
1: ครับ
0: ไม่ได้ต้องแต่ต้องออกตัวก่อนผมไม่ได้เชียร์ทีมชาติอังกฤษนะแต่คืออยากเห็นทีมชาติอังกฤษประสบความสำเร็จและมันเป็นปีที่สวยงามพอดี60ปีอ่ะคุณได้แชมป์ฟุตบอลโลกในรอบ60ปีแล้วโอ้โหมันทำให้นะทีมชาติอังกฤษมันมีสีสันมีออร่าเกิดขึ้นหลังจากที่มันทำท่าว่าจะได้ไม่กี่ครั้งละ
1: ช่
0: ถ้าจะดีดีกว่าไม่ใช่เดี๋ยวจะได้สุดท้ายมันจะดี
1: ครับ
0: ก็สุดท้ายก็ไปไม่รอดสักทีนะในรอบสุดท้ายสำหรับทีม

0: ชาติอังกฤษ
1: อ่ะใช่หรือว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์มั้ยพี
0: ่โอ้โ
1: หสวิตเซอร์แลนด
0: ์ใจเราชอบบอลลองบอลแบบอันเดอร์ด็อกอ่ะ
1: ครับ
0: ชอบมากนะแล้วสุดแต่วิสเซอร์แลนด์มันเล่นน่าเบื
1: ่
0: อมันเป็นทีมที่เล่นน่าเบื่อมาก
1: ใช
0: ่ไม่อยากให้ทีมอย่างนี้เข้าไปเลย
1: มีนอร์เวย์อีกพี่ปาม
0: นอร์เวย
1: ์สวิตเซอร์แลนด์นี่เขาเคยเป็นแชมป์โลกพี่ปามยู17
0: อ๋อใช่
1: ปี2009
0: มีนักเตะในก็ชาลิวชปุยใช่ไหม
1: ใช่ชาลิวชปุยชุดนั้นนักเตะ
0: ยังมีนักเตะอีกหนึ่งคนที่เล่นในชุดนั้นด้วย
1: ครับ
0: ลิคาโดโรดิเกส
1: ใช่
0: ไหม
1: อยู่ในชุดนี้ด้วย
0: คร
1: ับ ก็ผมพยายามจะดูอยู่ว่าชุดนั้นมีใครบ้างมีอยู่17ของสวิตเซอร์แลนด
0: ์ที
1: ่ก้าวขึ้นมาอยู่ในชุดนี้ได้เนี่ย
0: มีอ
1: าจจะผมดูนิดนึงอ่ะมีอย่างแน่ๆเนี่ยก็มีกันชาก้า
0: ใช่
1: ที่อยู่ในชุดนั้นแล้วก็มีลิคาโดโรดิเกสครับสองคนที่อยู่ในทีม U17 ซิวิสแลนด์คว้าแชมป์โลกเมื่อปี2009เนี
0: ่
1: ยแล้วก็อีกคนหนึ่งที่พี่ป้าบอกคือชาริชาปุยตอนนั้นเล่นอยู่กับการ์ธฮอปเปอร์ซูริกครับ
0: โอ้นะตอนนี้ชาปุยอยู่ไหนแล้วตอนนี
1: ้ชาปุยนี่ตอนนี้ไม่มีสโมสรพี่เพราะว่าเพิ่งยกเลิกสัญญาหมดสัญญากับบางกอก
0: หลังๆก็มีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายใช่ไหม
1: ใช่ก็ด้วยอายุที่มากขึ้นก
0: ็
1: สวิตเซอร์แลนด์จะเจอเจนีน่าถ้ามันพลิกเป็นนอร์เวย์เจอสวิตเซอร์แลนด์ในรอบรองที่ปาร์ติว่าไงสมมติอังกฤษกับอาร์เจนตินาตกรอบเนี่ย
0: ยังไงก็เชียร์นอร์เวย์คิดว่านอร์เวย์น่าจะเป็นทีมที่ไม่รู้ดิมันมีกิมมิคการพายเรือของชาวไวกิ้งอ่ะสนอตอ
1: ่
0: ะมันดูแล้วมันดูคลาสสิกดีแล้วมันเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นรอบรองชนะเลิศหรือรอบชิงเองก็ตามถึงแม้เขาได้แชมป์เนี่ยก็พายอยู่แล้วแหละแต่ถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยเขาจะพายหรือเปล่าเราก็ต้องไปดูอีกทีนึง
1: ใช่
0: มันดูแล้วนอร์เวย์มันดูแล้วปีนี้แหละน่าจะถ้าประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นปีนี้เหมาะแล้วล่ะ
1: ใช่
0: ทีมอย่างนอร์เวย
1: ์ครับ
0: แ
1: รงกำลัง
0: สุดๆอยู่ที
1: ่พีคเลยพี่
0: พีคเลยครับผม
1: ก็มีโอกาสครับผมแต่ถ้าให้เลือกพี่ปาก็ยังมองว่าเป็นฝรั่งเศสกับอังกฤษนะพี
0: ่ครับชอบคู่นี
1: ้ส่วนผมก็มองว่าเป็นอาร์เจนตินากับสเปน
0: โดยก็มีสิทธิ์มีโอกาสเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: เพราะอาร์เจนตินาเนี่ยมันก็แมชต่อไป
1: เจอสวิต
0: โอ้โห
1: ใช
0: ่ผมว่าจะไม่รอดอ่ะดิ
1: เหนื่อยไปรอบ
0: มันเหนื่อยอ่ะแล้วสวิตเซอร์แลนด์มันบอลมันแบบตอนนี้มันรู้แล้ววิธีการเล่นให้ยังไงให้มันแบบสามารถเข้ารอบได
1: ้ครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าข้อความบอกว่าทำบอกเกาเองทำไมหรอก็เขาก็ไม่กลัวใครเลยทำตอนนี
0: ้โดนัลด์ทรัมป์มันก็ไม่แล้วเขาร
1: อ
0: ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็อยู่เยอะแล้วนะ
1: ล่าสุดนี้ยกเลิก MOU กับอิหร่านอีกแล้วนะพี
0: ่มันเป็นมนุษย์ที่ยังไงเอาเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นมนุษย์ที่เขาเรียกว่าทำอะไรที่ฝืด
1: ใช่ๆ
0: นะ
1: ครับผม
0: โดนัลด์ทรัมป์นี่ผมดูเนี่ยอายุไขเขาเหลือกี่ปี
1: ต้องบอกว่าอายุตอนนี้พี่
0: อ๋ออายุตอนนี้80ปีคือจริงๆเนี่ยเขากลับมาได้ประเทศอเมริกาเขาไม่น่าเชื่อนะเลือกเขามาในกลับมาครั้งนี้นี่โหสุดยอดมากเลย
1: เขาเรียกว่านโยบายอเมริกันดีม
0: อเมริกันดีม
1: ครับ
0: พรรครีพับลิกันนะ
1: ใช่แล้วก็คุณชูชาติเนี่ยบอกว่าดูบอลมาจนจะแก่ตายอยู่แล้วครับใบแดงรอลงอาญามีมากี่ร้อยปีแล้วอาเจน่าก็โกงชัดๆไอ้บอกว่าขวางประมาณว่าล็อกไว้ให้อาเจน่าได้แชมป์ครับประมาณนี้
0: จริงๆเนี่ยอาเจน่าเนี่ยลูกใบแดงเนี่ยมันมีตั้งแต่เกมแรกแล้วที่เมสซี่ไปเปิดเนี่ยเปิดสตั๊ดใส่คู่ต่อสู้อ่ะซึ่งใบแดงเนี่ยถ้าเราจำกันเนี่ยที่ผ่านมาที
1: ่
0: บรรลุกุลทำลูกมันเชิงสไตล์เดียวกันเลยนะแต่ครั้งนั้นเนี่ย VAR เขาไม่ได้บอกว่าเป็นลูกฟาวล์แต่อย่างไรก็คือไม่เจตนาทำร้ายร่างกายต่อสู้แหละคู่แข่งขันแหละแต่บรรลุกุลน่ะขนาดประเทศเจ้าภาพอ่ะโดนใบแดงนะก็ยังงงว่ามาตรฐานของฟีฟ่าเนี่ยมันอยู่ที่อะไรเป็นตัวกำหนดนะงงอ่ะใจงงๆหน่อยอ่ะใบแดงอ่ะ
1: ครับมีปัญหาพอสมควรนะพี่
0: มีปัญหา
1: แต่ว่าหลายๆคนก็ตัดสินดี
0: มันก็โอเคบางเกมแหละแต่ส่วนใหญ่เกมที่มันตัดสินดีคนก็ไม่ได้ไม่เขาเรียกว่าไปชมอะไรมากมายหรอกเขาก็จับจ้องในสิ่งมันมีปัญหาอยู่แล้วแล้วมันเกมเป็นเกมใหญ่ไง
1: ครับ
0: มันเป็นเกมใหญ่ด้วยครับที่ประเด็นดราม่ามันก็เลยเยอะแยะ
1: ใช
0: ่ใช่ไหม
1: ครับอันนี้คุณนันทบอกว่าอเมริกันดีมน่าจะอันเก่าครับอันปัจจุบันน่าจะเป็นอเมริกันเฟิร์ส
0: ใช่ใช่
1: อเมริกันเฟิร์สใช่พี่แล้วก็บอกว่าแต่วาระต่อไปเนี่ย

0: ไม่ได้แล้วนะครับอ่ะ
1: ใช่มันสองสมัย
0: เขาเป็นสองสมัย
1: ก็แก่แล้วด้วยแหละครับ
0: แต่ก็อะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้พี
1: ่
0: ขนาดใบแดงมันก็ยังรอลงอาญาได้เลย
1: รอบินก็ยากแล้ว
0: ครับผม
1: เออ80แล้วนะสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ไวเหมือนกัน
0: อืม

0: ครับ
1: ในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดนี่ผมคิดอีกแบบนึงนะ
0: ครับผม
1: คิดอีกแบบฉีกเลยโมร็อกโกสามารถชนะฝรั่งเศสไปได
0: ้ก็
1: เนี่ยไปดูดิเจ
0: อก็มีโอกาสพี่ปามโมร็อกโกก็เป็นทีมที่เล่นเคี่ยวอยู่แล้วฝรั่งเศสเนี่ยไปผีผามบุกมากๆอาจจะโดนลูกส่วนกลับ
1: น
0: ี
1: ่มีปัญหานะฝรั่งเศสเกมรับก็ไม่ถือว่าดีสักเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ครับผม
0: โมร็อกโกนี้ถ้าผ่านฝรั่งเศสไปได้เนี่ยรอบหน้าเจออาจจะเจอสเปนก็เป็นบ้านใกล้หรือเคียง มีเรื่องราวทั้งสองทีมเลย
1: ทีมแห่งคาบสมุทรไอเบียเหรอ
0: ใช่แต่ถ้าเป็นฝรั่งเศสชิงกับอังกฤษเนี่ยก็น่าดูหรือว่าอัดหรือว่าถ้าเป็นอังกฤษในรอบรองเจอเจนีน่าเนี่ยก็น่าดูเพราะเขาก็มีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกันมาทั้งเรื่องนอกสนามแล้วก็เรื่องในสนาม
1: อังกฤษกับอาร์เจนตินาเนี่ยจริงๆปีที่มันดราม่าที่สุดอ่ะ
0: ครับ
1: มันเป็นปี98นะเกมที่เบคแฮมยกเท้าขึ้นมา
0: ซิเมเน่
1: ซิเมเน่
0: ใช
1: ่เกมนั้นอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วแต่ก่อน2ชาตินี้เขาเคยมีสงครามกันนะพี
1: ่ถูกต้อง
0: หมู่เกาะฟอกแลนด์เนี่ยแล้วก็มีเรื่องของในสนามก็เรื่องอ่ะตั้งแต่ยุคมาราโดน่า
1: ใช่
0: เจ้านี่แหละใช่มันจะเป็นคู่ที่น่าดู
1: คู่น่าดูมันมีเรื่องราวเยอะดีนะ
0: ใช่ใช่ครับผม
1: คร
0: ับ แล้วก็บอกว่าคลิปน้องเน่พี่ได้ดูไหมครับที่ประกวดกอทาเลนเขาเก่งจริงๆพี่ปามได้ดูยังพี
1: ่ยังเลย
0: ร้องเพลงซอมบี้แบบเวอร์ชันล็อกพี่คนไทยโอ้สนุกมาก
1: เห็นในนี่จะยังผมว่าเลื่อนผ่าน
0: ครับ
1: พอดีถ้าเป็นเพลงซอมบี้เลยคือชีวิตที่เปิดเพลงซอมบี้ที่ฟังเป็นครั้งที่แบบเราก็เลยกลายเป็นไม่ค่อยเซอร์ไพรส์อ
0: ันนี้เป็นเวอร์ชัน
1: แบบล็อกใช่ไหมล็อกใช่ไหม
0: ใช่น้องก็เล่นกีตาร์เก่งมากใช่
1: เป็นของอเมริกาป่ะ
0: ใช่ครับแต่เป็นคนไทยเป็นน้องเขาอยู่ภูเก็ตไม่รู้น้องหรือพี่น่าจะอายุน่าจะพอๆผมนี่แหละใช่เล่นเพลงซอมบี้แล้วก็ร้องเล่นกีตาร์ไปด้วยครับ
1: ครับผม
0: บอกว่าทำดีเสมอตัวครับทำไม่ดีเนี่ยโดนกระหน่ำครับกรรมการนะก็จริง
1: ก็จริงๆแหละ
0: ใช่ใช่
1: ต้องแบกอะไรภาระความกดดันนะ
0: แต่เดี๋ยว
1: กดดันต่างๆทั้งสองชาติ
0: เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเผื่อมีผู้ตัดสินไทยไปเป่าไงพี
1: ่มีดิ
0: พี่เป่าโค้ชเนี่ยถือว่าโอเค
1: นะ
0: ครับ
1: เชียร์อยู่เพราะว่าไอ้เขาไปในระดับนานาชาติ
0: ใช
1: ่ระดับไปเชียร์ไปแล้วดิ
0: หลังๆเขาไปปล่อยพวกไปเป่าพวก FC แชมเปี้ยนลีกก็บ่อยไงพ
1: ี่บ่อยใน VAR อะไรเขาก็ไปแต่เป็นกับแต่เขาเรียกอยู่ในห้อง VAR
0: ครับผม
1: ตัดสินใจอยู่ที่นั่นครับ
0: แล้วก็บอกว่าดูคลิปตอนบราซิลแพ้คนเอาทีวีไปทำลายเลยครับดีที่อาเจนไม่แพ้ไม่งั้นก็คงประมาณนี
1: ้
0: ก็มีคลิปผมเห็นอยู่เป็นแฟนบอลบราซิลเนี่ยพอแพ้เขาต่อยทีวีอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: บราซิลมันก็ต้องผิดหวังนะ
0: ประเทศแห่งฟุตบอลนะพี่
1: เขาครั้งพวกนี้มันเป็นศาสนาฟุตบอลเป็นศาสนาทั้งสองชาติเลยนะในอเมริกาใต้ทั้งบราซิลและอาร์เจนตินาเนี่ย
0: ครับ
1: มันเป็นศาสนาฟุตบอลเป็นอย่างหนึ่งของชีวิตประจำวันของพวกเขา
0: ใช่
1: แล้วมันอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: ประเทศของเขาเนี่ยการเป็นนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถือว่าสุดยอดมากๆในชีวิตแล้ว
0: มันช่วยเรื่องการผลักดัน
1: พัฒนาคุณภาพชีวิต
0: ถูกต้อง
1: ครับผมก็นี่แหละถ้าสมแต่จริงๆน่าผมว่าประสบความสำเร็จมากนะทีมชุดเนี้ยของสกาโลนี่เขาเข้ามาเปลี่ยนทีมให้เมสซี่เนี่ยมีบทบาทและเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจอมทัพคนสำคัญ
0: ครับ
1: พลิกสถานการณ์ต่างๆให้ทีมสามารถที่จะมาไกลได้ถึงระดับนี้ได้แล้ว
0: ใช
1: ่ผมว่าโอ้โหจะหาผู้เล่นอย่างเมสซี่เนี่ยสำหรับทีมชาติอาร์เจนตินาเน
0: ี่
1: ย
0: มันจะมีบอลโลกอยู่ครั้งหนึ่งพี่ปาไม่แน่ใจว่าปี2022นี่แหละที่รอบคัดเลือกอาร์เจนตินาจะไม่ผ่านอยู่แล้ว
1: ใช่ๆๆ
0: เลยเมสซี่ยิงแฮตทริกใช่ไหมพี
1: ่ใช่ครับ
0: พาทีมมาบอลโลก
1: ใช่
0: นั่นแหละโอ้โหเนี่ยคือ
1: ทีมเกือบจะแตกตั้งแต่ปี2018แล้วที่แพ้ฝรั่งเศสรอบน็อกเอาท์อ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วว่าแต่ก็คือเนี่ยก็มีการรวมทีมเกิดขึ้นเลยมีประเด็นดราม่าต่างๆมากมาย
0: ครับ
1: ตอนแรกเขาบอกว่ามีเมสเนี่ยสาเหตุเพราะเมสซี่นี่แหละทำให้ทีมไม่สามารถประสบความสำเร็จได
0: ้ครับ
1: แล้วก็เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่เราทราบกัน
0: ใช
1: ่ครับผม
0: แล้วก็บอกว่าฟุตบอลแพ้คนไม่แพ้ครับถล่มคนอื่นไปทั่วเลยครับลุงทำ แต่เขาก็เป็นยินตั้งนานแล้ว
1: เขาเป็นยินเขาเป็นสไตล์อย่างเงี้ยโดนัลด์ทรัมป
0: ์ครับผมเดี๋ยวผมไปข้อความน่าจะประมาณนี้นะพี่ปาล์มก็ย้ำอีกทีครับเดี๋ยวฝรั่งเศสวันนี้กับโมร็อกโกเตะตอน 3:00 นะพี่ปาล์ม
1: ครับ
0: กาวๆจะก็จะบรรยายสดด้วย ทีมงานที่ภาคเนี่ยเป็นพี่โอ๊กกับ

0: พี่บอลศรีนันท์นะพี
1: ่
0: ก็เดี๋ยวพี่บอลเนี่ยมาเตรียมตัวรอแล้วส่วนผมกับพี่ปาล์มนี่วันนี้ก็ครบถ้วนนะพี่2ชั่วโมงเต็มเลย
1: ครับวันนี้ก็พูดถึงบรรยากาศต่างๆเกี่ยวกับควันหลงหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลกในก็ละ30วันที่ผ่านมา
0: ใช่
1: นะครับผมก็ถือว่าอีก10วันละหลังจากนี้ไปรอบ8ทีมสุดท้าย4ทีมสุดท้ายแล้วก็ราชชิงเลิศก็อยากฝากแฟนๆให้ดูแลสุขภาพให้ดีๆและอีกนิดเดียวละเราก็จะได้นอนกันตรงเวลากันสักที
0: และแป๊บเดียวบอลลีกก็เปิดแล้วก็อีก8เกมนับจากวันนี้อีก8เกมก็จะรู้แล้วว่าแชมป์โลกฟุตบอลโลกปีนี้จะเป็นแชมป์ใครจะเป็นแชมป
1: ์ตื่นเต้นเหมือนกันนะ
0: ใช่ก็ใกล้เข้ามาแล้วก็ติดตามการบรรยายสดของ FM 99ได้ทุกเกมนะพี่
1: ครับ
0: จนถึงชิงชาเลิศเลยส่วนผมกับพี่เป้านี้ต้องไปแล้วเดี๋ยวให้พี่บอลมารับช่วงต่อนะพี
1: ่ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟัง FM 99

0: โทร022016569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีม

0: นับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
5: พาวซ่า
0: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
6: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
4: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
5: พาวซ่าย
0: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: 29ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
13: บอลโลกสตอรี
14: ่สถิติผู้ชมทางบ้านกาตาร์2022กับตัวเลข 5,000 ล้านคนในขณะที่สถิติจำนวนผู้ชมในสนามปี1994ยังครองแชมป์แต่ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ได้สร้างสถิติใหม่ในโลกดิจิทัลนั่นคือรายการกีฬาที่มีผู้ชมรวมผ่านหน้าจอสูง

0: ที่สุดในประวัติศาสตร์สถิติจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุว่ามีผู้คนทั่วโลกรับชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดและแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 5,000 ล้านคนซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99ไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 2:08 นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางคลื่น FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง99 Live บอลโลกนะครับก็อยู่กับเรา2คนนะครับมีคุณโอ๊คการพึ่งกันแล้วก็ผมบอลศิรินันท์จตุรังค์ตานนท์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโปบอลเอาวันนี้ไม่พากอล์ฟอ่ะ
0: พึ่งจบ
1: โอ้โหสุดยอดเหรอแล้วพรุ่งนี้มีพากมั้ยฮะ
0: มีจนถึงวันอาทิตย์เลยนะ
1: เหรอมีถึงกี่โมงฮะ
0: วันนี้ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงตีหนึ่ง
1: โอ้โหสุดยอด
0: ลากยาวเลยก็เดี๋ยวว
1: ันทองไปเก็บไว้ไหนทั้งไหนเนี่ย
0: ฮะเดี๋ยววันนี้เราจะ
1: เปลี่ยนเรื่องกันด้วย
0: เราจะมาติดตามฟุตบอลโลกรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกเลยนะครับ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสกับมอร็อกโกอีกประมาณ1ชั่วโมงข้างหน้าจะลงสนามนะครับก็เป็นยังไงครับคู่นี้คุณโอ๊คเจอกันมาแล้วเมื่อ4ปีที่แล้วที่กาตาร์รอบรองชนะเลิศ
1: เพิ่งเจอกันมาเลยรอบรอง
0: รีแมตช์กันนะครับครั้งที่แล้วฝรั่งเศสชนะไป 2-0 นะครับ
1: คนที่ยิงประตูคนหนึ่งก
0: ็
1: คนหนึ่งมาคนหนึ่งไม่ได้ม
0: า
1: คนที่มานี่ก็คือเตโอ
0: ใช่โคโลมัน
1: รองดาวโคโลมัวนี
0: ่มัวนี่เนี่ยไม่ได้มาไม่ได้ติดทีม
1: ว่าที่นักเตะใหม่สเปอร์เนี่ยนะ
0: จริงป่ะย้ายยัง
1: ย้ายไปแล้ว
0: พูดถึงเนี่ยซัมเมอร์เนี่ยสเปอร์เซ็นมากี่คนละ
1: โอ้หกคนแล้วมั้ง
0: หกแล้วเหร
1: อ
0: กุนซื้อก็ได้มา
1: ใช่
0: ได้นักเตะใหม่มาอีก
1: หลังนี้ได้แต่ปลายดูกันที่แล้ว
0: หลังนี่เสริมเยอะไหม
1: หลังก็มีเซเนซี่มีฟานิเคอร
0: ์
1: มีแอนดูโรเบอร์สันโกมีมาตินดูบราฟกา
0: แอนดูโรเบอร์สันนี่คือได้ฟรีเลยนะ
1: ได้ฟรีได้ฟรีจากลิเวอร์พูลเขาของเหลือๆลิเวอร์พูลก็ไม่เอาส่งมาทางนี
0: ้ลิเวอร์พูลก็เสียโมซาล่าแอนดี้โรเบอร์สันแล้วก็โกนาเต้
1: ใช่
0: แต่ว่าก็ได้มาแล้ว2คนนะที่ผมเห็นมี
1: ลิเวอร์พูล
0: ใช่ใช่ได้กองหลังไงได้อะไรชักอะ
1: ใครนะ
0: เดี๋ยวผมนึกก่อนได้กองหลังเซนเตอร์มาตัวนึงแล้วก็อีกตัวนึงเป็นปีกซ้ายหรือกองหน้ากันเล่นได้แนวรุกทั้ง3ตำแหน่งเลย
1: วิกเตอร์มุนยอสวิกเตอร์มุนยอสของปีกสเปน
0: ใช่ใช่แล้วก็แต่กองหลังเนี่ยผมจำชื่อเขาไม่ได
1: ้ได้แล้วเหรอได้มาอีกคนเหรอ
0: ใช่ได้มาแล้ว
1: ที่จำได้เนี่ยก็คือไอ้วิกเตอร์มุนยอสที่ไปเล่นบอลโลกแล้วก็มีชื่อนะมีชื่อเล่นบอลโลกด้วยแต่ว่าเจ็บก็
0: ของบาสเอ้ยของสเปนใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ของโอซาซูน่า
0: ใช่
1: เป็นปีกดาวรุ่งอายุ20-21เอง
0: อีกคนนึงเดี๋ยวผมดูก่อนผมจำได้ว่าได้มา2คนนะ
1: ที่มีข่าวเยอะๆก็ไอ้ดิโอมองเด้ไงไอ้ยานดิโอมองเด้ของไอ้นะของไอวอริโคสอ่ะที่มีข่าวกับลิเวอร์พูลเยอะนะแต่ว่าก็เล่นดีแหละมีข่าวกับหลายคนนะครับ
0: โอ้แต่สเปอร์นี่ต้องตั้งเป้าไว้สูงหน่อยนะฤดูกาลใหม่นะ
1: โอ้ขอแค่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกผมก็ดีใจแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีแต่ทั่วยุโรปด้วยใช่ไหม
1: ไม่มี
0: เพราะฉะนั้น
1: แค่3รายการ
0: จะคล้ายๆกับเชลซีได้ไหมก็คือต้องแบบมาเน้นในประเทศอ่ะฟุตบอลถ้วย FA ครับลีกครับแล้วก็พรีเมียร์ลีก
1: ก็ทุ่มเป็นเชลซีเลย ทุ่มเป็นเชลซี เหมือนตอนไอ้เซียหมีเลยซื้อแหลกเลยยังไม่หมดนะจะบอกให
0: ้เดี๋ยวจะซื้ออีกนะสเปอร์
1: เดี๋ยวมีอีก
0: เพราะว่าระหว่างที่ฟุตบอลโลกเตะกันอยู่เนี่ยตลาดข้างนอกเขาก็วุ่นวายมากเลยเห็นแมนยูก็เพิ่งจะเตรียมเปิดตัวนักเตะใหม่วันพรุ่งนี้อีกคนนึงนี
1: ่แมนยูก็ได้เพิ่งเปิดตัวโกเนี่ย
0: ผู้รักษาประตูที่ยังมาเป็นสำรองแล้วก็กำลังจะได้เดี๋ยวนะตะกี้เห็นฟาบิซิโอโรมาโน่มันลงใครอยู่คนนึงเนี่ยแหละ
1: ไอของแมนยูเหรอ
0: ใช่แมนยูเนี่ยเพิ่งชั่วโมงที่แล้วบอกว่าจะเซ็นสัญญาพรุ่งนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมดูใครอ๋อนี่ไงนักเตะของเชลซีอ่ะ

0: เดซันโตส
1: อังเดซันโตสใช่แพงด้วยนะ
0: 50ล้านปอนด์
1: โอ้โหไอกองเชียร์เชลซียังงงเลยโอ้โหไปซื้อได้ไงวะเล่นก็ไม่ได้เล่นเล่นก็ไม่ได้เล่น
0: ไม่ได้เล่นด้วยเชลซีนี่ปล่อยยืมตลอดเลยเห็นปีแล้วก็ไปสตราบูร์ไงเนี่ย
1: ปีแล้วถือว่าอยู่นะ
0: อยู่ใช่ไหม
1: แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เล่นก็แบบตัวจริงบ้างตัวสำรองบ้างมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายด้วยอย่างเงี้ยเชลซีงงงเลยซื้อ50ซื้อ50ล้านนี่รีบขายเลย
0: อ่ะส่วนฟุตบอลคืนนี้นะฝรั่งเศสกับโมร็อกโกแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเป็นสเปนนะ
1: พรุ่งนี้ใช่
0: สเปนเบลเยียมเนาะ
1: ครับก็คู่นี้จะเจอกัน
0: แล้วก็นอร์เวย์กับอังกฤษ
1: นอร์เวย์อังกฤษแล้วก็อาร์เจนกับสวิตเนี่ย
0: วันละคู่อ่ะ
1: ก็คือถ้าเป็นเวลาที่อเมริกาเนี่ยหรือฝั่งอเมริกาเหนือก็วันเดียวกันคือวันเสาร์ แต่ถ้าบ้านเราก็ตีสี่ของคืนวันเสาร์กับเช้าวันอาทิตย์แปดโมงนะครับก็สองคู่นั้นใครชนะก็ไปเจอกันอาจจะเป็นคู่ชิงคู่เดิมก็ได้นะ
0: ก็ฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาเขาก็มาตามโผนะก็ตามที่เขาคาดการกันก็คือมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงคืออาร์เจนเนี่ยเขาแต่จริงๆอ่ะผมมองสถิติหลายๆอย่างตอนนี้แล้วนะนอร์เวย์เนี่ยเผลออังกฤษต้องระวังไว้หน่อยนะ
1: ทำไมสถิติอะไร
0: ไม่หมายถึงว่าที่เขาพิจิตรกันไว้ว่าเนี่ยทำนายผลล่วงหน้าโดยใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร
1: ์
0: possibility แต่ของแต่ละทีมที่จะโอกาสเข้ารอบเป็นยังไงคู่ของฝรั่งเศสกับโมร็อกโกเนี่ยเขาให้โอกาสฝรั่งเศสชนะถึง 73% เลยนะ
1: ใช
0: ่ค่อนข้างสูงมากเขาบอกถ้าแบบจำลองให้เตะกันเนี่ย100ครั้งเนี่ยฝรั่งเศสต้องชนะ73ครั้ง
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็คู่ระหว่างสเปนกับเบลเยียมเขาก็ให้สเปนเหนือกว่านะครับมีโอกาสชนะถึง 69%ส่วนคู่อังกฤษกับนอร์เวย์เนี่ยเขามองอังกฤษมีภาษีดีกว่าแต่ว่าโอกาสที่จะชนะมันแค่ 62% ก็ยังสูงอยู่
1: ก็เยอะนะ
0: แต่ถ้าเกิดเทียบกับคู่อื่นๆไงอย่างคู่อาร์เจนกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย 70% เลยนะที่เขามองว่าอาร์เจนตินาจะชนะแล้วก็ไหนยังมีแบ็กเบิร์กดีอะไรอีกใหญ
1: ่แล้วก็ล่าสุดนี่อะไรนะทาง FIFA เขายืนยันแล้วนะว่าจาริล ควอนซ่าโดนทดแบน2นัดนะ
0: ก็อันนี้เป็นอะไรที่โลกโซเชียลเขาก็วิจารณ์กันเยอะอ้าวแล้วมันต่างอะไรกับเคสของบาโลกันซึ่งมันก็เหมือนกันนะแต่ว่าบาโลกันเนี่ยกลายเป็นฆ่าโทษถ้าไม่โดนใบแดงในรอบปีนึงก็ไม่มีผลอะไร
1: คือจะว่าไปเคสบาโลกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เคสแรกนะที่เคยเกิดกรณีแบบว่า
0: คาดโทษไว้อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: คาดโทษหรือว่ายับยั้งโทษแบนถ้าใครจำกันได้เนี่ยมีคริสเตียโนโรนัลโดเคยโดน
0: สามแมตช์ใช่ไหม
1: ใช่เคยโดนไล่ออกในเกมรอบคัดเลือกรอบรองสุดท้ายรอบคัดเลือกรอบรองสุดท้ายหรือเกมสุดท้าย
0: แล้วมันต้องมีผลกับฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: แล้วมันจะโดนโทษแบน3เกมแล้วมันจะโดนแบนไปก่อนในหนึ่งเกมแล้วก็ในฟุตบอลโลกอ่ะจะมีติดแบนสอง
0: นัดแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่โดน
1: แต่ตอนนั้นเนี่ยก็มีการระงับโทษแบบนี้แหละมีการยับยั้งโทษหรือว่าคาดโทษไว้ก่อนอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าฟีฟ่าเขาประกาศเลยหรือเปล่าว่าจะระงับโทษแต่ว่าในอัตโนมัติอ่ะคือถ้าคุณโดนใบแดงอ่ะยังไงคุณก็ต้องโดนโทษแบนแน่ๆ1นัดแน่ๆ1นัดส่วนคุณจะโดนกี่นัดเนี่ยก็แล้วแต่เขาพิจารณาว่าความรุนแรงว่า2นัดหรือ3นัดอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับโรนัลโดก็
0: ชดใช้ไปแล้ว1
1: ชดใช้ไปแล้ว1แล้วก็อีก2นัดก็คัดโทษไว้ก่อน
0: แต่บรรยากาศนี่มันอภิสิทธิ์พิเศษจริงๆ
1: มันก็แน่นอนอยู่แล้ว
0: แต่ว่าจาริล ควอนซ่าเนี่ยเขาพูดอีกนะไอ้2นัดเนี่ยมันส่งผลว่าทั้งอังกฤษเข้ารอบแล้วไปเจอกับอาร์เจนไงเหมาไปเลยว่าเนี่ยนัดนี้รอบควอเตอร์เจอกับนอร์เวย์เข้ารอบไปก็ไม่ได้ลงสนามอีกนะเจอแน่
1: เจอแน
0: ่เหรอไม่อันนี้คือคนที่เขาวิเคราะห์กันว่าเนี่ยมันฟีฟ่าเนี่ยทำอะไรเหมือนว่าเอื้อประโยชน์ให้กับอาร์เจนตินาหรือเปล่า
1: ไม่ความผิดเป็นคนละกรณีเปล่าไอควอนซ่านี่มันแบบเสียบยกเปิดปุ่มเข้าไปไงวาโลกันมันไม่ตั้งใจไง
0: ไม่รู้แหละแต่มันก็มองผมก็มองว่ามันเหมือนกันแหละแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรก็คือไมเคิลโอริเซ
1: ่
0: ก็จริงๆอ่ะเขาจะไปขอยกเลิกใบเหลืองในเกมที่ชนะปารากวัยแต่ปรากฏว่าวันนี้ฟีฟ่าก็ยืนยันแล้วเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้นะครับซึ่งหมายความว่าวันนี้ถ้าโอริเซ่ลงและด้อยใบเหลืองเนี่ย จะทำให้เขาติดโทษ

0: แบนในรอบรองชนะเลิศ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะมีผลเหมือนกัน
1: มีหลายคน
0: ใช่มีหลายคน
1: มีหลายคนเลยในเกมในเกมนี้โดยเฉพาะของโมร็อกโกโมร็อกโกนี่มีฮาคิมี่ด้วยมั้ง
0: ฮาคิมี่ก็มีโอกาสที่จะโดนแบน
1: ใช่ก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเช็คดูรายชื่อก่อนว่ามีใครบ้างมีอยู่ทั้งหมด4คนน่ะของโมร็อกโกที่คาดโทษใบเหลืองแล้วก็ถ้าโดนใบเหลืองในเกมนี้จะโดนแบนในเกมต่อไปถ้าเขารอบได้นะก็คืออัชราฟฮาคิมี่กองหลังใช่ไหมแบ็คขวา
0: ครับ
1: ไอ้นั่นน่ะไอ้ที่ลงมาแทนเบสเซนเตอร์ลงมาแทนน่ะชื่ออะไรเอาเรดูอานเอาที่ลงยืนกู้กับอิซาดิยอปอ่ะนะฮะแล้วก็อูนายฮีไอ้อัสดินอูนายฮีที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกอีกคนนึงก็คือบิลาเอลคานุสที่เป็นตัวรุกเหมือนกันนะครับ4คนเนี้ยถ้าโดนไปเหลือในเกมนี้เกมต่อไปลงไม่ได้
0: รายชื่อไลน์อัพออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราแจ้งให้ก่อนแล้วกันนะครับของฝรั่งเศสเนี่ยแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะก็ไมเมนยอมเป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็กซ้ายก็ลูก้าดีนแบ็กขวาก็ชูนกุนเด้สกูเซนเตอร์นะครับวันนี้ก็ยังเป็นทางด้านของซาลิบาจับคู่กับทางด้านอุปาเมกาโน่ส่วนมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยก็ตามคาดเพราะว่าชัวเมนี่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็ส่งทางด้านของโคเน่นะครับลงมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับจับคู่กับอเดียงลาบิโอแนวลุกเนี่ยก็มีเปลี่ยนบ้างนะครับก็ส่งทางด้านของดูเอ้นะครับมายืนทางฝั่งซ้ายไมเคิลโอริเซ่ยืนตรงกลางอุสมันเดมเบเล่ยืนฝั่งขวาแล้วก็หน้าเป้าเป็นคริยานเอ็มบัปเป้ก็ส่วนใหญ่มาจากเปเช่นะครับมีแค่บาเยิร์นสอดแทรกเข้ามาส่วนฝั่งของโมร็อกโกนะครับโมร็อกโกเดี๋ยวผมดูมีเปลี่ยนอะไรไหม
1: โมร็อกโกเปลี่ยนเยอะ
0: เปลี่ยนเยอะใช่ไหม
1: เปลี่ยนใช้ได้เลยเปลี่ยนหลายคนเลย
0: แต่ประตูเนี่ยคนเดิมแน่นอนนะครับยาซีนบูนูหลังคู่เซนเตอร์ก็ยังมีอิซาดิยอปเป็นตัวหลักนะครับอีกคนหนึ่งที่เหมือนเขาจะสลับมาสลาวีมายืนเป็นเซนเตอร์ไหม
1: ใช่
0: ในไลน์อัพตรงเนี้ยเขาเขียนเป็นใช่ไหมขยับจากแบ็กซ้ายมายืนเป็นเซนเตอร
1: ์ตามผังเนี่ยก็คือเอามาสลาวีมายืนเป็นเซนเตอร
0: ์
1: คู่กับไอ้นั่นอิซาดิยอปแล้วก็แบ็คขวาก็ยังเป็นฮาคิมี่แล้วก็แบ็คซ้ายเนี่ยใช้ไอซาร่าเอ็ดดีนลงมาเล่นแทน
0: ของโรม่า
1: ใช่ส่วนกองกลางก็ไอ้บูอดดี
0: ้บูอดดี้ของลี
1: วบูอดดี้เหมือนเดิมนะครับ
0: นี่เด็กมากนะอายุแค่
1: 18เองยืนคู่กับเอลไอนาอุยเอลไอนาวีนะฮะ
0: ทำไมเวลาเล่นกับแมนยูคนไปเรียกเป็นมาสลาอุยพอมาเล่นกับทีมชาติเรียกมาสลาวี
1: ก็เป็นแล้วแต่ชื่อแล้วแต่เรียกอย่าไปซีเรียสเลยเรื่องเหมือนนี้ซีเรียสปวดหัวตาย
0: แล้วตัวลุกของ
1: เอลแอนด์วีนี่เราจะเรียกเอลแอนด์วีเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่มันก็ต้องควรจะเหมือนกันนะสะกดเหมือนกัน
1: มิดฟิลด์เบอร์24นะเอลไอแ
0: อ
1: นด
0: ์วี
1: แล้วก็ตัวลุกนี่ก็ส่งไอ้ทาวบี้มาเป็นตัวจริง
0: ของซันเดอร์แลนด์นะ
1: ทาวบี้แล้วก็อูนาฮีอูนาอีแล้วกันนะ
0: อูนาอีจากจิโรน่า
1: และเอลคานุสแล้วก็กองหน้าตัวเป้านี่วันนี้ไปใช้บราฮิมดิอาสเลยเพราะว่าไอ้กองหน้า
0: อิสมาอิลไซบาลี
1: ไซบาลีนี่เจ็บแต่ว่าก็มีชื่ออยู่นะมีชื่ออยู่นะฮะก็อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็เขาก็ไม่ใช้ไอ้ราฮิมี่ที่ลงมาเป็นตัวสำรองตอนนั้นด้วยตอนที่ไอ้เนี่ยเจ็บอ่ะใช้บราฮิมดิอาสไปยืนหน้าเป้าเลย
0: ก็ถือว่าเป็น2ทีมที่ผลงานดีในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับก็ยังไม่แพ้ฝรั่งเศสเนี่ยชนะมา5แมตช์รวดแล้วนะครับยิงได้เยอะด้วยยกเว้นในเกมที่เจอกับปารากวัยนะครับเหนื่อยเหมือนกันนั้น
1: ฝรั่งเศสชนะ5เกมรวดเลย
0: ใช่ชนะ5เกมรวด
1: เป็น1ใน2ทีมกับอาร์เจนตินาที่ชนะ5เกม
0: ก็ดูแล้วโมร็อกโกก็ยังไม่แพ้ใครนะเกือบจะแพ้เนเธอร์แลนด์อ่ะใน90นาทีไปได้ลูกหม่งนาทีสุดท้ายนะครับแล้วก็วันนี้เจอกันต้องบอกว่าอยู่ที่เกมรับของโมร็อกโกจะยันเพราะว่าดูจากตัวลุกของฝรั่งเศสเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆนะถ้ายันอยู่ได้ก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าเกมรับของโมร็อกโกก็ต้องยอมรับว่าเหนียวแน่นพอสมควรนะครับผู้รักษาประตูนี่ผมยังจำได้ว่าจุดโทษเลยว่าวันที่เจอเนเธอร์แลนด์มีสไตล์การเซฟจุดโทษที่ไม่ค่อยเหมือนใครนะคุณโอ๊คเห็นไหม
1: เยซินโบโน
0: ปกติเนี่ยผู้รักษาประตูมันต้องเลือกพุ่งไปซ้ายหรือขวาเลยใช่ไห
1: ม
0: แต่อันเนี้ยเขาจะเลือกสมมติว่าทางขวาก็กระโดดไปทางขวาก่อนยังไม่พุ่งนะกระโดดไปทางฝั่งขวาก่อนแล้วดูว่าลูกมันมาสูงมาต่ำค่อยว่ากัน

0: เหมือนว่าจะปิดครึ่งประตูอ่ะคุณโน้เข้าใจนะ
1: ครับ
0: ก็จะเลือกไปเลยซ้ายหรือขวาเพราะรู้ว่าเขาจะยิงมาทางคิดว่าเขาจะยิงมาทางซ้ายก็ยืนไปทางค่อยไปทางซ้ายของประตูนะครับมีลักษณะการเซฟที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขานะครับ
1: คือเป็นโกที่เซฟอยู่โทษเก่งมากคนหนึ่งแล้วก็อย่างที่คุณบอลบอกก็คือมันมีลีลาแปลกๆไม่เหมือนใครมาใครเผชิญหน้าด้วยก็จะแบบแปลกๆเสียวๆหน่อยแล้วก็กระดิ้นไปดิ้นมาตัวใหญ่ด้วยมันก็เลยแบบดูแล้วก็อึดอัดนิดนึงสำหรับคนยิงนะแล้วก็สถิติของโมร็อกโกเนี่ยถ้าหากว่าต้องยิงจุดโทษเนี่ยพวกเขาก็ไม่กลัวใครนะคุณบอล
0: ไม่เคยแพ้หรอ
1: ชนะ2ครั้งเลย
0: ก็ชนะเนเธอร์แลนด
1: ์ล่าสุดชนะเนเธอร์แลนด์แล้วก็คราวที่แล้วเนี่ยรอบ16ทีมเนี่ยชนะสเปนนะฮะชนะสเปน
0: ทีมใหญ่มาได
1: ้สเปนเนี่ยถ้าใครจำกันได้เมื่อบอลโลกคราวที่แล้วที่เจอโมร็อกโกเนี่ยยิงไม่เข้าสักคนนะครับ
0: โดนโบโน่เซฟไปหมดเลย
1: เซฟ2ลูกมั้งแล้วก็ยิงไม่เข้าลูกนึงถ้าจำไม่ผิดนะแต่ยิงไม่เข้าสักคนเลยคือเป็นโกที่ที่ออร่าแรงในการ
0: เซฟจุดโทษ
1: ถ้าสมมุติว่ามายืนต่อหน้ากันเนี่ยแล้วต้องดวลจุดโทษเนี่ยเขาจะมีเหมือนรังสีเอาไม่หิดออกมาที่คนก็รู้ว่าไอ้นี่มันเซฟจุดโทษเก่งแล้วก็มันเคยทำอะไรมีประวัติยังไงมาบ้างก็เลยพลาดกันเยอะ
0: ใช
1: ่ยิงจุดโทษ2ครั้งในฟุตบอลโลกชนะ2ครั้งชนะสเปนแล้วก็ชนะเนเธอร์แลนด
0: ์ที่กาตาร์ครั้งนึงแล้วก็มาที่อเมริกา
1: ดังนั้นถ้าหากว่ายืมเป็นจุดโทษเนี่ยโมร็อกโกได้เปรียบนะจริง
0: ก็ดูแล้วก็คงมาเน้นเกมรับเป็นหลักก่อนนะครับแต่ว่าถ้าดูสถิติจริงๆนะคุณโอ๊กว่าจังหวะโต้กลับหรือว่าเคาน์เตอร์แอทแทคเนี่ยโมร็อกโกเป็นทีมที่มีสถิติเคาน์เตอร์แอทแทคดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะเขาเรียกว่าเป็นราชาเคาน์เตอร์แอทแทคเลยนะครับมีโอกาสลุกกลับเนี่ย10ครั้งมีโอกาสยิงถึง10ครั้งนะครับคิดเป็นเค้าผมจำสถิติไม่ค่อยได้ของฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอันดับ2ในเรื่องของ counter attack มีโอกาสยิงจากการโต้กลับสวนกลับเร็วเนี่ย9ครั้งนะครับแต่ว่าโมร็อกโกเนี่ยเป็นอันดับ1เขาก็เลยมองว่าเกมเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นสไตล์ที่มีจังหวะโต้สวนกลับที่ดีทั้ง2ทีมเลยนะครับมักจะจบด้วยการทำประตูของโมร็อกโกเนี่ยใช่ครับมีโอกาสยิงจังหวะโต้สวนกลับ10ครั้งยิงได้3ประตูก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 30% นะ
1: ครับก็เดี๋ยวนี้ฟุตบอลก็สำคัญเขาเรียกว่าถ้าภาษาฟุตบอลก็ transition ไหมเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเร็วอะไรเงี้ยเกมตัวอย่างง่ายๆก็ไออาร์เจนตินากับอียิปต์ที่เล่นกันก็อียิปต์ก็
0: โตกับ
1: ก็เล่นแบบนี้เลยคือเปลี่ยนรับเป็นรุกเร็วมากแล้วก็ทำได้อย่างแม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพสุด
0: ๆใช่
1: เสียดายโดนลิฟไปคนลิฟไปลูก
0: ไม่ลูกเนี่ยผมก็ไปหันไปมันย้อนไม่ถึงขนาดนั้นเลยหรอแต่ว่าก็เอาว่าน
1: ี่คืออีกประเด็นที่มันก็ย้อนแย้งนะเพราะว่าฟีฟ่าเองก็เคยบอกว่ามันไม่ย้อนเขาจะไม่ย้อนไปดูไก่มากใช่ไหมคือถ้ามันได้ประตูไปแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบถ้าเช็คก็เช็คหน้าประตูหรือว่าจังหวะ1 2 3ก่อนที่จะเข้าประตูแล้วเขาจะไม่ย้อนกลับไปดูต้นทางที่มันเริ่มมาอะไรขนาดนั้นเพราะว่าถ้าย้อนทุกลูกขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วฮะ
0: เชื่อไหมไฮไลท์คู่เนี่ยคนไปตัดมาให้ดูระหว่างอียิปต์กับอาร์เจนตินานะ4นาทีที่ผู้ตัดสินเป่าแล้วเขารู้สึกว่ามันมีเอ๊ะมีอะไรตลอดเวลาเลยซึ่งไอ้นัดก่อนหน้านี้อาร์เจนตินาเวลามันได้ประตูเนี่ยมันก็มีจังหวะที่ไปแย่งไปตัดลูกเข้ามาอย่างเงี้ยมันควรจะเสียฟาวล์แต่ก็ไม่ย้อนให้แต่พอมาเป็นอาร์เจนตินาที่กำลังจะเสียประตูกลับมาย้อนให้นะครับมันก็เลยดูรู้สึกว่ามันฟีฟ่าครั้งนี้มันอาจจะตัดสินลำเอียง
1: คือดูว่า
0: อาเจน
1: คุณดูว่าไม่ควรใช่ไหม
0: ไอ้ลูกนั้นใช่ไหมผมว่ามันย้อนมันก
1: ็ประเด็น
0: แล้วไอ้ลูกนั้นมันก็ไม่ชัวร์ด้วยนะ
1: ประเด็นมีสองอย่างลูกนั้นนะคือหนึ่งก็คือมันย้อนไกลสองคือมันฟาวไหม
0: เออมันเหยียบมันก็ไม่ชัดอ่ะ
1: ก็ไอ้ประเด็นย้อนไกลเนี่ยมันก็คือถ้าสมมุติว่าเราต้องตัดสินกันจริงๆสมมุติมันมีการต้องมาขึ้นศาลตัดสินกันจริงๆอ่ะนะมันก็รอดแหละกรรมการน่ะเพราะว่ามันก็อยู่ในข่ายที่สามารถทำได้แล้วก็ฟาวหรือไม่ฟาวเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นดุลพินิจของผู้ตัดสินได้มันดูว่าฟาวก็ได
0: ้คือเรื่องนี้เหตุการณ์เนี่ยผมนึกถึงตอนเมื่อสักประมาณสัก3ปีที่แล้วผมดูลีกของอเมริกาใต้แหละ

0: ช่วงเช้า
1: โอ้โหคุณก็ไปสลึกเลย
0: เชื่อไหมเขาย้อน4นาทีอะเกมมันไม่ตาย
2: ประตูด้วยนะ
0: ใช่พอมันยิงประตูเข้ามันย้อนถอยหลังไป4นาทีอะ
1: เออ
0: มันฟาด
1: ก็นั่นแหละก็ถึงบอกเขาก็ถึงบอกว่ามันจะย้อนอะไรขนาดนั้นมันไม่เห็นไม่เคยเห็นเลยในการที่จะย้อนกลับไปดูนะจุดเริ่มต้นไกลอะไรขนาดนั้นน่ะมันเต็มที่ก็หน้าปาประตูสุดท้ายอะไรเงี้ยมันฟาวไม่ฟาวเกิดอะไรขึ้นบ้างมีไหมอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่ว่ามันย้อนผมในความรู้สึกที่ผมดูผมโอ้โหมันย้อนคือเห็นแล้วล่ะตอนที่ตัดบอลได้ผมว่าจังหวะเนี้ยแม่งแล
0: ้
1: วแต่พอมันเล่นไปไออันนั้นนะไอเซมฮัสซัน
0: อ
1: ่ะโอ้โหโคตรดีเลยกระชากขึ้นมาเปิดให้ฟาร่าซาร่าเปิดไซก้อยให้ไอซิโก้ยิงมันก็ผ่านไปตั้งนานแล้วผมก็นึกว่าไม่มีอะไรแล้ว
0: เพราะมันไม่ล้ำหน้าไม่มี
1: เพราะว่าผู้ตัดสินก็ไม่ได้เป่าเนี่ยตอนนั้นว่าจังหวะต่อมาก็ไม่มีอะไรแล้วก็พอเป่ามาดูคือจะดูว่าฟาวมันก็ให้ได้ถือถ้าถามว่าตามกฎอ่ะมันก็ฟาวก็ให้ได้ก็เหมือนลูกซาร่าลูกซาร่าที่โดนเหยียบในกรอบเขตโทษคือลูกนั้นอ่ะมันก็แล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายจริงๆนะอันนี้เราไม่ได้พูดเอาผิดเอาถูกนะคือเรารู้ว่า
0: คือถ้าไปดูแบบเจาะจงถ้าคนมันจะจับผิดมันก็จับผิดได้
1: คือเรารู้ว่าในปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีคำว่าผิดว่าถูกสำหรับมันไม่มีคำว่าผิดหรือถูกจริงๆอ่ะผิดหรือถูกในปัจจุบันนี้มันอยู่ที่คุณจะอยู่ฝั่งไหนถูกไหมถ้าเอาผิดหรือถูกจริงๆอ่ะมันก็ว่ากันตามเหตุผลจริงๆมันก็ให้ได้และให้ไม่ได้แต่ว่าจะถ้าคุณบอกว่าถูกอีกคนบอกว่าผิดมันก็ไม่แปลกในยุคนี้แต่ว่าลูกนั้นน่ะผู้ตัดสินเขาก็บอกว่าซาร่ากับที่เกี่ยวกันอยู่ก็คือรู้สึกจะเป็นไอ้นิโก้กอนซาเลสมั้ยที่เกี่ยวกันที่อยู่ในที่ทำฟาวกันเนี่ยมันเสียการครองบอลไปแล้ว
0: ที่จังหวะเหยียบเท้าซาร่า
1: ใช่ที่เขาเกิดไปโดนคือซาร่าไม่ได้เข้าก่อเกิดโทษโดยที่ครองบอลอยู่
0: แต่ลูกนั้นผมก็มองว่าไม่ใช่จุดโทษนะแล้วก็มองแว็บแรกดูภาพช้ามันดูหลายรอบจนรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าได
1: ้ถ้าในวันที่เห็นผมก็เห็นคล้ายๆคุณผมก็ไม่ฝ่าทั้งสองลูกก็แค่ไม่ฝ่าทั้งสองลูกก็จบๆไป
0: จังหวะ
1: ไม่ได้มีอะไร
0: แต่ว่ามันมีผลกับนี่ฮะและแต่จริงๆอ่ะไปโทษเพราะต้องชมอาร์เจนติน่าด้วยซ้ำเพราะว่าตามหลัง0-2อ่ะคุณตามหลังเหลือ10กว่านาที
1: ใช่เหลือ10กว่านาที10ยิงประตูไอ้ลงไปโล่ที่78 79แล้วอ่ะ
0: ใช่และอียิปต์มันต้องโทษตัวเองคือเหมือนพอมันโดนลูกแรกปุ๊บมันมีอาการออก
1: คือสมาธิมันก็กระเจิดกระเจิงไง
0: เพราะว่าเมสซี่เปิดลูกนั้นเปิดดีมากเปิดเข้าหัวแบบ
1: คือมันก็เข้าใจได้นะสำหรับอียิปต์อ่ะว่ามันเสียประตูแบบค้านสายตาแบบที่พวกเขาคิดว่าไม่ควรเสียแล้วเขากลับมาสู่เกมไม่ได้เนี่ยคือความแบบแตกต่างกันของทีมที่ประสบการณ์เยอะทีมที่จะประสบความสำเร็จกับทีมที่แบบอาจจะเล่นดีอาจจะขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ถึงมันก็คือเมื่อคุณเจอหน้างานเมื่อคุณเจอปัญหาอะไรเงี้ยถ้าคุณเป็นทีมที่มีคุณสมบัติของแชมป์อ่ะคุณต้องลืมแล้วก็กลับมาให้ได้แต่ว่าอียิปต์มันก็เหมือนแบบไปเลย
0: และอาเจนต้องบอกจริงว่าแบบนอกจากฝีมือแล้วเนี่ยฝีเท้าแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของดวง
1: กรรมการเหรอ
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าพอมันโมเมนตัมมันมา
1: เสียเชียร์เดี๋ยวโดนแฟนคลับพี่เม็ดนี่มา
0: ไอ้ลูกที่เขายิงลูกที่ตีเสมอ 2-2 ผมยังคิดเลยโอ้โหลูกนั้นมันแบบ
1: โอ้เมสซี่สุดยอดอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่มันแบบมันเหมือนเวทมันเขาเรียกอะไรเหมือนยิ่งกว่าภาพยนตร์ยังสร้างบทไม่ได้แบบนี้เลย
1: เหรอโอ้โหขนาดนั้นเลย
0: เออแบบพอได้ลูกนั้นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าโมเมนตัมแล้วจริงๆคู่นี้มันควรจะต้องไปต่อเวลาม ันก็มายิงช่วงทดเจ็บอีกจบเลย 3-2
1: ครับลูกนั้นลูกสุดท้ายก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรแล้วตะโล่ก็เหมือนมาเก็บบอลมาคลองบอลเฉยๆเอ้าโยนปังเข้าปุ๊บโอ้โหดีเว้ย
0: ก็ตอนนี้เหลือ8ทีมแล้วแล้วถ้าเกิดตามค่าจริงๆอ่ะผมว่า4ทีมใหญ่ก็คือฝรั่งเศสสเปนอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินาน่าจะเข้าไปเจอกัน
1: ซึ่งถ้าเป็น4ทีมเนี้ยก็ถือว่าแม่นเป๊ะตามที่เขาคาดกันเลยนะ
0: ใช่ๆ
1: เพราะว่าฝรั่งเศสสเปนเนี่ยเต็ง1เต็ง2สลับกันไปสลับกันมาแล้วแล้วเขาก็บอกว่าถ้าจะมีทีมที่มีลุ้นอีกทีมชั้นดีที่ลุ้นแชมป์ได้จริงๆจังๆเนี่ยก็อาร์เจนตินากับอังกฤษเพราะว่าอังกฤษเนี่ยหลายคนอาจจะไม่มองแต่ว่าผลงานที่ผ่านมาเขาดีผลงานทั้งในรอบคัดเลือกแล้วก็ในรายการเมเจอร์หลายๆรายการที่ผ่านมาเขาดีก็เลยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งจ๋าๆเลยเช่นกันอย่างพวกเยอรมันหรือว่าบราซิลที่เป็นทีมใหญ่ๆอย่างเงี้ยอาจจะเป็นทีมใหญ่แต่ว่าถามว่าเต็งจ๋าขนาด4ทีมนี้ไหมก่อนทัวร์นาเมนต์ก็ไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: ยังไม่ถึงไอ้4ทีมนี่แหละที่

0: เรียกว่าอยู่ในข่ายที่เป็นแชมป์ได้จริงๆ
1: อาร์เจนตินาเนี่ยกุนซือก็กุนซือคนเดิมนะครับนักเตะนี่ก็ต้องบอกว่าเมสซี่ก็คือถ้าตัดเมสซี่ไปคนหนึ่งบอกว่าอาร์เจนตินาชุดนี้ก็ไม่น่าจะเข้ามาถึงรอบนี้นะเป็นเมสซี่โชว์จริง
0: ๆแล้วมันมหัศจรรย์จริงนะคือเมสซี่อายุ39แล้วอะ
1: ใช่
0: แล้วยังแบบยังเป็นตัวหลักของทีมที่ลุ้นแชมป์ฟุตบอลโลกแล้วก็ตัวเองก
1: ็ลุ้นดาวซินโว
0: ไปตั้ง8ลูกแล้วอะ
1: มันรางวัลโกโบกอลเด้นบอล
0: มันเหลือเชื่อมากๆนะถ้าสมมติว่าเอาวันนี้เราอยู่ในช่วงเวลาของเมสซี่หรือว่าการช่วงเวลาของการแข่งขันเนี่ยเราอาจจะมึนๆไปอาจจะดูว่ามันไม่ได้แปลกแต่ถ้าสมมติว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเด็กสักคนนึงขันกลับมามองเชี่ยคนนี้อายุ39ยังได้ดาวซันโวบอลโลกแล้วพาทีมเข้ารอบสมมติเป็นแชมป์โลกอีก2สมัยเป็นแชมป์โลกสมัยแรกอายุแรกครั้งแรกอายุ35ครั้งที่2อายุ39อะไรอย่างเงี้ยมันจะ
1: แล้วภาพเปรียบเทียบมันชัดเจนกับคริสเตียโนโรนัลโดนะคือของเมสซี่เนี่ยพึ่งพาได้เลย
0: เมสซี่นี่คือตัวหลัก
1: ใช่คือเปิดมาเนี่ยเขาสามารถจะพาบอลไปเองยังเปิดบอลให้เพื่อนแต่ของโรนัลโดเนี่ยคือมาครั้งเนี้ยคือเหมือนตั้งใจมายิงอย่างเดียวละถ้าไม่นับจุดโทษนี่ก็โอ้โหต้องบอกเลยว่ายาก
0: คือเมสซี่นี่เป็นทุกอย่างของอาร์เจนตินา
1: อ
0: ย่างแท้จริงเป็นคนที่แบบร่วมในการวางแผนแต่ละเกมด้วยซ้ำไปคือไม่ใช่ว่าเขาไปก้าวก่ายงานของสกาโลนี่นะแต่ว่าสกาโลนี่เองอ่ะก็ยอมรับว่าในการวางแผนแต่ละนัดหรือว่าอย่างเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกที่เจอจอร์แดน
1: ได้พักแล้วก็ได้ลงสำรอง
0: ใช่ไหมสกาโลนี่ก็บอกหลังเกมว่าก่อนที่จะเปลี่ยนเมสซี่ลงอ่ะเขาก็ถามเมสซี่ว่าจะลงบ้างก็คือมันมีการคุยกันแน่ๆระหว่างเมสซี่กับสกาโลนี่ว่าการเล่นของทีมในเกมนี้การลงสนามตัวผู้เล่นจะอะไรยังไงคือ
1: มันไม่จำเป็นแล้วไง
0: ถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อพิสูจน์ว่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันเห็นชัดเจนว่ามีแน่แล้วก็แผนที่เมสซี่คุยกับสกาโลนี่ว่าจะให้ตัวเขาที่เป็นตัวบงการทุกอย่างแล้วเขาจะเล่นแบบนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่เอาจริงก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ถ้าสมมติว่ามีจะมีสักคนที่เป็นแบบนี้แต่เผอิญว่านักเตะคนนั้นคือเมสซี่ซึ่งทุกคนพร้อมที่จะทำแล้วมันก็ทำได้
1: แล้วเกิดใครอยู่ในสนามอ่ะคุณจะเห็นเลยว่าเมสซี่เนี่ยไม่จำเป็นต้องลงมาช่วยเกมรับเพื่อนทุกคนเนี่ยจะเข้าใจเลยคือเขาจะไปยืนอยู่คนเดียวตรงบริเวณกลางสนามอ่ะคือถ้าคุณภาพเนี่ยจะไม่จับหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเวลาอาร์เจนตินาเน้นเกมรับอ่ะคุณจะไม่เห็นเมสซี
0: ่คือจริงๆอ่ะตอนผมเคยไปดูเมสซี่ตอนบอลโลกนะตอนบอลโลก2014อ่ะผมก็จับตาดูเมสซี่จริงเขาก็เล่นแบบประมาณนี้มาสักพักแล้วนะก็คือแบบว่าสมมติว่าเกมรุกเนี้ยเขาก็จะอยู่บนสุดใช่ไหมเขาอยู่บนสุดเขาอยู่ตรงนั้นแหละเพื่อนก็จะจ่ายบอลให้เขาก็จะจ่ายแจกจ่ายไปเพื่อนก็จะวิ่งตามขึ้นมาแต่พอเกมรับเขาก็จะอยู่ที่เดิมไอ้เพื่อนก็วิ่งลงไอ้เพื่อนก็วิ่งลงมาแล้วเขาก็อยู่ที่เดิมแล้วพอจะกลับมาเล่นเกมรุกหรือว่าจะโต้กลับเพื่อนก็จะจ่ายบอลให้เขาไอ้เพื่อนก็วิ่งขึ้นมาอีกอะไรเงี้ย
1: แต่ข้อดีของเขาเนี่ยคือเขาเก็บบอลได้พาบอลเองได้คู่แข่งไม่กล้าเข้าไป
0: แต่วันนั้นโอ้แต่วันนั้นสุดจริงวันนั้นถ้าใครได้ดูคิดเหมือนผมมันไม่รู้แต่ผมคิดว่าผมคิดรู้สึกเหมือนเห็นเมสซี่ตอนหนุ่มๆเลยมันยิ่งช่วงท้ายเกมนี่เขาไปอยู่ริมเส้นทางขวาแล้วเขาแบบกระชากอ่ะคุณเห็นว่าเขามีจังหวะกระชากหลายครั้งนะแล้วซึ่งเราในปัจจุบันหลายปีหลังเราไม่เห็นเมสซี่กระชากแบบนี้แล้วเราเห็นเฉพาะตอนที่ขึ้นมาใหม่ๆที่แบบกระชากแล้วให้เพื่อนแล้ววิ่งต่ออะไรเงี้ยมันเป็นโลโก้เมสซี่เลยแล้วช่วงหลังมันก็ตามวัยตามอายุไม่ค่อยได้เห็นใช่ไหมแต่ว่าเฮ้ยโอ้โหวันนั้นนี่เมสซี่แบบใส่สุดจริงใส่หมดเลยอ่ะแล้วแบบกระชากจังหวะแบบนั้นนี่หูแบบชี้39ทำได้ขนาดนี
1: ้แล้วก็เส้นทางมันเอื้ออำนวยกับอาร์เจนด้วยนะครับก็คือไม่ได้เจอของหนักอะไรมากถ้าเทียบกับทีมอื่นนะ
0: ใช่
1: รอบ8ก็เจอกับสวิตก็พูดถึงมันก็ไม่ได้หนักเข้ากับทีมอย่างฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกเนี่ยอันดับแรงกิ้งฟีฟ่าเนี่ยของโมร็อกโกนี่ก็ขึ้นมาอยู่อันดับ7แล้วนะ
0: ครับ
1: ค่อนข้างสูงทีเดียว
0: สุดยอดนะฮะ
1: ก็8ทีมเนี่ยมีของยุโรปไปถึง6อเมริกาใต้1เดียวก็คืออาร์เจนตินาแล้วก็แอฟริกาใต้1เดียวคือโมร็อกโกใช่ไหม
0: อเมริกาใต้1แอฟริกา1
1: ที่เหลือนี่ยุโรปหมดเลย
0: ใช่ยุโรป6นะฮะ
1: ยุโรปก็จะมี2ทีมแน่ๆไปรอบรองชนะเลิศนะครับก็คืออังกฤษเจอกับนอร์เวย์แล้วก็สเปนไปเจอกับเบลเยียม
0: ครับ
1: แต่เบลเยียมนี่ก็มาแบบเงียบๆนะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาต่ำกว่าเรดาร์มากเลย
0: ใช่
1: มาแบบเงียบๆแต่ผมเชื่อไม่น่าผ่านสเปนนะสเปนนี่ยังไม่เสียประตูเลยทีมเดียวเลย

0: ที่ยังไม่เสียประตูแล้วก็คือการครองบอลของพวกเขาเนี่ยมันบีบให้คู่แข่งต้องลงไปแพ็คกันแน
1: ่
0: นแล้วสเปนเนี่ยอายุจริงๆอ่ะค่อนข้างน้อยนะแล้วจังหวะที่เขาเพรสซิ่งเนี่ยเขาย่างบอลกลับมาได้เร็วด้วยความที่อายุยังน้อยด้วยมั้งก็เลยยังทำให้แบบสดแล้วก็ทำให้คู่แข่งบางทีก็เหนื่อยล้าไปนะครับโดนเบียดมากๆอย่างเงี้ย
1: เกมเบลเยียมอ่ะผมว่าถ้าไม่มีอะไรแบบพลิกโผงจริงหรือว่าลูกากูไม่ล่างทองจริงนะผมว่าสเปนก็ผ่านได้
0: ใช
1: ่แต่ที่น่าสนใจคือถ้าสมมติฝรั่งเศสผ่านเกมนี้แล้วไปเจอสเปนเนี่ยโอ้โหหยุดโลกนะ
0: จริงๆอ่ะ
1: สุด
0: คนอ่ะมองว่าฝรั่งเศสเหนือกว่าด้วยตัวลุกของเขาอ่ะนะแต่ผมมองว่าคู่นี้มันเคยเจอมาแล้วไงในยูโรอ่ะนะแล้วก
1: ็ใช่ใช
0: ่แล้วผมก็ยังมองว่าสเปนชุดนี้มันไม่ได้ต่างกับชุดยูโรฝั่งมัน24ที่มันชนะ7เกมรวดแล้วก็ไปได้แชมป์ผมยังใจลึกๆผมอยากให้มันเป็นรีแมตช์นัดชิง
1: ผมก็อยากดูไม่ได้ว่าอะไรเบลเยียมหรือโมร็อกโกนะแต่ว่าถ้าเอาใจแฟนบอลที่แบบว่าเป็นกลางแต่เชียร์อังกฤษเนี่ยนะก็อยากเห็นคู่นี้เจอกันจริงๆเพราะว่ามันคือดรีมแมตช์ที่แฟนบอลทั่วโลกอยากเห็นนะแต่ว่าเอาใจจริงผมว่าส่วนตัวนะคือเขาก็วิเคราะห์กันเยอะแหละอย่างคุณก็วิเคราะห์ว่าสเปนใช่ไหมเวนเกอร์ก็บอกว่าถ้าจะมีทีมที่ฝรั่งเศสจะแพ้ก็ต้องเป็นสเปนเพราะสเปนมันแบบ
0: สไตล์การเล่นนะ
1: สไตล์มันอยู่ที่สไตล์การเล่นซึ่งต่อบอลซึ่งทำได้ทุกอย่างแล้วก็เคี่ยวแล้วก็จังหวะอย่างเกมกับล่าสุดไอ้รอบ16ทีมกับโปรตุเกสเนี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะอยู่ดีก็ยิงได้อย่างเงี้ยคือสเปนถึงแม้ว่าเขาจะต่อกันเยอะต่อไปต่อมาแต่ว่าสเปนเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่สเปนเมื่อก่อนที่แบบว่าเก่งเวลาซ้อมเวลารอบเขาเลือกแต่สนามจริงไม่เก่งแต่สมัยนี้คือตอนไหนก็เก่งแต่ถ้าผมมองว่าตัวหลักอย่างยามาอย่างเงี้ยอาจจะไม่ร้อยอ่ะคือฟิตอ่ะฟิตแต่ว่าอาจจะไม่ร้อยแล้วก็ไม่พีคเหมือนตอนยูโรแล้วก็อีกฝั่งนึงก็คือไอ้นิโก้วิลเลียมคือคราวที่แล้วตอนยูโรอ่ะมันสองฝั่งเลยไงมันสุดยอดสองฝั่งเลยช่วยกันโอ้โหเล่นนี่แบบเนียนมากผมว่าคราวนี้มันยังด้อยกว่าตอนยูโรก็คือตรงเนี้ย
0: คือถ้าบอกฝรั่งเศสส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเปสเชถูกไหมตัวลุกอ่ะของสเปนเนี่ยก็บาร์เซโลนาเป็นแกนหลักเลยนะ
1: ใช่
0: ตั้งแต่หลังยันหน้าเลยอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็เขาก็เล่นด้วยกันมาบ่อย
1: อะไรพวกเนี้ย
0: แล้วขนาดนี้สเปนยังไม่มีนิโก้วิลเลียมที่ปั่นป่วนในช่วงยูโรทางฝั่งซ้ายคือเขามีหมัดซ้ายขวาเหมือนกับฝรั่งเศสแหละก็คือถ้าฝรั่งเศสบอกมีพวกทางด้านของอุสมันเดมเบเล่เอ็มปาเป้เนี่ยของสเปนเขาก็มีลามินยามามีทางด้านของนิโก้วิลเลียมเพียงแต่ว่าพอไม่มีนิโก้วิลเลียมก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากไม่ได้เสียหายอะไรมาก
1: ก็ไอคาร์ลบูเอน่าไอบูเอน่าเล่นได้
0: ใช่ก็ยืนทางฝั่งซ้ายเล่นได้ประตูก็ยังเป็นโอยาซาบาลที่จับบอลได้ก็อันตรายอ่ะในกรอบเขตโทษ
1: กองหน้าใช่ไหม
0: กองหน้าของโซเซดาเนี่ยก็คือจับบอลได้ก็อันตรายหรือแม้กระทั่งนักเตะสเปอร์คุณเนี่ยไอเปโดปอโลเนี
1: ่
0: ยอยู่ๆก็พึ่งมามงอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีอะไรที่แบบ
1: เรตติ้งระดับท็อป10ของบอลโลกครั้งนี้นะครับขอโทษ
0: ไม่มาจากไหนอยู่แบบ
1: เอามาจากสเปอร์ไง
0: โผล่ขึ้นมามงลูกนั้นยังตกใจเลยก็เนี่ยสเปนก็ยังมีอะไรที่ก็น่ากลัวอยู่นะก็ยังรู้สึกว่าชุดนี้กับฝรั่งเศสถ้าเจอกันเนี่ย50-50เลย
1: ก็คือถ้าใจแฟนบอลนะก็คืออยากให้เข้าไปเจอกันแหละจะได้มันจะได้แบบดูบอลที่แบบแล้วมันไม่ใช่บอลที่แบบโอ้ปารากวัยอย่างเงี้ยแต่มันเป็นบอลที่สวยงามบอลที่สร้างสรรค์แล้วบอลที่เล่นเกมรุกสนุกสนานอะไรเงี้ยทั้งคู่แล้วมาวัดกันผมก็อยากจะดูว่ากองหลังของสเปนน่ะซึ่งผมก็ห่วงนะแอบห่วงเหมือนกันนะจะเอากองพวกกองหน้าของฝรั่งเศสอยู่หรือเปล่าแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยฝรั่งเศสต้องผ่านวันนี้ก่อนนะ
0: โมร็อกโก
1: ผมคิดเหมือนกันนะว่า โอ้ยขออภัยโมร็อกโกผมเชื่อว่ามีศักยภาพเป็นแชมป์โลกได้นะ
0: แต่ครั้งที่แล้วเขาถึงรอบรอง
1: อันนี้เอาจริงคือผมคิดว่าถ้าผ่านฝรั่งเศสได้ในเกมนี้พวกเขามีสิทธิ์ไปถึงแชมป์เพราะว่าเล่นดีสุดๆนะคุณบอล
0: ใช่
1: โมร็อกโกเล่นดีมากนะครับในฟุตบอลโลกครั้งในเกมอย่างเจอบราซิลก็เกือบตายแม้ว่าบราซิลจะไม่ค่อยดี
0: ก็เสมอไปแต่จริงๆฮะผมก็ยังเสียดายเดนทแลนด์นะคือนำมา 1-0 จะจบเกมอยู่แล้วนะครับไปโดนหม่งลูกนั้นก็ยังคิดว่าเนี่ยถ้าไม่ใช่โมร็อกโกแล้วเป็นเดนทแลนด์ก็น่าจะประมาณนี้แหละ
1: เกมก็จะได้แบบได้เรตติ้งอะไรมากขึ้นแต่ว่าโมร็อกโก

0: เนี่ยอาจจะดูว่าเป็นรองอาจจะแบบสู้ไม่ได้หรือว่าคนมองว่าโอกาสชนะก็20%แต่ผมว่าอันตรายแล้วก็การที่เขาเปลี่ยนทีมวันเนี้ยผมว่ามันน่าจะมีเหตุผลที่น่าสนใจอะว่าทำไมโค้ชเขาถึงเปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนเซนเตอร์เอามัสราวีนะมายืนกับมูซาดียอป
1: ใช่ขยับจากแบ็กซ้ายมายืนเป็นเซนเตอร์คู่กับทางด้านของดียอป
0: ใช่แล้วก็เอาไออัสนาซาราเอ็ดดีน
1: ไปยืนแบ็กซ้าย
0: ไปยืนแบ็กซ้ายแทนมัสราวีส่วนอิซาดียอปกับอัชลาฟาคิมี่ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็กองกลางนี่ชุดเดิมที่เป็นตัวรับนะก็คือไอยุบบัวดี้ยืนคู่กับไออะไรนะ
1: ไอนาวีซึ่งต้องบอกว่านักเตะโมร็อกโกชุดนี้ถ้าไม่นับผู้รักษาประตูที่อายุ30กว่านะที่เหลือเนี่ยก็เด็กหมดเลยนะอายุ20กว่าบางคนก็18คืออายุกำลังแบบกำลังห้าวอ่ะนะครับนักเตะกำลังห้าวเลยของโมร็อกโกชุดนี้
0: ก็ไอบัวดี้เนี่ยลงสนามวันนี้อายุเขานับตัวเลขแบบ
1: เท่าไหร่
0: เป๊ะเลยนะ
1: 18นะ
0: 18ปีกับ280วัน18ปีกับ280วันก่อนหน้านี้มีนักฟุตบอลที่เคยเล่นรอบ8ทีมของบอลโลกแล้วก็อายุน้อยกว่าเขาเนี่ย
1: ใคร
0: คนเดียวคุณต้องรู
1: ้ลามินยานะยามาไหม
0: ไม่ยามาเล่นบอลโลกครั้งแรก
1: เอ็มบัปเป้
0: ไม่ใช่ไอ้นี่18เองนะ
1: มาเมสซี
0: ่เปเล่เปเล่เคยเล่นฟุตบอลโลก1958ตอนนั้นรอบ8ทีม
1: คนรอบ8ทีม
0: อายุ17ปีกับ239วัน
1: เพราะฉะนั้นบัวดี้นี่ก็เป็นคนที่2ที่
0: คนที่2ที่อายุน้อยสุดที่เล่นรอบ8ทีมนะหมายถึงเล่นรอบ8ทีมนะอายุน้อยมากแล้วก
1: ็ลามินยาม
0: าแล้วก็เคยเล่นเยาวชนในฝรั่งเศสด้วย
1: ลามินยามาเขาจะ19นี่ใช่มั้ยวันที่13เนี่ย
0: 3กรกฎาคมเนี่ยนะ
1: 13แต่ว่าเขาจะลงเล่นรอบ8ทีมวันพรุ่งนี้แล้วนี่ใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็อาจจะเป็นนักเตะอายุน้อยอันดับ3อะไรประมาณนี
0: ้ครับก็น่าสนใจแล้วก็เกมรุกของไอ้โมร็อกโกวันนี้ก็ใช้ไอ้เทาบี้ใช่ไหม
1: เทาบี้ของซันเดอร์แลนด
0: ์
1: อายุ21เอง
0: โอ้ชื่อหน้าของโมร็อกโกแต่ละคนนี่อ่าน
1: ยาก
0: ไอ้นี่อะไรเนี่ยเชมสดีนเทาบี้ของซันเดอร์แลนด
1: ์ของซันเดอร์แลนด
0: ์ก็ลงมายืนเป็นริมเส้นทางขวาประมาณนั้นนะ
1: แต่บราฮิมดีอาสปกติเขาไม่เล่นเป็นหน้าเป้านี่ใช่ไหม
0: เขาไม่ได้เล่นเขาเล่นเพย์เมเกอร์
1: แต่วันนี้ต้องไปยืนเป็นหน้าเป้า
0: ใช่ก็ดันหน้าเป้าคือวันนี้เล่นในคล้ายฟอลไนน์ไม่มีกองหน้าตัวเป้าเพราะว่าไอ้ทั้ง
1: ไซบาลี
0: แล้วก็โซฟิยานราฮิมีที่ยิงประตูด้วยนะในนัดที่ลงมาแทนลงมาแทนในไซบาลีเนี่ยก็มีชื่อเป็นแค่ส่วนสำรอง
1: ส่วนข้อความทาง SMS นะครับบอกว่าดีค่ะนาโอ๊กนะบอลกาดดึกและแฟน99ทุกท่านนะครับฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะนะบอลรู้สึกยังไงคะกับการพลาดคู่แรกรอบ8ทีมแล้วตาไก่ตกรอบแบบงงๆคืนนี้ถ้าจบแบบนั้นจริงๆต้องโทษนะบอลเต็มๆใช่ไหมคะที่มาพลาดคู่เกี่ยวอะไรครับผม
0: เดี๋ยวดิยังไม่ทันตกเลย
1: แต่ผมอยากเห็นฝรั่งเศสกับสเปนในรอบตัดเชือกนะผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นคู่ที่สนุกมากๆนะครับ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็อยากให้เป็นอังกฤษกับอาร์เจนตินา
0: ใช่อังกฤษอาร์เจนเจอกันรอบรอง
1: สนุก
0: นี่สัญญาณถ่ายทอดสดมาแล้วนะ33องศานะครับที่บอสตันวันน
1: ี้แมสซาชูเซตส์
0: ครับผมเตะที่บอสตันนะครับก็สหรัฐอเมริกาอากาศดีแดดดีอุณหภูมิก็ร้อนนิดนึงประมาณ33องศาถ้าเป็นสนามก็คือชื่อก็คือสนามเฟนเวย์เอ้ยไม่ใช่ยินเลสสเตเดียม
1: จริงๆอ่ะก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์หลายคนเป็นห่วงเรื่องสภาพอากาศว่าจะมีฟ้าฝนมีพายุคะนองอะไรหรือเปล่าปรากฏว่ามันก็มีน้อยไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรกับเกมการแข่งขันมากนักนะครับ
0: ก็โดนไปก็ไม่ถึง10ไม่ถึงประมาณ 3-4 เกมมั้ง
1: ใช่โดนน้อยมาก
0: นะฮะ
1: อ่ะก็
0: คุณว่าไงคุณเนี่ยเรานั่งก่อนก็ได้เดี๋ยวจะได้เข้าเกม
1: เลยเกมบุกยังไงผมว่าฝรั่งเศสจะเน้นเป็นพิเศษแหละเพียงเดี๋ยวว่าจะเจาะได้เร็วหรือถ้าเจาะได้เร็วอ่ะเกมมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับโมร็อกโกก็อาจจะเล่นแบบเดิมไม่ได้ก็ขึ้นอยู่จังหวะจบสกอร์เชื่อว่าพอเอ็มบัปเป้ ก็มีแรงกระตุ้นไงเหมือนว่าเมสซี่กับเอวาเป้แย่งดาวซันโวกันใช่ไหมพอคนนึงยิงอีกคนนึงก็เ

0: ต้องยิงตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นแรงกระตุ้นซึ่งกันและกันเมสซี่ยิงก็ขึ้นไปนำเอ็มบัปเป้ก็ต้องยิงเพื่อจะไล่ให้ทันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้ผมก็ยังมองว่าไม่น่าจะเอาเอ็มบัปเป้อยู่นะน่าจะโดแหละ
1: เอ็มบัปเป้เจ็ดแล้วเมสซี่8
0: เท่ากับครั้งที่แล้วเลยไหมครั้งที่แล้วปี2022ก็สักเอ็มบัปเป้จะ8เมสซี่7นะใช่ไหม
1: เมสซี่อย่า7แต่เอ็มบัปเป้เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้
0: น่าจะ8
1: ครั้งแล้วเมสซี่7
0: ใช่น่าจะ8
1: อือโห8เลยเหรอครั้งแล้ว
0: ใช่เพราะว่าเขาเป็นดาวซันโวนี
1: ่แล้วที่8ที่7อีกคนนึงนี่ก็เออร์ลิงฮาลันแล้วก็มีแฮร์รี่เคน6
0: โอ้นี่ว่าสนุกคือ2คนนี้เนี่ยใครอย่าให้บอลได้บอลในขอบเขตโทษอ่ะมีโอกาสได้ประตูทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวดาวซันโวฟุตบอลโลก
1: ก็ส่งข้อความเข้ามาคุยกันได้นะ4689899แล้วก็ Facebook YouTube ก็เหมือนเดิมทาง YouTube มีทักทายเข้ามานะครับขอไลน์อัพทั้ง2ทีมหน่อยครับเดี๋ยวบอกให้นะฮะ
0: เนี่ยครั้งที่แล้วเอ็มบัปเป้8ประตูดาวซันโวแล้วก็เมสซี่ยิงไป7นะครับครั้งนี้ก็สลับกันอยู่ใช่ไหม
1: ครับไลน์อัพของทั้ง2ทีมก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับฝรั่งเศสเล่น 4-2-3-1 นะครับผู้เล่นประตูก็ไมค์เมนยองกองหลังมีอุปเมกาโน่กับซาลิบาเป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็แบ็คซ้ายแบ็คขวาเป็นลูกาดีนกับชูสกุนเดมิดฟิลด์ตัวรับ2คนอาเดียราวิโอนกับมานูโกเน่นะครับตัวรุกก็ดูเอตกลงเป็นตัวจริงนะดูเอโอลิเซ่เดมเบเล่เอ็มบัปเป้นะฮะโอ้ตระกูลเอหมดเลยนะฮะซาลาเอหมดเลยนะครับก็เรียกว่าจัดเต็มไปเลยสำหรับดิดิเอเดชองนะครับส่วนทางฝั่งของโมร็อกโกวันนี้เปลี่ยนหลายคนนะครับผู้สับประตูยังใช้ยาซินโบโน่นะครับกองหลังมีฮาคิมี่ดียอปมัสราวีแล้วก็ซาร่าเอ็ดดีนะครับส่วนมิดฟิลด์ตัวรับมีไอ้บัวดี้อายุบัวดี้แล้วก็เอลไอนาวีตัวรุกเนี่ยใช้อูนาอีนะครับเอลคานูสทาวบี้แล้วก็ดันบราฮิมดิอาสขึ้นไปยืนเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับก
0: ็วันนี้ฟรีทีวีถ่ายคู่นี้เหรอ
1: ใช่ๆ
0: โมโน29
1: โมโน29
0: ถ่ายคู่นี้นะ
1: ครับผมติดตามชมกันได้นะเป็นเกมรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกแล้วก็จะได้ทีมแรกนะครับที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปยืนรอผู้ชนะระหว่างสเปนกับเบลเยียมที่จะเตะกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับนี่นะครับสนามสภาพสนามที่บอสตันวันนี้แดดดีคนก็มาเต็มเลยนะครับนักเตะก็กำลังจะลงสนามแล้วเพราะว่าบอลโลกครั้งนี้นี่พิธีการก่อนเริ่มเกมนี่ค่อนข้างเยอะนะเยอะทีเดียวเลยเพราะว่าโอ้โหต้องมีรายงานตัวต้องมีร้องเพลงช่องเพลงชาติมีธงมีเทิงเต็มไปหมดนะฮะก็เลยต้องลงมาเร็วกันก่อนนิดนึงเพราะเกมเนี่ยตามเวลาเตะก็คือ 3:00 นะครับผู้ตัดสินวันนี้โอ้โหเป็นประเด็นตั้งแต่ยังไม่เตะเลยทีมงานจากอาร์เจนตินาล้วนๆครับล้วนๆเลยนะ VAR ผู้ช่วย VAR นี่อาร์เจนตินาหมดเลย
0: ผู้ตัดสินนี่ก็โดนวิจารณ์เหมือนกันนะการที่เลือกผู้ตัดสินชาวอาร์เจนตินาเข้ามา
1: ก็ไม่รู้ว่าจะแบบหลายคนเขาก็แบบมองแบบอะไรนะเรียกอะไรมองแบบมีอคติหน่อยก็เหมือนว่าไม่อยากให้ฝรั่งเศสเข้าไปเดี๋ยวถ้าเข้าไปเจอกันนัดชิงอะไรแบบนี้คือถ้าจะเจอกันเจอนัดชิงกันนะคุณเนี่ย
0: ใช่ฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาก็อาจจะรีแมตช์กันได้เหมือนครั้งที่แล้วนะครับปี2022ที่กาตาร
1: ์เปาคนที่หนึ่งนี่เป็นฟากุนโดเตโยนะครับของอาร์เจนตินาส่วนผู้ช่วยผู้ตัดสินก็ทั้ง 3-4 คนเนี่ยทั้งผู้ตัดสินริมผู้ตัดสินริมเส้นแล้วก็ผู้ช่วยผู้ตัดสินผู้ตัดสินที่4เนี่ยก็นั่นน่ะอาเจนหมดเลย
0: คิดว่ามีจุดโทษมั้ย
1: ฮะ
0: คิดว่ามีจุดโทษมั้ย
1: ผมว่าฝรั่งเศสชนะในเกมนะ
0: หมายถึงว่ามีจุดโทษในเกมมั้ยในระหว่างเกมเนี่ยคิดว่าจะมีจุดโทษมั้ยแบบมี VAR เรียกมาให้ดู
1: เป็นไปได้เป็นไปได
0: ้ผมว่าจุดโทษ
1: แต่ว่าเกม
0: รุกฝรั่งเศส 80% น่ะ
1: เกมรุกฝรั่งเศสหยุดยากจริงถึงแม้ว่าโมร็อกโกจะมาดีขนาดไหนแล้ววันนี้ผมก็แปลกๆโค้ชเขาก็ดันมาเปลี่ยนแผงหลังในเกมสำคัญเกมนี้นะ
0: อยู่ๆ
1: ปกติเขาไม่ค่อยเปลี่ยนกันนะแบบว่าเล่นมาในทัวร์นาเมนต์ขนาดนี้แล้วเกมสำคัญด้วยอะไรเงี้ยอันนี้มาเปลี่ยน

0: แผงแบ็กโฟร์แบบนี้ก็อาจจะมีปัญหาต้องรอดูว่าจะดีหรือไม่ดีถ้าดีก็รอดไปถ่ายทอดสดไหมครับถ่ายทอดสดบอลเตะกี่โมงมีถามเข้ามานะครับ
1: ก็เดี๋ยวตีสามนะอีกไม่กี่นาทีละ
0: ครับ
1: แต่โอริเซ่เนี่ยโอ้โหมา

0: เนี่ย
1: ฝรั่งเศสเจอทีมช้าๆมาเยอะเจอบอลเล่นเร็วแบบโมร็อกโกฝรั่งเศสจะไปไม่เป็นครับบอลยุโรปหลายทีมเล่นบอลช้าครับโมร็อกโกแข็งแรงเร็วด้วยโอกาสได้ก่อน
0: เป็นไปได้เพราะว่าใช่ดูโมร็อกโกมาหลายนัดก็มีความแข็งแกร่งแล้วก็ที่สำคัญความฟิตก็ถึงด้วย
1: ครับ
0: วิ่งได้ครบอ่ะ
1: ใช่ๆอันนี้เราออกเลยไหมพี่โต้งหรือว่ารอให้หมดออกเลยเนาะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนเลยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปเตรียมตัวแล้วตีสามก็จะได้เข้าเกมเลยนะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี่
3: ซินาดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินาดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือโกลเด้นบอลและถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้ยังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอดเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: ให้เมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่อาร์เจนตินา2022สถิติทีมที่ยิงจุดโทษตัดสินมากที่สุดในแง่ของความกดดันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022ได้สร้างสถิติที่เป็นบททดสอบหัวใจนั่นคือเป็นทีมที่ลงเล่นในการดวลจุดโทษตัดสินมากที่สุดใน1ทัวร์นาเมนต์สถิติระบุว่าพวกเขาต้องดวลจุดโทษถึง2ครั้งในรอบน็อกเอาท์ที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมและชนะฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศซึ่งพวกเขาก็เอาชนะได้ทั้งหมดส่งผลให้อาร์เจนตินาครองสถิติโลกเป็นทีมที่ชนะการดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมากที่สุดรวม7ครั้งนับรวมทุกปีที่เคยแข่งมาซึ่งสถิตินี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเก๋าเกมและความนิ่งของผู้รักษาประตูอย่างเอเมเลโนมาร์ติเนสที่กลายเป็นกำแพงมนุษย์ในสถิติการป้องกันลูกจุดโทษระดับโลก
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สวัสดีครับช่วงนี้ FM 99ครับนำคุณผู้ชมไปที่บอสตันครับรับชมเกมฟุตบอลโลก2026ในรอบก่อนรองแชมเปี้ยนส์หรือรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกนะครับในการเจอกันระหว่างฝรั่งเศสทีมรองแชมป์เก่าครับกับโมร็อกโกนะครับวันนี้อยู่กับคุณบอลนะครับสิรินันท์จาตุรันตานนท์และผมโอ๊คกันเหมือนกันครับ
4: สวัสดีกันอีกรอบนึงนะครับก็เป็นรอบควอเตอร์ไฟนอลรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกนะครับดิดิเย่เดชองนะครับ
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
11: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
12: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
13: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
10: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
11: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
12: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: โซฟิยานราฮิมีแล้วก็ไซบารีของหน้าของบาเยอร์มิกมานูโกเน่มานูโกเน่จะลุยไปแล้วนี้โดนตัดฟาวครับ
4: ผู้ตัดสินเป็นชาวอาร์เจนตินานะครับฟาบุนโดเตโย
3: นี่เป็นผู้ตัดสินในเกมรอบ8ทีมเมื่อ4ปีที่แล้วที่โมร็อกโกเจอกับโปรตุเกสด้วยนะเกมนั้นโมร็อกโกชนะไป 1-0 แล้วก็เขารอบรองไปแพ้ฝรั่งเศสเนี่ยนะเกมนั้นเนี่ยเตโยนี่เหมือนกันนะฮะเนี่ยไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ
4: ต้องมาเจอกันรอบ8ทีม
3: แล้วรอบ8ทีมแล้วอ
4: าจจะเป็นเครื่องรางนำโชคของโมร็อกโกก็ได้นะครับถ้าวันนี้ชนะเข้ารอบ
3: นะครับฝรั่งเศสเสียบอลกลางทางบอลอยู่ที่ดิอาสบราฮิมดิอาสโอ้โหจะแตะหลบลูกาดีนไปได้ด้วยครับแหวกมา2เคาะคืนมามีเพื่อนมาช่วยนะครับอุนัยคืนหลังไปก่อนฮาคิมี่ครับย้อนหลังให้ดียอบจากที่โบโนโอ้โนเปิดด้วยซ้ายออกมาทางซ้ายทอบี้จะเอาบอลลงครับแต่ว่าไปติดกุนเด้ลงมาเชื่อมเกมครับแอดเรียนราโ

0: Robbie's first tall player. He's played on the left. He has played through the middle more as a number
1: 10. ไปทางขวาครับชูสคุนเดแข่งสุดๆนะครับเสียไปแค่2ประตูครับฝรั่งเศสนะครับยิงไป14ลูก14ลูกนี่ครึ่งนึงในนั้นเป็นของเอ็มบัปเป้นะครับ
2: ก็เป็นรองดาวซันโวอยู่นะครับตามหลังเมสซี่แค่ลูกเดียว
1: น่าดูนะครับว่าวันนี้ผู้เล่นของโมร็อกโกที่เขาวิจารณ์กันนั้นคือเกิดในฝรั่งเศสหลายคนเหมือนกันนะนี่มาเจอกับเหมือนกับแผ่นดินแม่อะไรกันประมาณนั้นนะไออิซาดิยอบกับไออายุบัวดีนี่เคยเล่นเยาวชนในฝรั่งเศสด้วยบัวดีนี่เพิ่งตัดสินใจเล่นในอาร์เจเรียก่อนทัวร์นาเมนต์ไม่กี่เดือนเองนะครับมาแล้วครับขึ้นเกมมาแต่ยังเคลียร์ออกมาได้ครับมาสราวีฝรั่งเศสลุยต่อครับดีนดูเว่ยให้เขาในครับเอ็มบัปเป้ได้กดแล้วครับครั้งแรกโอ้โหบอลหลุดเสาออกไปนิดเดียวนะจะปัดนะครับโบโน่โอ้โหเอ็มบัปเป้จังหวะแรกของเกมนี้ที่เขาได้งางครับ
2: ยิงเสาแรกนะครับโอ้ปัดเต็มเลยครับได้ลูกเตะมุมครับฝรั่งเศสเล่นเร็วครับ
1: โอ้ดูดันไม่เกรงใจใครครับฝรั่งเศสเดมเบเล่ยอดไปเสา2ขึ้นโคกโบโน่ปัดได้ครับโอ้โหโคกจัดจ้านโบโน่เซฟเหลือเชื่อครับ
2: 2ลูกติดเลยนะครับประตูของโมร็อกโกต้องออกแรงเซฟ
1: โอ้วันนี้มาดุยิงครับฝรั่งเศสโอ้โมร็อกโกตั้งตัวไม่ทันเลยครับแบบนี้มาต่อครับตอนอยู่ที่โอลิเซ่ดูโอลิเซ่เล่นนี่ฟุตบอลมันเพลินตาจริงนะโอ้โหที่จะไม่มีอยู่แล้วแกยังไปอีกครับโอลิเซ่แล้วก็โดนสกัดออกข้างไปครับ
2: เนี่ยมาดูครับลูกหม่งนะครับหม่งบางไปนิดนึงนะครับไม่ค่อยมีน้ำหนัก
1: อูปาครับอูปาเมกาโยครับอูปาเมกาโนนะครับเอาเอ็มบัปเป้ได้อีกแล้วครับเอ็มบัปเป้กระชากเข้ากรอบเขตโทษถึงเส้นหลังแม่บอลแรงเกินไปโอ้วันนี้ปล่อยเล่นแบบนี้อันตรายนะครับโมร็อกโกบอกเลยครับ
2: โอ้เล่นมาไม่ถึงกี่ไม่กี่นาทีนะครับเซฟไปแล้ว2ครั้งนะครับยาซินโบโน่
1: โอ้คือเมื่อกี้จังหวะมงของอูปาเมกาโน่ยังดูภาพช้าไม่ทันจบเลยนะครับฝรั่งเศสบุกมาอีกแล้วซาลิบาหนุนกลับไปครับดียอปดึงออกหลังไปเลยดีกว่าครับ
2: ต้องตั้งหลักก่อนครับดึงช้านิดนึง
1: 5นาทีผ่านไปนะครับก็ต้องดึงช้าหน่อยครับตั้งสติสตังหน่อยครับ
2: เนี่ยกุนซือของโมร็อกโกนะครับโมฮัมเหม็ดอูอาบี
1: ถือว่าเป็นหนึ่งในจอมแท็กติกเลยนะครับเปิดยาวขึ้นมาครับก็โดนสวนกลับไปมงคือหลังดีกว่าครับวันนี้แบ็คซ้ายเป็นซาร่าเอ็ดดีนนะครับแล้วก็เอานุแซมัตราวีนี่ไปยืนเป็นเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ทางด้านซ้ายครับอาจจะเอาลงมารับมือกับพวกโอลิเซ่และเดมเบเล่นะครับสำหรับซาร่าเอ็ดดีน
2: นะครับตอนนี้โมร็อกโกไม่รีบนะผู้ตัดสินก็เลยเป่านกหวีดเตือนนับนะครับต้องรีบทุ่มเข้ามาเตะทิ้งขึ้นหน้ามาฝรั่งเศสเก็บบอลได้อีก
1: ลาบิโอนมองไปก็เสียครับฮากิมิเตะอัดยัดเข้ากลางมาเก็บได้ครับเอาละครับเอลคานูสเอลคานูสวันนี้ก็ลงต่ำนะครับถึงแม้ว่าตำแหน่งนี้เป็นหน้าเป้าก็ตามครับลงมาล้วงบอลหนึ่งตรงนี้เลยครับต่อให้เอวานาวูไปเอวานาวีครับจากโรม่าไอ้มานูโกเน่ก็โรม่านะครับนี่ก็มาเจอกันเองครับมีข่าวกับแมนยูด้วยนะมานูโกเน่ดึงช้าหน่อยครับโมร็อกโกดิยอปดิอาสคืนกลับไปที่ดิยอปครับแน่นไปหมดครับฝรั่งเศสmost central but he will naturally drop in. Issa Diop พอมีพื้นที่ครับพาขึ้นมาเอง

0: โอ้ตรงกลางนี่บัวดี้โดนประกบนะครับไม่มีพื้นที่เล่นครับออกซ้ายบ้างครับชาวบีต้องคืนหลังมาลูกโป่งลงมาครับไม่มีใครเหยียบด้วยมาราวีมองยาวแต่เปิดไม่ได้ดียอบหยอดขึ้นมาติดลูกระดินลูกระดินนี่จากแอสตันวิลล่านะครับถ้ามาทันนี่ก็มาไทยด้วยนะวิลล่ายังมาไทยนะจากตอนนี้ฝรั่งเศสตัดบอลได้ขึ้นมาแล้วครับดูเอดูเอไปติดบูอาดี้ครับแล้วก็โมร็อกโกจะโต้ดีอาร์สโอ้โหโดนรุมแล้วก็เสียบอลได้ฟาวครับเป็นบอลของโมร็อกโกครับพาบอลขึ้นมาบัวดี้อูนาอีลงมาล้วงครับให้ดีอาสบราฮิมดีอาสหยอดเข้าไปอัชลาฟฮาคิมีแรงเกินไปครับบอลออกหลังไปเลย
1: โดนซาลิบาเบียดนะครับให้บอลออกหลังเป็นลูกตั้งเตะจากประตูขึ้นมา
0: แน่นอนครับจานนี่อินฟานติโนอุปาเมกาโนครับพาบอลขึ้นมาเองออกขวาไปเดมเบเล่จ่ายยัดเข้ามาครับแต่มันเลยเอ็มบัปเป้บูอาดี้ไม่ผ่านมานูโกเน่ครับไหลให้เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ออกมาที่ดูเอ้ดูเอ้ล็อกเข้าขวาแล้วก็ปั่นครับยังไม่ติดดียอบอยู
1: ่แม่ยืนอยู่คนเดียวยังยิงไปโดนตัวนะครับโอกาสยิง3ครั้งแล้วครับฝรั่งเศส
0: กาบิโอนครับคือโมร็อกโกครองบอลเนี่ยได้แต่ครองแดนตัวเองนะครับทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวฝรั่งเศสนี่มาครองในแดนโมร็อกโกนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ดูเอ้ทำเสียบอลนะครับตัดได้ก็ดึงช้าตลอดครับโมร็อกโกไปเร่งไปรีบนี่ไม่แน่นอนนะครับเสียบอลฝรั่งเศสโดนโต้นี่ยุ่งได้นะครับคืนหลังมีเสียวนิดๆโอ้โหแทบไม่ได้พลิกเลยครับพวกกองกลางของโมร็อกโก
1: ฝรั่งเศสก็ขึ้นมาเพรสซิ่งสูงนะครับแต่ยังไม่วิ่งไล่นะครับขึ้นมากดดันให้โบโน่ต้องเตะทิ้งขึ้นหน้า
0: ครับโดจุดพุโด่งขึ้นไปดิยอบมงสวนกลับมาครับซาลิบาก็มงเตะสวนกลับไปอีกบัวดี้บัวดี้ให้ฮาคิมิอูนาอีอูนาอีเปิดมันฉลับนิดนึงครับฮาคิมิเล่นไม่ได้เจอซาลิบาตัดไว้อ้าวแต่ลาบิโอทำเสียนะครับเอลคานูสโอ้โหจะออกซ้ายแต่เปิดแรงเหลือเกินครับฟ้องว่าโดนทำฟาวแต่ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรนะครับบอลไม่ออกด้วยครับเดมเบเล่ลงมาล้วงไหลต่อให้คุนเด้เข้ากลางมาครับโอลิเซ่ไมเคิลโอลิเซ่ครับมีข่าวจะย้ายทีมเยอะเลยนะครับฟอร์มดีเหลือเกินครับในบอลโลก
1: ดูแล้วบาเยิร์นไม่ยอมขายเลย
0: ขายนี่ต้องมี150นาทีนี้นะครับโอลิเซ่โอลิเซ่ได้บอลอยู่ทางขวานะครับไปครับพลิกกลับหลังมากลับมาซาดิบาเลยครับอ้าวซาดิบาจ่ายติดเฉยครับบราฮิมดีอาร์ตัดได้แต่ขึ้นมา2คนเองนะครับดีอาร์เลี้ยงจี้กันมาฝรั่งเศสมี2คนโมร็อกโกมี2คนดีอาร์ไปเองโดนชนกระแทกผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับเป็นไงไหนบอกอาเจนบอกอาเจน
1: โคเน่นี่ใช้ไหลชนจากข้างหลังเลยนะครับผู้ตัดสินให้เล่นต่อ
0: โอ้ไม่ฟาครับแฟนนี่เสียงกระหึ่มเลยครับในสนามก็ดูไม่ฟาวนะหาครับฝรั่งเศสจ่ายทะลุขึ้นมาเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ฉีกเอาในกรอบเขตโทษครับยึกยักอยู่ถึงเส้นหลังล็อกมีเพื่อน

0: ถอยกลับมาโอ้โหว่ามันโดนสกัดไว้ก่อนครับแต่แถว2ยังเป็นฝรั่งเศสนะครับบุนเดให้เอ็มบัปเป้ทีนึงออกไปโอลิเซ่โอลิเซ่ยังไม่เปิดครับไอ้บัปเป้เอ็มบัปเป้ลาบิโอนเปลี่ยนมาซ้ายบ้างครับลาบิโอนดีนได้ตั้งป้อมเปิดแล้วครับแต่ยังติดสมาร์ทราวีขึ้นมาหมดเลยฝรั่งเศส
1: มอร์ล็อกโกก็ลงเป็นรับกันหมดเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ฝรั่งเศสขึงอยู่นะคร
0: ับขึงแบบขึงพืชเลยครับเป็นมวยติดเชือกเลยนะครับแต่ว่าระวังหมัดสวนนะครับโอลิเซ่จะพลิกตอนนั้นตาแบบนี้ก็ฟาวครับ
1: ก็ยังเตือนอยู่นะครับจังหวะนี้ไอนาวีไปเตะขาโอริเซ่ระยะยังค่อนข้างไกลนะครับส่วนจังหวะโตกลับขึ้นมาของบาฮิมเดียสก็โดนแซะจากข้างหลังจริงนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ได้เป่า
0: แต่ถ้าเป็นประตูก
1: ็ย้อนกลับมาดูได
0: ้ครับฝรั่งเศสได้ฟรีคิกนะครับไมเคิลโอลิเซ่กับเดมเบเล่อยู่ที่บอลครับเป็นโอลิเซ่ยอดเข้าไปในกรอบโดนมัสราวีครับมงสูงกลับมาคุณได้เก็บได้คืนมาโอลิเซ่ลูกาดีนครับดูเวลงมาเล่นจุดโทษนะครับนาทีแล้วมาทานเป้จะต่อให้เพื่อนติดครับเอาครับโอ้โหแต่จังหวะโต้ฝรั่งเศสก็ยืนออกกันแน่นหน้าปากประตูโอ้โหแล้วก็บอลนอกครับแม่โดนรุมเข้ามา2คนครับยังดีตัวรอดได้ถือว่าสติสมาธิใช้ได
1: ้ลืมตัวหรือเปล่า
0: เป็นบางคนนี่เหวอนะฮะตัววิ่งจี้เข้ามา2คนโอ้โหตอนนี้แกะขึ้นมาได้แล้วครับอูนาอีให้บราฮิมดีอาสต่อให้อูนาอีโอ้โหชิงกันสวยครับดีอาสดีอาสแม่จับลั่นไปนิดนึงครับติดราบิโอ
1: ให้ย้อนหลังครับเป่าให้ย้อนหลังคือพอเห็นว่าไม่ได้เปรียบก็กลับมาเป่าให้ฟรีคิกกับโมโนโกกับทางด้านโมโลโกนะคร
0: ับ โอ้โห
1: ลูกาดีน
0: เนี่ยก็เรียกล้อข้อเท้าของแกครับสิบห้านาทีเกมผ่านไปครับยังไงคุณบอล
1: ก็ยังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยครับโมร็อกโกรับอย่างเดียวครับแล้วรอจังหวะโต้เคาน์เตอร์แอทแทคนะครับ
0: ซึ่งก็เราเห็นมาหลายเกมนะครับที่รูปเกมคล้ายแบบนี้ครับก็อยู่ที่ว่าจะยันอยู่ไหมแล้วก็เกมโต้จะคมไหมครับแต่จังหวะนี้โมร็อกโกได้ฟรีคิกฮาคิมิเปิดไปไหนครับผมออกหลังไปเลย
1: กับตันทีมครับเปิดไปไม่ได้ลุ้นเลยออกหลังประตูไปวันนี้กองเชียร์ก็พอๆกันนะ
0: แต่ก็ดูแล้วการที่โมร็อกโกเล่นฟอลหนาเยอะก็อาจจะมีปัญหาต่อการโต้กลับเหมือนกันนะ
1: นี่มีตัวจบสกอร์ด้วย
0: เหมือนมันมีเป้าข้างหน้าเนี่ยพอทั้งเอลคานูสทั้งบราฮิมดีอาสนี่ก็เรียกว่าไม่ใช่ตัวเป้าอ่ะเป็นตัวแบบสอดแทรกเข้าไปมากกว่าเอ็มบัปเป้ครับโดนรุมอยู่2แกจะไปเองครับไปได้ด้วยครับแล้วก็ล็อกกลับมาสุดท้ายโดนใครออกครับเป้งงครับต้องโดนเป้ได้ยังไงมีคนบอกว่าภาพค้างนะไม่รู้ทางแอปหรือเปล่าหรือทางทีวีนะครับ
1: ลองรีบูทดูนะ
0: ครับเขาบอกว่าลองออกแล้วเข้าใหม่แล้วก็ยังไม่หายนะครับไม่รู้เป็นกันหรือเปล่านะครับส่งมาบอกกันได้นะครับไม่ใช่ของเรานะหรือของถ่ายทอดสดเนี่ยครับพออยู่ที่อูบาเมกาโน่ครับดันขึ้นสูงเลยกุนเด้ไปมาเดมเบเล่นักเตะฝรั่งเศสนี่มั่นใจในการครองบอลมากๆนะครับดวลตัวต่อหน้านี่แกแบบเลี้ยงต่อหน้าต่อตาเลยนะลูกาดีน

0: เดมเบเล่เอ็มเป้ครับขึ้นมาและนัดนี้เป็นนัดที่20ในฟุตบอลโลกของประธานเป้นะอายุ27นี่เล่นบอลโลก20นัดนะ
1: กำลังจะนำดาวซันโวตลอดการด้วยนะมีแค่เมสซี่คนเดียวนะที่เหนือกว่า
0: เอาครับออกมาดูเอเปิดไปเสา2ได้โคอีกแล้วครับคราวนี้เป็นเดมเบเล่แต่ว่าข้ามคานออกไป
1: โอ้โอกาสยิงของฝรั่งเศสนะครับครั้งที่4แล้วนะครับ well, another chance. This one, not quite so. ต้องย้อนหลังมานิดนึงนะครับทำให้เทคตัวหม่งแล้วก็หลุดกรอบออกไป
0: ประธานเป้นี่บอลโลก19นัดแกยิง19ประตูเลย
1: 19นัด19ประตู
0: นัดนี้นัดที่20
1: ก็เฉลี่ยแล้วง่ายครับนัดละประตู
0: ครับโนอาคาร์อะไรสักอย่างนะครับนักร้องครับนักร้องของ
1: โมร็อกโก
0: ยากเลยนักบุงนักบอลเก่าว่าอย่างไร
1: ก็เนี่ยก็ให้ฝรั่งเศสเป็นฝ่ายครองบอลนะครับโมร็อกโกก็ลงไปแพ็กกันแน่นเนี่ยแหละครับแล้วรอจังหวะโต้สวนกลับซึ่งก็ยังทำไม่ได้นะครับโอ้แต่เจาะเข้าลำบากเหมือนกันนะเวลาโมร็อกโกลงไปแพ็กกันแน่นแบบนี้
0: แต่จังหวะสุดท้ายถือว่าอันตรายนะอาจจะยังไม่โป๊ะเช๊ะไม่เข้าล็อกแต่ว่ามาเรื่อยๆนี่อันตรายเพราะว่าโมร็อกโกเกมโต้ขึ้นไปไม่สุดนะขึ้นไปไม่ได้จบครับ
1: เอาจริงฝรั่งเศสมีตัวยิงไกลดีเยอะนะครับ
0: ซาลิบาให้มาลูกาดีนออกขวาบ้างครับกุนเดเดมเบเล่เดมเบเล่เล็งจริงเอามาไหลให้คุณเด้เอาครับคุณเด้พลิกแล้วก็เปิดยังติดมาสราวีครับได้เตะมุม
1: แต่มุมครั้งที่2ของฝรั่งเศสเนี่ยค่อยๆขึงค่อยๆหาช่องเจาะนะครับขึ้นมาทางขวาทีซ้ายทีครับขวาก็มีอุสมันเดมเบเล่ประสานงานกับคุณเด้นะแต่มุมทั้งฝั่งขวาเดมเบเล่ครับจะเป็นคนเปิดเข้ามาเป็นทางด้านโอริเซ่นะครับเล่นสั้นๆครับเดมเบเล
0: ่ได้โขกด้วยครับราบิโอแต่ว่าข้ามคานไปเยอะครับ
1: ก็ยังไม่ตรงกรอบนะแต่เริ่มจะเห็นช่องจ่อแล้วนะของฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหโบโน
0: ่เรียกว่าพอโมร็อกโกจะตั้งเกมนี้ฝรั่งเศสเพรสซิ่งสูงมากนะครับถึงผู้เสียประตูเลยแล้วก็ตัดบอลได้ครับดูเอ้ดูเอ้โดนบังอยู่2คนครับต้องคืนหลังลาบิโอกลับมาตั้งกันใหม่ครับอุปเมกาโน่ไอคิซาลิบาลูกาดีนไหลเข้าช่องลูกนี้สวยครับไม่ล้ำด้วยลาบิโอขึ้นมาโอริเซ่โอริเซ่เปิดไปกุนเด้เติมขึ้นมาแต่บอลแรงครับออกหลังไปเลย
1: ไปช้อนใต้ลูกนะครับหนักก็แรงล้นออกเส้นหลังประตูไปลูกตั้งเตะจากประตูขึ้นมาครับของโมร็อกโกผ่านมาใกล้จะเข้าสู่ช่วงไฮเดรชันเบรกแล้วนะครับ
0: ก็20กว่านาทีนี่ฝรั่งเศสเหนือกว่าเยอะนะครับ
1: เล่งผู้รักษาประตูครับผู้ตัดสินชาวเจนีน่า
0: เดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบเทคโนโลยีแบบว่าช่วงนาทีเท่าไหร่โมเมนตัมของเกมอยู่ฝั่งไหนเลยใช่ไหม20นาทีกว่าๆผ่านไปนี่ไม่มีโมร็อกโกเลยไปอยู่ฝั่ง
1: ฝรั่งเศสล้วนๆก็คล้องบอลเหนือกว่านะครับเพียงแต่ว่ายังทำประตูไม่ได้แค่นั้นเอง
0: แล้วอันนี้เราพูดเฉพาะต้นเกมเท่าที่ผ่านมาตอนนี้นะอูโมโรโกก็ยังโตไม่ดุครับยังไม่น่ากลัวในเกมโตนะครับ
1: ก็ตราบใดที่ยังไม่มีประตูโมโรโกก็เล่นแบบนี้นะครับเน้นเกมรับเหนียวไปก่อน
0: แต่ก็ยังอยู่

0: ในช่วงควอเตอร์แรกอยู่นะครับมาอีกแล้วครับโอริเซ่จ่ายไปเดมเบเล่ถึงด้วยเดมเบเล่เลี้ยงจี้เข้ามาแต่ว่าจังหวะนี้ซาลาห์เอ็ดดินแอดดักสวยครับนะครับจะโต้ครับดูครับเอลคานูสเอ็ดดินเติมขึ้นไปแล้วครับจ่ายดีด้วยครับเอาครับแต่ไปติดโอ้โหคือมันจวนตัวแล้วครับ
1: แล้วข้างหน้าเพื่อนก็เติมไม่ทันนะมาแค่คนเดียวหมายว่าฝรั่งเศสโอ้ย
0: จังหวะนี้ฮาคิมิไปอัดใส่เอ็มบัปเป้นะครับแต่ว่าผู้ดีบอกไม่ฟาวครับจะโตขึ้นมาเลยครับบราฮิมดิอัสเดจี้ก็กรอบไปออกมาที่ฮาคิมิกลับมาอูนาอีจะคืนให้ฮาคิมิล็อกไม่ผ่านลูกาดีนครับเอาครับได้เตะมุมบ้าง
1: เตะมุมครั้งแรกนะครับของโมร็อกโกก็จบจังหวะนี้ก็น่าจะได้เข้าสู่ช่วงไฮเดรชั่นเบรกนะครับก็โดนที่ลูกด้วยนะครับของฮาคิมิ
0: ลูกนี้ฟาวเกินไปนะครับบราฮิมดีอาได้ตั้งป้อมเปิดเข้าไปอิดราบิโอเอ็มบาเป้เก็บบอลจังหวะ2ได้ครับดูเอออกมาที่โอริเซ่ดูเอจะผ่าน2ไม่ได้ครับเอาครับเสียบอลไปแล้วดิอาสบราฮิมดิอาสให้อูนาอีมีพื้นที่นะครับอูนาอีคานูสลงมาชิงครับถึงช้าหน่อยครับโรโกทาวบี้ให้เออานาวีอูนาอีฮาคิมิปาอินเดียสครับดีต่อให้บัวดี้ดิอาสยกไปบัวดี้เขากรอบเขตโทษดึงอยู่กับลาบิโอนะครับโอ้โหแต่ว่าซาลิบามาช่วยเคลียร์ทิ้งออกไปแล้วฝรั่งเศสเก็บบอลได้ด้วยครับแถว2เอาครับจะโตแล้วโอริเซ่ไหลให้เอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้ดวลกับมาซาวีเอ็มบัปเป้ล็อกเข้าซ้ายโดนเกี่ยวเอาจุดชี้ทันทีครับ
1: จุดโทษครับผู้ตัดสินชาวเจนตีน่าครับเตโยให้จุดโทษกับทางด้านฝรั่งเศสนาทีที่25
0: โอ้โหนี่ฮาคิมิทำเป็นเจ็บครับผู้ตัดสินจะย้อนมาดูหรือเปล่าครับโอ้แต่จังหวะนี้นี่ลูกเก่งเลยครับเป้โอ้โหมั่นใจสุดจริงๆนะนาทีนี
1: ้โอ้โหจังหวะสับเนี่ยไปพลาดเองครับฮาคิมิจับบอลแล้วลูกหลุดกระดอนจากเท้านะครับโอ้มีโอกาสดึงกลับมาได้ไหม
0: No way No way ฟาวแต่ลูกนี้ฟาวชัว
1: ก็ไม่โดนลูกนะ
0: ไม่โดนบอลครับตรงนี้ไร้ข้อโต้แย้งครับ
1: มาสลาวี
0: ก็เอาไม่อยู่แล้วนะครับโอ้โหมาสลาวีเจอแล้วเจอพี่ประธานเป้สับแบบที่ก็เรียบร้อยเจ้าตัวก็ไม่ได้ประท้วงอะไรนะครับ
1: จริงๆกำลังจะเข้าสู่ช่วงเดชั่นเบรกอยู่แล้วนะครับ
0: ใช
1: ่นี่เลยมานาที26แล
0: ้
1: ว
0: แต่อย่างที่บอกคุณบอลที่เราคุยกันเมื่อกี้
1: จะนี่ไง VAR เช็คนะครับ
0: อ้าว
1: เดี๋ยวร
0: อดูเช็คเ
1: พ
0: นัลตี้นะอาจจะ
1: คือฮาคิมิก็มาคุยบอกว่าเอ้ยผมโดนทำฟาวก่อนหรือเปล่านะครับเอ็มบัปเป้ครับถือลูกมาวางแล้วครับตอนนี้ไม่สนใจอะไรแล้วก็กำลังจะลุ้นประตูที่8ของเขาในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับจะขึ้นไปนำร่วมกับเลโอเนลเมสซี
0: ่ถ้าเข้าก็ประตูที่20ในฟุตบอลโลกนะครับตามหลังเมสซี่1ประตูนะครับเมสซี่21
1: เอาละครับดวลกันครับ12หลายาซีนโบโน่ที่ว่าเหนียวแน่นในการเซฟจุดโทษนะครับ
0: ดูหน้าแกกระเฮี้ยนกระหือรืออยากยิงมากนะมันแบบมันอย่าเป่าดิว่าจะยิงแล้วสุดๆจริงๆเอ็มบัปเป้ฮอตมากๆแล้วบอลโลกแต่ละครั้งเนี่ยนะครับนาทีที่27นะครับฝรั่งเศสผู้ตัดสินก็ไม่เป่าทีอ่ะยังบอกนะว่าเช็คอยู่อ่ะนี่เช็คอยู่นะครับแต่ก็มัน
1: คือมันนานมาก
0: ตั้งกันหมดแล้วมันนานแล้วเกิน
1: เ

0: โอเคแล้วครับตอนนี้ผู้ตัดสินให้สัญญาแล้วนะครับว่ายืนยันให้จุดโทษนะครับแล้วก็ดวลกันครับนี่นะครับ VR เช็คเสร็จเรียบร้อย
1: ตั้งโอ้โหบัฟเฟ่ประธานโอ้พี่ก็จุดโทษนิดเดียวแกยังจะตั้งเอาแบบว่าเลื่อมกับจุดสุดๆอ่ะโอ้โหอะไรขนาดนั้นเอาครับเอ็มบัฟเฟ่วิ่งมายึกยักนิดนึงยิงเอาแซมได้โอ้โหนี่แหละครับยาซินโบโน่ครับแน่นอนจริงๆครับสุดโทษต้องบอกแกครับ
0: แล้วเซฟนี่คือเซฟติดมือเลยนะครับโอ้โหไม่มีกระชอเลยแกเซฟจุดโทษเก่งจริงๆ
1: ยิงแย่กว่าเมสซี่อีกอ่ะนี่เมสซี่ยิงไม่เข้าโกยังปัดหน้านี่โกรับได้เลยนะครับโอ้โหฝรั่งเศสอดขึ้นน้ำแบบน่าเสียดายสุดๆแล้วครับจุดโทษยังไม่เอาครับโอ้โหแล้วมันจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอดูเกมมันยังไม่หยุดนะครับก็ต้องเล่นกันต่อไปก่อนที่จะเบรกนะครับไปเอาใหม่ครับคราวนี้โดนบัวดีตัดได้
0: นี่ครับพักเบรกแล้วครับช่วงไฮเดรชันเบรกเอ็มบัปเป้เดินคือไม่ต้องคือมันอาจจะใช้เวลานานเกินไปครับทำให้เอ็มบัปเป้มันบางทีคิดเยอะครับ
1: ใช่ใช่มีส่วนนะเขาก็คงจะไปพูดกับผู้ตัดสินแล้วครับว่าอะไรนักหนามอะไรให้ผมยิงกันทีคือระหว่างที่รอนี่สมาธิมันก็จะกระเจิงนะแล้วเหมือนกับเปลี่ยนใจนะ
0: ใช่
1: เหมือนวิ่งมายึกยักแล้วก็แบบคือโกอย่างที่คุณบอกมันเต้นเก่งอะโบโน
0: ่ก็ช่วงไฮเดรชันเบรกนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะครับก็ถ่ายคู่นี้ด้วยนะครับทางช่องโมโน29
1: เนี่ยผู้สนักกรณีที่คอมเมนต์อยู่ทาง BBC ก็บอกว่าเขาเสียสมาธิอ่ะ
0: ใช่ก็เหมือนใช้เวลานานโอ้โหแต่ว่าโมโน่นี่คือเซฟจุดโทษเป็นว่าเล่นเลยทัวร์นาเมนต์นี
1: ้เนี่ยถ้าไปถึงจุดโทษนี่ผมว่า
0: หวัดเสียว
1: เสียวแทนอ่ะจริงน่ากลัวมากนะครับโบโน่เป็นโกที่จิตวิทยาสูงตัวใหญ่เร็วแล้วก็อ่านทางดี
0: ประสบการณ์ในฟุตบอลโลกก็อย่างที่เรียนไปนะฟุตบอลโลกที่กาตาร์ก็ทำให้สเปนแพ้จุดโทษตกรอบไปมาครั้งนี้ก็ทำให้เนเธอร์แลนด์นะครับแพ้ตกรอบด้วยการดวลจุดโทษเหมือนกันนะครับแต่ไม่ยิงไม่ดีตรงที่ว่าไปยึกยักเยอะเกินไปนะครับพอมาถึงลูกแล้วพลังมันไม่มี
1: เหมือนเปลี่ยนใจยึกยักจังหวะยึกยักแล้วเปลี่ยนใจเราเห็นมาหลายครั้งแล้วนะครับเกมบราซิลก็ยูโทไม่เข้านะแต่ต้นเกมเลยนะครับแล้วก็แพ้ตกรอบแต่ว่าอาร์เจนตินานี่ยิงไม่เข้าเหมือนกัน
0: เมสซี่นี่รู้สึกจะ2ลูก
1: 2ครั้งแล้วบอลโลกครั้งนี้ยิงไม่เข้าในบอลโลกมา4ครั้งแล้วAnd Bono, who has this remarkable penalty-saving record, who saved one from Crescencio Somerville in the shootout against the Dutch in the last 32. YouTube บอกว่ายุโรปเล่นบอลช้าโมร็อกโกเล่นเร็วอาจจะเปิดเกมรุกใส่ฝรั่งเศสก็ได้ครับชอบโมร็อกโกมิเชลปาตินี่ช่วยด้วยบอกภาพค้างนะครับ YouTube ค้างแต่ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับฟีฟ่าถูกจัดฉากแล้วถูกจัดฉากแล้วใครได้แชมป์ปีนี้มันไม่ใช่บอลมันคือการตลาดและการเมืองบอลสมัยนี้ไม่ค่อยสนุกแล้วอะครับส่งไปส่งมาแถมเล่นกลัวแพ้น่าเบื่อจริง
0: ๆโมร็อกโกเนี่ยเดี๋ยวผ่านมา30นาทีไม่มีโอกาสยิงเลยนะ0ครั้งขนาดที่ฝรั่งเศสโอกาสยิง7ตรงกรอบ2ค่า XG เขาเนี่ย 1.43
1: โมร็อกโก0นะครับ XG 0ไม่มีโอกาสได้ประตูเลย
0: คือตะกี้ถ้าประธานเป้ยิงจุดโทษเข้าไปเกมมันจะเปลี่ยนนะครับก็พอยังไม่เข้าโมร็อกโกก็ยังเล่นเหมือนเดิมแบบนี้นะ
1: ดูกันต่อครับเหลืออีกประมาณ15นาทีนะครับไม่รวมช่วงทดของครึ่งแรกโอลิเซ่ไหลกันมามานูโปเน่เอ็มบัปเป้ครับออกขวาเดมเบเล่ล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ซัดโอ้โหหลุดกรอบไปครับนึกว่าเรียบร้อย
0: ปั่นตรงเส้นกรอบ18หลาเลยนะครับล็อกเข้าซ้ายพยายามจะปั่นให้เข้าเสาไกลนะครับ

0: โอ้โหดูอย่างมุมนี
1: ้ออกเยอะครับลูกยิงของอุสมานเดมเบเล่โบโน่เปิดขึ้นมาติดอยู่ที่ลูกาดีนครับฝรั่งเศสเก็บได้โอ้โหลอดดาร์กไปเลยครับดูเอ้แล้วก็ไปต่อหูแต่ลงมากันเร็วนะครับทั้งฮาคิมี่ทั้งบูอาดีครับแล้วก็ไม่ฟาวด้วยเสียบอลไปโมร็อกโกตัดได้ครับเอาแล้วฮูนาอีโอ้โหฉายย้อนหลังบาฮิมดีอาร์ครับฝรั่งเศสเล่นเร็วครับโอลิเซ่โอลิเซ่พลิกได้โดนเบียดเข้ามาโอลิเซ่จะไปผู้สินไม่ว่าอะไรครับก็บังเฉยๆนะครับอิซาดิยอบไม่ได้ฟาวครับบูอาดีครับเด็กอายุ18ปีดูครับ18ปีเลี้ยงวนหน้าประตูตัวเองครับโอ้มั่นใจจริงๆรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆนี่อนาคตไกลมากนะครับ
0: อยู่เราก็อยู่กับลิวไม่น่าจะอยู่นานแล้วแบบนี
1: ้โอ้คือถ้าซัมเมอร์นี้ไม่ย้ายก็เข้าใจได้แต่ว่าถ้าเปิดตลาดปีใหม่หรือซัมเมอร์หน้าเนี่ยย้ายแน่นอน
0: ทรงบอลดีมากอายุ18เป็นมิดฟิลด์ตัวโฮลดิ้งที่แย่งบอลก็ดีนะครับ
1: แจ้งเกิดตั้งแต่นัดแรกที่เจอกับบราซิลอ่ะบูโน่กิมาไลกับคาเซมิโร่นี่งงเลย ใครวะ ไอเด็กคนนี้มันใครนะเนี่ยแล้วดูเล่นนิ่งมาก
0: จับบอลกล้าเล่นนะเด็กอายุ18
1: คือผู้เล่นตำแหน่งของเขาเนี่ยมันต้องเป็นตัวรับด้วยแล้วเป็นตัวโฮบอลตัวเริ่มเกมด้วยนะจะได้บอลเยอะนะครับรับบอลจากกองหลังส่งให้กองหน้าต่อเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันต้องเป็นคนที่เทคนิคดีเบสิกดีแล้วก็แบบใจอ่ะ
0: โอ้โห
1: โอ้โหแล้วดูนี้รอครับไอ้โอ้โหอูนาอีครับจะไหลให้ฮาคิมิโดนตัดไว้ก่อนแล้วก็จะโต้ครับตอนนี้เหมือนได้ใจเหมือนกันนะโมร็อกโก
0: เริ่มมีโอกาสได้คลองบอลนะครับหลังจากฝรั่งเศสนี่ก็คือโอ้โหบุกยังไงก็ไม่ได้ประตู
1: อ้าวอ้าวอ้าวไปเลี้ยงนาโกครับ
0: นี่ครับ
1: โอ้โหแต่บัวที่ทำเสียบอลนะครับเอาละครับดูเอ้เข้าการโทษดูเอ้ยิงเอ้ติดโบโน่ครับโอ้โหยิงจ๋าๆครับโบโน่แต่มันตรงตัวไปหน่อยปัดออกหลังได้ครับ
0: โอ้เนี่ยครับมันเริ่มมาจากการเสียบอลของบัวที่เนี่ยนะครับเล่นเยอะไปครับเนี่ยแหละครับโดนฉกมาโอ้แล้วยิงดีมากครับดูเอ้แต่ว่าโบโน่นี่ก็ยังล้มตัวเซฟไม่ได
1: ้โอ้ยน้องเอ้ยแล้วพี่ชมไปซะเยอะเลยชมปุ๊บทำเสียบอลปั๊บเลย
0: เกือบไปแล้วบัวนี
1: ่โอ้โบโน่วันนี้งานหนักแน่ๆครับเซฟนี่ก็ 3-4 ทีไปแล้วนะครับเห็นเนี่ยหนึ่งในนั้นคือจุดโทษนะครับ
0: โอ้ตังเลยมันหน่อยก็ไม่ได้นะครับ
1: คือบางทีผมก็ไม่เข้าใจนะมันจะตั้งเหลื่อมอะไรขนาดนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายหนึ่งมันช่วยวะเปิดเข้ามาโอลิเซ่ดูโอ้โหเป็นกุนเด้ครับได้มงแต่ว่าเบาไปครับเข้ามือโบโน่แล้วก็ออกเร็วเลยครับโอ้โหจะขึ้นมาตัดอ้าวฝรั่งเศสเสียนะครับฮาคิมี่โอ้โหโดนกวาดลูกนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรด้วยครับโอ้โหจะตายจ่ายขึ้นหน้าให้เอ็มบัปเป้แต่ว่าก็ไม่ตรงกันครับแรงไปด้วยจังหวะฟาวกลางสนามรุนแรงนะครับผู้สินปล่อยครับทีหลังไปครับลงมาล้วงบอลนะครับเดี๋ยวไอนาวี
0: ฝรั่งเศสนี่โอกาสยิง10ครั้งแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านมือโบโน่นะครับโอ้ซุปเปอร์เซฟรวมถึงจุดโทษด้วยนะครับที่เซฟลูกยิงของเอ็มบัปเป้เนี่ยครับขึ้นสถิติมาโอกาสยิง10ครั้งตรงกรอบ3ส่วนโมร็อกโกยัง0ยังกินไข่อยู่เลยนะครับโอกาสยิงยังไม่มีเลย
1: มาสราวีครับออกข้างไปอูนาอีอูนาอีอยู่ทางซ้ายบ้างนะครับซาลาเอ็ดดีนตอนนี้เหมือนหุบมายืนตรงกลางมากขึ้นนะครับนะครับซาลาเอ็ดดีนลงมาตั้งบอลเองครับอ้าวทำบอลลั่นแล้วก็ไปย่ำ

0: ใส่เขาครับโอ้พยายามใส่โกเน่ฟาวครับ
1: โอ้เสียบอลแล้วไปทำฟาวอีกนะครับยังดีครับผู้ตัดสินไม่ให้ใบเหลืองนี่ครับจับบอลน้ำหนักแรงไปหน่อยครับโอ้ไปเหยียบเลยนี่ครับจังหวะดูเวล่าเข้ามายิงติดมือของโบโน่แต่ก็ยิงมาใกล้ตัวเหมือนกันนะลูกนี
0: ้ปัดนี่มือไม่แข็งแรงนี่เข้านะครับคือขนาดมือแข็งแรงนะครับยังเกือบเข้าครับคือมันทางขวาครับคุณเด้ไฮโอลิเซโอลิเซ่ลุยเข้ามาแหวก2แหวก3สุดท้ายเสียอาจจะยังเอาบอลคืนได้โอลิเซ่ไหลกลับมาใช้เดมเบเล่ครับเล่นไม่ได้แล้วก็จับโต้ครับดีอาร์บราฮิมดีอาร์เจอซาลิบาประกบครับเสียฟาว
1: ไปดึงนะครับได้ฟรีคิกครับทางโมร็อกโก
0: ดูทรงแล้วหรือเราจะอยู่กันถึงเช้าคุณบอล
1: มีเดี๋ยวก็มีประตู
0: ต่อเวลาอยู่โทษนี่6โมงนะครับแต่จะยิงยังไงโมร็อกโกยังไม่มีโอกาสยิงสักครั้งเลยเนี่ย
1: นี่ยังไม่เห็นไมค์เมนยองเลย
0: ใช่คือออกบอลก็ยังเลยนะคือเซฟเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบอลก็ไม่กลับไปถึงแกไม่ได้ตั้งต้นใหม่อะไรที่แกเท่าไหร่เลยนะ
1: ฝรั่งเศสก็ไม่ได้ไล่สูงมากแล้วนะตอนนี้ก็โมร็อกโกก็เลยทำให้เคาะไปเข้ามาครับรอให้ผู้เล่นฝรั่งเศสมาไล่ครับ
0: โมร็อกโกไม่รีบอ่ะดึงได้ดึงนะครับรอฝรั่งเศสเข้ามาครับแล้วครับแก้กันออกมาครับอูนาอีให้บราฮิมดิอาสโอ้ไปซ้ายไปขวาหมดเลยครับดิอาสมีตัวเติมแล้วครับโอ้โหทาวบี้จับยาวไปหน่อยแต่ว่าเปิดเข้ามาได้ยังติดอยู่ครับฝรั่งเศสต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนแถว2หม่งหนุนกลับไปครับต่อออกหลังไปเลยครับโมร็อกโก
1: วางแผนมาดีนะโมร็อกโกสถิติก็บ่งบอกนะครับว่าเขาเป็นทีมที่มีจังหวะเคาน์เตอร์แอทแทคดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ
0: เหลืออีกประมาณ5นาทีนะครับในครึ่งเวลาแรกครับฝรั่งเศสพาบอลขึ้นมาดูปาเมกาโน่ออกขวาไปครับคุณเด้กลับมาอุปาเมกาโน่ครับซาลิบาหาช่องอยู่ครับฝรั่งเศสแน่นไปหมดเหมือนกันนะครับ มาดูโกเน่พลิกได้แล้วครับตรงกลางโกเน่ไหลต่อครับออกโอลิเซ่เสียบอลไปแล้วครับเนี่ยครับจะคอยดักแบบนี้นะครับโมร็อกโกมาสราวีมองเพื่อนแล้วก็จ่ายมาที่ทาวบี้ทาวบี้คืนหลังครับตามกันใหม่โอ้ดึงช้าสุดๆนะครับสไลด์ดีนครับไปที่เอลอานาวีกลับมามัสราวีบัวดี้ฮาคิมีดีย็อบอูนาอีเนี่ยก็เหมือนต่อกันดึงฝรั่งเศสเข้ามานะครับฝรั่งเศสไม่เข้าก็ต่อกันไปเรื่อยครับแต่ว่าตอนนี้เข้ามาในแดนของฝรั่งเศสแล้วครับโอ้โหโดนกวาดแล้วมีได้ฟาวนะครับเอลคานูส
1: ไปเข้าด้านหลังนะครับปาเมกาโน
0: ่ฮะพอดีเอาภาพจับมาผมรู้ว่าคุณจะพูดฮะอย่านิ่งเด็ดนั่นนักร้องขวัญใจ
1: ชาคิล่าไงก็สุดจะกลับมาโสดแล้วนะ
0: เหรอโสดเฉพาะคืนนี้ป่ะชากีร่าครับเดี๋ยวนัดชิงเล่นอีกป่ะเนี่ย
1: ไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าจะมีจัสตินบีเบอร์นะ
0: ใช่
1: ช่วงพักครึ่ง
0: บีเบอร์มาอ้าวฝรั่งเศสโยนมาครับยังติดอยู่ที่ซาลาเอ็ดดินทาวบี้ลงมาช่วยซาลาเอ็ดดินยกมาให้ทาวบี้ครับ

0: ดูว่าดี
1: ดูว่าดี
0: แกพลิกเร็วเลย คิดเร็วทำเร็วดีครับแต่วนมาก็ติดไปไม่หมดนะครับ
2: โอ้โหแมชโมเมนตัมนี่มีของโมร็อกโกกระจึงเดียวนะฮะที่เหลือนี่ฝรั่งเศสล้วน
0: โอ้โหลูกนี้จะชิงกันครับฮาคิมี่กับไบรน์ดีอาร์แต่ว่าบอลแรงไปออกข้างครับ
2: ก็คงรอให้จบครึ่งแรกนะครับโมร็อกโกยันไม่ออกนี่นะครับเข้าสู่ช่วง2นาทีสุดท้ายยังไม่รวมช่วงทดเจ็บ
0: มานูโกเน่ครับอาครับบัปเป้แม่แต่ว่าอ่านดีครับโอ้เกมก็ถือว่าทำกันบ้านมาดีนะครับตัวรุกฝรั่งเศสวันนี้นี
2: ่เอ้าแย่งมาได้ครับคุณเดช
0: มานูโกเน่ครับขึ้นมาดูเอราบิโอเอ็มบัปเป้โดนลุม3เลยครับโอ้โหต้องรีบคืนหลังโอ้ได้บอลนี่ติดตลอดครับเดมเบเล่เดมเบเล่เลี้ยงตัดเข้าในไม่จ่ายนะครับเดินกลับไปขวาครับอูปาอูปาแทงทะลุให้กุนเด้ครับแรงเกินไปไม่ต้องเล่นแล้วเกมรับปลุกอย่างเดียวครับวันนี้เยอะทีเดียวครับเป็นบอลฝรั่งเศสองตวนพิสมันครับมาดูด้วยอยู่ในสนามนะครับมาจากลูกสาวครับมีแชมป์โลกนะครับพิสมัน
2: 2018
0: วันนี้มาในฐานะผู้ชมครับดึงสุดๆเลยครับโมร็อกโกท้ายครึ่งแรกไม่เอาเลยคร
2: ับองตวนคริสมารู้สึกจะมาเล่นในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะ
0: เพิ่งย้ายมานะ
2: ใช่จะใช
0: ่ย้ายมาลด5ทีครับครึ่งแรกครับจากนี้หรือเปล่าแทงมาเอ็มบัปเป้โอ้โหแล้วว่าโบโน่ออกมาเร็วครับโอ้คือบอลเวลาอยู่กับฝรั่งเศสกับโมร็อกโกนี่คนละเรื่องเลยนะครับอยู่กับฝรั่งเศสนี่ปรูดปราดดีมากนะโมร็อกโกนี่ดึงจังเลยครับแย่งกันอยู่บอลไม่ออกด้วยครับครับดูเอดูเอให้โอลิเซ่โอลิเซ่จะผ่านดิอาสไปได้ด้วยครับโอลิเซ่คือหลังก่อนมานูโกเน่คุนเด้เดมเบเล่เดมเบเล่ยิกยักอยู่ครับเปิดเข้ามาเอาครับดูเอคืนมาราบิโอชิงมาแม่แต่มันแรงเกินไปครับเสียจังหวะไปนิดนึงลูกกระดินไปมาซาลิบามานูโกเน่ตั้งป้อมยิงครับยังไปติดอยู่ครับไปติดที่เทาบี้นะครับบอลไม่ออกด้วยครับเดมเบเล่เดี๋ยวตัดเข้ามาเข้ากรอบเขตโทษแล้วครับมานูโกเน่ยิงอีกทีนึงครับยังติดมาสราวีลูกกระดินยิงอีกทีครับโอ้ยบอลฮุกนะครับโอ้โหแล้วก็โบโน่ต้องชกไปชนคานออกครับแต่ลูกกระดินฟ้องเอาเตะมุม
2: เหมือนจะยิงไปชนคานแล้วก็ออกหลังไปไม่ได้เตะมุมด้วยนะครับโอ้ไม่ฉลับด้วยนะแต่บอลมันมุด
0: โดนมือ
2: แปลว่า VAR ก็ต้องให้จุดให้เตะมุม
0: โดนไหม
2: โดน
0: เนี่ยโดนน่ะถ้าไม่โดนเนี่ยเสียบคานน่ะคือบอลมันฮุกอะนะเนี่ย
2: โดน
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็น่าจะได้เตะมุมนะครับ
0: ดูได้นะครับอ้าว
2: ไม่ให้
0: ไม่ดูครับผ่านไปแล้วครับมาเรื่อยๆครับฝรั่งเศสเกมแบบนี้ก็ครึ่งหลังก็คงไม่ต่างกันนะครับโลโก้ก็คงจะมาทรงนี้แหละครับดึงช้าได้เท่าที่จะช้านะครับฝรั่งเศสก็รีบเลยครับนี่ครับโอ้โหดูเอลบอลลงแล้วก็เลี้ยงจี้เข้ามาครับดูเอโอ้โหโดน

0: พิงลูกนี้ทาคิมิใช้ทั้งตัวเลยครับโอ้แต่มุมก็ไม่ได้ครับดูฮาคิมิโอ้ทั้งดึงทั้งดันทั้งบังโอ้เอาทุกอย่างเพื่อที่จะสกัดให้ได้ครับ
1: แต่ก็ไม่โดนฮาคิมินะใช้ตัวบังเฉยๆเหมือนจะโดนหัวตอนไถออกเนี่ยแหละไม่รู้ว่าออกไปหรือยัง
0: ไม่น่าโดนนะแต่ดูฝรั่งเศสเล่นแล้วมัน
1: ควรจะได้นะ
0: ผู้ว่าดีนะครับเดมเบเล่ตัดเข้ามาเดมเบเล่โดนเกี่ยวอีกแล้วครับล้มลงไปคันนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรแล้วก็จะโตเร็วจะออกบอลเร็วไม่ได้นะครับต้องให้อูนาอีครับลงมาล้วงอูนาอีพาบอลขึ้นมาเองขึ้นมา4คนครับโมร็อกโกมีทาวบี้รออยู่ครับแต่ไหลมาตรงกลางเอวานาวีฮาคิมีออกขวามาดิอาสทำเร็วไม่ได้ครับยังไม่ได้ยิงสักครั้งเลยนะครับจะมีสักทีหรือเปล่าครับเอลคานูสครับออกมาฮาคิมีดิอาสเปิดเข้าไปจะฟ้องแฮนด์บอล
1: แล
0: ้วโอ้โหมันนอกกรอบครับโอ้โหดาบิโอทำแฮนด์บอลผู้ตัดสินเนี่ยพอโดนแขนนี่รีบเป่าเลยครับแต่ว่าก็นอกเขตนะครับ
1: โดนชัดเจนครับลูกนี้ดีไม่อยู่ในกรอบเขตโทษนะคร
0: ับโอ้โหแล้วแกไปตั้งแขนขึ้นมาแบบนี้นี่เข้าไปนิดเดียวนี่เรียบร้อยนะ
1: โอ้แล้วเป็นระยะที่ได้ลุ้นด้วยนะครับประมาณ20หลานะครับแหมเรายังไม่เห็นเมนยองทำหน้าที่อะไรเลยนะครับก็อยู่ที่ลูก2คนนะครับเป็นทางด้านบราฮิมดิอาสกับฮาคิมี
0: จะซ้ายจะขวาครับยิงก็ได้เปิดก็ได้นะครับถ้าเป็นเหลี่ยมขวาฮาคิมีนี่ก็น่าจะเปิดนะครับฮาคิมีหลอกยิงครับโอ้โหออกไปเยอะครับไม่มีลุ้นโอกาสยิงครั้งแรกนะครับของโมร็อกโกในเกมนี้มาในช่วงทดเวลานาทีสุดท้าย
1: โอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยห่างไกลมาก
0: แล้วผู้สินปาโนวิชจบครึ่งแรกครับโมร็อกโกกับฝรั่งเศสเสมอกันครับ0ประตูต่อ0นะครับในเกมรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกครับยังทำอะไรกันไม่ได้ครับ
1: ก็มีโอกาสจริงๆก็คือลูกจุดโทษนะครับคือยานเอ็มปาเป้ยิงไปติดเซฟผู้รักษาประตูนะครับยาซีนโบโน่นั้นและรับติดมือเลยนะครับเนี่ยรับกล้องจับไปที่ยาซีนโบโน่ค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็น MVP ในครึ่งแรกนะครับเซฟหลายจังหวะมาก
0: แล้วเราเอาไงพี่โต้งอยู่ไหม
1: ก็เดี๋ยวเราพัก
0: ไหมหรือว่าต่อไปก่อน
1: ต่อไปก่อน
0: ต่อไปก่อนนะครับเป็นการคุณบอลลูกเกมครึ่งแรก
1: ก็ฝรั่งเศสเหนือกว่าควรจะได้ประตูขึ้นนำแต่ก็ในเมื่อยังไม่ได้ก็ต้องมาลุ้นเหนื่อยกันต่อในครึ่งหลังนะครับเพราะว่าถ้าตราบใดที่ฝรั่งเศสไม่ได้ประตูก็เชื่อว่าโมร็อกโกก็คงไม่เปลี่ยนแผนการเล่นนะครับก็คือเล่นเน้นรับรอจังหวะเคาน์เตอร์แอตแทคนะครับ
0: แล้วจะได้ไหมคุณดูทรงแล้ว
1: คือถ้าเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆผมว่ามันต้องมียุบนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝรั่งเศสยังมีตัวที่จะเปลี่ยนลงมาอีกนะครับอย่างบาโคล่าที่จะวิ่งหาตามช่องต่างๆเชื่อว่าสุดท้ายแล้วฝรั่งเศสน่าจะยังเบียดชนะได้นะ
0: คือมันบู้บ้าจริงนะวันนี้ฝรั่งเศสอะคือโอ้โหตัวรุกแต่ละคนวันนี้คือถ้าเป็นภาษาบ้านๆก็แบบจัดจ้านมากอะทั้งแบบโอลิเซ่ดูเอเดมเบเล่เอ็มบัปเป้แบบแต่ละคนนี่แบบเวลาได้บอล นี่มันอะไรก็เกิดขึ้นได้อะ
1: แล้วเกมรับฝรั่งเศสนี่ไม่ต้องทำงานหนักอะไรเลยนะครับคือเก็บบอลแล้วก็เวลาเพรสซิ่งก็ทำให้โมร็อกโกจ่ายบอลกันพลาดเองด้วย
0: ครับ
1: ก็เนี่ยแหละเกมลูกครึ่งหลังก็ยังน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปนะครับ
0: ครับอันนี้เขาบอกว่าในกรณีแต่มุม VAR ไม่สามารถเปลี่ยนคำตัดสินจากการตัดสินผู้ตัดสินในสนามให้ประโยชน์ฝ่ายลุกได้ครับแต่ถ้าผู้ชี้ผิดแล้วเป็นโทษกับฝ่ายรับ VAR แก้คำตัดสินได้ครับหมายถึงยังไง

หมายถึงว่าถ้าเกิดผู้ตัดสินให้เป็นลูกเตะมุมแต่จริงๆมันไม่ควรได้ก็กลับคำแล้วก็ให้ตั้งเตะจากประตูขึ้นมาแต่กรณีทีมบุกเนี้ยเมื่อสักครู่นี้ที่เรายิงเห็นแล้วก็โบโน่เซฟออกไปผู้ตัดสินให้เป็นลูกตั้งเตะ VR ก็ไม่

0: ลักไก่ยิงฝรั่งเศสแพ้ 0-1 ยอมรับฝรั่งเศสเล่นเร็วจริงๆครับบุกหนักหมดแรงก่อนไหมครับ
1: บุกจนหมดแรงใช่ไหมแต่ดูค่า XG เนี่ย 1.87 อ่ะมันควรจะได้อย่างน้อย1ประตูอ่ะ
0: บอกว่าบอลอะไรเนี่ยน่าเบื่อจริงโอ้โหอย่างนี้น่าเบื่ออีกฮะก็มันอยู่นะแต่ไปถึงโมร็อกโกหรือเปล่า
1: โมร็อกโกก็คือก็ต้องตามแผนเนี่ยมันค่าอย่าหวังผลจริงๆเนี่ยโมร็อกโกเล่นแบบนี้ถูกต้องแล้ว
0: ใช่ เขาก็ต้องเล่นแบบนี้แหละครับคือเกมแพลนแท็กติกที่โค้ชใส่มาก่อนเกมเนี่ย เมื่อคุณเจอกับทีมอย่างฝรั่งเศสณนาทีนี้ซึ่งมันใกล้เคียงกับคำว่าสมบูรณ์แบบมากๆเนี่ยคุณก็ต้องมีวิธีการช่วยอย่างปารากวัยเกมที่แล้วใช่ไหมก็เกือบไปเกือบได้เหมือนกันแต่ว่า
1: ไอ้วันปารากวัยนี่ผมก็แปลกใจนะว่ามันไม่มีผู้เล่นปารากวัยโดนใบเหลืองแม้แต่คนเดียวขนาดที่ฝรั่งเศสโดนไปถึง3
0: มันไม่ใช่คุณคนเดียวที่แปลกใจทั่วโลกก็แปลกใจฮะมันเกิดอะไรขึ้นนะไม่มีโดนสักคนมีโดนสตาฟโค้ชบ้างโดนอยู่คนนึงคือมันเป็นแอนตี้ฟุตบอลสุดๆอะปารากวัยวันนั้นแต่ก็คืออยู่ในเกมไงก็คือเขาก็เล่นแบบอ่ะถ้าถามความชอบมันอยู่ที่ชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันผิดไหมผิดไม่ผิดก็อยู่ที่กรรมการเนี่ยเมื่อกรรมการปล่อยกรรมการไม่ว่าเขาก็เล่นได้
1: ใช่
0: แล้วไปถามคนปารากวัยก็ต้องบอกว่าอ่ะก็ทำไม
1: ก็เล่นแบบนี้แหละ
0: ก็เหมือนโมร็อกโกเกมเนี้ย ก็ในเมื่อคุณเจอฝรั่งเศสคุณจะไปเปิดแรกกับฝรั่งเศสนะใช่ไหมคือเปิดแรกมันก
1: ็มีโอกาสแพ้เลย
0: ก็โอกาสความตายอยู่ตรงหน้าใช่ไหมแล้วดูฝรั่งเศสขนาดนี้ขนาดอุดเน้นเกมรับก็ยังแบบโดนยิงไป13ครั้งอ่ะ
1: นี่ทำให้ได้โบโน่นี่ก็โอ้น่าจะเสียประตูไปละนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาติดตามกันต่อในครึ่งหลังครับ
0: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี่
2: บทสรุปสถิติ100ปีฟุตบอลโลกมุ่งหน้าสู่เวิลด์คัพ2026สถิติที่เป็นรากฐานของฟุตบอลโลกตลอดเกือบ100ปีนับตั้งแต่ปี1930ถึงปัจจุบันมีการทำประตูไปแล้วมากกว่า 2,700 ลูกจากสนามแข่งขันมากกว่า100แห่งใน18ประเทศสถิติที่น่าจับตาที่สุดคือการก้าวเข้าสู่ยุค48ทีมในปี2026ซึ่งจัดแข่งใน3ประเทศคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกสถิติโลกใหม่กำลังจะถูกจารึกทั้งจำนวนนัดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก64เป็น104นัดและสถิติจำนวนผู้ชมรวมที่คาดว่าจะทำลายสถิติปี1994ลงอย่างแน่นอนฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงสถิติบนหน้ากระดาษแต่คือบันทึกความพยายามของ

0: นุษยชาติที่สื่อสารผ่านลูกหนังกลมๆและทีมจากเอเชียก็กำลังเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ให้โลกต้องทึ่งต่อไปในอนาคต
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมาก

0: ดมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: เรียนนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
3: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
10: แต่ก็เข้าใจว่า

0: ที VR ก็เช็คว่ามันมีจังหวะไหนที่จะต้องเป่าย้อนกลับไปไหมอาจจะใช้เวลาเยอะนิดนึงนะครับแต่บางทีผู้เล่นที่ยืนรอยิงบางทีก็นานเกินไป
1: แต่ว่าค่า XG ของฝรั่งเศสเองในครึ่งแรกก็สูงถึง 1.87 นะ
0: ใช่สูงมากสูงมาก
1: ถือว่าสูงที่สุดในทีมที่ยิงประตูไม่ได้ในครึ่งแรกของบอลโลกครั้งนี้นะครับนะเฉพาะทีมที่ยังยิงไม่ได้ในครึ่งแรกนะเห็นว่าสูงสุดแล้วนะในบอลโลกครั้งนี้ 1.87 ถือว่าสูงนะครับค่า XG expect goal นี่เกือบ2นี่โอ้ถือว่าสูงแล้วแต่ยังไม่ได้ประตูเลยคร
0: ับ วันนี้ก็ยังไม่มีแจกใบเหลืองนะครับยังใสสะอาดกันอยู่แต่ว่าสถิติช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าโมร็อกโกดีขึ้นในแง่ของการครองบอลการจ่ายบอลนะครับสถิตินี่ขึ้นมาพอๆกับฝรั่งเศสเลยนะ
1: ในแง่การครองบอลพอๆกันนะ
0: ใช่การครองบอล
1: การ
0: ใช่จ่ายบอลด้วยผมก็ยังแปลว่ามาเร่งในช่วง10นาทีสุดท้ายนะโมร็อกโก
1: โมร็อกโกครองบอลเยอะกว่าด้วยนะโมร็อกโกครองบอล 51% ด้วย
0: เหนือกว่านิดน
1: ึ
0: ง
1: แต่โอกาสยิงครั้งเดียว
0: ครั้งเดียว
1: ค่า XG นี่ 0.0 เท่าไหร่ 0.05 อะไรเงี้ยนะ
0: ไม่ถึงก็มีโอกาสยิงครั้งเดียวไม่ตรงกรอบด้วยนะครับ
1: ก็เดี๋ยวการลงสนามนะครับในครึ่งหลังเกมที่บอสตันนะครับตอนนี้กุนซือของโมร็อกโกเดินลงมาแล้วนะครับดีเย่เดชองก็ลงมาแล้วนะไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหรือว่าเปลี่ยนแท็กติกอะไรหรือเปล่านะครับ
0: แต่มุมก็3ต่อ1ก็ไม่ได้เยอะกว่ากันมากนะฝรั่งเศสการทำฟาวล์การได้ฟรีคิกเนี่ยโมร็อกโกได้เยอะกว่านะ6ต่อ5
1: คู่นี้เจอกัน8ครั้งในทุกรายการนะครับฝรั่งเศสนี่ไม่แพ้เลยนะถ้านับเฉพาะ90นาทีเนี่ยนะครับชนะ5แล้วก็เสมอ3นะครับรวมถึงฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วที่เราเคยพูดกันไปก็เจอกันในรอบตัดเชือกนะครับรอบเลยรอบนี้อีกรอบนึงรอบตัดเชือกตอนนั้นชนะไป 2-0 นะครับสำหรับฝรั่งเศสครับเจอทีมแอฟริกาในฟุตบอลโลก8ครั้งนี่ฝรั่งเศสไม่เคยเสมอนะครับชนะ5แล้วก็แพ้ไป3ครั้งนะครับเคยแพ้เซเนกัลแพ้แอฟริกาใต้แล้วก็แพ้ตูนิเซีย
0: เซเนกัลก็คือหลังจากได้แชมป์โลกปี1998
1: มาแพ้กันปี2022ใช่
0: นัดเปิดสนามนะครับแพ้ 0-1 ครึ่งหลังนะครับทางด้านของโมร็อกโกก็พยายามกระตุ้นกันนะครับในอุโมงค์นี่แหละนะครับ
1: ฝรั่งเศสลงไปแล้วนะ
0: ไปล้อละ
1: โมร็อกโกไฮคิมี่ยังกระตุ้นเพื่อนอยู่เลยครับ
0: บอกอย่าเสียประตูอย่างเดียวนะครับ
1: ระวังใบเหลืองด้วยนะครับต้อง
0: ใช่ๆ
1: ระวังใบเหลืองด้วยทั้งฮาคิมี่
0: อูริเซก็ต้องระวังนะของฝรั่งเศส
1: อูนาอีแล้วก็เอลคานูสนะครับติดใบเหลืองอยู่ของโมร็อกโกนะส่วนของ
0: ฝรั่งเศส
1: ฝรั่งเศสมีใครบ้าง
0: อูริเซนี่แหละที่สำคัญเลยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ครึ่งหลังเนี่ยเขาน่าต้องมีบทบาทมากขึ้นตรงกลางนะครับเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยคือด้วยความเร็วของเขาเนี่ยมันน่าจะปั่นป่วนเกมรับของโมร็อกโกได้มากกว่านี้
1: ครับมานูโกเน่ก็มีใบเหลืองติดอยู่เหมือนกันนะมานูโกเน่ไมเคิลโอริเซ่แล้วก็แบทลี่บาโกล่านะครับที่มีใบเหลืองติดอยู่ของฝรั่งเศสแต่ว่าเกมนี้บาโกล่ายังไม่ได้ลงก็ต้องระวังเกมนี้แหละเพราะว่าหมดรอบนี้ฟีฟ่าก็จะล้างให้อีกรอบนึง
0: ใช่นี่ขึ้นสถิติบอกมาในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับไม่เคยมีทีมไหนที่มีโอกาสยิงในครึ่งแรกน้อยกว่าโมร็อกโก1ครั้งนะครับของโมร็อกโก
1: จริงเหรอ
0: ใช่ผมไม่มีทีมไหนที่มีโอกาสยิงน้อยกว่านี
1: ้เหรอเฮ้ยมันไม่มีทีมที่แบบไม่ได้ยิง
0: ครึ่งแรกอย่างเดียวไม่มี
1: ครึ่งแรกผมก็เห็นแบบเหมือนดูบางทีมก็ไม่มีโอกาส
0: เนี่ยโอกาสยิงครั้งเดียวของโมร็อกโกมันไม่มีทีมไหนที่ยิงได้น้อยกว่านี้ในครึ่งแรกแล้วก็สัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่งโมร็อกโกก็แค่ครั้งเดียวนะมันก็นั่นแหละก็หาโอกาสยิงยาก
1: แต่ดูเนี่ยคือการให้ฝรั่งเศสลงมารออะไรเงี้ยมันก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นแท็กติกอย่างนึงด้วยเหมือนกันนะครับของโมร็อกโกแล้วก็ค่อยๆเดินต้วมเตี้ยมันออกมานะครับคือทุกอย่างเมื่ออยู่หน้างานอยู่ในเกมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาคิดมาแล้วเท่านั้นนะว่าจะทำอะไร
0: คือบางทีก็ทำให้คู่แข่งนั้นประสาทเสียได
1: ้เพราะมันสำคัญมากๆนะครับสำหรับเกมฟุตบอลโลกแต่ละนัดตอนนี้บอลโลกเหลืออีกถ้าไม่รวมเกมนี้ก็7เกมเองนะ

0: 2รอบควอเตอร์อีก3รอบรองอีก2แล้วก็นัดชิงอีก1แล้วก็มีชิงที่3
1: มี
0: ด้วย
1: ก็เกมนี้เป็นเกมที่97ครับจาก104เกมนะครับนะครับเกมในครึ่งหลังกำลังจะเริ่มนะครับฝรั่งเศสบุกจากซ้ายไปขวานะครับจะเป็นฝ่ายเขียนลูกก่อนแฟนบอลก็ช่วยกันนับนะครับ 3-2-1 นะฮะวันโอลิเซ่
0: เตะทิ้งไปเลย
1: อ๋อนึกว่าจะเตะออกออกข้างนะตามแท็กติกนะครับเดี๋ยวนี้ก็เล่นกันอย่างนี้แต่ว่าโมร็อกโกก็ทุ่มเร็วนะครับนะครับอีก45ทีครับจะมีประตูหรือเปล่าจะมีผู้ชนะหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไปกันต่อนะครับผมนี่โดน4ชั่วโมงตลอดเลยคุณนี่มากี่ทีแล้ว
0: นะ
1: คุณมาภาคบอลกี่ทีแล้ว
0: สามแล้ว
1: เจอเคยเจอต่อเวลาอะไรไหม
0: ไม่มี
1: หรอ
0: นี่คือรอบน็อกเอาท์คู่แรกที่ได้ภาค
1: ไม่มาแบบว่าช้าเชยอะไรเงี้ย
0: ไม่มีก็จบใน90นาท
1: ีเพราะอากาศอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่มีอะไรเลย
1: โชคดีจังผมไม่โดนตลอด
0: ต่อเวลาเงี้ยหรอวันนี้อย่าโดนนะ
1: ต่อเวลาด้วย
0: คือใครชนะก็ได้ขอให้จบใน90นาที
1: จะเป็นฝรั่งเศสนะครับที่ได้ครองบอลครับช่วงต้นครึ่งหลังยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับใช้ชุดเดิมกันทั้งคู่ครับมาลูโกเน่ให้เดมเบเล่ต่อมาครับโอลิเซ่ไมเคิลโอลิเซ่ลงต่ำมากขึ้นนะครับดูแล้วแล้วก็เอานู่นนะครับลาวิโอขึ้นไปสูงหน่อยเดมเบเล่ครับเปิดรอดดาร์กส์ก็มาครับยังติดมาสราวีอูนาอีโอ้โหโดนรุม 2-3 คนพลิกได้แล้วก็จ่ายต่อขึ้นมาสวยด้วยครับเอานะเอลคานูใช่อูนาอีขึ้นมาแล้วทางขวามีนะครับดีอาร์เติมมาแล้วครับดาฮิมดีอาร์เข้ากรอบเขตโทษยึกยักรออยู่แล้วก็โยนมาเสา2โอ้โหไม่ถึงครับโดนกุนเน่มงสกัดออกไปก่อนบอลอยู่ที่ทาวบี้ครับเลี้ยงจีเข้ามาโดนบัง2คนครับขึ้นมาอูนาอีไม่ยิงเลี้ยงเข้ากรอบเขตโทษทำลั่นครับเสียไปอ้าวแต่เก็บได้ลาฮิมดิอาสกดเลยครับยังไปติดอยู่เราเสียเก็บได้แล้วครับจะโต้กับเร็วด้วยแม่เดี๋ยวว่าเปิดไปถึงดูเว่แล้วโกตัดได้ครับครับแบบนี้น่าจะมันขึ้นนะครับดูมีชีวิตชีวาขึ้นครับโมร็อกโกในครึ่งหลัง
0: เริ่มครึ่งหลังได้ดีนะครับช่วงต้นน้ำนะครับมีโอกาสจังหวะเคาน์เตอร์แอตแทกนะครับจริงบราฮิมีเดียสมีโอกาสที่จะง้างเท้ายิงตั้งหลายครั้งนะดูแล้วไม่แน่ใจว่าฝรั่งเศสจะเปลี่ยนแท็กติกหรือเปล่านะครับก็คือต้องให้ทางฝั่งของโมร็อกโกบุกขึ้นมาบ้างนะครับ
1: จะ
0: ขุดบ่อล่อปลาแล้วครับแบบนี้คือถ้าบุกไม่เข้าเนี่ยโมร็อกโกก็เน้นรับอ้าวเปิดบอลวางยาวมาสวยครับ
1: แม่โอ้โหแต่ฮาคิมี่นี่จะขึ้นลง
0: เร็วมาก
1: แบบไม่น่าเชื่อ
0: กีบปอดแกนี่ใหญ่มากนะเนี่ย
1: โอ้ลูกนี้ไม่ล้ำหน้าไม่ล้ำหน้านะครับแต่ว่าโยนขึ้นไปดูเอ้จับปุ๊บก็ฮาคิมี่มาเลยโอ้ดูฝรั่งเศสครับ โบโน่จะออกบอลนี้ฝรั่งเศสมาดาหน้ารอตรงหน้าครบอีกทั้ง3คนนะครับแล้วมีแถว2อีก2กับคนด้วยครับโอ้6คนนะครับจะมาเพรสซิ่งก็เลยออกบอลไม่ได้ครับต้องโยนยาวมีธงญี่ปุ่นด้วยครับตัดได้แล้วครับโอ้โหจะไหลให้ลาวิโอครับแต่โดนนิดเดียวแล้วจะโตกลับด้วยครับอูนาอีวางมาทางซ้ายเท้าบี้ไม่ทันโอ้โหแรงไปนิดเดียว
0: โคเน่เจ็บหรือเปล่าจังหวะปะทะแย่งบอลกันนะครับบุรุษสิงห์ก็เป่าหยุดเกมก่อนครับให้มาดูอาการของโคเน่

0: ก็น่าจะเป็นจังหวะที่ปะทะกันกลางสนามครับพาหลังจับไปก็มีชัวเมนี่นั่งอยู่แต่น่าจะรู้มาเล่นต่อได้ครับอนุโกเน
1: ่ภาพจับไปที่ดิดิเย่เดชองวันนี้ถ้าผ่านไม่ได้เขาจะทำสถิตินะครับนัดต่อไปจะคุมทีมในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นนัดที่26จะเป็นกุนซือคนแรกนะที่ทำถึง26เกมในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
0: มาในฐานะเป็นแชมป์นะครับฝรั่งเศสเล่นดีสมราคาแต่ถ้าตกรอบกลับบ้านก็ยุ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเร็วไปครับฝรั่งเศสถ้าเอาแบบไม่โดนด่านี่ก็ต้องรอบรองนะครับรอบรองเผื่อ
1: สเปน
0: เผื่อตกนี่ยังคนวิจารณ์นะแน่นอนนะแต่โอ้แปดทีมนี่มันอะไรเกิดขึ้นได้จริงตัดได้อีกแล้วครับโอ้คราวนี้เสียบอลกลางคางครับฝรั่งเศสโบโน่ต่อไปดีย็อบชูต้นครึ่งหลัง5ดีนี่ยิ่งเล่นยิ่งเข้าทางโมร็อกโกนะครับแย่งกันไม่ฟาวด้วยครับมาลูโกเน่แย่งไม่ได้ครับเป็นโมร็อกโกตัดได้แล้วก็ขึ้นมาทางซ้ายครับเติมขึ้นมาครับสาราเอ็ดดีนให้ทาวบี้จะจ่ายตรงกลางบอลกระเด้งไปอูปาเมกาโน่บัง
1: อ้าวไม่รู้
0: แกบังทำไมครับลูกนี้โดนฝรั่งเศสชัดๆแกบังออกหลังแล้วก็เสียเตะมุมครับ
1: อูปาเมกาโน่นี่ก็คือนึกว่าบังเราจะได้ลูกตั้งเตะจากประตูไม่ใช่นะครับต้องเสียเตะมุมให้กับทางโมร็อกโก
0: คือมันไปโดนเพื่อนเห็นน่ะและแกก็มาถึงแกก็บังเหมือนกับว่าไปโดนโมร็อกโกออกสุดท้ายเสียเตะมุมครับ
1: คงไม่เห็นนะครับอูปาเมกาโน่เตะมุมครั้งที่2ของโมร็อกโกในเกมนี
0: ้อันตรายนะครับต้องหวังลุ้นจากลูกแบบนี้แหละครับเล่นสั้นเหมือนเดิมนะครับโมร็อกโกไหลกลับมาฮาคิมิคืนมาอูนาอีอูนาอีคนสำคัญเฉพาะตัวสูงนะครับเอาตัวรอดผ่านไปแต่ก็เปิดไปเดนเป้ต้องมงคืนหลังครับโอ้โหสาดยาวไปเลยครับออกหลังไปเบนยองครับออกบอลเร็วไปที่ลูกาดีนให้ราบิโอครับกุนเดออกขวาเดนเป้ครับให้กุนเดอูปาเมกาโน่วันนี้อดเจอเพื่อนใหม่ที่ไบเยิร์นนะไซมอนี่
1: ยังเป็นตัวสำรองอยู่นะ
0: อาจจะลงมานะครับ
1: กองหน้าของโมร็อกโกวันนี้มีรายชื่อเป็นแค่สำรอง
0: อูปาครับออกมาเดมเบเล่โอ้จ่ายตอนหน้าตาเลยครับแหมไม่ผ่านเอาครับแต่ยังได้อยู่ดูแอชิปมาติดครับมาสราวีนะครับติดมาสราวีแล้วก็เคลียร์ทิ้งกันออกมาเอาครับอูนาอีไหลให้ทาวบี้ดวลกับอูปาเมกาโน่ครับแต่ว่าอูปาเมกาโน่สกัดออกข้างไปได้ครับ
1: ก็มีความเร็วนะครับตัวผู้เล่นของโมร็อกโกจังหวะเคาน์เตอร์
0: เกมแบบนี้มันต้องมีความพิเศษบอลนี่แหละคนนี
1: ้ทาวบี
0: ้แชกีเนี่ยรออยู่ข้างฝรั่งเศสเจาะไม่ได้มันต้องมีนักเตะแบบนี้ทำอะไรเหนือความคาดหมายเนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้นึกว่าจะมีบทบาทมากกว่านี้นะ
1: แชร์ชากีสองนะก็เป็นตัวสำคัญของแมนซิตี้ที่ก็ถือว่าผลงานดีนะในการที่ผ่านมา
0: โอ้ดีเลยแต่ฝรั่งเศสชุดนี้ก
1: ็แน่นหมด
0: ไอ้5คนข้างหน้านี่ก็โอ้โหจะไปดรอปใครก็กีฬาคิดอีกอ
1: ่
0: ะ
1: มันเป็นเปสเชคอนเน็กชัน
0: คือ3คนโอลิเซ่เดมเบเล่เอ็มบัปเป้ยังไงก็ล็อกอยู่แล้วอีกคนเนี่ยดูเอกับบาโคล่าสลับไปเล่นไปแต่ว่าเกมตื้อๆอย่างนี้มันต้องมีความพิเศษแต่ก็เหลือเวลาเยอะนะครับครึ่งหลังผ่านไป10นาทีนั่นเองแต่ดูเล่นไปเล่นมามันจะไปเข้าทางโมร็อกโก

0: ก็สิเอาแต่ตรงนี้เจ้าฝรั่งเศสจัดได้ครับเอ็มบัปเป้ออกไปที่ดูเอ้ดูเอ้ซัดซะเลยครับโอ้โหเข้าสองเกือบกระชอกเหมือนกันครับบอลแรงมากครับแต่โบโน่ยังรับได
1: ้ปัญหาคือด่านสุดท้ายนะครับวันนี้นี่โอ้โหยาซีนโบโน่แกไม่ค่อยมีอะไรผิดพลาดนะครับลูกนี้ซองแต่แต่ว่าก็ยังตามมาตะคุบได้นะครับ
0: คือแกไม่ใช่ผู้สาประตูที่แบบลีลาสวยงามเบสิกดีอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าประสิทธิกิริยาดีแล้วก็เทคแล้วก็จิตวิทยาสูงอะยืนตำแหน่งดีนะไม่ได้ว่าแบบพลิ้วไหวสวยงามรับเข้าซองหนึบอะไรเงี้ยบางทีมีกระจงกระจอกแต่ว่าก็ไปตามเก็บได้ถึงกันตัวใหญ่ด้วยนะขึ้นมาแดนโมร็อกโกหมดเลยครับฝรั่งเศสตอนนี้เอ็มบัปเป้อยู่หน้าไม่ค่อยได้บอลนะครับต้องให้บอลเอ็มบัปเป้เยอะครับนะครับเจอติดตลอดนะครับทั้งอ้าวแต่จังหวะนี้โอลิเซ่ไหลเอ็มบัปเป้ครับโอ้ยแม่จังหวะมันบอลมันกระโดดครับทำไมยิงข้ามคานออกไปครับคิเลียนเอ็มบัปเป
1: ้โอ้แต่จังหวะพลิกหมุนตัวของโอลิเซ่นี่ผิวจริงๆครับดูครับจังหวะที่ยังหันหลังให้กับประตูแกพลิกล้ำหน้าอยู่ดิโอ้โดนดึงกางเกงด้วยนะครับโดนลุม3
0: คือแกจะจ่ายด้วยซ้ายแล้วไปติดเท้าขวาตัวเองครับบอลมันเลยกระเด้งแต่เป็นนักบอลที่พัฒนาการเร็วมากนะโอลิเซ่2ปีก่อนเล่นอยู่พาเลส
1: พาเลส
0: ไม่น่าเชื่อว่าจะมาถึงจุดนี้เร็วขนาดนี้เลยโอ้โหฝรั่งเศสมาอีกแล้วครับพี่เป้พี่เป้ล็อกอยู่ครับคือหลังมาดีนลาบิโอครับโอ้โหดูเอ้ดูเอ้วันนี้ก็โชว์หน้าดูครับประธานเป้ประธานเป้เจอผักครับผักแล้วผักอีครับเพื่อนเก่าครับฮากิมิดวลกันเลยครับเป้คือหลังมาดูเอ้ดูปาเมกาโน่เดมเบเล่โอลิเซ่โอลิเซ่วนดูเพลินจริงๆโอลิเซ่โอ้โหพลิกสวยครับดูเอ้เอาละครับเขาครอบไปให้เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ยึกยักอยู่ไปต่อได้ครับแล้วก็เปิดมาบอลแรงไปครับที่ทำไมเป็นบอลนั่งใส่หัวเองให้คุณเนตอาการเริ่มออกกันเนี่ยโอ้โหเล่นฝรั่งเศสแต่ละตัวนี
1: ่ความสามารถเฉพาะตัวสูงมาก
0: ชอบมากเลยคือฟุตบอลมันต้องเล่นอย่างเงี้ย
1: แต่มันสำคัญคือมันต้องจบสกอร์ให้ได
0: ้แล้วก็ไอ้ผู้เล่นอย่างนี้ครับก็มีนะที่ได้แต่ละตัวนี่แบบข้างบนนี่แบบจัดจ้านแล้วก็สวยงามจริงๆฝรั่งเศสฟองเอาแฮนด์บอลครับได้ด้วยรูปเกมไม่ต่างครึ่งแรกนะครับเหมือนกันเลยครับโมร็อกโกก็ตั้งรับเหนียวแน่นรอโต้ครับแล้วเกมโต้ก็ดูดีขึ้นนะครับครึ่งแรกนี่ขึ้นขวาอย่างเดียวเลยครับครึ่งหลังนี่มาทางซ้ายด้วยครับเดียสมงเช็ดมาไม่มีอะไรครับ
1: แม่ชาย XG ฝรั่งเศสนี่ 2.0 พอดีก็คือ2ประตูที่ควรจะได้นะครับขณะที่โมร็อกโกนี่ 0.06 ก็ไม่นับครับยัง0อยู
0: ่เพิ่มมานิดนึงนะครับอุปเมกาโน่ครับบอลขึ้นมาทางขวาเดมเบเล่ให้ไปสวยครับโอ้ยแต่ว่าโกเน่จ่ายไม่ถนัดนะครับแต่ยังถึงครับดูเอให้ลูกาดินเติมมาแล้วครับคือมาดูเอจับลั่นไปนิดนึงครับเสียบอลเลยครับเอาครับบราฮิมดีฮะจะหมุนลาบิโอนตัดได้เปิดเข้ามายังติดอยู่ที่มัสราวีโอ้โหด้วยบอลลงครับดูเอให้เอ็มบัปเป้ยิงเรียบร้อยแล้วครับเอาจนได้ครับโอ้โหคิลิยันเอ็มบัปเป้ประตู

0: ที่8ในฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วก็ประตูที่20ครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: แต่ช้าก่อนนะครับเดี๋ยว VAR ก็ต้องเช็คให้ละเอียดนะครับมันมีจังหวะเหมือนจะแฮนด์บอลนี่ครับอุเลนโมร็อกโกมาฟ้องใช่มันเหมือนมีจังหวะนึงที่มันมีแฮนด์บอลนะครับ
0: ก็คือถ้าย้อนไปดูลูกอียิปต์ได้ยูซิก็ย้อนได้แต่ว่าให้เป็นประตูไปก่อน
1: นะครับแต่ผู้เล่นโมร็อกโกเนี่ยวิ่งไปประท้วงผู้ตัดสินละนะครับบอกขอให้ VAR ช่วยเช็คหน่อยนะครับมันมีจังหวะหนึ่งแต่ว่ามันก็ผ่านมาพอสมควรนะ
0: ก็เกมอียิปต์นานกว่านี้โอ้โหแล้วดูเอดึงบอลลงแล้วจ่ายเร็วให้เอ็มบัปเป้มันเหลือกินน่ะ
1: ยิงอ้อมตัวเลยนะครับ
0: โอ้โหยิงลูกนี้พูดคำไหนอะ
1: คือออกจากเท้าไปวิถีของลูกเนี่ยมันนอกกรอบไหมแล้วมันค่อยๆใส่เข้าเสียบเสา
0: คุณบอลดีใจมากเลยฝรั่งเศสยิงลูกนี
1: ้ไม่ต้องต่อเวลา
0: โอ้เอาจนได้ครับแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนครับท่านประธานคนดีคนเดิมครับ
1: ประตูที่8นะครับแต่เดี๋ยวรอให้มันเคลียร์ก่อนนะครับ VAR นี่ต้องไปเช็คดูดีๆนะครับ
0: บอลโลก20นัดยิง20ประตูครับคนบ้าอะไรเนี่ยได้ครับเรียบร้อยแล้วเช็คตอนไหนไม่บอกกันด้วยครับไม่เห็นไม่มีรูปเริ่มอะไรให้ดูเลยครับเช็คกันเองดูกันเองครับไม่มีให้คนทั่วโลกดูนะครับ
1: ก็ได้ประตูขึ้นนำแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับพอมันเสียประตูโมร็อกโกอยู่ไม่ได้ครับต้องส่งแนวลุกลงมาโอ้โห
0: มาแล้วครับราฮิมีกับอัมราบัตนะครับ
1: ก็คนที่โดนเปลี่ยนออกไปนะครับทางด้านของบัวดี้นะครับ
0: บัวดี้น่าจะเป็นกับเทาบี้นะสองคนนะที่ออก
1: ก็เปลี่ยน2คนนะครับเปลี่ยนได้3ครั้งรวม5คน
0: ก็อัมราบัตก็ลงมาอยู่ตรงกลางนะครับแทนที่ของบัวดี้นะครับแล้วก็ไอ้ราฮิมีก็ยืนเป็นกองหน้าครับ
1: ก็ต้องส่งตัวลุกลงมาแล้วครับเวลาที่เหลือประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับของทางด้านโมร็อกโกต้องพยายามบุกมากขึ้นแล้วนะครับและเอ็มบัปเป้ลงไปนอนกุมใบหน้าผู้เล่นฝรั่งเศสขอให้แต่บอลทิ้งโมร็อกโกไม่สนครับโมร็อกโกเล่นต่อเอ็มบัปเป้ก็เลยต้องลุกขึ้นมาเล่นต่อนะครับ
0: อูนาอีครับได้แล้วครับ
1: ไม่ใช่เอลทาวบี้ยังอยู่นะคนที่โดนเปลี่ยนออกไปยังเป็นทางด้านเอลคานูสนะครับก็คือเอาทางด้านของลาฮิมีเนี่ยลงมาแทนเอลคานูสนะครับ
0: โอ้ยใบเหลืองออกแล้วครับเป็นดียอบนะครับ
1: ใบเหลืองแรกในเกมนะครับกองหลังโมร็อกโกนะครับอิซาดียอบฟูลแลมส่งเข้าประกวดโอ้โหเข้าหนักจริงครับลูกนี
0: ้ไปฟาวเอ็มบัปเป้ครับโอ้โหเข้าข้างหลังด้วยเหยียบด้วยครับลูกนี้ก็ต้องโดนแล้วครับแต่ถ้าไม่เข้าเนี่ยเอาแกไม่อยู่จริงครับเอ็มบัปเป้นี่ก็
1: โดน
0: เยาวชนในฝรั่งเศสนะครับซึ่งมันได้เอาให้โมร็อกโกในก่อนทัวร์นาเมนต์นี่ครับ
1: ถ้าโมร็อกโกเข้ารอบดีครับก็จะติดโทษแบนนะ
0: เขาเจอกันทั้งเกมครับร่วงไปหลายรอบแล้วเอ็มบัปเป้กับดียอบเนี่ย
1: อันนี้มันจะมีผลกับฟุตบอลโลกครั้งต่อไปนะ
0: หมายถึง
1: ว่าดียอบเงี้ยจะบอกว่าติดโทษแบนนัดต่อไป
0: ก็เขาเป็นนัดรอบคัดเลือก
1: อ๋อเป็นนัดรอบคัดเลือก
0: หรือรายการฟีฟ่าเดย์ครั้งต่อไปเลยครับราบิโอเปิดเรียกเข้ามาติดดียอบครับมีประตูแล้วครับเกมนี
1: ้นะครับขึ้นสถิติดาวซันโบฟุตบอลโลกครั้งที่2026นะครับเอ็มบัปเป้ตอนนี้ขึ้นมาเท่ากับลีโอเนลเมสซี่ที่8ประตูนะคร
0: ับ แล้วสถิติรวมก็ตามเมสซี่อยู่ลูกเดียวนะครับ
1: 20-21ฟุตบอลโลกครั้งเดียวที่ยิงกันมากสุดนี่กี่ลูกนี่8ลูกก็ถือว่าเยอะนะครั้งที่แล้วก็8
0: เฮ้ยเคยมีของฝรั่งเศสบ้างที่ยิงยุคแรกๆเลยอะชุดฟองแตงเป็น10ลูกอะ
1: ของพันวีอยู่นัด

0: ช่วงครั้งเดียวด้วยนี
1: ่ใช่ยิงครั้งเดียวเลยโอริเซ่ครับโอริเซ่เลี้ยงตัดเข้าในมาอย่างติดอยู่ครับอ้าวแต่ว่ามีเพื่อนมาช่วยครับมานูโกเน่ไอ้มานังกุนเด้มานูโกเน่กุนเด้ระวังผมพันกันนะครับโอ้โหโอริเซ่คนอ้าวโอริเซ่เล่นลีลาเสียบอลไปเลยครับโอ้โหราฮิมิเพิ่งลงมาใหม่จะแตะใช้ความเร็วบอลมันแรงไปเยอะครับ
0: แล้วบอลออกเส้นข้างไปด้วยนะครับมาให้ดูประตูขึ้นนำของฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งครับเอ็มบัปเป้ยิงโอ้โหโบโน่พุ่งยังไงก็ไม่ถึงครับ
1: คือสุดๆอะลูกนี้จริงต้องยอมอะ
0: ยิงดีมาก
1: ดีมากๆครับเต็ม10ครับจุดโทษไม่ยิงเงี้ยครับ ขึ้นมาอีกแล้วเดมเบเล่เดมเบเล่ฟัดเองแล้วก็ปัดไม่อยู่ครับ2ประตูต่อ0ครับไปแล้วครับโมร็อกโก
0: รูปเกมมันจะเปิดแล้วก็เป็นโอกาสของฝรั่งเศสนะครับโอ้โหแต่ว่าลากมานี่กองหลังถอยมันก็เปิดช่องสิครับแบบนี้อุสมานเดมเบเล่ครับเจ้าของรางวัลบังบัลลองดอร์นะครับ
1: โอ้โหแล้ววิ่งมาดีใจกับเพื่อนร่วมทีมตัวสำรองกันด้วยนะครับแม่สปิริตทีมสุดยอดเลยครับ
0: กำลังจะเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกแล้วคร
1: ับ เดมเบเล่ก็5ลูกนะเนี่ยนี่ประตูที่5นะครับ
0: เนี่ยจังหวะของฝรั่งเศสเกมบุกพวกเขาอันตรายจริงไม่ใช่เฉพาะเอ็มบัปเป้คนเดียวนะมาหมดนะ
1: ก็ใช
0: ่โอริเซ่เอ็มอุสมานเดมเบเล่และไหนยังมีพวกบาโคล่ามีดูเออีกนะครับ
1: ลูกนี้เอ็มบัปเป้เป็นคนให้นะได้แอสซิสต์ไปด้วย
0: นี่ปัดโดนนะเนี่ย
1: โดน
0: นี่ปัดโดนด้วย
1: คือเดมเบเล่จังหวะเนี้ยหุบเข้ามาตรงกลางแล้วก็คือแกก็คงจะหาจะข้อหาช่องหาจังหวะแหละแต่ว่าพอพลิกไปเห็นโมร็อกโกไม่เข้าแกซัดเลยนะปกติมันต้องมีนะโมร็อกโกตัวที่มาเข้าแบบนี้นะ
0: มันปล่อยให้เขาลากมายิงโอ้โหโบโน่นี่ก็พยายามจะเซฟสุดฝีมือแล้วนะปัดไม่ออกนะครับยังมีความแรงนะครับ
1: คราวที่แล้วเจอกันก็
0: 2-0สกอร์เดียวกันเลยแต่นี่ยังเหลือเวลาไงมีโอกาสโดนเพิ่มอีก
1: เปิดหน้าแล้วต้องเปิดหน้าแล้วเล่นไปก็แพ้นะอีก20กว่าทีเอ้า
0: พักนะครับไฮเดชันเบรกนะครับก็ช่วงนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะครับก็คงต้องไปรีกรุ๊ปกันใหม่นะครับโมร็อกโกว่าจะเปลี่ยนแผนยังไงยังมีโอกาสเปลี่ยนผู้เล่นได้อีก3คนนะครับ
1: ตาม2ประตูแล้วนะครับครึ่งทางของครึ่งหลังครับก็เอาเข้าใจง่ายก็จบควอเตอร์3นะ
0: ใช
1: ่ควอเตอร์สุดท้าย
0: เหลืออีกประมาณ23นาทีนะครับยังไม่รวมช่วงทดเจ็บ
1: คุณดีใจจังเลยเชียร์ฝรั่งเศสอ่ะ
0: แม่งกดเชียร์มันจบใครก็ได้
1: แต่เมื่อกี้ลูก 2-0 นี่ถึงกับชูมือแต่โอ้โหน่ากลัวจัดเลยฝรั่งเศสเล่นอย่างเงี้ยนี่ขนาดโมร็อกโกที่มาดีๆนะนี่ไม่ใช่แบบอุซเบกิสถานจอแดนอะไรกันนะครับนี่โมร็อกโกซึ่งมาดีมากนะครับ
0: นี่ครับ
1: โอ้ลูกนี้คือเอาว่าปั่นผ่านดียอบได้ก็ยากแล้วอะแต่แกผ่านไปแล้วก
0: ็สุดยอดเข้าหน้า
1: เลี้ยวแบบโอ้ลูกนี้สวยจริงแล้วแต่ละลูกเนี่ยคุณบอลที่เอ็มบัปเป้ยิงเมสซี่ยิงเคนยิงเงี้ยมันเวิลด์คลาสนะ
0: ใช่ใช
1: ่คือนอกจาก
0: เคน
1: นอกจากยิงเยอะแล้วมันยังแบบคุณภาพมากๆเลย
0: เมสซี่นี่ก็โอ้โหสุดยอดแต่ละคน
1: ใช่
0: มาในยุคนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานี่ผมไปดูมาแล้วชุดฟองแตงเนี่ยแหละของฝรั่งเศสยิงครั้งเดียวนะฟุตบอลโลก1958 13ลูกซึ่งครั้งนี้เนี่ยเมสซี่กับเอ็มบัปเป้นี่ยิงไป8แล้วเหลืออีกถ้าเข้ารอบก็เหลืออีก2เกมใช่ไหม
1: คุณว่าถึงไหม
0: ไม่ถึง
1: คือถ้าผ่านรอบนี้ได้ได้เล่นอีก2เกมแน่ๆ
0: เผลอเนี่ยไม่ผ่านสเปนผมว่าฝรั่งเศส
1: ฮะ
0: ผมดูแล้ว
1: ไอ้สเปนไม่ผ่านเบลเยียมอ่ะ
0: ไม่ใช่สเปนผ่านผมมองข้ามเบลเยียมไปแล้วแต่หมายถึงว่า
1: เ
0: ย็น
1: ดูว่ากูบอกเฮ้ยลืมตู้ได้ไงลืมตู้ได้ไงตู้ยังอยู่นะ
0: เบลเยียมก็ถือว่ามาไกลสุดแล้ว
1: นี่แกลงสำรอง4เกมก็ยิง4ลูกแล้วนะเออผมว่าเนี่ยทีเด็ดเลยนะรู้ว่า

0: กูมาคราวนี้เอาคุณมองไปรอบรองเหรอ
1: นี่ผมมองไปรอบรองเนี่ยสเปนฝรั่งเศส
0: เนี่ยเฮ้ยแต่ผมว่าเบื่อถึงนะสิบ
1: สิบถึงแต่13มันไม่ถึงแล้ว
0: อ๋อ13ดูแล้วยาก
1: 13
0: แต่10อ่ะผมว่าถึง
1: 10เป็นไม่ได้เพราะว่าอีก2ประตูเอง
0: เป้กับเมสซี่นี่ละฮาลันนี
1: ่เวลาที่เหลือ20นาทีผมว่าเดี๋ยวอาจจะมีเพิ่มเพราะว่า1โมร็อกโกต้องปรับแผนการเล่นแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็เปลี่ยนตัวครับทางฝั่งของฝรั่งเศสนะครับ
0: ซาอีเอเมรี่ครับ
1: มานูโคเน่นะครับออก
0: โกเน่ก็เหมือนมีการบาดเจ็บด้วยครับวอร์เรนซาอีเอเมรี่ครับลงมาแทนนะครับ
2: So the 20-year-old from Paris Saint-Germain.
0: อายุแค่20ปีครับจากปารีสแซงต์ชักแมงครับยิงไป1ประตูนะครับให้กับทีมชาติครับวอร์เรนซาอีเอเมรี
1: ่ชื่ออย่างกับผู้เล่นแม็กซ์โมร็อกโก
0: โอ้แล้วดูอายุของฝรั่งเศสชุดนี้นี่ยาวๆอ่ะ
1: แล้วก็เหมือนปั้นให้กับซีดานทำต่อได้เลยนะครับ
0: พี่เป้นี่ก
1: ็27
0: นี่ก็27เองนะ
1: ยังเล่นได้อีก2สมัยอ่ะนะครับครั้งหน้าก็31ครั้งต่อไปก็35
0: ดูดิเซ่24ดูเอ21
1: เด็กๆทั้งนั้น
0: ที่แก่สุดเนี่ยคือเดมเบเล่นะ
1: เดมเบเล่เท่าไหร่
0: เดมเบเล่29
1: 29
0: เออเราก็ดูนะนึกว่าเดมเบเล่เด็กๆเลยแก่ไปว่าเป้
1: เดมเป้27เดมเบเล่29
0: เออ
1: แต่ก็ยังสมัยหน้ายังเล่นได้นะ
0: ได้สบายก็เมสซี่ได้แชมป์โลกอายุ35
1: 39นี่ก็ยังลุ้นดาวซันโวอยู่เลยนะ
0: ครับครับอีกไม่ถึง20นาทีครับจะเอายังไงครับโมร็อกโกอยู่เฉยๆก็แพ้นะครับต้องลุยแล้วครับเล่นเหมือนเดิมไม่ได้ครับทาวบี้ทาวบี้ขึ้นมาทางซ้ายยังไม่เปิดครับคือหลังมาอูนาอีครับชิงอยู่เข้าในมาอัมราบัตเอลอานาวีออกไปที่ฮาคิมิครับตอนนี้ดูศิลปะเกมรับของฝรั่งเศสบ้างครับเกมรับก็ไม่ใช่ว่าแย่แต่หลายคนไม่ค่อยมองหลายคนมองแต่เกมรุกแต่เกมรับเสียไป2ประตูนะครับ
1: แต่เขาเป็นทีมที่มีเคาน์เตอร์แท็กดีเหมือนกันนะฝรั่งเศสนะครับ
0: คือดีไปหมดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่อุ้ย
1: เกือบจะสกัดเข้าตัวเอง
0: เกือบยิงเข้าตัวเองครับอุปเมกาโน่โอ้จังหวะที่ทาวบี้ครับเปิดเข้ามาเหมือนไม่มีอะไรครับสกัดผิดเหลี่ยมครับเกือบเสียบสามเหลี่ยมตัวเองครับ
1: เขาไม่ยิงก็จะยิงให้เขาเองนะครับแ
0: ม่คุณบอลสิรินันท์บอกอย่านะอย่านะลูกเดียวมีความหมายนะ
1: มาดูเตะมุมครับครั้งที่3ของโมร็อกโก
0: คราวนี้น่าจะโยนแล้วครับ2ครั้งแรกเล่นสั้นนะครับแต่คราวนี้ทางขวาครับเข้าทางขวาฮาคิมิเปิดมาเสา2เลยไปหมดเลยครับไปถึงอูนาอีโอ้โหต้องเสียเวลาแต่งครับบอลออกไปด้วยครับโอ้โหเสียของไปเลยครับโมร็อกโกไม่ได้เลยครับแต่มุมในวันนี
1: ้ก็ยังไม่สามารถยิงตรงกรอบฝรั่งเศสได้เลยนะครับสำหรับโมร็อกโกจะมีการเปลี่ยนตัวอีกนะครับทางฝั่งโมร็อกโกนะครับยาซีนหมายเลข16นะครับก็ลงมาแทนกองหลังซาลาอัดดีนออกไปดิอาสบาฮิมดิอาสก็เปลี่ยนออกนะครับ
0: ที่ลงมาอีกคนนี่เบอร
1: ์13
0: นะครับเอลอูอาดีครับ
1: ก็เปลี่ยนไปแล้ว4คนด้วยกันนะครับสำหรับทางฝั่งโมร็อกโกก็เหลือเปลี่ยนได้แค่คนเดียว
0: จังหวะนี้ดูเอจะไปครับโดนเกี่ยวเลยโอ้โหเพิ่งลงมาสัมผัสบอลมีส่วนร่วมกับเกมครั้งแรกครับยัสซิน
1: ฟาวเลย
0: ยัสซินนะครับทำฟาวเลยครับนี่ก็20ปีนะครับเล่นอยู่ในฝรั่งเศสด้วยกับซาบูครับเกสซิมยัสซินนะครับเบอร์16ครับผู้บรรยายแซวนะ แดดมันแรงครับที่

0: ออสตันท่านประธานฟีฟ่าก็เลยต้องหยิบบวกมาใส่แต่ผู้บรรยายบอกเอ้ยนี่มันหมวกเบสบอลนะโอ้ฝรั่งเศสจะจ่ายออกมาให้เดมเบเล่พลาดเหมือนกันครับจ่ายย้อนหลังไปนี่ไงคุณโวโวเย่ๆนี่ก็ให้ข้อมูลมานะนักเตะที่ยังเยอะสุดจูดฟองแตงครับฝรั่งเศสได้13ลูกบนโลก1958คือยิงครั้งเดียวก็
1: อิ่มเลย
0: คนอื่นนี่ต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 ครั้งถึงจะยิงเท่านะบอลโลกครั้งนี้มีอะไรใหม่ๆเห็นเยอะแน่ๆเพราะว่า
1: จำนวนเกมมันก็เพิ่มขึ้นด้วย
0: ใช่ใช่คือปกติ7นัดอะรวมรอบชิงนะครับถ้าจะไปเป็นแชมป์นะแต่ครั้งนี้8นะแล้วก็โอ้โหแต่ละทีมเต็งๆนี่เนี่ยอย่างที่เราคุยกันอะเต็งจริงๆอะ
1: อ้าวใครเป็นอะไร
0: เฮ้ย
1: เป็นปาเป้นอน
0: กรรมการรีบเป่าเลยบรรดาเป้ล่วงลงมากรรมการรีบเป่าเลย
1: ไม่มีใครอยู่ใกล้นะ
0: จริงๆไม่เป่าก็ได้นะใช่ไห
1: ม
0: ลูกนี้ก็ปล่อยเล่นไปเลยไม่ได้เจ็บ
1: ขึ้นอยู่กับสปิริตของโมร็อกโกด้วย
0: เออถ้าโมร็อกโกไม่นั้นอ่ะแต่กรรมการเป่าเลย
1: เปลี่ยนเลยครับฝรั่งเศสดูว่าจะส่งปอกแขนกัปตันให้กับใคร
0: ที่ลงมานี่เอาพี่บึกนะครับชองฟิลิปมาเตต้าครับล่ำบึกมาเลยครับยืนรออยู่แล้วคร
1: ับ แชกี้นี่ก็ไม่ได้โอกาสนะ
0: พี่เป้ออกอ่ะ
1: น่าจะออกเลยเพราะว่า
0: ออกครับพักแล้วก็เสียวจะคอนคัชชั่นด้วยแหละลุงยายบอกนะครับก็พักไปเลยดีกว่านะครับ
1: ก็มีเวลา5วันนะครับก่อนเตะรอบรองชนะเลิศ
0: แม่ก็ยังหยุดที่8นะยังไม่แซงเมสซี่นะครับเท่ากันอยู่ครับ
1: คู่นี้เหมือนแบบช่วยกันนะกระตุ้น
0: ใช
1: ่ก็ดูเอ้ก็โดนเปลี่ยนออกไปแล้วก็ส่งบาโคล่าลงมาด้วยนะครับก็เปลี่ยนมาเตต้าลงมาแทนเอ็มปาเป้นะครับแล้วก็บาโคล่าลงมาแทนดูเอ้นะครับ
0: คู่นี้ก็เปลี่ยนกันอยู่แล้วนะเปลี่ยน3แล้วนะครับฝรั่งเศสส่วนโมร็อกโกนี่เปลี่ยน4ครับก็ยังไม่โหมเท่าไหร่นะครับสำหรับโมร็อกโกถ้าเล่นแบบนี้เจาะยากครับแต่ส่วนหนึ่งก็มันเจาะไม่เข้าด้วยครับ
1: โอกาสยิงทั้งเกมแค่2ครั้งนะโมร็อกโกเราก็ยังไม่ตรงกรอบเลย
0: อัมราบัตออกไปฮาคิมิจะไหลเข้ามาติดแล้วครับจาโต้แล้วครับโอลิเซ่ออกไปทางซ้ายเปิดเข้ามาจะให้มาเตต้าครับไม่ถึงอาจจะไปแย่งด้วยครับไซเอเมรี่เพิ่งลงมานะครับไปทำฟาวครับไซเอเมรี่คุณนักกักเสือบอกโมร็อกโกเอาหน่อยดูเล่นไม่ขึ้นอ่ะหาช่องเจาะยังไงก่อนเนี่ย
1: มาดูฝรั่งเศสก็เล่นฉลาดแล้วตอนนี้ก็ลงไปแพ็กแน่นไม่มาเพรสซิ่งไม่ไล่แล้วนะปล่อยให้โมร็อกโกบุกขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวรอเคาน์เตอร์แอทแทค
0: แล้วดูตัวโต้แต่ละคนเนี่ยคือก็จะว่าไปสิบนาทีท้ายนี่ก็ถือว่าเวลาพอมีเพราะบอลโลกครั้งนี้ก็ทดเยอะนะ
1: ก็อาเจนก็ยังทำได้นะยิง3ประตู
0: เปิดไปติดครับเอาครับแต่ว่าไม่กรอบเขตโทษจับไม่อยู่อีกครับแต่ว่าแถว2โอ้โหลาบิโออย่างนิ่งครับค่อยแกะกันออกมาครับฝรั่งเศสบาโกล่าได้แล้วครับขึ้นมา4คนแบรดลีย์บาโกล่าครับไฮโอลิเซ่โอลิเซ่ไหลต่อให้บาโกล่าเลยครับเข้ากรอบขอโทษบาโกล่าโอ้โหไม่หักกลับมาครับไปเปิดติดโมร็อกโกออกหลังครับ
1: โอ้เลือกที่จะเปิดยัดมาเลยนะครับติดกองหลังโมร็อกโกได้ลูกเตะมุมครับฝรั่งเศสดูครับโอลิเซ่จ่าย

0: บอลสวยจริงหลุดเลยนะครับบาโคล่าพยายามเปิดเข้ามากลางประตูก็ไปติดกองหลัง
1: เนี่ยฝรั่งเศสไอ้จังหวะเปลี่ยนรับเป็นลุกก็ดีนะ
0: ใช่เคาน์เตอร์แท็กก็อันตรายนะเพราะว่าเร็วกันหลายคนเลยนะครับ
1: คือไม่ใช่ว่าจะดีเฉพาะเกมรุกอะจังหวะที่เขาบอกว่าที่ทีมรับทีมรองชอบเล่นน่ะเป็นรับเป็นลุกฝรั่งเศสก็ทำให้เห็นได้เกมรับก็ดีโอ้โหคือใครจะเป็นแชมป์โลกนี่ต้องผ่านฝรั่งเศส
0: ต้องผ่านฝรั่งเศส
1: ลูกาดีนเปิดเข้ามาโอ้โหได้โขกด้วยครับพี่บึกแม่แต่ว่าบอลมันตกพื้นแล้วก็ไปเข้ามือโบโน่ครับเล่นอยู่กับคริสตัลพาเลซนะครับชองฟิลิปมาเดต้าอีกก็คู่ขาจากพาเลซเลยนะอดีตนะครับ
0: โอลิเซ
1: ่มาเดต้านะครับตอนนี้เราได้เห็นในฟุตบอลโลกรอบ8ทีมนะครับคู่นี้
0: โอ้ไม่น่าเชื่อคริสตันพาเลซนะ
1: สุดยอดออกไปทางขวาครับแต่พอได้บอลมีเข้ากับเข้าพื้นที่อันตรายนี้ฝรั่งเศสติดทันเลยทันทีนะครับอูนาอีอยู่หลังมาเปิดเข้าไปมงออกมาก่อนครับอูบาเมกาโน
0: เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับฝรั่งเศสยังนำโมร็อกโกอยู่2-0ก็ต้องเน้นเกมบุกมากขึ้นนะครับโมร็อกโกต้องกล้าเสี่ยงกล้าเล่นแล้วครับตอนนี
1: ้ไปครับไปต่อนะครับโอ้โหถึงเส้นหลังกระแทกกันนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินว่าไง
0: ให้ฟรีคิกกับโมร็อกโก
1: ครับผม
0: เปลี่ยนเอ็มบัปเป้ออกไปแล้วนะครับดูครับประตูแรกที่เกิดขึ้นมาจากฝีเท้าของคนนี้นะครับคือยานเอ็มบัปเป้ฝรั่งเศสในรอบน็อกเอาท์นี่ยังไม่เสียประตูให้ใครเลยนะคร
1: ับ
0: ก็รับเหมาครับลูกฟรีคิกต่างๆนะครับฮาคิมิหรือจะลักไก่ยิงเองไหม
1: เปิดไปครับโดมีตัวโฉกเข้ามาเสาแรกนะครับแต่มันไม่โดนครับฝรั่งเศสเคลียร์ทิ้งออกมามาราวียัดกลับมาที่ฮาคิมิฮาคิมิล็อกเข้าขวาครับเลี้ยงตัดไหนไปอูนาอีโอฮาคิมิโดนเกี่ยวนะครับแต่ผู้สินไม่ว่าอะไรเอาครับมาย้อนให้นะครับ
0: พอเห็นว่าไม่ได้เปรียบนะครับก็เป่าให้ฟรีคิกกับโมร็อกโกนะครับจังหวะที่อเดียงลาพิโอเนี่ยนะครับไปตามประกบแล้วก็ทำฟาวนะครับลูกนี
1: ้นี่ก็ปิดทองหลังพระของแท้ครับอเดียงลาพิโอไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเหมือนจะไม่สำคัญนะครับแต่อยู่ทุกที่ครับ
0: จะยิงเลยไหมครับฮาคิมิประมาณ20
1: เป็นสั้นครับให้อูนาอียิงครับไม้แมนยองต้องเซฟครั้งแรกในเกมครับในนาทีที่83
0: โอ้โหมีโอกาสได้ยิงนะครับตรงกรอบครั้งแรกในเกมเลยนะครับของโมร็อกโกนะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านมือไม้แมนยอง
1: มาต่อครับอูนาอีเลี้ยงมาเองครับอูนาอีไปฟ้องจะเอาเตะมุมได้ด้วยครับ
0: จะทำอะไรก็ต้องรีบทำแล้วนะครับเวลาเหลือน้อย
1: แทบจะมองไม่เห็นนะ
0: ใช่มันมีผู้เล่นของฝรั่งเศสนี่แหละบังกันเยอะนะแต่มูมีครั้งครับโมร็อกโก
1: ซาลิบาฟ้องว่าดีย็อบนะครับเข้ามารบกวนผู้เปิดประตูครับเล่นเอาพอเป้ออกนี่บอกแขนไม่อยู่ที่ไม้เมนยองนะครับบอกแขนหลุดเลยครับคราวนี้น่าจะเปิดนะครับมีเพื่อนขึ้นมาหลายคน
0: ดีย็อบก็พยายามป่วน
1: ได้ทั้งลูกตอนนี้นี่เป็นเรื่องนะครับฮาคิมิเปิดมาเสาแรกโอ้โหโชมาโคครับบอลหลุดเสานิดเดียวครับ
0: ถ้าตรงกรอบนี่เมนยองก็ไม่น่าทันนะครับดูว่าเปิดมาเสาแรกโชมงเข้าข้างตะข่าย
1: โอ้โหลูกนี้อันตรายจริงครับบอลแบบนี้ผู้เตะประตูกลัวนะครับ
0: เปลี่ยนตัวคนสุดท้ายแล้วนะครับโมร็อกโกก็ถอดทางด้านของหมายเลข7นะครับทาวบี้ออก

0: อามีนสบายนะครับลงมาแทนหมายเลข17นะครับ
1: โอ้นี่สบายแล้ว
0: ชื่อก่อนหลับสบายครับแบบนี้ เปลี่ยนครบแล้วนะครับฝั่งของโมร็อกโก5คนนี่สกอร์เดียวกับที่4ปีที่แล้วเลยนะครับรอบรองชนะเลิศฝรั่งเศสชนะโมร็อกโก 2-0
1: ผมปวดหน้าตักแล้วครับตอนนี้ต้องลุยแล้วครับถ้าไม่ได้ก็ตกรอบนะครับอามีนสบายนี่ก็เล่นอยู่ในฝรั่งเศสนะกับอองเช่นะครับเล่นมาเล่นริมเส้นทางซ้ายนะครับเปิดเข้ามาครับเข้ามือเมนยอง
0: ลึกไปหน่อยครับลำไม้เมนยองรีบออกบอลเร็วเลยครับเนี่ยบาโคล่า
1: ขึ้นมาแล้วครับฝรั่งเศสแบดลีบาโคล่าครับมีเพื่อนมา4คนนะครับบาโคล่าตัดเข้ามาไหลต่อมาถึงโอลิเซ่ยิงโอ้โหกันจะปั่นโค้งๆแต่ว่ามันไม่โค้งครับออกไปเยอะเลย
0: นี่ครับจังหวะเคาน์เตอร์แท็กของฝรั่งเศสน่ากลัวนี่ข้ามบอลให้เลยนะครับเดมเบเล่
1: คือฝรั่งเศสโต้กลับมาอันตรายนะครับได้จบตลอดนะครับบุรุษศิลป์ยังไม่ให้เล่นครับเป็นบอลเตะจากประตูนะครับของโมร็อกโก
0: เปลี่ยนตัวคนสุดท้ายนะครับของฝรั่งเศสนะครับเอากุนเด้ออกคนที่4นะครับ
1: มาเลกุสโต้ครับของเชลซีลงมาเปลี่ยนแบ็คขวาเลยครับอาร์ไนวีออกมาที่โอ้โหอูนาอีไม่จะแตะหลบแบบนี้ไม่ยอมครับไซเอเมรี่แล้วก็ไม่ฟาวด้วยครับปล่อยเล่นไปเลยครับโอ้โหอูเลเซ่โอ้โหแล้วจ่ายขึ้นมาเดมเบเล่ครับแม่จะให้มาเดต้าเนี่ยย้อนหลังไปหน่อยติดดียอบเลยครับโตด้วยฮาคิมิยาซีนคืนมาไม่ดีแล้วครับไปติดบาโกล่าบาโกล่ากระชากด้วยความเร็วขึ้นมาเลยครับหลุดเป็นริ้วเลยแล้วก็ยิงเองโบโน่ต้องเซฟอีกแล้วครับยิงที่เสาแรก
0: พยายามจะยิงหลอกยิงยัดเสาแรกนะครับเข้ามาในกรอบเขตโทษยิงยัดเสาแรกเลยครับแต่ว่าโบโน่นั้นยืนปิดอยู่แล้วก็ปัดออกปากออกหลังไปนะครับเป็นลูกเตะมุมของฝรั่งเศส
1: โอ้โหเกินยิงประตูประธานเป้ครับ
0: ต้องประคบแล้วนะครับที่ข้อเท้า
1: คนยิงประตูแรกนะครับในเกมนี้
0: ที่สามารถนั่งสำรองของฝรั่งเศสนี่เฮฮาแล้ว
1: ดูอารมณ์ดีนะเหมือนมั่นใจนะครับ
0: โอ้โห
1: เป็นเปิดมามาเดต้าครับได้โขกด้วยแต่ว่าบอลโขกยากนะครับ
0: หุ่นเขาคล้ายๆตอนลูกับกูตอนฟิตๆเลย
1: ลูกับกูแล้วตอนนี้ผมไม่ฟิตเลย
0: ตอนนี้เขาใหญ่ขึ้นแล้ว
1: ตอนนี้ผมก็ฟิตนะคือใหญ่มากอะโอ้โหเดี๋ยวมาเดต้าเลยแต่ก็ไม่ช้านะไม่เทอะทะเท่าไหร่โหช่วงท้ายสุดแล้วครับกำลังจะเข้านาทีสุดท้ายนะครับในช่วง90นาทีเอลอานาวีครับของที่ฮาคิมิหาช่องจอดไม่เจอครับยัสซีนอูนาฮีสบายจ่ายพลาดสบายเลยครับจะให้โอลิเซ่ก็ไม่ดีครับ
0: นาทีสุดท้ายสถิติขึ้นมาฝรั่งเศสโอกาสยิง20-4นะครับตรงกรอบ7-1
1: 20-4 5เท่าน
0: าทีสุดท้ายครับก่อนเข้าสู่ช่วงทดเจ็บ
1: อูนาอีเปิดไปบอลชั้นแลบครับไปเข้ามือของเมนยองสบาย
0: ฝรั่งเศสกำลังจะทำสถิติอย่างหนึ่งนะครับคือในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยพวกเขาไม่เคยเก็บคลีนชีทได้3นัดติดต่อกันนะครับกำลังจะทำสำเร็จเป็นครั้งแรกนะครับ

0: อมน็อกเอา
1: แข็งแกร่งจริงๆครับฝรั่งเศสชุดนี้
0: คนมัวแต่ไปจับจ้องเกมบุกเกมรับก็ไม่ธรรมดานะครับ
1: ดีมากดีมากคือเกมบุกมันเด่นที่สุดไงแต่ว่าอย่างอื่น

0: นะของเกมวันพรุ่งนี้นะครับสเปนเบลเยียมครับเตะที่2นะครับ
1: เร็วขึ้น1ชั่วโมง
0: ครับถ้าเป็นสเปนเข้าไปนี่ก็อื้อหือ
1: กระทิงดุตาไก
0: ่ปรากฏเป็นเบลเยียม
1: พี่ตู้ก็สเปนนี่ยังไม่เสียประตูเลยนะเดี๋ยวเหมือนโมร็อกโกอ่ะพอเสียประตูปุ๊บตกรอบเลยเกมเดียวโดนไป3ลูก
0: แต่เบลเยียมก็ดีนะไอ้เนี่ยเล่นดีมากเลยทอสซาก องกลางเทเลมันนะครับฮันฟานาแกนก็ yeah. เล่นดี ดูยอมๆแล้วนะช่วงทด6นาทีก็มันเจาะไม่เข้าไม่รู้ทำไง เอาไม่ทีสบายสบายใจเข้ามาอูนาอีให้ไปราฮิมีราฮิมีล็อกกลับมาอูนาฮีอูนาฮียกเข้ามาไม่มีใครครับลูกระดินเอาเตะสกัดออกหลังไปอีกครับ
1: 2ครั้งแล้วที่เห็นฝรั่งเศสสกัดบอลหวาดเสียวแบบนี้นะแต่มุมครั้งที่5นะครับของโมร็อกโก
0: ท้ายเกมครึ่งหลังแล้วเอ้ยท้ายเกมครึ่งหลังมันก็ต้องมีอ่อนเดี้ยวอ่อนแรงกันบ้างครับ
1: สบายครับเตะมุม
0: สบายเปิดมาครับยังติดอยู่ที่ราบิโอแถว2เก็บได้ครับโมร็อกโกพัสราวีอูนาอีคีมี่เอาไปที่ยาซีนยาซีนเปิดเรียดเข้ามาครับยังติดอยู่ครับ
1: โดนโตแล้วครับแบบนี
0: ้ซาลีบานะครับจะกัดได
1: ้โอ้โห
0: ปาโกล่าเดมเบเล
1: ่ดึงแล้วครับไม่เอาแล้ว
0: ออกมาที
2: ่
0: กุสโตโอลิเซ่
1: เล่นฉลาดด้วยสุขุมแม่ฝรั่งเศส
0: อุปเมกาโนดีนโอ้โหราบิโอราบิโอไหลมาเตต้าจับบอลลั่นไปนิดนึงครับโดนสกัดโมร็อกโกตัดได้นะครับอัสราวีราฮิมีลงมาเชื่อมครับอุนาอีไปที่ยัสซีนมองยาวครับเปิดมาที่ซาบาย
1: แฮนบอลยกแขนสูงบอลโดนใกล้ๆบริเวณหัวไหล่โอ้โหลิเซ่พัฒนาขึ้นมาเยอะจริงเก็บบอลกับเท้าดีมาก
0: ก็เกมรอบรองชาเลอร์ของฝรั่งเศสนี่จะเตะวันที่14นะครับ14กรกฎาคมเวลาของอเมริกานะ
1: 5วัน
0: ถึง24ครับที่ AT&T Stadium นะครับในอาร์ลิงตัน
1: โอ้โหแก่กันออกมาได้ครับฝรั่งเศ
0: สโล่งเลยครับเดมเบเล่ให้มามาเตต้าเอาครับมาเตต้าล็อกเข้าซ้ายแล้วจะยิงแม่จังหวะยิงมันบดไปหน่อยครับโบโน่เลยเซฟได้แล้วจะโตเร็วด้วยครับโมร็อกโกอูนาอีสักลูกก่อนยังทันยังพอมีเวลานะอูนาอีเลี้ยงตัดเข้ามากระเสร็จกูสโตครับวันนี้นี่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับฝรั่งเศสสมศักดิ์ศรีมากๆครับ
1: เหนือก็เซฟอีกแล้วนะครับสำหรับโบโน่ใช้ขาเซฟลูกยิงของมาเตต้าดูเหมือนช้าๆจังหวะ
0: เจ๋งที่5แล้วผมบอกเลยหมดเวลาผมแล้วงั้นเดี๋ยวผมเบิกโอทีนะหลอกยิงไกลครับแต่ว่าทำคานไปเยอะครับ
1: ทดเจ็บเหลือนาทีครึ่งนะครับ
0: จะเป็นทีมแรกนะครับที่เข้าไปรอในรอบตัดเชือกฟุตบอลโลก2026ครับฝรั่งเศสไม่ครับว่าผมนี่แหละยิงเสร็จชี้ไปที่ตัวเองนะครับลูกเป็นอุสมานเดมเบเล่เหลือนาทีเดียวครับช่วงทดจบแน่นอนครับแฮปปี้ทุกฝ่ายครับแบบนี้2-0แฮปปี้ไหมคุณบอล
1: ได้หมดได้หมด
3: ได้หมดไม่ต้องต่อเวลาไง

0: เอาจริงคู่นี้ถ้ารอบ8ทีมนี่ผมว่าคู่นี้เนี่ยสูสีมากนะโอ้แต่เล่นออกมาฝรั่งเศส
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
2: อย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดั

5:12 เช้าวันศุกร์แล้วนะคะ10 กรกฎาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ค่ะวันนี้สวัสดีชาวเฟซด้วยนะคะมีใครบ้างเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะคะก่อนหน้านั้นมันเลื่อนไปแล้วขออภัยจริงๆนะคะสวัสดีอาจารย์ชัยวัฒน์นะคะพี่ปูพี่แขกพี่อารุณีพี่อัญชลีจากญี่ปุ่นนะคะโอ้มาติดๆกันเลยพี่สุจากเนเธอร์แลนด์นะคะพี่สีเสียงมาปกติยังค่ะก็ยังไม่ปกติเท่าไหร่แต่ก็มีเสียงแล้วเมื่อวันอังคารนี้ไม่มีเสียงเลยนะคะวันนี้ก็เริ่มมีเสียงมากขึ้นคุณพี่แต้วสีพายพี่สลินยาพี่ทองเดือนจากอุตรดิตถ์นะคะคุณพี่กระโปโลพี่สุนีสืบแสงแล้วก็รักแท้เลยคือหลอกลวงช่างไพเราะเป็นยิ่งนักโอ้เป็นแรกใช่ไหมคะพี่สุทัศน์อนุกูลสวัสดีนะคะพี่ลิตาค่ะพี่กุ้งพี่มายราบนะคะสวัสดีด้วยน้องฉุยพี่ประสงค์ญาติทิพย์หรือพี่ทิพย์คนสวยเนี่ยน้องแขกบอกพี่น้อยนะคะแล้วก็พี่กมลพันธ์โอ้ยตื่นเช้าออกกำลังกายด้วย นะคะขออนุญาตไอไปด้วยนะคุณธัญรัตน์นะคะคุณพี่ธัญรัตน์ยศท้าเสนใช่ไหมพี่กัลยาค่ะพี่ทัชชัย

จากจังหวัดแพร่26องศาแล้วก็พี่สมพรจากโคราชนะคะพี่อรุณพี่หนูพี่หนูทำเพลงพี่ณรงค์สอนสงวนค่ะแล้วก็พี่กอบแก้วนะคะพี่วิเชียนก็พี่อ้อมหรือพี่อ้อมนะเอาพี่อ้อมแล้วกันเนาะจากเชียงรายนะคะ AOM พี่ผู้ใหญ่วานพี่หนูพี่วินิจจากนนทบุรีฝนไม่ตกเลยพี่สุวินนะคะพี่ทิพวานพี่มานิชทองดีนี่แล้วก็พี่ไหนอีกที่ทักทายกันเช้านี้โอ้ย Facebook มันจะเลื่อนเร็วมากนะคะพี่เข็มเพชรสวัสดีด้วยนะคะป้าแอนจากอเมริกาโอ้โหนี่นะคะสามทวีปแล้วนะวันนี้มีอเมริกายุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเอเชียคุณคณิตอยู่ภูเก็ตนะคะอากาศดีเช้านี้ภูเก็ตอากาศดีเนาะอีสสิธรศรีวิวัฒนะคะน้องโด่งยังไม่มานะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะพี่จำเนียนค่ะพี่จำเนียนพี่บุญเดชฟังจากจังหวัดตราดนะคะแล้วก็พี่เกษมคุณนายสีดำพี่เวียงชายแสงเลขพี่อมพรนะคะแล้วก็พี่กัลยาพี่จงดีอยู่ที่ยะลาเหรอคะฟังจากยะลานะคะพี่ประสิทธิ์นะคะแล้วก็ใครอีกพี่ประสิทธิ์ชนะรบพี่สันทัศน์สวัสดีด้วยนะคะพี่ยุพินพี่ประกอบอยู่ลำพูนนะคะแล้วก็แล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบใช่แล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบพี่แดงขนมจีนนะคะอยู่ลำพูนพี่รัตติยาค่ะพี่ประนอมจากภูเรือจังหวัดเลยแล้วก็พี่แดงผิวมณีท่านหนึ่งนะคะแดงเหมือนกันเนาะพี่โจใจดีจากสงขลาพี่จารินีโบกคำพี่ฝนนะคะทุนันทาพี่หนูพินสวัสดีด้วยนะคะประมาณนี้เนาะพี่วัชรีก้อนทองพี่อารมณ์จากพัทลุงค่ะเดี๋ยวรอน้องโด่งนะเช้านี้ก็มีเรื่องที่หลายคนทราบแล้วนะคะสำหรับในกรณีที่ทางอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟสายสีม่วงใต้นะคะช่วงเตาปูนลาดบุรณะตรงใกล้กับวงเวียนใหญ่นะคะเมื่อวานนี้ที่มีน้ำรั่วมีเหตุน้ำรั่วไหลในอุโมงค์ก่อสร้างนะคะล่าสุดนั้นทางผู้ว่าชัดชาติก็สั่งอพยพผู้พักอาศัยรัศมี30เมตรนะคะให้ย้ายออกจากพื้นที่ก่อนประมาณ1สัปดาห์แล้วก็จะมีการปิดการจราจรแยกบ้านแขกจนถึงวงเวียนใหญ่แล้วก็สั่งเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะก็แน่นอนตรงจุดนั้นก็จะเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเนาะมีตึกมีอาคารพาณิชย์นะต้องขนย้ายทรัพย์สินออกจากตึกกันด้วยความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางคุณชัชชาติก็เดินทางไปประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าในช่วงเย็นเนี่ยไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในขณะนั้นในเวลาเดียวกันค่ะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตคลองสานมีตำรวจนะคะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทผู้รับเหมาก็ได้ดำเนินการปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่ช่วงแยกบ้านแขกไปถึงวงเวียนใหญ่แล้วก็มีการใช้เครื่องมือในการตรวจวัดการทรุดตัวของผิวถนนกับอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องนะคะก็จนกระทั่งช่วงค่ำนะคะประมาณ19นาฬิกาคุณชัชชาติถึงได้มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าอุโมงค์นี้เนี่ยเป็นเส้นทางเดียวกับจุดที่เคยเกิดเหตุที่โรงพยาบาลวชิระ

เลยค่ะแต่ว่าเป็นคนและผู้รับเหมาสำหรับจุดเกิดเหตุนี้เป็นจุดต่ำสุดของอุโมงค์นะคะที่ทำหน้าที่คล้ายกับบ่อรับน้ำจึงส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของน้ำแล้วก็นำไปสู่การซุดตัวของดินขณะนี้ทางรฟม.การไฟฟ้ารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกับผู้รับเหมากำลังเร่งดำเนินการแก้ไขกันอย่างเต็มที่นะคะแนวทางในการดำเนินงานของกทม.นั้นก็จะเน้นไปที่เรื่องของการดูแลความปลอดภัยของประชาชนบริเวณผิวจราจรเป็นหลักก็จะสั่งการให้มีการเฝ้าติดตามอัตราการรั่วของน้ำแล้วก็การซุดตัวของดินอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ว่าความเสียหายเนี่ยมีแนวโน้มจะขยายวงกว้างออกไปอีกหรือเปล่าเพราะว่าเขากำหนดพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุนะคะก็เลยจำเป็นต้องอพยพคนที่อาศัยโดยรอบของถนนประชาธิปกอยู่3ตึก3อาคารด้วยกันก็รวมแล้วประมาณ60คนที่ต้องย้ายออกไปก่อนนะคะสัก1อาทิตย์ในส่วนของอาคารที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดขณะนี้มีการอพยพออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นส่วนอาคารใกล้เคียงขณะนี้ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเอียงตัวและการสั่นสะเทือนของตึกถ้าพบค่าที่ผิดปกติระบบก็จะมีการแจ้งเตือนทันทีนะคะสำหรับเครื่องมือที่ติดตั้งเอาไว้ในส่วนของการจราจรตอนนี้นะคะกทม.สั่งปิดการจราจรเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่แยกบ้านแขกไปถึงวงเวียนใหญ่เพื่อให้ความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานแล้วก็ลดแรงสั่นสะเทือนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกิดเหตุซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนั้นเนี่ยมีแนวโน้มทรงตัวแต่ยังไม่สามารถไว้วางใจได้ก็เลยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับตรงอุโมงค์แนวทางการแก้ไขหลักๆก็คือเร่งหยุดการรั่วของน้ำให้ได้ก่อนแล้วก็ทำให้ชั้นดินมีความแข็งแรงมากขึ้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาที่ต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะสำหรับในเรื่องของรอยร้าวนะที่อยู่ใกล้กับถนนที่สุดนะคะเรื่องของอุโมงค์รถไฟฟ้าในประเด็นเรื่องของการเยียวยาความเสียหายนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการพิจารณาในภายหลังเพราะว่าขณะนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนก่อนอันดับแรกนะคะแล้วก็ยอมรับด้วยว่าถ้ามีความจำเป็นต้องปิดการจราจรนานๆเนี่ยอาจจะต้องมีการจัดรถรับส่งเพิ่มเติมเพื่อในความสะดวกให้กับประชาชนโดยเฉพาะตรงใกล้ๆตรงแถวนั้นเนี่ยจะมีโรงเรียนหลายแห่งนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะก็เมื่อวานนี้สำนักงานเขตคลองสานก็ประกาศขอความร่วมมือแล้วนะคะด้วยเขตน้ำรั่วน้ำซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณถนนวงเวียนใหญ่และถนนประชาธิปกที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์แล้วก็อาคารบริเวณใกล้เคียงตลอดจนทรัพย์สินจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะอาคารนี้อาจจะเป็นพยันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและทรัพย์สินเห็นควรหยุดใช้อาคารหากมีการใช้อาคารอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้อาคารบริเวณใกล้เคียงได้นะคะปัจจุบันนั้นสำนักงานเขตคลองสานเนี่ยไปตั้งกองอำนวยการร่วมตรงบริเวณวงเวียนใหญ่นะคะบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินก็ตรงจุดนั้นก็จะมีศูนย์กองอำนวยการอยู่ตรงนั้นนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยเลยนะคะไปดูแลอยู่ตรงจุดนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันเนาะสายยังว่างอยู่นะคะ022481366นะคะ022481366ค่ะใครที่จะโทรมาบอกข่าวเล่าความก็ต้องเมย์รออยู่นะคะสำหรับตอนนี้แล้วก็ในช่วง 6:30 วันนี้ใครที่ติดตามรายการของเรานะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับเกษตรกรบ้าง

เกี่ยวกับในส่วนของชาวบ้านนะคะที่มีปัญหาจะสอบถามจะอะไรเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนู่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยววันนี้6:30ท่านผู้ฟังพลาดไม่ได้นะคะเราจะมีการพูดคุยกับทางธกส.ค่ะวันนี้นะเราจะได้คุยสัมภาษณ์กันแบบสดๆเลยนะคะรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะ6:30นะจะมาพูดถึงเรื่องของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะว่าจะมาช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรนะคุณสมบัติของเกษตรกรกลุ่มไหนที่จะเข้าเงื่อนไขในการกู้เงินก้อนนี้กับธกส.นะฮะพลาดไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะให้มีช่องทางในการไปสมัครนะสำหรับโครงการนี้ด้วยนะคะโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งนะฮะ6:30นะคะเดี๋ยวโปรดติดตามกันได้ค่ะวันนี้มีผู้บริหารของธกส.จะเข้าสายมาพูดคุยกันด้วยนะคะส่วนสายยังว่างอยู่นะ022481366นะคะ022481366นะคะเดี๋ยวรอน้องกวางรับสายนิดหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของข่าวด่วนนอกจากเรื่องของการประกาศห้ามใช้อาคารชั่วคราวที่วงเวียนใหญ่แล้วนะคะก็ยังต้องติดตามเรื่องของเกี่ยวกับข่าวอื่นๆด้วยนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยมีข่าวเรื่องของถนนพระราม2อีกแล้วไอตัวปั้นจันเมื่อวานนี้นะคะปั้นจันที่ตอกเสาเข็มเนี่ยมันล้มทับคนงานอีกแล้วนะคะโอ้โหนี่เสียชีวิตไป1นะคะเมื่อวานนี้นะคะเป็นอุบัติเหตุตรงพระราม2ขาออกนะคะหน้าบริษัทแห่ง1จุดยูเทิร์นสะพานคลองหลวงอันนี้อยู่ในพื้นที่สมุทรสาครแล้วนะคะเป็นปั้นจั่นตอกเสาเข็มที่ล้มทับคนงานระหว่างปฏิบัติงานก็เป็นคนงานชายเสียชีวิต1รายนะคะก็แน่นอนพระราม2ก็ต้องส่งผลกระทบต่อการจราจรเนาะเจ้าหน้าที่ก็ต้องปิดเป็นการชั่วคราวเมื่อวานนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลียร์พื้นที่นะคะติดขัดเป็นอย่างหนักเมื่อวานนะคะวันนี้ก็น่าจะยังต้องเลี่ยงอยู่นะคะการใช้เส้นทางบริเวณพระราม2เนาะคือถ้ามีความจำเป็นต้องสัญจรก็ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็ติดตามการประกาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะเพราะว่าตรงจุดนั้นจริงก็เลี่ยงได้อยู่แต่ว่าต้องอ้อมไปหน่อยนึงนะคะถ้ามีปัญหาหรือว่าอยากจะสอบถามเนี่ยติดต่อไปที่สภ.บางโทรัฐนะคะอยู่ในพื้นที่ของสภ.บางโทรัฐสมุทรสาครค่ะไอจุดที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้แต่ว่ายังคงอยู่ที่ถนนพระราม2เนาะสำหรับช่วงเมื่อวานที่มีการเกิดเหตุปั้นจั่นทับคนงานนะคะก็อีกแล้วหลายคนบอกอีกแล้วก็ประมาณนั้นละค่ะอีกแล้วส่วนเรื่องอีกเรื่องนึงนะคะเมื่อวานที่อึ้งกันโอ้โหตลอดทั้งวันที่หลายคนติดตามข่าวนี้นะคะพบเด็กจีนเกือบ200นะคะใช้พ่อทิพย์พ่อไทยนี่แหละเขาเรียกพ่อไทยทิพย์แจ้งเกิดนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจก็ไปค้นบ้านชาวจีนนะคะแล้วก็ออกหมายจับนะทลายขบวนการแจ้งเกิดเด็กจีนหรือว่ากุมารจีนนะคะก็ไม่น่าเชื่อเนาะมีเจ้าหน้าที่ของไทยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแผนกเวชระเบียนของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเป็นนายหน้าค่ะจัดหาลูกค้าจีนมาทำขบวนการนี้ด้วยนะคะก็เมื่อวานเนี่ยท่านรองผู้บัญชาการตำรวจพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะคะพร้อมด้วยผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการนำกำลังตำรวจนะคะ
แล้วก็

0: องอธิบดีกรมการปกครองนะฮะไปเปิดปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรโดยไปจับกลุ่มพ่อทิพย์เรียกว่าพ่อไทยทิพย์ที่รับจ้างแจ้งเกิดให้กับต่างด้าวร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในฝั่งธนบุรีกับเจ้าหน้าที่สำนักงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ฝั่งธนบุรีนะคะก็ขณะเดียวกันทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลและก็ชุดสืบก็นำกำลังเข้าจับกลุ่มนางสาวสอเสือละกันเนาะคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านฝั่งทนเป็นหนึ่งในขบวนการกุมารจีนทำหน้าที่เป็นนายหน้าของขบวนการในการจัดหาลูกค้าจีนมาทำคลอดที่โรงพยาบาลแล้วมีค่าบริการเป็นแพ็กเกจ 70,000 บาทแต่เจ้าตัวเนี่ยจะได้ค่านายหน้าประสานงานการเดินเรื่องเอกสาร 20,000 ทำมาแล้วกว่า5ปีจากการตรวจเวชระเบียนในโรงพยาบาลนี้พบว่าคนจีนที่ใช้พ่อไทยมาแจ้งเกิดมีทั้งหมด164คนในช่วงเวลา5ปีนะคะแล้วไม่พบประวัติการฝากครรภ์ที่มีพ่อเป็นคนไทยมาก่อนเลยแต่จู่ๆโรงพยาบาลก็รับรองหนังสือการแจ้งเกิดให้โดยมีพ่อเป็นคนไทยโผล่มาแสดงตัวในภายหลังเนี่ยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ท่านผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะพลตำรวจตีโชติวัฒน์เหลืองวิไลไปอ่านหมายจับแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตพร้อมแจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายกับผู้ต้องหานะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถจับกลุ่มนางสาวสอเจ้าหน้าที่เขตย่านฝั่งทนอันนี้ก็สอเหมือนกันเนาะเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตย่านฝั่งธนบุรีซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการได้อีกคนหนึ่งคนนี้ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ในการจดทะเบียนรับรองบุตรแล้วก็ออกใบสูติบัตรให้กับลูกชาวจีนได้ด้วย ก่อนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาไปที่กองบังคับการตำรวจนครบาลเพื่อสอบปากคำแล้วก็ขยายผลเพิ่มเติมนะคะโอ้โห164คนค่ะน้องบ้อง
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับมาแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: โอ้กำลังไอ้พูดถึงไอ้
0: นี่น้อยนะไอ้กุมารจีนเนี่ยนะ
2: ที่ว่าเอาคนไทยไปสวมสิทธิ์เป็นพ่อนะ
0: เป็นพ่อทิพย์
2: ดูสิก็เลยจะเชื่อนะครับว่าทำกันมาร้อยกว่าคนเนี่ยแสดงว่า
0: ทำกันมานานแล้วเนาะนานมาก
2: เขาบอกว่ามีทั้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะครับที่เป็นพวกเวชระเบียนเนาะแล้วก็ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นสำนักงานเขตด้วยนะครับคือเวลาเราคลอดโรงพยาบาลอ่ะเขาก็จะต้องโรงพยาบาลเขาต้องออกเหมือนจะออกใบคลอดมาแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับไปที่เขตเพื่อไปทำสูติบัตรให้เราไอ้กระบวนการตรงนี้แสดงว่ามันมีคนรู้เห็นนะครับทำให้หมดเลยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ร่วมด้วยเจ้าที่เขตก็ร่วมด้วยนะครับมีการว่าจ้างคนไทยเนี่ยไปสวมสิทธิ
0: ์เป็นขบวนการใช่ก็ย้อนไปตั้งแต่ปี67นะตำรวจตอนนั้นเนี่ยเขาจับกลุ่มนายเฉินเนี่ยสัญชาติจีนนะก็คือเป็นสแกมเมอร์ใช้ประเทศไทยเป็นฐานฟอกเงินกว่า70,000ล้านค่ะน้องนุ่ง
2: ครับผม
0: 70,000ล้านนะไม่ใช่7ล้านนะคะ70,000ล้านบาทตอนนั้นเนี่ยตำรวจไทยจับกลุ่มนายเฉินได้เมื่อปี67ทีนี้จากการสืบสวนขยายผลเนี่ยเฉินเนี่ยมีการโอนเงินผ่านบัญชีม้าหลายบัญชีไปที่นางสาวเป้าเจียวซึ่งเป็นภรรยาของนายเฉินเป้าเจียวเนี่ยมีลูก3คนเมียนายเฉินเนี่ยนะทั้ง3คนอึ้งมากมีสัญชาติไทยทีนี้กรมการปกครองก็ร่วมกับตำรวจก็สืบสวนเชิงลึกดูว่าเอ้าไอ้นางเป้าเจียวเมียนายเฉินเนี่ยมีลูก3คนแล้วได้สัญชาติไทยยังไงก็พบว่ามีการจ้างวานชายสัญชาติไทยให้มาจดทะเบียนสมรสกับนางสาวเป้าเจียวเพื่อให้มาเป็นลูกของนายเฉินแทนซึ่งมาทำการคลอดและการแจ้งเกิดมีการซื้อแพ็กเกจของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วเจ้าหน้าที่ของสำนักเขตเนี่ยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือในการรับแจ้งเกิดได้ใบสุทธิบัตรเรียบร้อยได้สัญชาติไทยแต่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

0: นี้ก็พบว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยทำหน้าที่เป็นนายหน้ารับติดต่อคนจีนเพื่อให้ลูกของกลุ่มคนจีนได้สัญชาติไทยแบบง่ายๆแบบเนี้ยโดยการให้มาทำคลอดที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ค่าใช้จ่ายก็ครั้งละ 70,000 เนี่ยค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ไป 2,000 เออ 20,000 ใน 70,000 เนี่ยคนเนี้ยนางสาวสอเสือเนี่ยเอาสรุปแล้วชื่อซูมีนะเฉลยมาแล้วบางสำนักข่าวตอนแรกเขาก็สอเสืออยู่นะสรุปชื่อซูมีซูมีจะได้รายละ 20,000 ทำหน้าที่เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการรับรองเกิดแล้วก็เอกสารของพ่อแม่เพื่อไปแจ้งเกิดเนี่ยค่ะแล้วก็โดยใช้คนไทยจดทะเบียนสมรสหรือมารับรองว่าเป็นพ่อให้ค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่ 2,000 ถึง 15,000 บาทแล้วก็มีนางสาวสอสิริพรอีกคนนึงคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเชื่อรู้ว่ารู้เห็นเป็นใจกับการดำเนินการของซูนีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะตอนนี้ที่ชัดเจนแล้วเนี่ยนะคะเห็นบอกว่ามีทั้งหมดนะคะแจ้งเกิดระหว่างมารดาต่างด้าวกับบิดาสัญชาติไทยไปเนี่ย62คู่แล้วก็แจ้งเกิดและออกสุทธิบัตรให้อย่างน้อย19รายการค่ะน้องรุ่ง
1: โอ้โหครับ
0: ดูดิ
1: เนาะ
0: โอ้โหทำกันเป็นขบวนการมาก
1: เออ
0: ค่ะ
1: เนาะ
0: ก็
1: เขาบอกคนจีนพวกที่อยู่เมืองไทยครับพวกเนี่ยเขาก็อยากมี
0: สัญชาติไทยอ
1: ยากมีสัญชาติไทยอยากมีก็อยากให้เด็กเป็นคนไทยอ่ะ
0: เออดูดิโดยที่ไม่ได้สนใจว่าเออพ่อจริงยังไงก็ตามแต่ว่าขอให้ได้สัญชาติไทยก่อนเออ
1: ครับ
0: คือทำกันขนาดนี้นะแล้วก็ตอนนี้กรมการปกครองก็มีการเพิกถอนรายการทางทะเบียนที่ทุจริตแล้วก็เพิกถอนสัญชาติไทยของเด็กที่เป็นลูกของคนจีนเหล่านี้ทั้งหมดแล้วนะคะตอนนี้ที่ชัดเจนก็คือนี่แหละ164คนค่ะน้องรุ่ง
1: โอ้โห
0: ไม่น่าเชื่อเน
1: าะ
0: ค่าจ้าง 2,000 164คนนะที่มีพ่อเป็นไทยแต่ว่าพ่อชิปอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะ
1: ก็เมื่อวานนี้นางสาวสุดีที่ว่าถูกตำรวจเชิญตัวมาแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะจับได้แล้ว
1: จับได้แล้วนะครับก็
0: ทั้งสุดีและ เนื้อสุดีทั้งสองคู่มีกับสิริพรอีกคนหนึ่งสิริพรสอสาราเนี่ยสิริพร
1: ครับ
0: คร
1: ับ ก็ทั้งคู่ก็ไม่ได้ให้การใดๆเลยนะครับเอาหมวกมาปิดบังใบหน้านะฮะก็หลบหน้าหลบตานะฮะ
0: ค
1: ือ
0: โอ้โห
1: ชุนีเนี่ยก็เป็นเจ้าที่ของโรงพยาบาลเอกชนเนาะ
0: ก็โรงพยาบาลที่ทำคลอดนั่นแหละ
1: โอ้เป็นต้นตอเลยอ่ะเป็นคนแบบว่าออกใบเกิดให้กับเด็กชาวจีนปลอมนะฮะปลอมขึ้นมาแล้วก็สวมชื่อคนไทยเข้าไปแล้วก็ส่งไปสำนักงานเขตนะครับสำนักงานเขตก็รับลูกเลยครับมาปึ๊บออกสูติบัตรให้ปึ้งเป็นคนไทยเฉยเลย
0: ได้สัญชาติเลยนะ
1: ได้สัญชาติเลย
0: ได้สัญชาติก็เมื่อวานนี้ตำรวจก็ไปค้นบ้านในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งแถวพระรามสองน้องพบว่า
1: บ
0: ้านหลังนี้เป็นบ้านของคนจีนที่มีลูกได้แจ้งเกิดสัญชาติจีนในไทยและแจ้งเกิดสัญชาติไทยด้วยอีกสัญชาติหนึ่งโดยมีพ่อเป็นคนไทยตัวปลอมมารับรองบุตรให้นะคะตำรวจใช้เวลาในการตรวจค้น30นาทีบ้านหลังที่มีการตรวจค้นเนี่ยเป็นของสามีภรรยาชาวจีนนะคะแล้วก็ก็เห็นบอกว่าคาดว่ามีการใช้เงื่อนไขหรือพิเศษบางประการเกี่ยวกับการได้ใบปริญญาด้วยนะเพื่อขอขยายเวลาพำนักต่อในประเทศไทย5ปีทีนี้ปรากฏว่าย้อนไปเมื่อ23มกราคมตอนที่มีคนจีนคนนี้มาคลอดลูกที่โรงพยาบาลแต่กลับเดินทางข้ามเขตไปแจ้งเกิดที่โคราชแต่คลอดน่ะคลอดในกรุงเทพเมื่อปี67แต่ไปแจ้งเกิดลูกที่โคราชนครราชสีมาและระบุว่าเด็กเนี่ยเป็นสัญชาติจีนแต่อาศัยเกิดในประเทศไทยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยตำรวจบอกว่าหัวเมียคู่นี้เป็นจีนแท้ๆนะแต่คนดำเนินการจัดหาคนไทยมารับจดทะเบียนเป็นพ่อให้เนี่ยเป็นคนไทยชื่อนายวิโรจน์ประกอบอาชีพเป็นช่างกระจกคาดว่า รู้จัก

0: การตอนไปว่าจ้างให้มาติดตั้งกระจกแล้วเป็นคนที่ลาภสูงเพราะว่าอะไรได้รับรหัสหมายเลข5ในพื้นที่เชียงดาวเชียงดาวก็อยู่จังหวัดเชียงใหม
1: ่เชียงใหม่ดูสิ
0: ดูแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมพอไปแจ้งเกิดซ้อนนะคะไปแจ้งเกิดที่โคราชทีนึงแล้วมาแจ้งเกิดที่โรงพยาบาลเอกชนเดิมที่นึงแต่ครั้งนี้ระบุชื่อแม่เป็นชาวจีนคนเดิมแต่เปลี่ยนตัวเป็นพ่อคนไทยก็คือชื่อนายวิโรจน์ต่อมาตำรวจก็เลยขอตรวจ DNA ของนายวิโรจน์พบว่าไม่ใช่พ่อแท้ๆของเด็กในที่สุดวิโรจน์ก็สารภาพด้วยตัวเองว่าถูกจ้างมาให้เป็นพ่อแท้ๆของเด็กเพราะว่ามารับจ้างเป็นช่างกระจกเนี่ยสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี67นะคะจนถึงปี68แน่นอนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยมีสัญชาติจีนมีพาสปอร์ตจีนแต่ได้รับสัญชาติไทยซ้ำซ้อนอีกสัญชาติหนึ่งค่ะน้องนง
1: ครับผม
0: แล้วตอนนี้ไม่รู้ว่ามีกี่คนนะคิดดูเนี่ยไม่รู้ว่ามีกี่คนที่เป็นลักษณะแบบนี
2: ้
0: ใช่
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติการครั้งนี้ก็อย่างที่บอกเขาขยายผลมาจากแก๊งสแกมเมอร์จีนที่ใช้ไทยเป็นฐานฟอกเงินกว่า 70,000 ล้านแล้วก็มีความผิดปกติเพราะว่ามีการโอนเงินผ่านบัญชีม้าไปให้กับเมียชาวจีนแล้วก็พบว่าเมียคนนี้มีลูก3คนที่ถือสัญชาติไทยในการตรวจพบว่ามีการจ้างไทยมาจดทะเบียนสมรสแล้วก็สวมสิทธิ์เป็นพ่อนั่นแหละค่ะ
1: ครับวิโรจน์เนี่ยมารับสารภาพเมื่อคืนวิโรจน์มารับสารภาพเมื่อคืนนะที่กับตำรวจนะบอกว่าได้ค่าจ้างนะเขาว่าอย่างนั้นนะหัวละ 3,000 เองมันน้อยจังฮะเขาบอกเขาไม่รู้เลยก็มีคนมาขอให้เขาไปเหมือนกับเซ็นรับรองบุตรนะเขาก็ไปให้นะครับ3คนเป็นเด็ก9ขวบ1คน7ขวบ1คนแล้วก็3ขวบอีก1คนนะฮะ
0: นี่แหละ
1: นะได้ค่าจ้าง 3,000 บาทเป็นลูกของนายเฉิน
0: 3,000 บาท
1: ต่อคนนะ
0: โอ้โหต่อคนเนี่ยค่ะก็ตอนนี้เนี่ยแนวทางการสืบสวนก็พบว่าในกลุ่มผู้ต้องหาพบว่าไปมีชื่อของนายประจวบเราจำชื่อนายประจวบได้ไหมวันที่ตำรวจไปค้นตอนที่ตึกสตง.ถล่มใหม่ๆอ่ะน้องโด่งประจวบเป็นผู้ต้องหาในคดีนอมินีของบริษัทไทยหน้าเรลเวย์นะที่ถือหุ้นทิพย์อ่ะคนนี้เป็นหนึ่งในพ่อทิพย์ที่ถือหุ้นไทยหน้าเรลเวย์ 10% ด้วยนะ
1: โอ
0: ้เป็นพ่อทิพย์ของเด็กจีนด้วยมันโยงกันหมดเลย
1: เป็นนอมินีหลายเรื่องนะนี่เป็นนอมินีเรื่องพ่อทิพย์แล้วก็มีชื่อไทยหน้าเรลเวย์ด้วยนะ
0: จำได้ไหมประจวบที่เป็นคนที่เป็นคนค้างค่าเวลาไปซื้อของร้านชำอ่ะยังค้างอยู่เลยบอกโอ้เป็นเจ้าของเป็นถือหุ้นไชน่าเรลเวย์แต่ว่าเวลาไปซื้อของร้านชำอ่ะยังต้องเซ็นเลยอ่ะคนนี้แหละเน
1: ี่
0: ยตำรวจก็สอบปากคำเบื้องต้นเจ้าตัวอ้างว่าเป็นพ่อจริงๆแต่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นำดีเอ็นเอไปตรวจสอบพบว่าดีเอ็นเอของนายประจวบก็ไม่ตรงกับลูกจีนอีกแล้วเหมือนกับวิโรจน์เลยค่ะ
1: อ
0: ึ้งไหมอึ้งมาก
1: ครับ
0: ก็ไปเกี่ยวพันกับบริษัทไชน่าเรลเวย์อีกแล้ว
1: นะไม่รู้มีกี่คนนะฮะที่เอาชื่อมาใช้เป็นพ่อเด็กแบบนี้นะเอาสมมติว่าได้หัวละ 3,000 เนี่ยโอ้โหบางคนอาจจะคิดนะเอาบางคนอาจจะคิดง่ายๆนะพี่สินะว่าเฮ้ยมันก็เขาแค่เอาชื่อเราไปอ่ะได้ตั้ง 3,000 เอาไปดิเอาไปเลยนะครับผมก็มีตัวเงินตรงนี้มาจูงใจไม่ได้เสียอะไรนะฮะคือเมื่อก่อนขบวนการน่ะไอ้รับอุ้มบุญน่ะอันนั้นว่ายังต้องตั้งท้องอุ้มท้องให้นะ
0: ใช
1: ่อุ้มตั้งท้องให้เพื่อให้เด็กมีคลอดออกมาแล้วเขาเอาไปแล้วเขาได้เด็กไปนะอันนั้นจะพวกมีลูกยากอะไรก็ตามเลยนะแต่ว่าอันนั้นก็จ้างคนไทยอุ้มบุญอย่างนี้ก็มีนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วอ่ะไม่ต้องอุ้มแล้วอ่ะขอแค่คุณคลอดในไทยอ่ะเดี๋ยวจัดให
0: ้
1: คนไทยเราเสิร์ฟให้ถึงที่เลย
0: เดี๋ยวเปลี่ยนตัวพ่อเป็นสัญชาติไทยให้เอาใครเหรอเอาวิโรจน์เอาประจวบเอาอะไรก็ได้โอ้โหทำกันถึงขนาดนี้แล้วเนาะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะโอ้โหก็น่าจะยังมีอีกเนาะแสดงว่าในประเทศไทยเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วเนาะตอนนี
1: ้ครับ
0: นะคะเมื่อวานนี้ตำรวจเขาออกหมายค้น

0: ทั้ง42จุดนะที่จะทลายขบวนการนี้แต่ก็น่าจะยังได้ไม่ครบหรอกนะคะโอ้โหแล้วนายอะไรนะเนี่ยข้ามกระจกอะวิโรจน์อะเป็นเด็กมากเลยนะตอนที่ตำรวจนั่งสืบอยู่เนี่ยนะคะสุดยอดจริงนี่คือประเทศไทยเราอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆน้องนุ่งเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: จริงทำได้หมดจะได้เห็นว่ามีเงินทำได้หมดเนี่ยอย่าให้เขาอย่าให้ประเทศอื่นเขาพูดอย่างนี้เลยเนาะแต่ว่าเหตุการณ์มันทำให้พูดได้พี่ว่าโอ้ประเทศไทยถ้าอยู่มีเงินเนี่ยอยู่ซื้อได้หมดแหละ
0: ก็ใช่สิก็คือจำได้ไหมที่มีสาวจีนอ่ะพี่สาวจีนคนหนึ่งที่มาจะจ้างตำรวจนำขบวนอะไรของเขาว่าที่บอกเขามีเงินเนี่ยทำได้หมดเห็นไห
1: ม
0: ที่เขาไปทำคอนเทนต์เขาอ่ะจะให้ทำสมมติว่านั่งรถจากสนามบินจะจ้างให
1: ้เหมือนมีรถนำขบวนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่รถนำขบวนพาไปโรงแรมพาไปไหนได้หมดเลยนี่ค่ะโอ้โหตรงตอนนี้มันมีอันนี้ด้วยนะที่ห้วยขวางที่มีข่าวเห็นอย่างอาร์มรูปมังกรเนี่ย
1: อาร์มมังกรใช่ไหมต่อเนื่องอีกคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจที่ติดอาร์มมังกรเนี่ยมันจะเหมือนอันนี้ไหมพี่สีสวยสติกเกอร์มันจะเหมือนสวยสติกเกอร์ไหมคือเห็นแล้วเป็นที่รู้กันว่าอ๋อไอ้นี่ไหว้วานได้ไอ้นี่ช่วยกันได
0: ้
1: เพราะ
0: เมื่อวานนี้ท่านโฆษกก็บอกว่าชี้แจงแล้วนะบอกว่าการจัดทำเครื่องหมายอาร์มประจำหน่วยทำได้แต่จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อพบว่าการดำเนินการยังไม่ครบถ้วนขณะนี้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ระงับการใช้อาร์มนี้ไว้ก่อนเขาบอกว่าเป็นอาร์มแขนของสายงานป้องกันและปราบปรามสน.ห้วยขวางจริงยอมรับมาแล้วแต่ว่าย
1: ังไม่ได้
0: แต่ว่าก็ยังไม่ได้ติดหรือยังไงไม่ทราบนะคะก็เลยเวนบอกว่าเดี๋ยวขอระงับไว้ก่อนจนกว่าจะเป็นการให้ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนถึงจะเอาอาร์มนี้ไปใช้ได้แล้วหลายคนบอกว่าเอ้าแล้วอยู่ในมณฑลห้วยขวางมาใช้อาร์มรูปมังกรเนี่ยมันเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนจีนหรือเปล่าคะท่านท่านโฆษกบอกว่าไม่เป็นการเชื่อมโยงจากกระแสข่าวในช่วงที่ผ่านมานะก็พบว่าแนวคิดในการออกแบบอาร์มเนี่ยเป็นเพียงการนำอัตลักษณ์และบริบทของพื้นที่มาใช้ในการออกแบบสัญลักษณ์ของสายตรวจของหน่วยตรวจเท่านั้นแล้วก็ทำอาร์มมังกรอะไรของ
1: เปลี่ยนที่เนี่ยคือถ้าเป็นตามอัตลักษณ์ของท้องที่นะผมว่านะมาดูอย่างพวกพี่ตำรวจอินฟูที่ตอนนี้เขาเป็นพวกจราจรที่เขาแจกสติกเกอร์อย่างนั้นดีกว่าก็ทำเป็นสติกเกอร์มาแจกอย่างนี้เท่กว่าใช่ไหมที่เวลาชาวบ้านขี่ไปไหนมาไหนเจอตำรวจแบบอินฟูอ่ะพอสติกเกอร์เลยครับจ่าอะไรพวกเนี้ยพวกจ่าอ้วนพวกรอบตัดพระนครอะไรพวกเนี้ยตำรวจกรุงเทพพวกนี้เขามีสติกเกอร์อ่ะผมว่าถ้าจะทำเป็นสติกเกอร์มาแจกชาวบ้านดีกว่าหรือเปล่าใช่ไหมที
0: ่
1: มันเปลี่ยนอาร์มที่แขนเนี่ยโหมันดูเป็นเรื่องใหญ่นะ
0: มันดูใหญ่เลย
1: เขาก็บอกว่าไม่
0: เกี่ยวกับทุนเทาไม่เกี่ยวกับทุนเทาอะไรทั้งนั้นเพราะว่าในพื้นที่รับผิดชอบสนองห้วยขวางเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของสถานทูตจีนแล้วก็เป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวและคนจีนมาอยู่เยอะอะไรประมาณนี
1: ้
0: ก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นแฝงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช้นะคะแต่ไม่ใช่แต่ว่าติดอ๋อคือเดี๋ยวนี้ที่เสื้อตำรวจเนี่ยเขาไม่ต้องเย็บเนี่ยเขาจะมีไอ้นี่ไว้แล้วก็คือทำมาปุ๊บก็สามารถแตะได้เลยน้องลุง
1: ใช่มันจะเป็นแบบตัวกระแควกอะฮะตัวแควก
0: ที่เสื้อได้แควกนั่นแหละติดได้เลยใช่ก็เห็นบอกว่าจริงๆอะมีบางคนติดแล้วมีตำรวจสอน้อยห้วยขวางบางท่านติดแล้วอาร์มมังกรเนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เอาออกไปก่อนนะคะอาร์มมังกรสอน้อยห้วยขวางมันจะดูไม่ดีนะเนี่ย เออฮะ

0: ชาวบ้านเขาก็ยิ่งแบบนะมีอะไรแฝงหรือเปล่านะคะ
1: ใช่ก็อย่างน้อยก็ทำให้รู้นะว่าเอ้ยจริงมันก็ต้องมันมีได้แต่ต้องขออนุญาตเป็นเรื่องเป็นราวเนาะขออนุญาตใช้ซึ่งห้วยขวางยังไม่ได้มีการขอนะเท่าที่อ่านจากข้อความของท่านโฆษกดูด้วยนะฮะท่านโฆษกก็บอกว่าก็สามารถที่จะมีได้ทำได้นะหลายท้องที่ก็ทำแต่ทีนี้แต่ว่ามันต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตนะ
0: ฮะ
1: เนาะ
0: เยอะไปหมด
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เรื่อง
0: อีกไหม
1: อุโมงค์รถไฟใต้ดินพี่สีอัปเดตไปยังฮะ
0: ค่ะอัปเดตไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะค่ะ
1: ที่บอกว่าเจอรอยร้าวเลยเนาะก็คือ
0: ใช่ใช่ก็ต้องย้ายจากรัศมีไปก่อนเนาะ
1: ค่ะผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นบอกว่าเดี๋ยวเช้านี้เขาจะมีการปิดการจราจรนะครับบนถนนประชาธิปกเนี่ยตั้งแต่แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่นะรวมระยะทางเนี่ย200เมตรนะครับเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนเพราะเดี๋ยวยิ่งรถวิ่งเนี่ยนะครับอาคารพาณิชย์มันก็มีความเสี่ยงนะฮะที
0: ่
1: จะเกิดเหมือนโอ้นะครับแสดงว่าเช้านี้เนี่ยเรื่องการจราจรแถวนั้นเนี่ยต้องเป็นปัญหาแน่ๆเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ 5:50 นี่คงเริ่มแล้วล่ะพี่ไหนจะโรงเรียนที่อยู่รอบๆวงเวียนใหญ่กันนะครับ
0: โรงเรียนเยอะด้วยนะแถวนั้นอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับก
0: ็
1: เดี๋ยวคงต้องมีการดำเนินการกันนะอุโมงค์รถไฟโอ้ยคงไม่นี่ภาพติดตาเลยนะตอนที่สามเสนอ่ะตอนเช้าตอนนั้นตื่นมาเนี่ยเห็นภาพนะฮะว่าถนนมัน
0: มื
1: ดลงไปอ่ะมีรถตกลงไปเลยอ่ะนะครับแล้วรถจอดติดอยู่ก็เกือบอ่ะ
0: แล้วก็ดินแร่ไหลไปเรื่อยเลยรถปู
1: ใช่ใช่
0: เห็นบอกว่าปูโมงเดียวกันแต่ว่าคนรับผู้รับเหมาค่ะน้องลุงรถไฟสายเดียวกันเดี๋ยวมันก็ถึงกันอุโมงเนี้ยถึงกัน
1: โอ้ครับ
0: ก็เข้าใจว่าข้างล่างก็ดินน่าจะแบบนิ่มอ่อนแล้วเนาะน้ำก็เยอะเนาะ
1: โอ้เขาหวังว่าเขามีประสบการณ์กันแล้วเนาะจะไม่เกิดจะไม่เกิดแบบว่าบึ้บลงไปแบบนั้นนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะเนาะ
1: ครับผม
0: เนาะมีข่าวอันนี้โหไม่มีวันไหนไม่มีข่าวพระเนี่ยไม่มันไม่ได้เลยนะวันนี้ก็ไม่มีละ ก็อันนี้เป็นข่าวจากพัทลุงนะคุณป้าวัย61น้องๆแกไปร้องขอความเป็นธรรมกับผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพัทลุงเมื่อวานนี้ก็พาทนายความไปแล้วว่าป้าเนี่ยถูกพระในวัดแห่งหนึ่งของพัทลุงใช้ให้ป้าเข้าไปในกุฏิแล้วทำอนาจารรุนแรงจนได้รับบาดเจ็บป้าต้องนอนโรงพยาบาล5วันนะคะเนี่ยแล้วก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักสภ.เมืองพัทลุงแต่ว่ายังไม่คืบหน้าก็ป้าก็เล่าว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยไปวัดที่นี่เนี่ยตอนเย็นเพื่อเอาข้าวไปให้หมาเออนั่นแหละเอาข้าวให้หมากับแมวในวัดก็ไปประจำ
1: ปกติเออก็ใจบุญ
0: ปกติ
1: เหมือนคนไปทำบุญเออครับ
0: ใช่ค่ะก็คือหมาที่วัดนี้เยอะไปถึงก็เจอหลวงตาวัย84ขอย้ำพระก่อเหตุนี่วัย84นะคะแล้วก็แล้วหลวงตาก็บอกว่าให้มาเอาข้าวในกุฏิอาตมานี่มีเหมือนกันคุณป้าก็เข้าไปถึงบังคับให้ถอดเสื้อผ้าและอนาจารด้วยขวดโดยอ้างว่าเป็นวิธีแก้กรรมให้มีความสุข
1: ดูนะเดี๋ยวนะพี่84นี่ยังมีอารมณ์อยู่ยังมีความแบบยังมีความต้องการทางเพศหรอ
0: มีค่ะผู้ชายจนตายกัน
1: เน
0: าะใช่ค่ะ
1: เราจะได้ดูไว้ผู้
0: ชายเนี่ยจน
1: เรายัง
0: ชายเขาบอกว่าจนตาย
1: เออ
0: 94
1: นี่ยังไหวนะ
0: 90ก็มีไหวไม่ไหวไม่รู้หรอกแต่ว่าอารมณ์มีบังคับคุณป้าให้ขอเสื้อผ้าและอาจารย์ด้วยขวดนะคะท
1: ี
0: นี้ตอนนั้นคุณป้าแกก็รู้สึกไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเนาะ

ูแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเพราะบ้านกับหอวัดอยู่ห่างแค่กิโลเดียวกลับมาถึงบ้านบาดเจ็บเลือดไหลก็ให้น้องสาวเรียกรถพยาบาลไปโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่5 วันหลังจากออกจากโรงพยาบาลก็ไปแจ้งความแต่เรื่องเงียบ

0: ยกันดีไปอยู่บ่อยเพราะว่าไปเอาข้าวให้หมาให้แมวใช่ไหมแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนคุณป้าแกก็จะอยู่ในความงงเนื่องจากว่าแกเคารพและศรัทธาพระรูปนี้มากจนทำอะไรไม่ถูกเลยตอนที่บอกว่าเป็นวิธีแก้กรรมไม่มีความสุขนะคือถามว่าเป็นเรื่องการสมยอมหรือไม่ตรงนี้ทนายความเองก็ยังบอกว่าไม่ทราบแต่การกระทำของพระมองว่าไม่เหมาะสมและหลังเกิดเหตุเนี่ยมีคนมาต่อว่าป้าให้เสียหายซึ่งทนายความบอกว่ามันก็ไม่ใช่จากการที่เขาเคารพพระแล้วพระมาทำแบบนี้เนี่ยมุมมองส่วนตัวมองว่าผู้เสียหายไม่ได้ยินยอมพร้อมใจแต่ลักษณะของความเลื่อมใสศรัทธาทำให้ยากที่จะขัดขืนในเวลาขณะนั้นนี่ค่ะเมื่อวานนี้พอผู้สื่อข่าวรับทราบก็ไปที่วัดไปเจอหลวงตาก็ยังจำวัดอยู่นะหลวงตาบอกแบ่งรับแบ่งสู้ว่าทุกอย่างไปคุยกันในชั้นศาล
1: นี่นี่นี่รู้กฎหมายซะด้วยครับ
0: แบบนี้เลยอ่ะโอ
1: ้ครับ
0: อืมเนี่ยค่ะหลวงตาบอกทุกอย่างค่อยไปคุยกันในชั้นศาลไม่คุยกับนักข่าว
1: โอ้โหเวลา
0: อืม
1: รู้กฎหมายรู้กฎหมาย
0: รู้กฎหมายด้วย
1: ครับ
0: โอ้โหโอ้84นะคะหลวงตา
1: ชาวบ้านอุตส่าห์รับถือนะโอ
0: ้
1: ทำไมอย่างนี้ครับแม่
0: เ
1: รื่อง
0: แปลกประหลาดของพระสงฆ์มันจะมีทุกวันนะอย่างนี้น้องลูกเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะพักกันเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อนะคะเดี๋ยว 6:30 เราต้องเป๊ะนะคะเพราะว่าเราจะมีท่านรองผู้จัดการธกส.ข้างสายนะคะน้องลูก
1: ได้เลยครับได้เลยครับ
0: ค่ะ
1: คุยกันค่ะครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวด
10: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
6: ยามาฮ่า

0: ลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: กลับมาแล้วชั่วโมงที่2นะคะ6:13 กับเช้าวันศุกร์วันนี้ค่ะ10 กรกฎาคม 2569นะคะเป็นเช้าวันสดใสเลยของหลายๆท่านนะคะ
1: ทำไมฮะมันสดใสยังไงดีฮะกลาง
0: มัน
1: ไม่ใช่ต้นไหน
0: จ้าเงิน
1: เมื่อวาน
0: เงินไทยช่วยไทยพัสยังอยู่อะไรหลายท่านบอกว่ายังใช้ไม่หมด
1: เรียบร้อยแล้วอ่ะ
0: ฮะ
1: ผมหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะ
0: แล้วเหรอแสดงว่าใช้ทุกวัน
1: ไปไอ้ตลาดซอย4ตรงออฟฟิศมา3วันติดเรียบร้อยเลย
0: แปลกใช่ยังงั้นมันน่าซื้อทุกอย่างเนาะ
1: แล้วแบบมันเจ็บจี๊ดนะเพราะอะไรแล้วมันไม่รู้ตัวเมื่อวานใช้ซื้อของสุดท้ายมันขึ้นมาว่าวงเงินเกินอะไรสักอย่างแล้วก็เข้าไปดูเอาสิทธิ์ของท่านจะได้ใช้เต็มแล้วในเดือนนี้อ่ะ
0: โอ้โห
1: เงินไวจังเงินพันเดียวมันหมดแล้วจังหมดไวมากฮะ
0: ไวจริง
1: ก็แสดงว่าถ้าซื้อของเนี่ย3-4วันติดนี่ก็เรียบร้อย
0: ใช่เรียบร้อยจบเลย5วันนี่แหละคือเดือนแรกเราได้ประสบการณ์ไงเราคิดว่าเราต้องแบบแบ่งใช้วันละนิดเดือนละหน่อยมันจะได้รู้สึกเป็นสนุกในช่วงกลางเดือนบ้างปลายเดือนไม่ต้องพูดถึงมันไม่มีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ใช่ไหมหลายคนบอกว่าเอ้ยยังอยู่เนี่ยมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายนะคะค่อยซื้อไปเนาะแม่ค้าก็จะได้แบบคึกคักด้วยไม่ใช่ไรเพราะว่าพอถึงช่วงปลายเดือนเนี่ยแม่ค้าก็จะเงียบเหมือนกันนะเพราะว่าคนไม่มาสแกนเป็นหมด
1: แต่ถ้าคนสแกนก็อาจจะสแกนแบบซื้อถุงเดียวซื้อข้าวก็ข้าวกล่องเดียว
0: ใช่ก็จะประหยัดนะคะก็ในเดือนที่2ก็มีอีก2เดือนนะคะใครที่ใช้หมดแล้วก็ต้องรอเดือนที่3แล้วเนาะค่ะก็ข่าวบันเทิงวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องน้องเมเน่นะคะที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ผมเลยไปหาดูเรื่องที่ตีเล่าเมื่อวานนะก็เลยไปหาคลิปดูนะว่าโอ้โหเก่งจริงเก่งจริงว่าฝรั่งเขาถึงยืนปรบมือให้เลยนะ
0: ใช่ก็อีตาที่อยู่นั่งขวามืออ่ะเขาชื่ออะไรนะคอมเมนเตอร์อ่ะคนนี้เขาไม่ค่อยหืออะไรกับใครเท่าไหร่นะก็ยังชมแต่ก็ยังมีตินิดหน่อยแต่ก็ทึ่งอยู่นะเด็ก16จากประเทศไทยนะคะเป็นคนเดียวที่เขาไม่ยืนนะคนนี้เน
1: า
0: ะใช่ไหม
1: ครับแต่เขาดูเขาก็ชื่นชมแหละใช่ไหมเขาก็ชื่นชมแหละ
0: ชื่นชมชื่นชมใช
1: ่
0: ก็ทั้งฮออ่ะนะการโชว์ไม่กี่นาทีของน้องเนี่ยนะคะเขาบอกว่าโอ้ทุกคนก็คือแบบปรบมือกันสนั่นเลยนะคะผ่านเข้ารอบกันไปเรียบร้อยนะคะค่ะก็เป็นน้องมาให้สัมภาษณ์แล้วเนาะเขาบอกว่าเขาก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะให้สัมภาษณ์แล้วเน่นะคะอายุ16ปีพอดีเป๊ะเลย
1: เดี๋ยวกลับมาในไทยนี่คงจะได้ออกสื่อหลายอีกหลายสื่อนะเพราะว่านะ
0: ใช่
1: อีกหลายสื่อ
0: ก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งจริงนะหนึ่งเรื่องภาษาก็ได
1: ้ครับ
0: คือเหมือนกับว่าพ่อแม่นี่คือเตรียมตัวอย่างดีเลยเนาะเด็กคนนี้ถูกปั้นมาตั้งแต่อายุ6ขวบอ่ะ6-7ขวบเล่นดนตรีแล้วช่วงจังหวะที่เขาหลีดกีตาร์เองอ่ะเนาะเขาบอกว่าโอ้ยมือกีตาร์บางคนยังแบบยังทำไม่ได้ขนาดเธอเลยดูซ้อมมาอย่างดีมากเล่นกีตาร์แบบคนลุกอ่ะนะคะเขาเก่งจริงก็ต้องยอมเนาะสำหรับเมเน่นะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปก็น่าจะไม่แน่ใจว่าจะเข้ารอบลึกๆไปมากน้อยแค่ไหนเนาะ
1: ก็เห็นบอกเดี๋ยวรอบต่อไปจะเริ่มเป็นการแบบว่าให้คนดูเป็นคนโหวตตัดสินแล้วนี่ใช่ไหม
0: อ๋อผู้ชมจะเป็นผู้ตัดสิน100%ใช่ไหมของทางเขาเนาะ
1: ครับ
0: อ๋อกรรมการไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหมก็คือเป็นแค่คอมเมนเตเตอร์อย่างเดียวไม่ได้มีไม่ได้ให้คะแนน
2: ช่ใช่ใช่
0: อ
2: ๋
0: อโอ้แต่มีแต่นะเขาบอกว่ากรรมการผู้ชมก็ต้องอยู่ในอเมริกานะไม่ใช่คนไทยนะคะ
2: โอ
0: ้อันนี้ไม่ใช่มิสยูนิเวิร์สที่หมดได้ทั่วโลกอันนี้ก็บอกว่าผู้ชมจะน่าเฉพาะแค่อเมริกา
2: โอ้หรอเราจะต้องให้คนไทยที่อยู่อเมริกาช่วยโหวต
0: ใช่อย่างนั้นน่ะได้ก็ช่วยกันถ้าอย่างนั้นนะโอ้โหเอาสมมุตินะถ้าเผื่อว่าให้ผู้ชมทั่วโลกนะคนไทยได้ด้วยเนี่ยรับรองเลยว่าน้องต้องได้อันดับหนึ่งคนไทยไม่น้อยหน้านะเรื่องการโหวตเนี่ยเราโซเชียลเก่งอยู่แล้วใช่ไหมรับรองเลยเอาต้องได้อะเอาจริงๆถ้าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็คือเป็นรายการของเขาอะเนาะเนี่ยค่ะแต่คิดว่าไม่โหเราไม่ถูกนะว่าจะเป็นยังไงเนาะ
2: ครับ
0: สู่เวทีโลกแล้วนะคะค่ะ
2: โ
0: อ้ยนี่เป็นจริงก็เดี๋ยวรอวันไหนไม่รู้นะอีกนานไหมอีกกี่สัปดาห์ไม่ทราบเนาะถึงเขาถึงจะรอบนั้น
1: อ่
0: ะ
1: อีกครบรอบสัปดาห์หนึ่งก็จะเสาร์แต่ผมไม่ใช่เสาร์อาทิตย์เนาะไม่รู้รายการมีวันไหนเดี๋ยวไว้ติดตามมาให้เนาะรอบต่อไปอ่ะ
0: ใช่ไหม
2: ครับ
0: คนไทยโอ้ชื่นชมจริงๆนะคะมีเสน่ห์มากเนาะค่ะอ๋อรอบต่อไปเดี๋ยวนะจะเป็นอุ้ยไม่บอกเหมือนกันในข่าวในเนื้อข่าวยังไม่มีว่าวันไหนยังไงก็อาจจะเป็นความลับของรายการก็ได้นะ
2: ครับครับ
0: เขาอาจจะไม่ได้บอกอะไรมากมายแต่ว่าเมื่อวานก็เข้าไปดูวงของเธอนะเธอมีวงนะที่ภูเก็ตนะน้องโรสเฮ้ยเก่งทุกคนเลยเนาะ
2: ครับ
0: เด็กๆที่เล่นอ่ะในวงของเนเน่เนี่ยเธอเป็นนักร้องนำผู้หญิงคนเดียวอีก3เป็นผู้ชายโอ้เก่งกันทุกคนเลยวงเนี้ยเธอมีวง
2: ค่ะ
0: ค่ะ
1: มาที่เรื่องของคุณแพนเค้กนะมีนักข่าวเมื่อวานเจอตัวคุณน้องแพนเค้กนะครับแล้วก็ได้ไปถามคุณแพนเค้กถึงกระแสข่าวว่าเนี่ยสามีอ่ะสาววัดหมีอ่ะนะครับไปเหมือนตบหน้านายแบบหนุ่มอ่ะนายแบบหนุ่ม The Face Men 4ที่คุณแพนเค้กเขาก็เป็นเมนเทอร์เนาะเป็นพิธีกรอยู่นะครับจริงหรือเปล่านะฮะคุณแพนเค้กต้องตอบแบบตัดบทอะพี่แบบว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วเนาะขอให้มันจบดีกว่าเนาะแล้วก็ได้มีการขอโทษแล้วก็เคลียร์กับผู้ใหญ่ไปแล้วก็ตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้นะครับก็โซเชียลก็เลยไปสืบดูนะครับว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรกันขึ้นนะฮะเขาบอกก่อนหน้านี้อย่างนี้ครับพี่มันมีข่าวลือสะพัดมาว่านายแบบหนุ่มเนี่ยนะฮะลินคอนนะผู้เข้าประกวด The Face Men 4เนี่ยนะฮะนะโดนแฟนของนางเอกคนหนึ่งเข้ามาตบหน้าจนกลายเป็นประเด็นนะฮะซึ่งในรายการเนี่ยนะครับก็มีทีมคนที่เป็นเมนเทอร์เนี่ยก็มีอนันดานะอนันดานี่ก็ผู้ชายนะคงแฟนเขาคงไม่เข้าไปตบหน้าผู้ชายอยู่แล้วนะครับมีคุณแพนเค้กคนก็เลยจับจ้องมาว่าเฮ้ยหรือว่าจะเป็นทางด้านของสารวัตรหมีที่เข้าไปตบหน้าเด็กคนนี้นะครับข่าววงในเนี่ยนะตามเพจต่างๆที่เขาลงกันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าน้องคนนี้เป็นคนที่หมายถึงน้องผู้ชายในแบบคนนี้เนี่ยนะพี่ก็จะเป็นคนที่ชอบแบบไปพูดแบบพูดจาแบบก็ล้อก็ติดสาวๆในรายการตัวพิธีกรตัวเมนเทอร์ด้วยนะครับเคยมีคนบอกว่าเขาพูดแรงถึงขนาดว่าเขาบอกไปถามผู้หญิงหรือไปแซวผู้หญิงนะมีผัวยังเนี่ย อะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบว่าแบบอยู่หลังไมค์อยู่หลังเวลาคุยเล่นในกองกันเนี่ยนะครับก็จะใช้คำแรงๆอะไรอย่างเงี้ย
2: มีผัวยังมีผัวยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาบอกว่ามันมีอยู่งานหนึ่งเป็นงานปาร์ตี้กันนะครับเป็นงานปาร์ตี้ของรายการนี่แหละนะฮะก็พอหนุ่มนายแบบคนนี้ก็ดันไปเหมือนกับไปนัวเนียเมนเทอร์สาวจนออกนอกหน้าก็อาจจะทำให้ตัวของแฟนของเมนเทอร์คนนี้ไม่พอใจหรือเปล่าทั้งหมดมันก็เป็นข่าวลือที่เกิดขึ้นนะครับว่าเนี่ยมันก็เลยทำให้ถึงขนาดฟิลขาดถึงขนาดเดินไปเหมือนกับแบบตบสั่งสอนนะ
0: เออ
2: ว่าแบบว่า
0: อ
2: ะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นประมาณมาเนี่ยเบิร์ดกระโหลกสักทีนึงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวานผู้สื่อข่าวไปเจอคุณแพนเค้กนะตกลงเป็นสารวัตรหมีหรือเปล่าที่ไปตบหน้านายแบบนะครับคุณแพนเค้กนะครับเขมนิดนะฮะก็บอกว่าเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะครับว่าเป็นสารวัตรหมีหรือเปล่าเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันจบไปแล้วอะเรื่องนี้ขอเหมือนกับแพนเค้กบอกมีเปลี่ยนเรื่องดีกว่านี่เธอก็ยิ้มนะให้มันจบแบบนี้ดีกว่านะเพราะทางผู้ใหญ่เองก็พูดแล้วเราก็เลยคิดว่าจบตรงนี้ดีกว่าเนาะแกก็ย้ำอย่างเงี้ยพอนักข่าวถามย้ำกับอีกแกก็บอกเนาะแพนเค้กว่าขอจบดีกว่าเนาะให้มันจบตรงนี้ดีกว่านะครับก็คือแกก็ไม่อยากจะพูดอะไรนะครับเพราะว่าแกบอกว่าขออนุญาตแค่นี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเราได้คุยกับทางผู้ใหญ่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคือไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ใช่นะแต่บอกว่าขอเหมือนขอไม่ตอบอ่ะมันจบไปแล้วได้เคลียร์กับทางผู้ใหญ่หมดแล้วถ้าตอบอย่างไรพี่สีใช่ไหมถ้าเกิดว่าคนเราแบบว่าไม่ถ้าปฏิเสธว่าโอ้ยไม่มีค่ะเหตุการณ์นี้ไม่เคยไม่มีขนาดนั้นใครอยู่ไปตบหน้ากันครับไม่มีแต่นี่บอกว่ามันทุกอย่างเรียบร้อยแล้วได้คุยกับทางผู้ใหญ่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยก็เรียบร้อยแล้วก็ตามนั้นนะก็แสดงว่า
0: ก็ไม่มีปัญหาอะไรกัน
2: ก็ถือว่าแสดงว่าคงเคลียร์อะไรกันหมดแล้วเรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อค่ะค่ะกีฬาสักนิดนึงไหมคะลุงตอนนี
2: ้ได้เลยครับได้ทีมเข้าสู่รอบรองทีแรกแล้วนะครับเมื่อคืนทีมชาติฝรั่งเศสนะครับเอาชนะโมร็อกโกไปได้2-0นะครับสมกับเป็นเต็ง1จริงๆเขาบอกนะฮะโอ้โหเกมรุกดุดันนะครับเกมรุกดุดันทำเอานะฮะโมร็อกโกนี่ไปไม่เป็นเลยนะครับเรียบร้อยนะฮะฝรั่งเศสที่สุดยอดนะเขาบอกว่าฟุตบอลโลก3ครั้งหลังสุดเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเนี่ยทั้ง3ครั้งเลยนะฮะเพื่อการเข้าชิงเดี๋ยวก่อนนะเข้าปี3ครั้งเนี่ยเป็นแชมป์1นะรองแชมป์1แล้วก็เดี๋ยวครั้งนี้ดูกันนะฮะว่าเส้นทางฝรั่งเศสจะไปสุดที่ตรงไหนนะจะเป็นคู่ชิงเดิมหรือเปล่านะครับปีที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินา
0: อ
2: นะก็เดี๋ยวรอดูกันนะฮะรอดูนะครับ
0: เป็นทีมแรกใช
2: ่
0: ไหม
2: จะเข้ามายืนรอทีมแรกนะครับฝรั่งเศส
0: ยืนรอทีมแรกนะฮะเรียบร้อย
2: จะไปรอเจอกับคืนนี้นะฮะไม่สเปนก็เบลเยียมนะครับจะเข้ามาเจอกับฝรั่งเศส
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับก็มีโอกาสที่แมตช์ชิงจะยังไม่สิทธิ์เจออาร์เจนตินาอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นคู่ชิงรีแมตช์ในฝันของคนหรือเปล่านะครับนะส่วนฟีฟ่านี่ก็แหมทำแสบจริงๆครับพี่นะครั้งก่อนเนี่ยยกเลิกใบแดงของอเมริกาใช่ไหมไม่ลงโทษแบนนะให้ค่าโทษใช่ไหมทีมชาติอังกฤษเนี่ยเขาก็มีเคสเหมือนกันเลยพี่ลักษณะคือการเข้าปะทะแบบไม่ตั้งใจแต่ว่าโดนใบแดงนะฮะเขาก็เลยเอาเหตุการณ์จากที่อเมริกาได้ค่าโทษเนี่ยนะฮะยื่นเข้าไปให้ฟีฟ่าพิจารณาหน่อยว่าเฮ้ยกองหลังเขาอ่ะก็เสียบเหมือนกับที่นักเตะอเมริกาทำทุกอย่างเลยเหมือนกันเลยแค่สีเสื้อมันไม่เหมือนกันอ่ะเราขอเข้าเงื่อนไขนั้นบ้างได้ไหมฟีฟ่าบอกไม่ได้ครับฟีฟ่าที่อย่างเงี้ยบอกไม่ได้ครับใบแดงของกองหลังทีมชาติอังกฤษเนี่ยต้องถูกแบน2นัดอังกฤษเลยรู้สึกว่าโอ้โหเราไม่มีโดนัลด์ทรัมป์นี่นาคุณมีโดนัลด์ทรัมป์ยกหูไปอ่ะคุณยกเลิก
1: ใบแดงให้ได้อ่ะแต่นักเตะของเราอ่ะทำเหมือนกับนักเตะอเมริกาทุกอย่างเลยอ่ะทำไมไม่ได้รับข้อยกเว้นนี่แหละฟีฟ่าจะต้องตอบคำถามแล้วก็เจอคำถามนี้ไปอีกนานเลยครับพี่
0: แต่ตอนนี้ยังไม่มีคำตอบให
1: ้ก็ไม่มีครับเขาก็บอกว่าไม่ยกเลิกเพราะว่าโดนใบแดงโดยตรงก็ต้องถูกแบน2นัดคนทั่วโลกบอกเอ้าแล้วไอ้นักเตะอเมริกาทำไมได้อ่ะทำไมได้ยกเว้น
0: อ
1: ่ะก็อเมริกาเขาไปโดนทรัมป์ไงแล้วก็โดนทรัมป์เขายอมรับว่าเขาโทรหาฟีฟ่าแล้วนั่นแหละโดนทรัมป์บอกว่าเขาเป็นคนยกหูหาฟีฟ่าครับผมแต่เขาบอกว่าแค่ยกหูไปแสดงความเห็นนะไม่ได้กดดันอะไรนี่แหละโดนก็เลยโดนวิจารณ์ไปครับอเมริกาว่ามันไม่เหมือนกับมันไปแทรกแซงนะแทรกแซงนะครับ
0: จะคิดว่าเป็นการแทรกแซงแล้วหรือยังไม่แน่ใจน้องอย่างนี้เนาะ
1: ครับผม
0: ถ้าจะคิดมากก็ได้นะใช่ไ
1: ห
0: มแทรกแซงฟุตบอลโลกได้ทุกวงการเนาะเดี๋ยวนี้ในเรื่องการแทรกแซงครับ
1: ครับผม
0: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
3: เมาข่าวเล่าบันเทิง
0: อย่างที่เราเกริ่นไว้นะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ย
1: เราจะมีขอบคุณตู้สปอนเซอร์ใจดีของเรานิดนึงนะครับ
0: โอ้โหค่ะ
1: ครับขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
0: โอ้โหเกือบลืมเลยนะคะสปอนเซอร์ใจดีของเรา มัวจะตื่นเต้นกับโครงการนี้ค่ะน้องๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่บอกนะคะท่านผู้ฟังของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรเยอะเลยนะคะฟังอยู่ทั่วประเทศไทยเพราะว่าเราจะมีโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งมาเสิร์ฟค่ะน้องๆถึง
1: สินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่ง
0: ต
1: ้
0: องใส่ฟังให้ดีดอกเบี้ยคนละครึ่งของธกส.ค่ะเดี๋ยวจะไปคุยกับทางธกส.ว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ช่วงที่เกษตรกรแบบแน่นอนหลายคนก็เดือดร้อนนะเกษตรกรบางคนก็รอคอยรอความหวังว่ารัฐบาลจะช่วยยังไงธกส.มีโครงการนี้ขึ้นมาและพอดีด้วยนะคะวันนี้เราจะไปคุยกับท่านรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะจะคุยโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งของธกส.นะคะท่านรองไพศาลหงทองค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านรองสวัสดีครับ
4: ครับสวั
0: สดีค่ะท่านรองค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะได้ยินชัดเจนนะคะท่านคะ
1: ที่มาท่านอยู่แล้วครับพี่สีได้แล้วครับ
4: ชัดเจนครับได้ยินครับ
0: เชิญ
1: ครับผมครับที่มาที่ไปแนวคิดโครงการในสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเนี่ยครับอยากให้ท่านลองเล่าให้เราฟังหน่อยครับว่าโครงการนี้คืออะไรฮะ
4: ครับจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะครับในการที่มีเจตนารมณ์ในการที่จะยกระดับนะครับการผลิตของพี่น้องเกษตรกรนะครับจากการผลิตที่เป็นแบบดั้งเดิมเนี่ยไปสู่การเกษตรที่แม่นยำนะครับโดยใช้กลไกธกส.เนี่ยนะครับในการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปใช้ในการซื้อปัจจัยการผลิตครับพร้อมทั้งกับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเจตนารมณ์ของทางรัฐบาลครับ
0: ค่ะทีนี้คำว่าคนละครึ่งเนี่ยเกษตรกรจะได้ประโยชน์อะไรบ้างคะท่านรองคะแล้วก็จะช่วยลดเกี่ยวกับภาระดอกเบี้ยลงไปได้มากน้อยแค่ไหนอะคะ
4: ครับปกติแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็ใช้สินเชื่อธกส.ในการทำการผลิตเป็นปกติอยู่แล้วนะครับการเข้ามากู้โดยปกติเนี่ยนะครับจะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.575นะครับอันนี้คนทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าภายใต้โครงการนี้โครงการเนี้ยเราลดให้ทันทีเลยร้อยละ 0.575 เหลือโครงการนี้ร้อยละ6ครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อพี่น้องเกษตรกรได้ไปปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่โครงการกำหนดเนี่ยนะครับรัฐบาลจะรับภาระดอกเบี้ยให้พี่น้องเกษตรกรครึ่งนึงก็คือเกษตรกรจะจ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3รัฐบาลช่วยร้อยละ3ครับ
2: โอ้เหลือร้อยละ3ตลอดสัญญาใช่ไหม
4: ครับก็กู้ได้รายละไม่เกิน 100,000 บาทนะครับสำหรับการทำการผลิตพืชทั้งหมด7ชนิดนะครับประกอบไปด้วยการผลิตข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราอ้อยแล้วก็ไม้ผลครับผลไม้ครับ
2: ครับเงื่อนไขของเกษตรกรกลุ่มเหล่านี้นะฮะทั้งที่ท่านว่ามาเนี่ยเงื่อนไขในการมีสิทธิ์เข้าไปยื่นกู้เนี่ยจะต้องยังไงบ้างครับ
4: ครับโครงการออกแบบให้เนื่องจากเราให้ดอกเบี้ยในราคาถูกนะครับก็เลยกำหนดว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้อันดับแรกเลยนะครับจะต้องผ่านการอบรมทักษะการบริหารจัดการต้นทุนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามค่าของดินนะครับเพราะว่าเราพบว่าวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยใช้ปุ๋ยโดยไม่รู้ว่าดินของตัวเองเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่บางทีการใส่ปุ๋ยที่เกินความจำเป็นไปเนี่ยพืชก็จะไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะครับรวมทั้งมันเป็นการที่จะเพิ่มต้นทุนการผลิตโดยใช้เหตุด้วยนะครับก็เลยจัดเป็นการอบรมนะครับเบื้องต้นให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีและการเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับค่าดินของตัวเองนะครับโดยเราทำงานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินนะครับใช้โปรแกรมAgriMapในการที่จะวิเคราะห์ค่าดินครับหลังจากนั้นนะครับพี่น้องเกษตรกรก็จะนำเงินกู้นะครับของธ.ก.ส.เนี่ยไปจัดหาซื้อปุ๋ยนะครับจากสถาบันของเกษตรกรหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับตามค่าที่เราวิเคราะห์ค่าดินได้นะครับแล้วก็ต้องใช้พันธุ์นะครับพันธุ์พืชเนี่ยเป็นพันธุ์พืชที่ถูกต้องที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการนะครับพอหลังจากนี้เนี่ยนะครับพอซื้อปุ๋ยเสร็จแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยนะครับเมื่อพี่น้องเกษตรกรนำสินเชื่อไปใช้ในการผลิตเนี่ยเสร็จแล้วนำผลผลิตไปขายก็ชำระหนี้ธนาคารได้ตามกำหนดระยะเวลานะครับถ้าครบเงื่อนไข4เรื่องนี้แล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรจะถูกปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ6เหลือร้อยละ3ทันทีนะครับก็เท่ากับว่าเป็นการลดต้นทุนการผลิตไปด้วยครับ
5: อ๋อนี่คือคุณสมบัติเงื่อนไขนะคะทีนี้คือทุกคนต้องเข้าอบรมทักษะก่อนใช่ไหมคะท่านรองประโยชน์ของการอบรมเนี่ยก็คือทราบมาว่านอกจากช่วงภาระดอกเบี้ยแล้วเนี่ยจะได้ความรู้ก็พูดกันไปด้วยมันจะทำให้เกษตรกรเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตได้ยังไงแบบไหนคะ
4: ครับการอบรมนี้ก็พอผมพูดถึงคำว่าอบรมเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเกษตรกรก็จะกังวลว่าโอ้ยต้องหยุดการทำงานไปอบรมวันสองวันอันนี้ไม่ใช่นะครับก็คืออบรมก่อนการรับสินเชื่ออบรมที่ธ.ก.ส.เลยนะครับเราจัดชุดความรู้นะครับแล้วก็จัดในเรื่องของขั้นตอนของการอบรมไว้ก็ง่ายๆครับเพียงแต่ทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรอย่างเช่นการที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับการใช้ปุ๋ยให้ถูกกับการวิเคราะห์ดินเนี่ยเมื่อพี่น้องเกษตรกรมีความรู้แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าต่อไปเขาจะไปผลิตที่แปลงไหนนะครับไปผลิตพืชอะไรนะครับถ้าใช้โปรแกรมการวิเคราะห์เบื้องต้นของทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยจะทำให้เขาใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพนะครับการใช้ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพเนี่ยนอกจากการลดต้นทุนการผลิตแล้วเนี่ยนะครับยังทำให้พืชเนี่ยนะครับมีผลผลิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรก็จะมีทั้งการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้จากการทำการเกษตรที่เหมาะสมบวกกับเรื่องของดอกเบี้ยที่ลดลงไปนี่ก็เป็นภาระดอกเบี้ยที่ลดลงทันทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ช่วยในเรื่องของต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรครับ
2: โอ้นี่ถ้าเกษตรกรที่ฟังคลื่นลูกทุ่งมหานครอยู่เนี่ยนะครับทดลองเขาบอกว่าโอ้ยเอาละอยากได้ดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3นะครับอบรมก็ดูไม่ยากแค่เข้าไปที่ธ.ก.ส.นะไปรับข้อความรู้จากทางธ.ก.ส.เนี่ยเขาอยากได้สิทธิ์ตรงนี้แล้วต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับในการรับเข้าสู่โครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งตรงนี้มีช่องทางไหนที่เกษตรกรจะได้สิทธิ์ตรงนี้บ้างครับ
4: ครับกรณีที่เป็นลูกค้าเดิมเนี่ยนะครับลูกค้าเดิมจะมีสังกัดอยู่แล้วว่าเขาเป็นลูกค้าประจำสาขาไหนนะครับท่านก็เข้าไปติดต่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศที่ท่านสังกัดอยู่นะครับหรือไม่ก็นะครับสำหรับเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้าธ.ก.ส.เนี่ยนะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขานะครับหรือทางคอลเซ็นเตอร์ก็ได้นะครับถ้าท่านยังไม่คิดว่าจะเดินทางไปที่ธ.ก.ส.นะครับก็ผ่านคอลเซ็นเตอร์หมายเลข02 555-0555นะครับหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธกส.ก็ได้นะครับเว็บไซต์ baac.or.th นะครับหรือใครที่มีแอปพลิเคชัน LINE กับธกส.นะครับก็มี LINE Official ของธกส.ด้วยหรือว่าทางโมบายธกส.ก็ได้ครับอันนี้เราเปิดช่องทางในการเข้าถึงเนี่ยหลายช่องทางมากนะครับ
5: หลากหลายช่องทางเลยนะคะได้ทุกช่องหรือว่าจะไปที่ธกส.เลยก็ได้ใช่ไหมคะท่านรอง
4: ได้ครับติดต่อที่ธกส.ครับเรามีสาขาครอบคลุมอยู่เกือบพันสาขาทั่วประเทศครับ
2: นี่แหละ
5: นี่ค่ะ
2: นะฮะ
5: ก็ใครที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะคุณสมบัติก็ง่ายๆเลยนะคะสำหรับในส่วนของเกษตรกรนะคะติดต่อได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรถามคอลเซ็นเตอร์ก็ได้ใช่ไหมคะท่านน้องคะ
4: ใช่ครับคอลเซ็นเตอร์หมายเลขย้ำอีกครั้งนะครับหมายเลข02-555-0555
5: จำง่ายเลย
2: ครับ
5: นะคะ
4: ครับจำง่าย
5: จำง่ายเลยนะคะก็วงเงินกู้ก็ตามที่บอกนะคะก็ในตามจุดประสงค์ที่ว่านี้ก็เป็นโครงการดีๆสุดท้ายท่านรองอยากจะฝากอะไรถึงบรรดาเกษตรกรทั่วประเทศคะตอนนี้ก็หลายคนก็บอกว่าเนี่ยอยากจะมีโครงการแบบนี้เยอะๆออกมาแบบทุกระยะเลยของการทำเกษตรค่ะเชิญค่ะ
4: ครับจริงๆก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าต่อไปนี้การผลิตของเราเนี่ยมันจะผลิตแบบเดิมไม่ได้แล้วครับต้องมีการปรับเปลี่ยนการผลิตนะครับที่ใช้ในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับแล้วก็มีการทำการเกษตรที่มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับเราคงไม่ทำแบบที่เราคาดหวังไม่ได้นะครับแล้วเราก็จ่ายค่าปุ๋ยไปโดยที่เราไม่รู้ว่าจ่ายไปแล้วเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์หรือเปล่านะครับรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับมาช่วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของแรงงานในเรื่องของการที่จะใช้วิธีการแบบดั้งเดิมเนี่ยมันชักเริ่มทำได้ยากขึ้นนะครับก็เชิญชวนนะครับให้ปรับเปลี่ยนการผลิตโดยธกส.เนี่ยก็พร้อมนะครับจะมีโครงการดีๆแบบนี้นะครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการลดต้นทุนด้วยนะครับนอกจากเรื่องสินเชื่อคนละครึ่งแล้วทุกเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับการใช้บริการสินเชื่อทางการเกษตรเนี่ยถ้าท่านนึกอะไรไม่ออกท่านไปที่ธกส.ก่อนนะครับเดี๋ยวท่านพนักงานนะครับคอยแนะนำนะครับว่าสิ่งที่ท่านต้องการเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์อะไรที่เหมาะสมกับสิ่งที่ท่านต้องการได้ครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับอย่าเพิ่งไปใช้เงินกู้นอกระบบนะครับที่มีดอกเบี้ยแพงนะครับ
5: ใช่เลย
2: โอ้นี่สำคัญเลยเนาะสำคัญ
5: นี่สำคัญมากนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวไปแล้วยุ่งยากนะคะไปนอกระบบก่อนเลยอย่างเงี้ยไม่ควรนะคะไปที่ธกส.ก่อนนะคะ
2: ครับผม
5: ค่ะได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนเลยขอบพระคุณมากค่ะท่านรองค่ะ
4: ครับ
2: ขอบพระคุณครับ
4: ครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะคุณไพศาลหงทองค่ะน้องดงชัดเจนเนาะโครงการคนละครึ่งโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะนี่
2: เหลือดอกเบี้ยเนี่ยเหลือร้อยละ3เท่านั้นเองนะฮะร้อยละ3นะครับ
5: ถูกแน่เนาะก็เอาเป็นว่าเกษตรกรทั้งหลายอย่าดื้อนะเมื่อกี้ฟังท่านรองบอกว่าอะไรก็ตามนะบางทีเวลาสมมติแหละหลายท่านก็จะบ่นเนาะเนี่ยเดี๋ยวปลูกอันนี้มันขายไม่ได้จริงๆปัจจุบันต้องใช้เทคโนโลยีช่วยนะมีเจ้าหน้าที่ก็ปรึกษานะคะอย่าดื้อว่าอยากต้องทำนี้ทำนี้ทำมานานแล้วจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยก็ปรึกษาได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็มีอยู่นะคะ
2: นี่นะก็คือก่อนที่ท่านรองย้ำเมื่อสักครู่นะก็คือที่จะเข้าร่วมโครงการได้นะครับนะเศรษฐกิจ7ชนิดนะครับข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราอ้อยแล้วก็ผลไม้นะพี่นะ
5: ใช่นะคะทั้งหมดเนี้ย7ชนิดนี้เนี่ยแล้วเมื่อช่วงวันที่3ที่ผ่านมาเมื่อต้นเดือนเนี่ยนายกก็ไปที่อยุธยานะรู้สึกเนี่ยไปเรียกโครงการนี้เลยนะคะไปติดตามการขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนี่แหละค่ะก็ปรากฏว่าไปถึงก็ที่นี่เนี่ยเขามีงานอยู่นะก็คือให้เกษตรกรเนี่ยมาลงทะเบียนแล้วก็ให้บริการสินเชื่อแล้วก็แนะนำการใช้ไอ้ตัวเนี้ยเทคโนโลยีเลยชื่อน้องเมฆฝนค่ะน้องโด่งมันเป็น AI แชทบอทของธกส.เลยนะชื่อน้องเมฆฝนนะคะนะที่ให้บริการอยู่ในแอปของธกส.อันนี้ช่วยได้เลยนะคะก็ให้ความรู้นะตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปุ๋ยวิเคราะห์พื้นที่เพาะปลูก สำหรับคนที่จะเพิ่มโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งก็คือว่าทำอย่างไรที่จะให้เพาะปลูกได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพการให้ความรู้ในการวิเคราะห์คุณภาพดินผ่านเว็บก็ได้ผ่านไลน์ก็ได้นะหรือจะเป็นน้องดินดีอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการแนะนำในการใช้พื้นที่ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังเจ้าหน้าที่เขาหน่อยนะคะคือเขาใช้เทคโนโลยีให้นะปัจจุบันนี้ต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านรองบอกเมื่อสักครู่นะถ้าคิดอะไรไม่ออกก็โทรหาเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะ02-555-0555จำง่ายเลย
2: ครับผมนี่นะนะปรึกษาได้นะครับ
5: ใช่ค่ะ
2: อ่ะเราพักฟังเพลงสดกันเลยไหมพี่นะวันนี
5: ้ได้ค่ะ
2: ครับผม
5: หนึ่งเพลงแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
2: ครับ

พ่อกันอยู่แค่นี้ที่ว่าเป็นเรื่องของบุญภาระได้มาพ่อกันขอให้มีความสุขให้หลายขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้มันยืนในวันดีวันแห่งเกียรติยศของพี่น้องผู้ใส่แรงงานทุกท่านครับฟังดังๆน้องกันครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อย
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: โกพลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
4: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะน้องโด้งมีคนบอกว่าไม่เห็นคุณจามอนอ่านข่าวไอ้คู่ที่ระยองที่นอนสีชมพูเห็นบอกว่าได้เป็นนักร้องเหรอขอไม่เป็นนักร้อง
4: อ๋อเหมือนจะเอาอัปเดตว่าเป็นนักร้องเหรอฮะ
3: เออล่าสุดก็บอกว่ามีค่ายเพลงประกาศเรียบร้อยให้เป็นนักร้อง
4: อ๋อถือว่าเมื่อวานเห็นมีพวกแบบว่านักวิชาการหรือว่าหลากหลายความเห็นที่บอกถ้าอย่างนี้นะอีกหน่อยเด็กๆไม่ตั้งใจเรียนหนังสือกันแล้วได้ดีเลยหลายคนอะไรอย่างเงี้ย
3: ก็ไม่รู้นะก็คือในคดีอ่ะก็คือแน่นอนก็ฟ้องร้องกันอยู่ใช่ไหมก็ปิดบังกันว่าน้องปอปลาน้องต่อเสือน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจก็ปิดหน้าเบอร์หน้าให้ไม่ให้เห็นแต่ว่าไอ้ค่ายเพลงเนี่ยเปิดเฉยเลยแล้วสนุกก็สรุปแล้วเราจะปิดไปทำไมอ่ะถ้างั้นอ่ะไอเนี่ยค่ะ
4: แล้วอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆแล้วคนไหนได้มาเป็นนักร้องไม่รู้นะพี่นะคนที่เป็นภรรยาหลวงเหรอ
3: คนที่เป็นเมียน้อยอ่ะเป็นกิ๊กอ่ะเขาชื่อปุ้ยเขาชื่อน้องปุ้ยที่บอกมีลูก4คนอ่ะแล้วเจ้าของค่ายเพลงอ่ะไปหาถึงบ้านเลย
4: นี
3: ่แล้วก็โพสต์ว่ายินดีต้อนรับน้องปุ้ยคลิปที่นอนสีชมพูหมอนโดเรมอนสู่ My Music Record แล้วก็มีแฮชแท็กด้วยนะที่นอนสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยสาวโรงงานเจ้าของค่ายนี้ไม่ธรรมดานะเขาเป็นนายสัตวแพทย์นะน้องโด้งเจ้าของค่ายเพลง
4: ครับ

0: ็ทำแบบนี้แล้วมันจะได้เป็นนักร้องได้เข้าวงการจากตั้งใจเรียนไปทำไม
1: เออนี่แหละนี่แหละผมก็เห็นคอมเมนต์อาจารย์ตินนี่แหละที่เมื่อวานโอ้ยต้องพูดถึงใครเออ
0: นี่แหละค่ะก็ก็เนี่ยแหละตำรวจก็พยายามปิดหน้าปิดตานะเบอร์หมดเขาเปิดตัวเป็นนักร้องกันแล้วค่ะเมื่อวาน
1: เรื่องแสดงว่าเจ้าตัวก็ยินยอมแบบว่าให้เปิด
0: เออยินยอมมาฝากแล้วฝากตัวสวัสดีค่ะกับสื่อแล้ว
1: โอ้
0: เออนั่นแหละ
1: ใครที่ชื่นชอบผลงานเธอก็ไปติดตามได้ผลงานด้านไหนคุณวะใครที่ชื่นชอบผลงานก็ติดตามได้นะครับ
0: เนาะโอกาสก็บอกนี่แหละครับโอกาสดีๆมากับเรื่องสาวๆเอา
1: เจอกับเรื่องสาวๆไม่ผมยังไปนึกถึงน้องฟาริดาอยู่เลยผมยังนึกว่าเขาวิจารณ์น้องอยู่เลยเพราะว่าเมื่อวานเพลงเขาปล่อยแล้วไงไอ้เพลงอะไรนะอะไรเป็นแฟนที่แย่เป็นแม่ที่ดีอ่ะเออเพลงเขาอ่ะ
0: ตอนนี้มาที่คนนี้แล
1: ้
0: วมาที่คนนี้แล้ว
1: ตายแล้วไม่ทันแล้วขออภัยคุณรู้ฟังคุณรู้ฟังรู้ก่อนเราอีกแล้วอู้ผมนี่นะไม่ค่อยรู้หรอกเรื่องอะไรพวกนี้ไม่รู้หรอกไอ้เรื่องที่นอนสีชมพูอะไรพวกนี้ผมก็ไม่กว่าจะรู้ก็โหรู้เช้าคนอื่น
0: เออเช้าไม่ได้แล้วนะต่อไปนะต้องเข้าไปห้องรับบ้างแล้วนะเออ
1: แต่ตอนนี้เซฟไว้แล้วนะ
0: เออเซฟที่จะได้เป็นพยานจะได้เอาไปเป็นพยานที่ศาลเพราะว่าในระบบเขาบอกว่าเขาลบแล้วนะคะเพราะว่าเขาฟ้องร้องกันไงคือเขาฟ้องร้องกันใช่ค่ะเชิญค่ะทิ้งท้าย
1: ทิ้งท้ายก็เดี๋ยวนี้โจรเนี่ยมันไม่ขโมยรถไปทั้งคันแล้วนะครับแต่มันก็น้องๆขโมยรถนะครับพี่สีลองนึกดูนะเขาบอกว่าฟอร์จูเนอร์นะฮะฟอร์จูเนอร์คันใหญ่ๆอ่ะนะฮะคนร้ายมันมาเจาะท้ายกระโปรงรถตรงกันชนนะเจาะเอายางอะไหล่มาขโมยยางอะไหล่กันแล้วเดี๋ยวนี้ขนาดยางอะไหล่มันซุกอยู่ในรถนะซ่อนอยู่ในรถนะเออนี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นนทบุรีนะครับแถวแถวบางใหญ่ฮะเจ้าของรถฟอร์จูเนอร์มาร้องกับนักข่าวนะครับบอกว่าโอ้โหพี่ดูดิเดี๋ยวนี้โจรมันเอาถึงขนาดนี้แล้วว่ามันเอายางอะไหล่มันเจาะเขาบอกวงจรปิดนะเห็นนะมันขับรถเก๋งนะโจรมีตังนะขับรถเก๋งมานะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีมันเริ่มจากเอาอุปกรณ์มาเจาะไอ้ตรงท้ายรถตรงกันชนเจาะเสร็จเนี่ยนะครับมันเข้าไปงัดเอายางอะไหล่ออกไปได้อะยางอะไหล่ก็รวมแม็กด้วยก็หมื่นนะก็ได้10,000นะโอ้โหเดี๋ยวเราจะไประวังอะไรครับเนี่ยขนาดโอ้โหมันถึงขนาดขโมยยางอะไหล่กันแล้วพี่นึกดูอะยางอะไหล่ปกติถ้ารถเก๋งก็ต้องอยู่ในกระโปรงหลังแบบซ่อนไว้อยู่ข้างหลังจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหโจรนะฮะถึงนี้เอาทุกอย่างจริง
0: ๆก็ต้องจอดในรั้วรอบขอบชิดเท่านั้น
1: ใช่ก็จะไปจอดที่ไหนที่ก็ต้องระวังอันนี้เล่าให้เป็นอุทาหรณ์นะว่าท่านต้องระวังแล้วเพราะเดี๋ยวนี้เขาเอาขนาดนี้แล้วอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแต่ต้องจำจับได้เชื่อไม่นานหรอก
0: บอกว่า
1: แต่ล
0: าใช่ไหมวันจันทร์น้องรุ่งลานะคะ
1: ก็เดี๋ยวแต่ถ้าไม่ยังไม่มีใครมาเดี๋ยวผมอาจจะมาได้ครับพี่โฟดีอาจจะมาได้
0: โอเคได้ค่ะได้ค่ะอยู่นะวันจันทร์นะ5:00เจอกันเหมือนเดิมนะคะถ้าอย่างนั้นนะ
1: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีพักผ่อนค่ะวันจันทร์เจอกัน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาตรงนะคะก็ต้อนรับผู้ฟังหลายๆท่านที่มารับฟังเรากันในช่วง7โมงทั่วประเทศนะคะทักทายผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันผ่านทางเพจ Facebook นะคะใต้ไลฟ์ของรายการนะที่เพจ MCOTMCOT News FM 100.5